0: ไมโอวาดาถึงยังอยู่ที่ธนาคารอีก
1: ไม่มีใครคิดจะรับผิดชอบแบ่งพรรคแบ่งพวกขัดผลประโยชน์กันเองลูกน้องก็เอาแต่เกรงใจหัวหน้างานไม่กล้าแม้แต่จะพูดสิ่งที่ถูกต้อง
0: ไม่มีข้อมูลของเบลเกี่ยวกับไซเบอร์เลยดูเหมือนข้อมูลจะเพิ่งถูกลบไปเมื่อกี้นี้เอง
2: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคนท่องโลกกว้าง 2-3 กรกฎาคมค้นพบความท้าทายของระบบนิเวศจากหมู่เกาะสู่ที่ราบลุ่มไปถึงที่ราบสูงอันเป็นเอกลักษณ์อัศจรรย์ธรรมชาติสกอตแลนด
3: ์สกอตแลนด์มีแนวชายฝั่งทะเลกว้างใหญ่รายล้อมด้วยเกาะเกือบ800เกาะแตกต่างหลากหลายทั้งภูเขาสูงต่ำบนเกาะสกายไปจนถึงที่ราบชายฝั่งของเกาะนอตยูอิสมีเพียง93เกาะที่มีคนอยู่อาศัยเกาะห่างไกลและงดงามเหล่านี้คือแดนสวรรค์ของสัตว์ป่าหน้าตื่นตาตื่นใจแห่งสกอตแลนด
2: ์เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: เล่นมากเล่นละครจักรวงๆนะเล่นเป็นนางเอกมีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมีรถด้วยคือคิดถึงลูกอะ
5: สุขสุดท้ายคือวาระท้ายของชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญที่สุดของชีวิตทุกคนเลยเนาะ
4: ยายลูกคิดถึงเธอลูก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งความหวังก็คือกระบวนการในการพูดคุยสันติสุขนะครับเดี๋ยวทางฝั่งไทยนะครับจะยกคณะเพื่อที่จะไปคุยกันเป็นคณะใหญ่เลยนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงราวเดือนกันยายนนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังอีกหนึ่งกลไกที่จะคลี่คลายสถานการณ์ในภาคใต้ได้นะฮะ
1: และตอนนี้เราก็รับทราบกระแสทางสังคม
0: ครับ
1: คือคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยกำลังอินแล้วก็ติดตามกับข่าวแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่ไปโดนจับที่ออสเตรเลีย
0: ครับ
1: นะครับปรากฏว่าช่วงนี้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีคำสั่งข้ามประเทศมา บอกว่าต้องขันน็อตคุมเข้มแล้วนะครับทีนี้มันมีมุมมองสองมุมมองที่คล้ายๆจะเป็นการตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามย้อนกลับไปทางนายกรัฐมนตรีพี่ประจักษ์ครับด้านหนึ่งคนก็อาจจะมองว่านายกก็ขึงขังแบบนี้กับทุกเรื่องแต่ในแง่ของบทบาทหน้าที่นี่ก็เป็นสิ่งที่นายกควรจะต้องทำแบบนี้แหละถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญนะครับดูจากน้ำเสียงดูจากท่าทีเนี่ยเข้มข้นมากแสดงท่าทีกังขาแล้วก็ไม่พอใจมาตรการที่มันหย่อนยานไปหรือเปล่าสำหรับเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดครับจากประเทศไทยเนี่ยผ่านทางสนามบินไปยังประเทศอื่นครั้งนี้เนี่ยออสเตรเลียครับครึ่งปีแรกเนี่ยปรากฏว่าโดนไป6ครั้งแล้วครับที่มีการลักลอบมันเกิดขึ้นประเด็นคำถามที่น่าสนใจนะครับก็คือว่า1มันกระทบต่อภาพพจน์ของประเทศแน่โดยเฉพาะยิ่งในฐานะประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นสำคัญมันก็เลยถูกมองว่าตกลงประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นทางผ่านสำหรับยาเสพติดข้ามชาติด้วยหรือไม่ประเด็นสำคัญถัดมานะครับก็คือเรื่องมาตรการทางด้านกฎหมายเพราะว่าเมื่อวานนี้รองนายกที่ดูแลด้านกฎหมายท่านบอกว่าต้องไปดูว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยมันเบาไปหรือเปล่าคนก็เลยไม่กลัวหรือเปล่า

0: แต่ขณะเดียวกันก็มีมุมที่แย้งกลับมาบอกว่ากฎหมายบ้านเรานั้นเข้มข้นแน
1: ่
0: ศาลท่านมีคำสั่งพิพากษาแต่ละคดีสำคัญเนี่ยเข้มข้นมากแต่สุดท้ายกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารบทลงโทษต่างหากที่ทำให้บทลงโทษนั้นมันกลายเป็นเบาหวิวครับเดี๋ยวจะมาถอดรหัสครับสิ่งที่นายกรีสั่งการข้ามประเทศมาจากฝรั่งเศสครับ
2: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: แล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดที่ได้เกินไปในช่วงต้นก็คือการทุจริตสอบข้าราชการท
1: ้
2: องถิ่นนะครับเรื่องนี้ข้ามสัปดาห์แล้วเมื่อวานนี้ที่เราชวนติดตามเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันครบ7วันที่มีคำสั่งให้มหาดไทยไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเมื่อวานก็ลุ้นๆอยู่ว่าจะมีแถลงหรือเปล่า
1: ครับ
2: ตอนแรกเหมือนจะเลื่อนนะเหมือนได้ยินมาว่าจะเลื่อนนะครับแต่เราก็ยังแอบหวังว่าน่าจะมีบ้าง คืออย่างน้อยๆพูดในภาพกว้าง
1: ๆ
2: ปรากฏว่ามีจริงช่วงบ่าย
1: ๆแต่ว่าในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งในส่วนของมท.4ที่มีการสั่งการไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่าให้เร่งสรุปเรื่องนี้เพื่อที่จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้แหละครับก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วก็แถลงสรุปรายละเอียดออกมานะครับหลังจากที่มีการรายงานสรุปตามลำดับชั้นนะครับนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ครับก็ยืนยันแล้วครับว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงนะครับกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกำลังที่จะเร่งดำเนินการตรวจสอบแล้วก็สรุปอยู่นะครับโดยที่กรอบการทำงานเนี่ยเขาจะเฉพาะเจาะจงไปในส่วนของคนในกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้ได้เชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับอีก 1-2 วันเนี่ยถ้าพบใครเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวจะสรุปแล้วก็จะส่งให้ทางปปช.และตำรวจนะครับเพื่อที่จะประมวลกับผลสอบคนนอกและจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างรอบคอบนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าคือรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับตัวละครก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนื้อหาที่จะต้องไปตรวจสอบกันก็เยอะก็ยืนยันว่าพยายามที่จะเร่งรัดอย่างเต็มที่แล้วนะครับไม่ใช่ความล่าช้าไปฟังเสียงของมท.4กันหน่อยฮะ
3: ที่ผมอยากจะเรียนทุกท่านก็คือว่าตอนนี้มีหลายคนบอกว่าวันก่อนก็ไปเจอแล้วจับแล้วจนตอนนี้เงียบแล้วนะยังหาคนผิดไม่ได้คือจริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราทำงานบนข้อเท็จจริงที่มีกระจัดกระจายแล้วเยอะมากมีคนเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอเวลาให้ทางทีมตรวจสอบได้ทำงานนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันแย่กว่าการทำงานช้าเนี่ยคือการวินิจฉัยผิดถ้าเกิดว่าทีมตรวจสอบเนี่ยไม่ชัดเจนในข้อมูลหรือไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนเนี่ยแล้ววินิจฉัยออกมาแล้วมีความผิดพลาดเนี่ยอันเนี้ยมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่ขอให้สบายใจในขั้นตอนในกระบวนการตรวจสอบเพราะว่าทางทีมตรวจสอบเองเนี่ยไม่ว่าทั้งเป็นทั้งปปช.ทั้งบกบว.สอบสวนกลางทุกหน่วยเนี่ยมีความตั้งใจที่ทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
2: เรื่องนี้อย่างที่ผมย้ำเมื่อวานทำเร็วไปก็อาจจะมีจุดบกพร่องทำช้าไปก็ไม่ดีแน่เพราะคนจับจ้องอยู่นี่คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าคณะกรรมการกำลังเร่งสรุปและจะรายงานข้อเท็จจริงให้ทราบแต่คดีนี้คุณผู้ชมมันมีพิรุษมันมีข้อสังเกตเยอะนะครับไอ้เรื่องที่ว่าจะไปพาดเกี่ยวกับใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดมากกว่านี้คือคุณอันสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้ปกปิดไม่ได้หรอกตรวจสอบแล้วผลเป็นยังไงก็ต้องบอกประชาชนให้ทราบปกปิดไม่ได้ซึ่งผมมั่นใจว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากทราบเหมือนกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับผลสอบด้วยนะว่าจะสร้างความกระจ่างให้ได้ขนาดไหนนะครับ
4: ของเราเนี่ยคือกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเราก็ต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องผิดพลาดอย่างไรแล้วใครที่อยู่ในกระบวนการนี้นะครับ
5: มีข้าราชการระดับไหนที่มีชื่อมาสอบสวนหรือเปล่าข้าราชการของมหาดไทย
4: ก็ท่านรองปลัดก็ต้องมีคำสั่งอยู่แล้ว
5: หมายถึงว่าคนที่ผิดนะครับ
4: เดี๋ยวต้องถามท่านรองเพราะผมไม่ได้เข้าไปสอบสวนด้วย
6: ผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อที่ปปช.ด้วยไหมคะ
4: ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะเราคุยกับปปช.ตลอดเลยนะปปช.เขาสอบอยู่ส่วนเราก็สอบ มันก็ชนก็อาจจะชน
6: ตอนนี้ดูแล้วแบบมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนก
4: ับยังไม่ดูเลย
6: ไม่มีรายงานนิดๆมาเลย
4: หรอไม่ก็บอกว่าก็พบพ่อบกพร่องแต่ครอบพบพ่อครับมีรายละเอียดนะครับ
1: อีกหนึ่งคนที่ถูกพาดพิงถึงนะครับก็คือรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาระหว่างนางสาวส้มนะครับกับนายกิตหรือว่านายพงศกรเสาทนนะครับซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวของรัฐมนตรีทรงศักดิ์ในประเด็นการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับจนทำให้ได้รับความเสียหายแล้วก็ประชาชนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดนะครับเมื่อวานนี้ทางนายกฤตนะครับก็ปรากฏตัวต่อสาธารณชนครับเปิดเผย ว่าเป็นคนในคลิปเสียงที่สนทนาปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็กล่าวขอโทษที่มีการพาดพิงทางรัฐมนตรีทรงศักดิ์นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนะครับรัฐมนตรีทรงศักดิ์เองก็ยังคงให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะครับก็ให้เหตุผลว่าการพาดพิงเนี่ยเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงไปแล้วและตามข่าวเมื่อได้ฟังเขาบอกว่าร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านเนี่ยก็เชื่อไปแล้วนะครับดังนั้นคำขอโทษของนายกฤตทางรัฐมนตรีทรงศักดิ์บอกว่ามันไม่ใช่คำตอ
2: บ
1: นะครับสำหรับความสงสัยของสังคมซึ่งก่อนหน้านี้ตัวของนายกิตก็ได้เปิดใจผ่านรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะครับทางสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็ยอมรับครับว่านายทรงศักดิ์เนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวอ้างในคลิปเสียงแล้วก็อย่างที่บอกไปครับมีการกล่าวขอโทษแล้วก็แสดงความเสียใจที่นำชื่อของนายทรงศักดิ์เนี่ยไปแอบอ้างแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดใดๆกับรัฐมนตรีไม่ว่าจะคนไหนก็ตามนะ
2: ครับจริงๆคุณทรงศักดิ์ช่วงนี้เนี่ย ขออภัยครับคุณทรงศักดิ์ช่วงนี้นี่หลายดอกนะคือกรณีของการทุจริตสอบข้าราชการอย่างที่คุณอนุชาได้เล่าไปเนี่ยเจ้าตัวโดนพาดพิงถึงแล้วเสียหายมากเสียชื่อเสียงเมื่อสักครู่ที่คุณเล่าว่าคือคนเชื่อไปแล้วอ่ะคือนี่เป็นอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วเจ้าตัวก็ตั้งข้อสังเกตนะครับอีกเรื่องนึงที่คุณทรงศักดิ์ผมบอกว่างานเข้าก็คือเรื่องของยาเสพติดเพราะเจ้าตัวดูแลเรื่องการปราบปรามยาเสพติดทำไมงานเข้าก็เรื่องที่แอร์โฮสเตสไปโดนจับอันนี้จะเป็นอีกเรื่องแล้วนะแต่คุณทรงศักดิ์เนี่ยเป็นตัวละครที่มาซ้ำทั้งสองเรื่องสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือตอนนี้เนี่ยภาพพจน์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติมันเป็นแบบไหนกันแน่คือเราเป็นเมืองยิ้มในสายตานักท่องเที่ยวแต่ในสายตาด้านหน่วยงานความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมเขามองเราแบบไหน มีข้อสังเกตว่าเขามองเราเป็นทางผ่านเรานี่ทางผ่านเยอะนะ ก่อนหน้านี
1: ้เรื่อง
2: ผ่านอะไรมาแล้วบ้าง
1: คือเป็นเมืองยิ้มที่คุณบอก เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าภาพลักษณ์ในช่วงหลังๆโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีการจับยาเสพติดเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์มันเสื่อมเสียไปเยอะเลย
2: เยอะเลยและที่บอกว่าเราผ่านมาหลายอย่างเนี่ยคือเราเป็นทางผ่านสแก
1: ม
2: เราเป็นทางผ่านการค้ามนุษย
1: ์
2: นี่ยังถูกมองเป็นทางผ่านของขบวนการยาเสพติดอีกเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับพี่ประจักษ์ที่เกิดในช่วงต้นรายการว่านายกจะเดือดถึงแม้จะมีเสียงค่อนขอดว่านายกก็เดือดอย่างนี้ทุกเรื่องแต่ก็เป็นปฏิกิริยาที่ถูกต้องแล้วเราเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการนัดประชุมใหญ่ด้วย
0: ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญครับที่นายกรัฐมนตรีต้องลงมาเทคแอคชั่นนี่เป็นการสั่งการข้ามประเทศนะครับมาจากประเทศฝรั่งเศสนายกนั้นดูจะแสดงท่าทีไม่พอใจนะครับมีการตั้งเป็นประเด็นคำถามว่ามีอะไรที่มันละหลวมหรือหย่อนยานหรือเปล่าต้องไปขันน็อตครับคำว่าขันน็อตเรามักได้ยินได้ฟังกันบ่อยนะครับครั้งนี้ก็ขันน็อตอีกแล้วครับจะได้ผลแค่ไหนอย่างไรนี่ถือว่าเรื่องใหญ่นะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะนายร่มรีเนี่ยอย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไว้ครับมีการสั่งการด่วนมาจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับสั่งขันน็อตครับยกมาตรการนะครับที่เข้มงวดป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดผ่านทางสนามบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังนานาประเทศครับนี่ถือว่าเป็นการสั่งการของนายกรัฐมนตรีล่าสุดครับที่แสดงท่าทีกังวลและก็กังขาอย่างยิ่งเลยนะครับหลังเกิดกรณีของแอร์สาวไทยนะครับที่ถูกรวบตัวนะครับที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียครับโดยถูกจับกุมนะครับว่ามีการลักลอบขนเฮโรอีนเ ข้าไปที่ประเทศออสเตรเลียครับนายกต้องฉุนล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะมันกระทบต่อภาพพจน์ของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น

ประเทศไทยเป็นเมืองยิ้มเป็นเมืองสำหรับการท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสองขาหลักที่นำรายได้เข้าประเทศมายาวนานตอนนี้ไทยกำลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับว่านี่เป็นทางผ่านสำหรับเรื่องยาเสพติดหรือไม่เป็นแหล่งการซื้อขายและขนส่งลำเลียงไปยังนานาประเทศรวมทั้งประเทศออสเตรเลียด้วยใช่หรือไม่นะครับไม่เพียงเท่านั้นครับเรื่องราวเนี่ยมันอาจจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้จากกรณีของแอร์สาวไทยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงที่สายการบินของไทยจะโดนแบล็คลิสต์ครับนะฮะจะโดนคำสั่งห้ามหรือไม่ถ้ารุนแรงรุนแรงที่สุดมันจะไปถึงตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นนายกจึงเดือดอย่างที่เราเห็นกันนะครับพูดถึงออสเตรเลียนะครับข้อมูลอย่างเป็นทางการของออสเตรเลียนะครับเฉพาะครึ่งปีแรก2569นี่แหละครับมีเรื่องคดีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเนี่ยไม่ต่อให้กว่า6คดีครับมีคนที่ถูกควบคุมตัวนะครับถูกนำไปดำเนินคดีครับไม่ต่ำกว่า10คนก็มีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็รวมทั้งคนไทยด้วยนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงกรณีล่าสุดเนี่ยนะครับกรณีล่าสุดก็คือลูกเรือหญิงวัย26ปีของสายการบินชื่อดังของประเทศไทยครับที่เพิ่งถูกจับได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับถ้าไปดูของกลางนะครับที่ทางการออสเตรเลียเนี่ยรวบรวมมาได้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยขอไปในช่วงครึ่งปีแรกครับก็จะมีทั้งเฮโรอีนมีเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้านะครับมียาเสพติดประเภทอื่นๆน้ำหนักรวมกันเนี่ยตอนนี้82กิโลกรัมเข้าไปแล้วครับมูลค่าเนี่ยเบาๆเนี่ยประมาณ40ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียคิดเป็นเงินไทยก็เกือบจะ 1,000 ล้านบาทแล้วนะครับสถิติที่มันถี่ปริมาณที่มันสูงเนี่ยแหละครับนี่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่น่ากังวลน่าเป็นห่วงครับถึงขั้นที่ทางตัวแทนตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยต้องเดินทางไปพบปะไปหารือกับเลขาธิการปปส.นะครับพลตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเพื่อมีการแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลการทำงานของ2ประเทศนะครับวิธีการในการที่จะป้องปรามป้องกันสกัดกั้นซึ่งก็น่าจะรวมทั้งกรณีล่าสุดครับคดีของแอร์โฮสเตสสาวไทยที่ถูกจับกลุ่มพร้อมกับเฮโรอีนครับในสิ่งที่บรรจุสัมภาระนะครับที่เมลเบิร์นอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับการหารือนี่แน่นอนครับก็เข้าใจว่าคงจะมีการพูดกันในเรื่องของรายละเอียดลงลึกลงไปนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเส้นทางหรือวิธีการในการเชื่อมโยงนะครับระหว่างกลุ่มผู้ยักค้ายาเสพติดที่อาจจะอาศัยประเทศไทยเป็นฐานในการส่งไปที่ออสเตรเลียครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนตั้งแต่ผู้ส่งผู้รับนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงจุดที่น่าจะเป็นจุดนัดพบเพื่อที่จะรับของนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงข้อมูลตัวบุคคลครับที่อาจจะมีความเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับหลังจากที่ทางแอร์สาวไทยเนี่ยครับก็ออกมายืนยันนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นเพียงแค่เหยื่อครับเพราะว่าไปทำหน้าที่ในการหิ้วของนะครับซึ่งปรากฏว่ากลายเป็นสิ่งเสพติดนะครับกลายเป็นยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ข้างในโดยที่ตัวเธอนั้นไม่รู้ครับนำมาสู่ประเด็นสำคัญที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งการข้ามประเทศอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับนายกสั่งการข้ามประเทศให้ทุกหน่วยงานมีการหารืออย่างเข้มข้นนะครับในการยกระดับมาตรการป้องกันนะครับเรื่องของการขนส่งยาเสพติดนะครับผ่านทางสนามบินหรืออาจจะผ่านช่องทางอื่นๆครับในวันที่3กรกฎาคมนี้จะให้ทุกหน่วยงานมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยนายกก็คงจะพุ่งเป้าไปที่ต้นตอสาเหตุของปัญหานะครับมันเป็นเรื่องความละหลวมหรือเรื่องของการได้สิทธิประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางประเภทหรือไม่มันก็นำไปสู่ความละหลวมที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นไปตามสิ่งที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับท่านนี่ยอมรับนะครับบอกว่าการตรวจผู้โดยสารขาออกปกติเนี่ยจะตรวจหาเฉพาะเรื่องวัตถุระเบิดครับส่วนเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็จะใช้สุนัขดมกลิ่นนะครับช่วยในการตรวจสอบต้องไปปรับปรุงต้องไปแก้ไขในส่วนนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ได้รับสิทธิพิเศษอย่างกรณีของ

0: ของกัปตันก็ดีครับของสจ๊วตหรือว่าแอร์โฮสเตสของสายการบินต่างๆที่ท่านรองพิพัฒน์บอกว่าทางการท่าอากาศยานนั้นให้เกียรติครับให้เกียรติตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดแต่ไม่ได้ตรวจเรื่องยาเสพติดสารเสพติดเนี่ยอาจจะมีการสุ่มตรวจนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้สุนัขในการเข้ามาช่วยดมกลิ่นครับนะฮะขณะที่กลุ่มที่ต้องการลักลอบเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่หลากหลายเพราะฉะนั้นต้องกลับมาหามาตรการนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเล็ดรอดเกิดขึ้นอีกนะครับคุณพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตัวเองไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะรับผิดชอบอย่างไรแต่ว่าประเด็นสำคัญที่คุณพิพัฒน์ย้ำถึงก็คือว่าต้องเร่งหามาตรการด่วนที่เข้มข้นให้มากขึ้นครับหาไม่แล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นเมืองทางผ่านนะครับของการค้ายาเสพติดอย่างที่หลายคนนั้นมีการพูดถึงกันคุ้นใช่ไหมครับการที่บอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านทั้งกลุ่มเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของกลุ่มแก๊งที่เป็นสแกมเมอร์กลุ่มแก๊งที่เป็นอาชญากรข้ามชาติอย่างกรณีที่เกิดขึ้นครับกับบ่อนคาสิโนแถวชเวโกโกหรือเคเคพาร์คในฝั่งประเทศเมียนมาในเขตอิทธิพลของกะเหรี่ยงเราได้ยินนักการเมืองได้ยินส.ส.หลายคนครับมีการตั้งคำถามไปยังรัฐบาลในชุดก่อนหน้านี้บอกว่าตกลงประเทศไทยเป็นทางผ่านสำหรับเรื่องเหล่านี้ใช่หรือไม่ตอนนี้ไม่ใช่หยุดยั้งแค่เรื่องนี้ครับมันลุกลามมาเป็นทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดข้ามชาตินะครับแล้วก็เพราะการยอมรับว่ามีบางกลุ่มบางคนได้รับสิทธิพิเศษนะครับในการละเว้นการตรวจค้นไม่ได้เข้มข้นนี่เองครับปรากฏว่ามันเป็นที่มาของทัวร์ลงครับคนไทยจำนวนไม่น้อยครับออกลงมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างดูเดือดรุนแรงนะครับบอกว่าคนไทยเนี่ยจะต้องถูกตรวจค้นอย่างเข้มงวดเข้มข้นเลยครับที่สนามบินก่อนที่จะขึ้นเครื่องครับถูกตรวจค้นต้องถอดนาฬิกาต้องตรวจเข็มขัดนะครับของเหลวที่ติดตัวสเปรย์ทั้งหลายก็ไม่เว้นครับหรือแม้แต่การตรวจค้นร่างกายครับทั้งการตรวจค้นด้วยเครื่องตรวจโลหะหรือแม้แต่การตรวจค้นด้วยมือก็มีนะครับจะไปขัดขืนจะไปแย้งอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่คนไทยมีความรู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมบางกลุ่มบางประเภทได้รับการยกเว้นแล้วสุดท้ายประเทศไทยนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างนี้มันเหมารวมทั้งคนไทยทั้งประเทศด้วยถ้าเราไปฟังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนี่ก็พูดชัดเจนครับบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเขามีมาตรการที่เข้มข้นในเรื่องของการตรวจสอบนะครับการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศอยู่แล้วครับเป็นที่รับรู้รับทราบกันดีไม่ใช่เพียงแค่การตรวจอย่างเดียวครับแต่ยังมีการใช้ข้อมูลการใช้แหล่งข่าวนะครับเข้ามามีส่วนประกอบด้วยอย่างกรณีของแอร์สาวไทยเนี่ยคุณเสียศักดิ์ก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ครับที่ทางออสเตรเลียอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างหรือแม้แต่อาจจะมีข้อพิรุธสุดท้ายก็ถูกรวบตัวที่สนามบินเมลเบิร์นนะครับเรื่องของการช่วยเหลือทางการไทยก็จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับส่วนจะกระทบต่อภาพพจน์ของประเทศหรือไม่คุณเสียศักดิ์บอกว่าเรื่องอย่างนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เป็นสิ่งที่ทางสายการบินต้องระมัดระวังครับอย่าให้มันเกิดซ้ำซากขึ้นมาอีกนะครับอีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องยาเสพติดครับที่คุณอุรชัยเกริ่นเอาไว้นะครับก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีเพราะว่าตัวท่านนั้นดูแลควบคุมเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดด้วยนะครับท่านพูดชัดนะครับบอกว่าการที่จะมาหวังใช้ไทยเป็นทางผ่านสำหรับยาเสพติดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าหากว่าประเทศไทยมีมาตรการที่ป้องกันที่ดีไม่เปิดช่องโหว่และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับคุณทรงศักดิ์บอกว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยต้องมาพิจารณาในเรื่องของข้อกฎหมายข้อกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยบทลงโทษเบาจนเกินไปจนผู้คนไม่กลัวหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูเรื่องความเข้มข้นเรื่องกฎหมายและบทลงโทษนั่นก็แสดงให้เห็นว่าท่านก็ให้น้ำหนักกับเรื่องของการแก้ไขกฎหมายหรือเพิ่มบทลงโทษให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับเพราะถ้าหากไม่แก้บทลงโทษไม่เข้มข้นคนก็ไม่กลัวครับแต่คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยนะครับมันไม่เข้มข้นหรือบทลงโทษมันเบาจริงหรือไม่ครับจนกระทั่งผู้คนเนี่ยไม่เกรงกลัวกฎหมายจริงหรือไม่เพราะที่ผ่านมาครับมันมีอยู่หลายกรณีครับ ที่สะท้อนให้เห็นบทลงโทษที่รุนแรงครับจากคำพิพากษาของศาลนะครับที่มีผลโดยตรงต่อผู้กระทำความผิดครับในหลายกรณีรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องกรณีทุจริตคอร์รัปชันครับโกงกินบ้านเมืองเนี่ยนะครับอันนี้มีความชัดเจนนะครับมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบ่อยครั้งในประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างสักคดีนึงครับคดีโครงการรับจำนำข้าวในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่เป็นกรณีน่าศึกษาและเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับบทลงโทษนั้นรุนแรงแน่นอนครับคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาลงโทษครั้งแรกปี2560ครับให้มีการจำคุกทั้งนักการเมืองและข้าราชการนะครับที่สุมหัวกันนะครับในการที่จะกอบโกยหวังแสวงหาประโยชน์นะครับมีบทลงโทษจากคำพิพากษาหนักนะครับข้าราชการโดนไป24ปีบ้าง32ปีบ้างคุณภูมิสารผลรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์โดนไป36ปีคุณบุญทรงเตริยาพิรมโดนไปครั้งแรก42ปีก่อนที่พอถึงชั้นอุทธรณ์ปรากฏว่าเพิ่มไปอีก6ปีครับกลายเป็น48ปีเท่ากับเสียเปียงเลยครับคุณอภิชาติจันทร์สกุลพรครับโดนไป48ปีนี่ยังไม่นับรวมนะครับคำสั่งให้ชดใช้ความเสียหายนะครับอีกจำนวนหนึ่งนะครับนั่นสะท้อนเห็นว่าศาลนั้นพิจารณานะครับโดยใช้บทลงโทษที่รุนแรงจากพฤติการการกระทำนะครับที่คิดไม่ซื่อไม่ได้สนใจนะครับว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างไรบ้างครับแต่ศาลมีคำพิพากษาเข้มข้นถัดมาเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะบริหารบทลงโทษครับปรากฏว่าได้สร้างปรากฏการณ์ที่ผู้คนโดยทั่วไปมีคำถามตามมาเยอะนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในท้ายที่สุดครับกลุ่มบุคคลต่างๆเหล่านี้ครับได้รับการลดโทษเนื่องในโอกาสและกรณีต่างๆครับลดแล้วลดเล่าครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะพ้นโทษเกือบหมดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายการเมืองครับสองรัฐมนตรีคุณภูมิก็ดีนะฮะคุณบุญทรงก็ดีครับนี่ได้รับการพักโทษพ้นโทษออกไปจากเรือนจำตั้งแต่ปี2567แล้วนะครับนี่ยังไม่นับรวมบางคนครับบอกว่าไม่สบายไปนอนพักรักษาตัวสบายอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับก็คือเสียเปียงครับเพราะฉะนั้นหยิบยกมานี่ไม่ใช่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการบทลงโทษที่ต้องใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นหรือต้องมีความเด็ดขาดนะครับสำหรับบทลงโทษตามตัวบทกฎหมายแต่ในบางเรื่องในบางกรณีครับการจะไปแก้ไขกฎหมายอย่างเดียวจะไปเน้นบทลงโทษที่เข้มข้นอย่างเดียวเนี่ยมันตอบโจทย์ทั้งหมดไม่ได้ครับเพราะอย่างที่ทราบกันบางทีเนี่ยคนที่ไปบริหารการลงโทษเนี่ยไม่ใช่เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลครับนี่แหละฮะคือสิ่งสำคัญนะครับที่สะท้อนกลับมาวันนี้เริ่มต้นจากยาเสพติดที่ออสเตรเลียปิดท้ายด้วยกฎหมายของไทยก็แล้วกันนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันต่อนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ครับ
2: นะครับก็ยังคงเกิดขึ้นรายวันเหมือนกันนะครับช่วงนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็มีข้อสังเกตว่าเหตุผลของการที่เลือกที่จะมาก่อเหตุในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่อย่างที่บอกไปช่วงต้นรายการนะครับมันมีความพยายามที่จะเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์นะครับก็คือกระบวนการในการพูดคุยสันติสุขนะครับเดี๋ยวจะมีการไปพูดคุยกันยกคณะใหญ่กันไปคุยกันกันยายนนี้นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่คาดหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์มันเป็นกฎหมายที่ควบคุมสถานการณ์อยู่ในพื้นที่นะครับเป็นความจำเป็นที่จะต้องคงอยู่ก็คือพรกฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการอนุมัตินะครับให้ต่ออายุไปอีก3เดือนนะครับก็รอบนี้เนี่ยจะไปสิ้นสุดกัน19ตุลาคม69นะครับเดี๋ยวจะต้องมีการพิจารณากันในที่ประชุมครม7กรกฎาคมนี้นะครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยนายฉัตรชัยบางชวดนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.บอกว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่ากบช.ครั้งที่3ทับ2569มีมติต่อขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ครั้งที่85ออกไปอีกเป็นเวลา3เดือนนะครับใน3เดือนนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่20กรกฎาคม2569ไปจนถึง10 9 ตุลาคม 2569ซึ่งจะมีผลใช้

0: ้บังคับใน18อำเภอใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
1: ครับจริงๆการประกาศขยายเวลาแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากๆนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตด้วยว่าควรจะยกเลิกได้แล้วหรือเปล่า18อำเภอที่ว่าคุณผู้ชมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดนะครับจังหวัดปัตตานีนี่มีทั้งอำเภอเมืองอำเภอหนองจิกโคกโพยะรังสายบุรีนราธิวาสก็มีอำเภอเมืองอำเภอบาเจาะรือเสาะระแงะศรีสาครจะแนะเจาะไอร้องสุงไหปาดีตากใบและสุงไหโกลกนะครับส่วนยะลามีอำเภอเมืองอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตทางสภาความมั่นคงแห่งชาติจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารหน้าวันอังคารที่7กรกฎาคมนะครับแล้วช่วงของการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลวันที่9วันที่10ก็คือพฤหัสศุกร์หน้า
0: ครับ
1: นะครับคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมคณะไปด้วย มีการหยิบยกปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นไปหารือด้วยผมว่านี่จะสอดคล้องกันกับสิ่งที่เรากำลังรอคอยกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของการพูดคุยสันติสุข
0: ครับกระบวนการในการพูดคุยกันในระดับผู้นำประเทศนะครับนายกรัฐมนตรีของไทยกับทางมาเลเซียเดี๋ยวจะไปเยือนกัน 9-10 กรกฎาคมนี้นะครับก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศร่วมคณะไปด้วยแต่คู่ขนานไปนั้นเรื่องของการพูดคุยสันติสุขก็ดำเนินไปต่อเนื่องเหมือนกันแล้วก็ดูว่าคล้ายๆกับว่าจะมีสัญญาณที่ดีนะครับอาจารย์วันมุฮัมมัดนอมะทาครับบอกว่าถ้ามีการพูดคุยกันระหว่างไทยและกลุ่ม BRN ลงตัวนะครับก็น่าจะมีการลงนามในการร่วมมือดับไฟใต้กันได้ในเดือนกันยายนนี้ที่จะยกคณะกันไปนะครับอาจารย์วันมุฮัมมัดนอมะทาครับในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลก็พูดถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดูเหมือนว่าจะกลับมารุนแรงอีกครั้งนึงนะฮะอาจารย์วันนอเนี่ยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์แล้วก็ประมวลภาพรวมนะครับโดยร่วมกัน3ฝ่ายก็คือทหารตำรวจและฝ่ายปกครองครับซึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะถี่นะแต่ถ้าดูในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันไม่ได้มีความอันตรายต่อชีวิตของประชาชนนะครับก็ความรุนแรงที่ขึ้นจริงแต่ว่าความสูญเสียเนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะครับน่าจะพยายามสื่อสารในมุมนี้นะครับที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลบอกว่าวันที่2ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับจะมีการเปิดโต๊ะพูดคุยกันเป็นนัดที่2ระหว่างตัวแทนของคณะพูดคุยสันติสุขกับทางกลุ่ม BRN หรือว่าระดับย่อยนะครับโดยที่จะมีมาเลเซียทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกซึ่งถ้าการพูดคุยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีเนี่ยก็อาจจะมีข่าวดีในการลงนามร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไฟใต้ของคณะพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ในเดือนกันยายนนี้ครับ
2: การเจรจาเดิมที่อยู่ในขั้นตอนของคณะการคุยเป็นการภายในเป็นคณะย่อยซึ่งคณะใหญ่จะมีการประชุมหลังจากคณะย่อยซึ่งต้องมีการประชุมประมาณสักสองครั้งก็ถ้าพูดโดยภาพรวมการคุยของคณะย่อยก็เป็นไปด้วยดีต้องรอว่าคณะใหญ่ประชุมแล้วควรจะมีมติแถลงออกมานะครับ
3: คณะใหญ่จะมีการพูดคุยกันนั้นไหม
2: โดยที่ได้กำหนดไว้คร่าวๆนะครับว่าประมาณเดือนกันยานะครับประมาณเดือนกันยาก็ถ้าคณะใหญ่ได้ตกลงกันอาจจะมีการลงนามกันก็น่าจะเป็นไปด้วยดี
1: ส่วนแผนการเยือนมาเลเซียที่กล่าวไปในช่วงต้นนะครับจะมีขึ้นพฤหัสศุกร์หน้าประเด็นเนี่ยจะเป็นการขอความร่วมมือแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะครับมองไปถึงการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนแล้วอาจารย์วันนอเปิดเผยเองนะครับประเด็นที่คุณอนุทินจะนำไปคุยกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอันวาอิบราฮิมคาดการว่ามี4เรื่องนี้ครับคือเรื่องแรกนะครับการบริหารจัดการชายแดนคุยกันเรื่องควบคุมพื้นที่บริเวณท่าข้ามต่างๆที่มาเลเซียมีการปิดกั้นรวมถึงการเข้าออกชายแดนโดยเฉพาะปัญหาบุคคล2สัญชาติเรื่องที่2ครับเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจหนุนให้มาเลเซียเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่สร้างประโยชน์ร่วมกันและเพิ่มความรับผิดชอบต่อพื้นที่นะครับ

0: ข้อที่3ก็คือความร่วมมือในด้านความมั่นคงนะครับก็จะเน้นย้ำให้มาเลเซียเนี่ยช่วยควบคุมสถานการณ์ไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่ข้ามฝั่งไปมาก่อเหตุในไทยนะครับและข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขระหว่างไทยและ BRN ครับโดยจะมีการปรับรูปแบบใหม่ของการพูดคุยนะครับซึ่งจะกระทำในลักษณะของการเปิดโต๊ะพูดคุยในระดับกลุ่มย่อยตั้งแต่ระดับฝ่ายความมั่นคงการเมืองต่างประเทศยุติธรรมและภาคประชาสังคมซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหานะครับ
1: ครับรัฐมนตรีศรีศักดิ์พวงเกตแก้วครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่ากบช.นะครับรับทราบสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะเหตุระเบิดเพลิงไหม้ปั๊มน้ำมันที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีรวม3แห่งนะครับที่สำคัญก็คือตอนนี้กำลังวางแผนเพื่อที่จะเดินหน้าเรื่องของการพูดคุยสันติสุขอย่างที่ได้กล่าวไปซึ่งเป็นความหวังของหลายๆภาคส่วนเรื่องนี้โดนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรทีเดียวในรัฐบาลชุดก่อนหน้าว่าเว้นว่างไปนานเหลือเกินตอนนี้ต้องมาดูว่ามีปัจจัยอะไรที่คณะพูดคุยห้ามมองข้ามเด็ดขาด
0: ตอนนี้ก็เริ่มกระบวนการกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันในคณะใหญ่คือตอนนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันในคณะย่อยนะครับในส่วนของฝ่ายไทยก็มีการพูดคุยกันไป 1-2 นัดแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปพูดคุยคณะใหญ่กันนะครับที่มาเลเซียจะเป็นตัวกลางในการพูดคุยกันยายนนี้นะครับเรามองเห็นเรามีความหวังเกี่ยวกับการคลี่คลายสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับช่วงนี้ชวนนักวิชาการนะครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับรองศาสตราจารย์เอกรินทร์ต่วนสิริร่วมพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในรายการนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์เอกรินทร์สวัสดีครับ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เดี๋ยวเดือนกันยายนเนี่ยจะมีการพูดคุยกันในคณะใหญ่แล้วนะครับมีการส่งสัญญาณมาจากคณะพูดคุยว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณมันเป็นไปในทางบวกนะครับแล้วถ้าพูดคุยกันลงตัวเนี่ยเดือนกันยายนก็อาจจะมีการลงนามสันติภาพกันระหว่างไทยและ BRN อาจารย์ดูบริบทในพื้นที่เวลานี้เรื่องของการก่อเหตุที่ยังคงอยู่มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่กันยายนนี้เนี่ยจะสามารถที่จะลงนามร่วมกันได้
2: ครับผมจากสถานการณ์ในพื้นที่นะครับผมมีข้อสังเกตอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับในประเด็นแรกก็คือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือการระเบิดและทำให้คนมาเลเซียที่ได้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับเรื่องนี้ก็เป็นที่น่ากังวลผมอยู่ในพื้นที่เพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่คนมาเลเซียเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวซึ่งนั่นหมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับมิติทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นที่น่ากังวลของคนที่ประกอบการธุรกิจอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็มีผลต่อทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็คนที่ค้าขายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการต่างๆเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2นะครับถ้าเราดูเรื่องของความรุนแรงไม่ว่าจะเชิงในปริมาณและคุณภาพนะครับก็อย่างที่อาจารย์วันนอได้กล่าวไว้นะครับความแรงเนี่ยก็ไม่ได้เจาะจงไปที่ประชาชนนะครับเป็นหลักครับหมายความว่าความแรงเนี่ยก็มีอยู่จริงนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่แล้วก็กลุ่มที่ก่อการครั้งนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นคำถามมากๆก็คือการที่ไม่ได้ออกมาพูดหรือออกมารับผิดชอบใดๆนะครับหรือว่าจะบอกว่าตัวเองทำหรือไม่ทำเนี่ยผมคิดว่านี่ประชาชนในพื้นที่ก็ยังสับสนอยู่ว่าการก่อเหตุแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเป้าหมายไปเพื่ออะไรนะครับรวมถึงกระทั่งแม้ปั๊มน้ำมันเองก็ตามนะครับที่ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสถานการณ์ความแรงที่ปั๊มน้ำมันครับผมครับ
0: ครับพูดถึงเรื่องของการลงนามนะครับอาจารย์ถ้าเดือนกันยายนนี้คณะใหญ่ไปพูดคุยกันกับ BRN เนี่ยอาจารย์ดูแล้วมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมีการลงนามสันติภาพกันเกิดขึ้นครับ
2: ครับด้วยเนื้อหาสาระนะครับก็คือว่าผมคิดว่าตอนนี้หลักใหญ่ใจความก็คือการที่เราจะลงนามเนี่ยเราจะต้องทราบก่อนนะครับว่ามีมิติไหนเราจะยึดจากข้อตกลงเดิมกันไหมเป็นแนวทางหรือเราจะคิดออกแบบกันแบบใหม่ ผมคิดว่าสิ่งที่คณะย่อยที่ได้คุยกันคณะเล็กนะครับที่เราเรียกกันว่าที่ได้เตรียมการคณะเตรียมการที่ได้คุยกันเนี่ยคงจะต้องเตรียมการแล้วก็ลงรายละเอียดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคุยในแต่ละฝ่ายแบ่งกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการเมืองหรือแม้กระทั่งเรื่องประเด็นข้ามแดนเองก็ตามที่มันมีด่านเกิดขึ้นที่ในพื้นที่และประชาชนก็ประสบปัญหานะครับเวลามาเลเซียปิดด่านก่อนเวลาเหตุการณ์สถานการณ์เกิดความรุนแรงหรือมีคำสั่งจากรัฐบาลมาเลเซียเพื่อจะปกป้องนะครับไม่ให้ผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านคำถามของผมก็คือว่าเวลาเราบอกว่าเราจะมีข้อตกลงกันเดือนหน้าเนี่ยครับก็คือว่าประชาชนในพื้นที่ก็ตั้งคำถามว่าจะมีข้อตกลงกันเรื่องอะไรบ้างหลักๆแน่นอนประชาชนเนี่ยครับต้องการสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความรุนแรงหมายความว่า
1: ขออภัยนะครับสัญญาณมีปัญหาเดี๋ยวติดต่ออาจารย์อีกรอบนึง
0: ครับ
1: นะครับยังมีอีกหลายคำถามโดยเฉพาะคดีที่ผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่ลื
0: ม
1: นะครับก่อนหน้านี้มันมีคดีลอบสังหาร
0: ครับ
1: ทนายแวร์ยูแฮนะครับสสกมลศักดิ์ดีวาเมาะด้วยอาจารย์มาแล้วนะครับอาจารย์ครับ
2: ครับผม
1: อาจารย์เชิญต่อเลยครับ
2: ครับผมเมื่อกี้กำลังพูดถึงประชาชนก็ยังรู้สึกสับสนว่าให้ท้ายที่สุดแล้วข้อตกลงเนี่ยมันจะเป็นข้อตกลงลักษณะแบบไหนจะส่งผลต่อในพื้นที่อย่างไรนะครับตอนนี้ผมเรียกประชาชนในพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องสักเท่าไหร่ในพื้นที่นะครับเท่าที่ผมไปคุยกับประชาชน
0: ครับ
2: เพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมคิดว่าน่ากังวลอย่างมากๆก็คือว่าเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นและก็ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงสสสมมุติถ้าเราพูดถึงตรงไปตรงมาก็คือต้องพูดให้ชัดว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมีความเร่งรัดและต้องมีความจริงใจกรณีสสกมลศักดิ
1: ์ครับ
2: หรือแม้กระทั่งการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมก็คือหมายความว่าเรื่องประเด็นทางด้านโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเนี่ยฮะกับรัฐเนี่ยจะต้องร่วมมือหรือจะต้องปรับความเข้าใจกันอย่างไรสุดท้ายที่ผมคิดว่าประชาชนยังกังวลอย่างมากๆและมันเกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องประเด็น IO
1: ครับ
2: ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้สร้างบรรยากาศให้การพูดคุยเนี่ยมันดีขึ้นนะครับไอเนี่ยผมคิดว่าถ้าคณะพูดคุยจำเป็นจะต้องคุยนะครับเรื่องนี้ก็คือการที่ต้องลดเรื่องของการใช้ IO ในการในบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าเราจะมีการพูดคุยกันนะครับ
1: อาจารย์มันมีคดีที่ได้กล่าวไปก็คือคดีของสสกมลศักดิ์ต่อเนื่องมาก็จะมีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งมีคนได้รับผลกระทบเป็นเหตุสลดอะไรเยอะแยะตามมาค่อนข้างถี่ในช่วงหลังรัฐบาลที่จะส่งตัวแทนไปพูดคุยสันติสุขเนี่ยตอนนี้เบื้องต้นไม่ได้มีการหยิบยกเรื่องเหล่านี้มาพูดถึงนะครับอาจารย์มันเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยหรือเปล่าที่จะต้องหยิบไปพูดคุยในวงเหล่านี้นะครับ
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและผมคิดว่าถ้าละเลยที่จะพูดเรื่องนี้นะครับผมว่าการพูดคุยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีประโยชน์กับประชาชนเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงผมว่าสมการใหญ่ของรัฐบาลหรือแม้กระทั่งกลุ่มเห็นต่างของจากรัฐเนี่ยหรือกลุ่ม BRN เนี่ยพูดให้ตรงไปตรงมาสมการหลักก็คือว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกเกิดความยุติธรรมและรู้สึกปลอดภัยนั่นเป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายผมคิดว่าการพูดคุยครั้งนี้ถ้าจะเอาผลประโยชน์ของรัฐและก็ผลประโยชน์ของกลุ่ม BRN เป็นหลักโดยไม่เอาความคิดเห็นแล้วก็ความทุกข์ใจของประชาชนไปเป็นสมการหรือว่าไปเป็นตัวนำของการพูดคุยเนี่ยผมคิดว่าการพูดคุยก็ไม่ได้ให้เห็นความหวังว่ามันจะเกิดสันติสุขได้อย่างไรเพราะประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ก็คือว่าเฝ้ารอการพูดคุยมาโดยตลอดนะครับแล้วผมคิดว่าน่าเห็นอกเห็นใจมากขึ้นก็คือในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในภาวะที่ประชาชนเองก็ยังต้องเผชิญกับความรุนแรงแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ผมคิดว่าอยากจะเรียนตรงๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
1: ครับ
2: ผมคิดว่ารัฐบาลก็ยังช้าอยู่เรื่องนี
0: ้
2: นะครับทั้งที่เราเห็นแล้วว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้าเราทำได้เร็วกว่านี้ถ้าเราจริงจังกันมากกว่านี้มันก็ได้ ช่วยเซฟชีวิตผู้คนทั้งเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะครับที่มาปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเร่งรีบกันเมื่อไหร่เราก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยฮะก็คอยว่าทั้งเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะไม่ต้องมีใครเสียชีวิตและบาดเจ็บดังนั้นเองสิ่งที่ผมกังวลอีกเรื่องนึงหลังจากที่ได้พูดคุยนะครับว่าประชาชนมีความหวังไหมคุยกับพรรคพวกเพื่อนฝูงหลายๆอาชีพนะครับผมคิดว่าตอนนี้เขาแทบจะไม่รู้เลยว่ารัฐบาลกลางหมายถึงรัฐบาลเนี่ยจะทำอะไรหรือแม้กระทั่งเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเลยแม้ว่างบประมาณที่ขอเองก็ตามที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่มีการอภิปรายงบประมาณไปที่ผ่านมานะครับก็ยังมีงบที่มันยังน่าตกใจอยู่อย่างเช่นการใช้งบของกรมน.เองหรืองบการประชาสัมพันธ์เองไอ้เหล่านี้ก็คือว่าผมคิดว่าประชาชนก็ติดตามการอภิปรายในรัฐสภาแล้วก็มันเกี่ยวกับข้องกับตัวงบประมาณด้วยมีการตั้งข้อสังเกตซะด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ขอพูดเลยก็ว่าเหตุการณ์ความแรงที่เกิดขึ้นนะวัน2วันนี้ที่เกิดขึ้นเอาแค่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีการอภิปรายงบประมาณกันเกิดขึ้นก็เลยทำให้มีสถานการณ์ความแรงเกิดขึ้นอันนี้ประชาชนในพื้นที่ก็ตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้ว่าเวลาจะมีการของงบประมาณจากรัฐบาลก็สถานการณ์ความแรงในพื้นที่ก็เกิดถี่ขึ้นนะครับผม
1: อาจารย์กำลังหมายถึงข้อครหาข้อวิพากษ์วิจารณ์จากบางกลุ่มบางฝ่ายที่มองว่ามันจะมีเรื่องของการเลี้ยงไข้เลี้ยงปัญหาในพื้นที่หรือเปล่า
2: ครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับจากประชาชนในพื้นที่หรือว่าจากคนที่ผม

0: ตอบคำถามในข้อสังเกตนี้เลยหรือคำถามนี้เลยครับผม
1: ครับอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของพรกฉุกเฉินนี่ก็เตรียมที่จะขยายอายุคือเข้าใจว่ามันมีการประกาศใช้ตัวกฎหมายพิเศษฉบับนี้ในพื้นที่มายาวนานมากๆแล้วแต่ก่อนหน้าที่จะไปพูดคุยสันติสุขมันมีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องพิจารณาทบทวนการต่ออายุกฎหมายพิเศษนี้ในพื้นที่ออกไป
0: ผมคิดว่าในทางรัฐศาสตร์การที่เราใช้อำนาจพิเศษในใช้กฎหมายพิเศษที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงประสิทธิภาพของรัฐบาล
1: ครับ
0: ว่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดเหตุการณ์ความแรงเกิดขึ้นจึงทำให้การประกาศใช้พรกเนี่ยสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยขยายไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนพรกมันอยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหารถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ประเด็นก็ว่าเรายังไม่เห็นทิศทางว่าจะลดหรือจะยกเลิกหรือแม้กระทั่งขอเรียนแบบนี้ครับในทางวิชาการกฎหมายถ้าเราจะพูดถึงพรก.พรบ.พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินพรบ.ความมั่นคงเองก็ตามนะครับมันจะสามารถที่จะ
1: ขออภัยครับเดี๋ยวขออีกรอบนึง กำลังเข้าได้เข้าเข็มเดี๋ยวขออีกรอบนึง
2: ปัญหา
1: ขออภัยคุณผู้ชมนะฮะ
2: นิดนึงนะครับเรื่องของสัญญาณนะครับอาจารย์วิเคราะห์ไว้หลายๆประเด็นด้วยกันนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคใต้ตอนนี้ที่มันกลับมารุนแรงอีกครั้งตอนนี้อาจารย์สัญญาณกลับมาแล้วนะครับอาจารย์ครับ
0: คล้ายว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตว่าพอเป็นไปได้ไหมถ้าจะรวบรวมกฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายเดียวแต่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมไอ้แบบเนี้ยผมคิดว่าเราต้องคิดถึงโจทย์ใหม่แบบนี้ไม่ใช่ฝ่ายบริหารต่อนะครับไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ว่าจะขยายหรือความหมายว่าก็คือจะลดพื้นที่ไหมใช้ในบางพื้นที่และต้องมีเหตุมีผลผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมกับการใช้กฎหมายเหล่านี้เลยครับผม
2: ครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าคนในพื้นที่เนี่ยอาจจะมีความหวังริบหรี่อาจจะหวังน้อยเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าฝ่ายเราเนี่ยจะไปคุยอะไรกับทางกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนะครับจะไปคุยกับ BIN แต่ก็ต้องยอมรับว่าการพูดคุยสันติสุขเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็มีการพูดคุยกระบวนการเนี่ยอาจจะเพิ่งจะเริ่มในรัฐบาลชุดนี้ในส่วนของรัฐบาลชุดนี้นะครับอาจจะพูดคุยกันเป็นครั้งแรกทีนี้การที่จะไปคุยกันคณะใหญ่กันยายนนี้เนี่ยมันมีความหวังมากน้อยแค่ไหนที่จะเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะว่าทางคณะพูดคุยเองบอกว่าอาจจะมีการลงนามเรื่องของสันติภาพเลยนะครับมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะต้องมีการลงนามในอะกรีเมนต์แล้วก็นำไปสู่สันติสุขในชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับอาจารย์
0: ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่สองส่วนหนึ่งในตัวรายละเอียดที่เราจะ sign agreement ที่เราจะเซ็นสัญญากันนะครับที่เราจะมีข้อตกลงกันเรื่องถึงรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งถ้าได้เปิดเผยเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆประชาชนประชาคมที่นี่โดยเฉพาะ3จังหวัดเนี่ยเขาจะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยว่าสิ่งเหล่านี้ดีไม่ดีซึ่งจะเป็นผลดีกับรัฐบาลด้วยนะครับ ถ้ารัฐบาลเปิดเผยว่าจะทำอะไรเนี่ยผมเคยเรียกร้องว่าถ้ารัฐบาลเปิดเผยได้เนี่ยก็จะเยี่ยมยอดมากเลยอย่างน้อยก็ได้รับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ในเชิงตัวรายละเอียด
2: ครับ
0: อย่างที่สองที่ผมอยากจะเรียนกับรัฐบาลแล้วคนที่ทำงานด้านทางด้านนี้นะครับทุกการพูดคุยเนี่ยแน่นอนมันเป็นความหวังกับประชาชนในพื้นที่และครั้งนี้ก็เช่นกันที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนซึ่งผมเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปด้วยแต่ว่าจะคุยเรื่องภาคใต้ด้วยหรือไม่ก็นี่ก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าเดินทางไปในฐานะนายกรัฐมนตรีตอบตรงนี้ก็คือว่าถ้านายกรัฐมนตรีหรือว่าเอาจริงเอาจังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตั้งต้นได้ตั้งไขได้ในเดือนกันยาเนี่ยผมคิดว่านี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเขารู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยครับเอาจริงเอาจังไม่นั้นสิ่งที่สำคัญก็คือปัญหาภาคใต้มันจะยุติเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ตั้งต้นเริ่มขึ้นก่อนจากสิ่งที่เรามีอยู่ณตอนนี้ก็คือรัฐบาลชุดนี้ครับ
2: ครับเอาล่ะครับช่วงนี้ชวนอาจารย์วิเคราะห์กันเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ศาสตราจารย์เอกรินต่วนสิรินะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับอาจารย์บอกว่าเรื่องของสันติภาพการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่ม BIN เนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะคือรอคอยแล้วก็มีความคาดหวังถึงแม้ว่าจะมีความหวังน้อยเพราะกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยมัน เดินหน้าไปไม่สุดอ่ะม
1: ัน
2: ไป

0: ไม่ถึงไหนนะฮะก็สิ่งสำคัญก็คืออยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยมีการสื่อสารแล้วก็พูดคุยในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการจะไปพูดคุยการจะไปลงนามกับทางกลุ่ม BRN เพราะว่าน่าจะสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนทำให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขามีความคาดหวังมากขึ้นและที่สำคัญกระบวนการในการพูดคุยนะครับกระบวนการในการสร้างสันติสุขชายแดนใต้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิชาการหลายๆคนเน้นย้ำมาตลอดเรื่องของ IO
1: ครับ
0: ต้องลดปฏิบัติการ IO ในส่วนของภาครัฐลงนะ
1: ครับแล้วก็ที่สำคัญมันมีหลายปัจจัยอย่างที่เราคุยกับอาจารย์เอกรินไปเมื่อสักครู่นี้คือเราเนี่ยรอคอยเรื่องของการพูดคุยสันติสุข
0: ครับ
1: หลายสัปดาห์ก่อนเมื่อเกิดเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผู้เสียชีวิตเป็นคุณแม
0: ่
1: กับลูกคุณแม่ที่อุ้มลูกอยู
0: ่ครับ
1: แล้วมันเป็นเหตุสลดแบบไม่รู้จะใช้คำไหนมาอธิบายความสลดที่เกิดขึ้นตอนนั้นเราได้คุยกับบรรดานักข่าวที่อยู่ในพื้นที่นะครับหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต
0: ้
1: คุณติชิลาพุทธสารพันธ์ผมก็ถามเรื่องของคณะพูดคุยสันติสุขว่าคือมันไม่มีมาหลายปีแล้วตั้งแต่รัฐบาลชุดของเพื่อไทยยุคคุณเศรษฐาคุณแพทองธารมันมีวิธีอื่นไหมที่จะใช้คุณติชิลาก็บอกติดตามในพื้นที่มาเป็น20ปีแล้วเหมือนกันก็คือหากันไม่ออกว่าจะใช้วิธีไหนถ้าไม่ใช้เรื่องของการพูดคุยสันติสุขคือของมันต้องคุยนะครับแล้วเรื่องนี้เองเราก็เคยคุยกับอาจารย์เอกรินทร์หลายครั้งคือเรื่องพวกนี้ความสงบจะเกิดขึ้นมันต้องคุยของมันต้องคุยเพียงแต่ว่ามีปัจจัยอะไรที่คนที่เป็นตัวแทนไปคุยเนี่ยห้ามมองข้ามห้ามละเลยที่จะพูดถึงเท่านั้นเอง
0: นะเป็นกระบวนการที่จะพูดคุยสันติสุขนำความสงบกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยยังคงมีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นกรณีการลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันนะครับทั้งที่ยะลาแล้วก็ที่จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้เนี่ยหน่วยงานความมั่นคงกำลังติดตามผู้ก่อเหตุอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย1คนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดที่ทำให้นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ2คนนะครับเจ้าหน้าที่3ฝ่ายนะครับใช้กฎอัยการศึกเนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นบ้านพักของนายมะรอฮิมหลังจากที่สืบทราบว่าคนคนนี้ชายคนนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการลอบวางระเบิดบนถนนสายสะปอมอำเภอตากใบเมื่อ2วันก่อนนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียบาดเจ็บไป2คนการตรวจค้นเนี่ยก็ไปพบนาฬิกาข้อมือนะครับอยู่ในห้องนอนมีเครื่องมือช่างส่วนที่ห้องครัวก็ไปพบกับชิ้นส่วนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์และกระสอบจำนวนมากก็เชิญตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามก็ตั้งข้อสังเกตแล้วครับว่านายมะรอฮีมเนี่ยครอบครองนาฬิกาและสิ่งอื่นๆจำนวนมากมันผิดวิสัยชาวบ้านปกติไหมถ้าตรวจสอบพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวก็จะทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับ
1: นาฬิกาเยอะนะครับนาฬิกาข้อมือ10กว่าเรือนแล้วที่ยะลาครับปั๊มน้ำมันที่เสียหายจากเหตุระเบิดยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายหรือถอนซากออกจากพื้นที่นะครับผู้ประกอบการจะรอให้วิศวกรและหน่วยงานภาครัฐเข้าไปตรวจสอบประเมินความมั่นคงของโครงสร้างรวมถึงสรุปมูลค่าความเสียหายแล้วจัดดำเนินการซ่อมแซมหรือว่าฟื้นฟูพื้นที่เหมือนกันครับเช่นเดียวกันกับปั๊มน้ำมันที่อำเภอยะริ่งและอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีผู้จัดการปั๊มคาดการว่าคงใช้เวลาประมาณ5เดือนแหละกว่าจะกลับมาเปิดบริการได้ใหม
0: ่
1: อันนี้ก็เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะแล้วเหตุผลที่เกิดขึ้นกับปั๊มน้ำมันทั้ง3แห่งนะครับยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้มีคนที่ตกงานไม่มีงานทำเป็นพนักงานปั๊มกว่า30คน
0: ครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือเหตุระเบิดบนถนนอำเภอตากใบที่มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บนะครับก็ทำให้เกิดความกังวลล่ะครับว่าจะไปกระทบกับการท่องเที่ยวนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการยกเลิกห้องพักนะครับแต่ถ้าสถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีการขยายพื้นที่ก็อาจจะไปกระทบกับความเชื่อมั่นด้วยก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันให้เข้มงวดเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์สถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยมันลุกลามเข้าไปในพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับถ้าเข้าไปถึงในพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนส่งผลกระทบเยอะแน่ๆนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมติดตามต่อในทุกช่วงข่าวนะครับส่วนใครอยากที่จะพูดคุยการเมืองพูดคุยเรื่องประเด็นสำคัญต่อเดี๋ยวเจอกันในออนไลน์10โมงวันนี้ครับประจักษ์จับประเด็นในทุกแพลตฟอร์มส่วนมุมการเมืองเรากลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะเดนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะในฐานะน้องใหม่ของไทย PBS ค่ะเดนไม่ได้มาเล่นๆนะคะเดนมาจริงจังค่ะกับรายการสถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS 7.7 จัดให้แบบจุกๆ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้านี้อยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: ให้วันใหม่ไวติ้งร้อยพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มจากเราทั้งผ่านทั้งหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันในเช้าวันพฤหัสบดีนี้กันได้เลยซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับวันที่2ของเดือนกรกฎาคมแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นวันเมื่อวานสมหวังสมใจกันหรือเปล่า
0: สมหวังสมใจไหมไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสได้ใช้แล้วแน่นอน
1: คุณใช้หรือยังเนี่ยเมื่อวาน
0: ยังไม่ได้ใช้
1: ทำไมเอาเวลาไปนอนเหรอ
0: ใช่ตอนนี้ช่วงนี้ค่อนข้างรักกันนอนนิดนึงเพราะว่าช่วงฟุตบอลโลกไง
1: ฟุตบอลโลกเนี่ยคือทำไมมันถ่ายทอดเช้าเหรอหรือ
0: ไง4ปีมีครั้งนึงแล้วบวกกับเจ้าภาพมี3ประเทศคุณผู้ชมแคนาดาเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเวลาการแข่งมันจะแปลกๆหน่อยตั้งแต่5ประมาณสัก5ทุ่มไปจนถึง10โมงเช้าแบบนี้พี่ต๋อ
1: หรอก็คือด้วยไทม์โซนเวลามันต่างกัน
0: ถูกต้องอ๋อ
1: คือ3ประเทศที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยคือเขาจัดในวันเดียวกันก็อาจจะมีถ่ายทอดทั้ง3ประเทศหรอ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: คนที่ดูบอลก็ต้องตามดูตามเวลา
0: ถูกต้องสนามนี้จากแอตแลนต้าอย่างเมื่อคืนในอังกฤษแข่งที่แอตแลนต้าตอน5ทุ่มแบบนี้เบลเยียมแข่งตอนตี3แบบนี้แล้วก็เนี่ย7โมงสหรัฐอเมริกากำลังลงแข่งขันอยู่
1: คุณเนี่ยน่ายกย่องเรื่องความมีวินัยในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆนะออกกำลังดูบอลนอนด้วย
0: คุณกำลังชื่นชมดิฉันอยู
1: ่ชื่นชมเด็ก
0: ดิฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะ
1: ที่จะบอกเนี้ยก็คือไม่ว่าจะใช้ชีวิตยังไงไลฟ์สไตล์ยังไงเนี่ยก็ต้องนอนให้พอพักผ่อนให้เพียงพอบางคนเนี่ยอาจจะนอนพอแล้วแต่ด้วยเหตุการณ์ธรรมชาติยิ่งช่วงนี้ฝนตกหนักม
0: ัน
1: อาจจะทำให้การนอนพอของเรานั้นเนี่ยไม่มีผลเพราะอะไรธรรมชาติที่เรียกว่าลงโทษก็มีไงกรณียกตัวอย่างอย่างเช่นมันเอาคืนไงเราอย่างที่เห็นใช่ไหมฝนตกหนักมาไม่เป็นตามฤดูกาลอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแถวพระราม3เสาไฟฟ้าล้มทับ
0: ย่านถนนฉลองกรุง
1: ใช่ไหมแถวนั้นอ่ะ
0: ใช่ค่ะมีเหตุพลเมืองดีไปเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะคุณผู้ชมที่ได้รับความชื่นชมจากคนในสังคมเอาไปดูเหตุการณ์กันก่อนคุณผู้ชมคะ
1: นะภาพก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้วเดี๋ยวเรานำเสนออีกมุมนี
0: ่
1: นี่คือแค่ช่วงหนึ่งตอนหนึ่งนะจริงๆในวันนั้นในช่วงนั้นเนี่ยมีหลายที่ที่เสาไฟฟ้าล้มแบบนี้
0: ถ้าใครจำกันได้รถติดทั่วกรุงเทพบางคนกว่าจะถึงบ้านคือไกลไม่ถึง5กิโล10กิโลใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าค่ะคุณผู้ชมคะคือเราเห็นเนี่ยเห็นไหมคะว่าหลายคนก็มีคำวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: โอเคชื่นชมพลเมืองดีอันนั้นก็คืออีกมุมนึ
2: ง
0: แต่มุมนึงคือทำไมล่ะทำไมเหตุใดทีมกู้ภัยถึงไม่รีบยกวัตถุหนักออกทันทีเพราะว่าทุกวินาทีมันหมายถึงโอกาสรอดชีวิตของเขานะ
1: จริงๆในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีเหตุผลคุณผู้ชมครับทุกอย่างเนี่ยนะฮะการที่จะเป็นกู้ภัยได้เนี่ยไม่ใช่อยู่แค่สมัครแล้วก็เข้ามาเลยแต่มันมีเหตุผลว่าทำไมเวลาเกิดของใหญ่ทับหรือว่าเกิดสายไฟพาดแบบนี้เนี่ยเขาไม่ช่วยทันทีเขามีกรณีภาวะคลัชซินโดรมนะครับที่ช่วยกรณีคนที่ถูกทับเนี่ยให้ปลอดภัยอ่ะมาหาผลกันนะครับว่าวันนั้นที่เป็นประเด็นถามว่าทำไมไม่ช่วยในทันท่วงทีและไอ้คลัชซินโดรมเนี่ยคืออะไรวันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยวันใหม่วาไรตี้ของเราก็เคยนำเสนอในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือในกรณีบางคนที่อาจจะต้องการความช่วยเหลืออันนั้นในแง่ของกฎหมายช่วยได้แค่ไหนช่วยแล้วผิดหรือไม่แต่วันนี้ครับจากประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมาก่อนนี้นะครับเรื่องของฝนตกหนักแล้วมีเสาไฟล้มทับรถยนต์นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บทีนี้ประเด็นคำถามเนี่ยก็อยู่ตรงที่ว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าไปช่วยทันที
1: ใช่ค่ะ
0: และหลายคนก็ตั้งสงสัยข้อสงสัยว่าการช่วยเนี่ยจริงๆมันต้องมีขั้นตอนมีระบบมีแบบแผนต้องทำใช่ไหมวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะครับกับนายแพทย์ธงธรเกียรติดำรงวงศ์ครับปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการอดีตท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและคุณภาพของสพช.จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับ
1: ค่ะคุณดำรงวงศ์สวัสดีนะคะเอาก่อนอื่นเลยเรียนถามค่ะเอาจากเหตุการณ์เอาเราเห็นแล้วว่าหลายคนเห็นพลเมืองดีพยายามช่วยยกวัตถุหนักออกจากผู้บาดเจ็บแต่ทีเนี้ยทำไมทีมกู้ภัยมันมีประเด็นดราม่าว่าเอาทำไมทีมกู้ภัยถึงห้ามไม่ให้ยกออกได้ทันทีทั้งที่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทุกวันวินาทีมันมีความสำคัญต่อชีวิตมากเลย
2: ก็จะมี2ประเด็นนะครับอันนี้คือขออนุญาตสมมติว่าเราตัดเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วพูดในแง่เชิงทั่วไป
1: ทางการแพทย์
2: เวลาที่มีของหนักตกทับลงมาเป็นอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นตึกถล่มดินถล่มหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งผู้ที่ประสบภัยเนี่ยอาจจะอยู่ในช่องว่างที่ไม่ได้ถูกกดทับทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราเข้าไปขยับบางครั้งมันอาจจะทำให้ชิ้นส่วนที่หนักเนี่ยตกทับหนักขึ้นและทำให้ผู้ที่ประสบภัยเนี่ยได้รับอันตรายมากขึ้นนะครับเหมือนกับเวลาที่ตึกถล่มลงมาบางครั้งผนังที่ถล่มลงมาอาจจะฟอร์มเป็นโดมและคนคนนี้ร่างกายท่อนบนเนี่ยยังปลอดภัยอยู
1: ่
2: อาจจะมีแค่ร่างกายท่อนล่างที่โดนทับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปช่วยโดยสุ่ม4สุ่ม5อาจจะทำให้โดมเนี่ยคอลแลปส์ลงมานี่คือเหตุผลอันที่1 เหตุผลอันที่2เนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่า crush syndrome นะครับ crush syndrome คือหมายถึงว่าเวลาร่างกายเราถูกกดทับเป็นระยะเวลานานแล้วทำให้เลือดเนี่ยไม่ไปเลี้ยงอวัยวะหรือระยางเช่นแขนขานะครับพอเวลาเรายกสิ่งที่กดทับออกนะครับเลือดที่วิ่งกลับไปเลี้ยงร่างกายส่วนที่ถูกกดทับนานเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า reperfusion injury ภาษาไทยเนี่ยความหมายก็คือว่าร่างกายเราเนื้อเยื่อเราปกติมีเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมครับแต่พอเราถูกน้ำหนักกดทับอยู่เป็นเวลานานเลือดตรงนี้ไม่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อเหล่านี้เริ่มตายพอเวลาเรายกเอาน้ำหนักออกเลือดมันกลับไปเลี้ยงใหม
0: ่ครับ
2: นะครับพอเลือดกลับไปเลี้ยงใหม่เนี่ยมันไปเอาสารที่เป็นสารพิษเนื่องจากเซลล์ตายแล้วฟลัชกลับมาเข้าสู่หัวใจแล้วกลายเป็นพิษเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุว่าเวลาที่เราเจอคนที่ถูกกดทับด้วยของหนักเป็นระยะเวลานานอันนี้ต้องพูดในความหมายว่าเป็นระยะเวลานาน
0: เช่นที่ว่า
2: 6ชั่วโมง7ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปช่วยเนี่ยต้องมั่นใจว่า1เราจะสามารถให้สารน้ำก็คือหมายถึงให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะไปล้างเอาสารพิษพวกนี้เพราะสารพิษพวกนี้เนี่ยสามารถทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะทำให้ไตวายได
1: ้
2: นะครับเพราะนั้นอันเนี้ยเรามีความจำเป็นที่เราต้องให้สารน้ำเนี่ยเข้าไปเพียงพอเพราะฉะนั้นพอเวลาที่กู้ชีพกู้ภัยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ากู้ชีพกู้ภัยในประเทศไทยเนี่ยมีความรู้นะครับคนที่มาทำสิ่งเหล่านี้ได้รับการอบรมน
1: ะ
2: ครับแล้วเขาก็รู้ว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาต้องทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เขาแนะนำเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วเวลาก่อนที่เขาจะเข้าไปเขาจะมีการประเมินว่ามีเซฟตี้โซนตรงไหนที่เขาต้องระมัดระวังนะครับแล้วเวลาที่เขาเข้าไปสมมติว่าเป็นเสาไฟฟ้าหล่นทับเขาต้องดูว่าเขาต้องตัดไฟก่อนต้องตัดเสาตรงไหนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาไป
0: ทำเลย
2: ยกใช่
1: ไม่สามารถทำแบบนั้นได้เลย
0: อย่างที่คุณหมอบอกไปเนี่ยคือเหล่าพี่ๆที่เป็นกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเขาได้รับการฝึกมาแล้วเข้มข้นมาแล้วเขามีเคสที่ไปช่วยมาเหลือเยอะแล้วท
2: ี
0: นี้ในภาคประชาชนบางทีโอเคพี่กู้ภัยเนี่ยเขาช่วยเราได้อยู่แล้ว
1: เขามีความรู้อยู่แล้ว
0: แต่ร่างงานบางทีเราอยากจะเป็นพลเมืองดีครับคุณหมอสิ่งที่โอเคฟังแล้วโอเคไม่ช่วยทันทีแต่สิ่งที่เราจะพอทำได้เพื่อเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาเกิดเหตุยกตัวอย่างเคสเนี้ยไอ้ครัชซินโดรมจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราทำยังไงในภาคประชาชน
2: สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์เดี๋ยวนั้นทันทีนะครับสิ่งที่เราต้องดูรอบๆก่อนเลยคือว่าเราเข้าไปช่วยเราปลอดภัยไหมนะครับสองมีพยานอันตรายอะไรที่รออยู่ยกตัวอย่างเช่นบางครั้ง เหตุการณ์อาจจะเป็นยกตัวอย่างเช่นตึกถล่มนะครับในตึกถล่มอาจจะมีถังแก๊ส ที่มีแก๊สรั่วอันนี้เราเข้าไปเราต้องดมกลิ่นแก๊สเอ๊ะถ้ามันมีกลิ่นแก๊สเนี่ยแปลว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดระเบิดได้นะ
1: หรือแม้กระทั่งรถยนต์
2: ใช่เช่นรถยนต์ใช้แก๊สหรือว่าเป็นรถน้ำมันแล้วน้ำมันหกลงบนพื้นเราก็ต้องประเมินว่าหากมีประกายไฟเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ประสบภัยจะรับอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นไหมบาดเจ็บเพิ่มขึ้นไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องประเมินว่ามันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นติดตามมาได้อย่างไรแล้วเราป้องกันตรงนั้นได้ไห
3: ม
2: นะครับถ้าเราป้องกันได้แปลว่าผู้ประสบภัยก็ปลอดภัยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าป้องกันไม่ได้เรานี่แหละที่ต้องหนี
3: ครับ
2: เพราะเราจะเกิดอันตรายถูกไหมครับอันที่สองก็คือสมมติว่าเราประเมินสถานการณ์ละรอบๆปลอดภัยสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าคนคนนั้นน่ะอยู่ในเซฟตี้โซนไหมในความหมายก็คือหมายถึงว่าพอเกิดเสาไฟฟ้าล้มทับหรือว่ามีตึกถล่มเราดูซิเขายังพูดได้ไหมถ้าพูดได้แปลว่าปอดเนี่ยยังไม่ถูกกดทับถูกไหมครับอาจจะถูกแค่อวัยวะด้านล่างแขนขาโดนทับนะครับอันนั้นน่ะยังอันตรายน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าพูดไม่ไหวพูดไม่ได้แปลว่าเฮ้ยอันเนี้ยรีบต้องรีบยกสิ่งที่กดทับบริเวณทรวงอกออกเพื่อให้เขาหายใจได้
1: ะ
2: นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับหรื อตอนโดนกดทับอาจจะหัวต่ำกว่าขาหรือหัวต่ำกว่าลำตัวอันนี้จะทำให้เลือดเนี่ยมันคั่งเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราสามารถ reposition เขาได้อันนี้ก็ช่วย
1: นะอันนี้ประเมินได้ก่อนเบื้องต้นทีนี้ถ้าเกิดดูแล้วหูไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือเลยไม่มั่นใจว่าจะไปหยิบจับขยับอะไรได้บ้างมันมีข้อมูลอะไรที่เราควรจะสังเกตเพื่อบอกเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงคะ
2: อาจจะบอกถึง เหตุการณ์แวดล้อมเช่นตอนที่เกิดเหตุการณ์เราอยู่ตรงนั้นไหมเราเห็นไหมว่าเหตุการณ์เกิดอย่างไรเพราะอันนี้จะช่วยเจ้าหน้าที่บอกได้ว่าผู้ประสบภัยเนี่ยติดอยู่ในโซนไหนหรือมีเขาเรียกสิ่งที่หนักๆไปทับเนี่ยคืออะไรเช่นเป็นโลหะเป็นปูนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความแตกต่างนะครับเวลาจะเคลื่อนย้ายก็จะต้องระมัดระวังแตกต่างกัน
3: ครับผมทีนี้คุณหมอครับถ้าเกิดสมมุติว่าระหว่างรอกู้ภัยโอเคจำข้อมูลที่น้องยุ้ยถามเมื่อกี้ว่าเขาเกิดเหตุอย่างไรตอนนี้เป็นยังไงเพื่อรอบอกเจ้าหน้าที่แล้วทีนี้ถ้าบางกรณีมันจะมีกรณีไหนบ้างที่ไม่ต้องรอกู้ภัยแล้วเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุได้เลย
2: ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่กดทับเนี่ยมันเป็นเหมือนเศษกองหิน
3: ไม้อะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่คือหมายถึงว่ามีน้ำหนักเบามีหลายๆชิ้นที่เราสามารถเคลื่อนย้ายได้ตัวเราเองทันทีอันนี้เราสามารถทำได้ทันทีดูไหมครับแต่ก็ต้องระมัดระวังว่ามันจะถล่มลงไปหรือเปล่า
3: ที่คุณหมอบอก
2: ใช่
3: เป็นเซฟโซน
2: ใช่เป็นเซฟโซนไหมแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นชิ้นใหญ่แล้วมันคอลแลปลงมาเราไม่สามารถยกได้ตัวเราเองอันนี้เราไม่สามารถทำได้แล้วยิ่งเราไปทำอาจจะยิ่งทำให้มันถล่มหนักขึ้น
1: คร
2: ับอันนี้คือสิ่งที่อันตรายกว่า
1: ทีนี้ค่ะอย่างโดยถ้าเกิดว่ามีคนประสบเหตุแบบนี้เจอสภาวะคลัสซินโดมแบบนี้สามารถกลับมาหายเป็นปกติได้ไหมคะ
2: ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ถูกกดทับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถูกกดทับเป็นระยะเวลาแบบ2วันอวัยวะส่วนที่ถูกกดทับเนี่ยอาจจะเนื้อตายถาวรอันนั้นอาจจะจำเป็นที่จะต้องตัดทิ้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าพอเนื้อมันตายไปแล้วมันรีคอเวอร์ไม่ได้แต่ในกรณีที่ถูก

0: ครับเช่น8ชั่วโมง12ชั่วโมงอันเนี้ยมันเขาเรียกว่าก้ำกึ่งก้ำกึ่งอาจจะสามารถช่วยได้นะครับในทีมแพทย์ที่มีความชำนาญนะครับอาจจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการพยุงไตนะครับก็คือทำการฟอกเลือดระหว่างที่ทำการรักษาในห้องวิกฤตนะครับห้อง ICU เราให้สารน้ำปริมาณมากนะครับใช้เครื่องฟอกไตเพื่อรักษาไตไว้แล้วก็ดูซิว่าอวัยวะที่โดนกดทับเนี่ยโดนกดทับมากน้อยแค่ไหนบอบช้ำแค่ไหนสามารถ เก็บมาได้ไหมนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพอเวลามันโดนกดทับเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันมีเนื้อเยื่อบางส่วนที่ตายยังไงมันก็จะเสียหายแน่นอน
1: ครับ
0: แต่เราอาจจะยังเก็บอวัยวะส่วนใหญ่ได้เช่นสมมติขาโดนทับอาจจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนตายแต่ขาทั้งขายังอยู
1: ่ก็จะเป็นอย่างนั้นไป
0: ใช่
1: ครับสุดท้ายครับแต่เห็นถึงความสำคัญเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือโดยมีแบบแผนไม่ว่าจะเป็นจากกู้ภัยหรือประชาชนเองอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเราจะเห็นภาพข่าวจากต่างประเทศเรื่องแผ่นดินไหวเองในไทยเองก็เคยมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอะไรที่ประชาชนควรจะตระหนักและใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆ
0: ครับ
1: ทิ้งท้ายกันครับ
0: ก็จริงๆอยากจะฝากว่าเรื่องอุบัติเหตุนะครับหรือภาวะวิกฤตเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าประเทศไทยโชคดีที่เราไม่ค่อยมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่รุนแรงอันตรายเราเลยไม่คุ้นชินแต่จริงๆแล้วอยากจะให้ประชาชนเนี่ยตระหนักว่าทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมีโอกาสเกิดภาวะไม่ปกติเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสติเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับมีความรู้แต่ว่าเราขาดสติเราอาจจะใช้ความรู้ตรงนั้นไม่ทันหรืออาจจะใช้ผิดนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าระบบในประเทศไทยต้องชื่นชมว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยมีระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ดีนะครับเพราะนั้นนึกอะไรไม่ออกโทร1669นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งขอความช่วยเหลือขณะเดียวกันทางปลายสายมีหน่วยงานศูนย์นเรนทรเนี่ยที่สามารถให้คำแนะนำว่าขณะที่คุณเจอเหตุการณ์เนี่ยคุณควรจะต้องทำอย่างไรนะครับเรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถที่ให้คำแนะนำผ่านโทรศัพท์ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะฝากประชาชนเอาไว้นะครับ
2: ค่ะแล้วก็ในมุมหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ได้รับการอบรมมา
0: ใช่ครับแน่นอน
1: เขาแนะนำหรือพูดอะไร
0: เชื่อเขาเถอะ
1: เชื่อเขาเถอะไม่ว่าจะเป็นผู้บาดเจ็บหรือผู้ที่เป็นพลเมืองดี
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องความรู้วันนี้นะคะกับ Crush Syndrome ที่เราได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นบางอย่างรู้สึกว่าทุกวินาทีนั้นสำคัญแต่ทุกวินาทีที่เราจะช่วยเหลือต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้แล้วก็ต้องฟังทางเจ้าที่กู้ภัยที่เขาได้รับการอบรมมาด้วยนะคะ
1: ใช่ครับวันนี้ขอบคุณนายแพทย์พงธรเกียรติดำรงวงศ์นะครับอดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและคุณภาพสปช.ครับและผอ.ฝ่ายบริหารโครงการและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการขอบคุณคุณหมอนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ชวนคุณหมอไปดูเหตุการณ์นี้กันต่อนะครับกับร้องทุกข์ลงป้ายนี้แหมขับรถอยู่ดีๆเหมือนโดนกระชากวิญญาณน้องยุ้ยเขาว่าอย่างนี้นะปรากฏว่าไม่มีใครกระชากหรอกครับคุณผู้ชมครับวิดคอเกือบขาดครับเหตุสายสื่อสารย่านธนบุรีดึงหนุ่มวัย36ปีที่ขับรถอยู่ดีเหมือนโดนกระชากสุดท้ายมารู้ว่าคือสายสื่อสารครับพันระดวงยางแล้วก็ดึงเขาเกือบรถคว่ำนะครับติดตามเรื่องนี้เรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปุกแป้งธิดารัตน์อนันตรกิติน้องแป้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เกือบไปแล้วอีกนิดเดียวคอจะขาดแล้วค่ะคือภาพมันค่อนข้างจะหวัดเสียวพอสมควรแต่เรื่องนี้วันนี้ที่เรานำเสนออยากให้เป็นอุทาหรณ์และหาคนรับผิดชอบให้กับเคสนี้หน่อยค่ะทั้งหมดติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะถูกใจไร้ที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไหมไลท์ไฟดับต้องการเตือนภัยออนไลน์หรือแม้กระทั่งได้รับอันตรายจากสายสื่อสารบอกเราสิคะหมายเลขนี้ช่วยคุณได้027902111โทรหาเราได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE ID @ ร้องทุกข์ไทย PBS ค่ะคุณผู้ชมมาที่ป้ายแรกกันหน่อยต้องบอกว่าป้ายนี้หวาดเสียวค่ะดิฉันเห็นภาพแล้วคุณผู้ชมต้องร้องว่าว้าวว่าที่ว่าคือเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆในสังคมได้อย่างไรคือเขาขี่รถมาตามท้องถนนตามปกตินะคะจู่ๆมันมองไม่เห็นเลยเพราะมันพลาดห้อยมาแค่สายเดียวคอเกือบขาดเอาเป็นไงไปดูภาพค่ะขี่มาแล้วคุณผู้ชมแฮะต้องสต็อปให้ดูแบบนี้คือภาพมันหวาดเสียวมากๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวบรรยายให้ฟังคือขี่รถจักรยานยนต์มาความจริงตัวของคนขี่ก็มาพร้อมรถนั่นแหละค่ะรถมาไม่เร็วนะคะด้วยความเร็วแค่30-40กิโลเมตรเท่านั้นคือขี่ในซอยช้ามากเสร็จแล้วก็ถูกสายไฟที่มันห้อยลงมาอยู่ ฟาดเข้าไปที่คอค่ะตัวลอยออกจากรถจักรยานยนต์เลยรถจักรยานยนต์ก็พุ่งไปทางด้านหน้าที่นั่งละอดโอยแบบนี้คือครั้งแรกหัวฟาดพื้นค่ะครั้งที่2มาดูที่คอเสียงไม่ออกค่ะเพราะว่าเป็นแผลยาว19เซนติเมตรคุณผู้ชมคะยาวเลยจากซ้ายไปขวาเนี่ยพาดตรงนี้นะคะ19เซนติเมตรหมอไปดูแผลลึกพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าน้ำหนักตัวด้วยแรงโน้มถ่วงด้วยนะคะแล้วก็ความเร็วความเฉื่อยที่มันปะทะกันแบบนี้ค่ะปรากฏว่าเคสนี้ได้รับบาดเจ็บตอนวันนั้นนะคะเขาก็เลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือหมอวินิจฉัยว่าบริเวณลำคอค่ะกระดูกด้านในเนี่ยค่ะนะคะร้าวเลยเขาก็เลยมีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่าอยากหาคนรับผิดชอบและต้องหาให้ได้ว่าสายสื่อสารนั้นเป็นของใครกันแน่ค่ะ
4: ฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยในซอยตามทางนี้เลยนะฮะใช้ความเร็วประมาณ 3-40 จุดสมผมก็คือจะไปทำงานนะครับแต่พอขับรถมาปุ๊บผมมาเจอสายสื่อสารนะครับก็เกี่ยวเข้าที่คอผมตามบาดแผล
5: ไหมตอนที่เราขับมา
4: ไม่เห็นครับก็เบื้องต้นคุณหมอวินิจฉัยว่าผมมีกระดูกที่คอด้านในนะฮะร้าวและแตกเล็กน้อยเพียงแต่ว่าไม่ต้องศัลยกรรมนะครับเพราะว่ามันสามารถประสานกันได้เองนะครับแต่ทางพนักงานสอบสวนนะครับสน.ท้องที่คือสน.บุคโลนะครับทำงานค่อนข้างรวดเร็วท่านประสานงานไปที่ต้นสังกัดของสายสื่อสารแล้วนะครับแล้วก็เบื้องต้นเขาให้ผมส่งพยานหลักฐานเข้าไปทางอีเมลนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวรอการประสานงานอีกทีนึง
3: ชมนักข่าวของเราก็เลยไปถามคนที่อยู่บ้านข้างๆนะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยหรือเปล่าไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งอายุ93ปีเขาแล้วค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นก็อยู่ในบ้านแหละนะคะได้ยินเสียงเหมือนรถจักรยานยนต์ล้มชะโงกไปดูเอ๊ะไม่มีใครชะโงกไปทีอ้าวเห็นผู้ชายนอนกองอยู่ที่พื้นแล้วนะคะคุณลุงบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วและไอ้สายไฟสายสื่อสารเจ้ากรรมเนี่ยค่ะมันหล่นลงมาบ่อยมากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเก็บให้หน่อยค่ะ
6: มันตั้งแต่ปีที่แล้ว
5: คร
6: ับ มันก็สายไฟก็ค่อย
5: ครับ
6: ค่อยตอนนี้อยู่หน้าบ้านผมอย่างนี้ใช่ไหมรถมันไปเกี่ยวมาอะไรใช่ไหมแล้วก็ไปแจ้งมันก็มาดูไม่ใช่ไม่มาดูมันก็มาดูแล้วมันก็จับเสร็จแล้วมันก็ไป
3: เรื่องนี้ต้องถึงตำรวจค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปตามต่อที่สน.บุคโลนะคะสน.บอกว่าได้รับแจ้งเรื่องบันทึกเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการหาตัวผู้กระทำผิดก็คือเจ้าของสายสื่อสารนั่นเองค่ะแต่คุณผู้ชมขาลองดูนะคะสายสื่อสารหน้าตาคล้ายกันมากเหมือนกันเด๊ะแบบนี้หาตัวค่อนยากแล้วล่ะค่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าสายเส้นไหนนะคะห้อยลงมาในวันนั้นอ่ะเรื่องนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพร้อมหาทางออกไปด้วยกันค่ะกับท่านนี้ค่ะคุณภัทรกรที่บุญรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราแล้วพี่มิ้งสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีน้องอ้อมสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยครับ
3: ได้เลยค่ะพี่มิ้งวันนี้เป็นแป้งค่ะพี่มิ้งขาเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและเกิดขึ้นในสังคมเยอะมากเลยค่ะพี่มิ้งสายสื่อสารที่ว่านี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะตำรวจเองก็บอกว่ากำลังไปหาอยู่ว่าใครกันเนาะที่เป็นเจ้าของค่ะ
7: ครับปกติสายที่เอามาพาดในส่วนของเรื่องสายอินเทอร์เน็ตหรือสายสื่อสารใดๆเนี่ยมันจะมีกำกับในส่วนของตัวแบรนด์ยี่ห้อของตัวผู้ประกอบการนั้นๆนะโดยหลักเนี่ยมันจะสืบค้นไม่ยากหรอกไปดูดีๆแล้วก็ไล่สายว่าโดยปกติแล้วใครมาขอสัมปทานในการที่จะมาพาดสายกับทางการไฟฟ้าได้เนาะมีแหล่งที่1ให้ทางกสทช.ตรวจสอบก็ได้นะครับ2นะครับเจ้าของตัวเสาเนี่ยเป็นใครการไฟฟ้าท่านตรวจสอบได้เพราะว่าเขาจะต้องไปขออนุญาตพาดสายกับหน่วยงานนั้นๆครับ
3: ค่ะลักษณะการปล่อยให้สายมันห้อยย้อยลงมาบนถนนซึ่งเป็นถนนที่รถและคนสัญจรแบบนี้ถือว่าละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรือไม่สมมุติว่าถ้าหาตัวได้แล้วว่าเป็นบริษัทใดต้องรับผิดชอบรูปแบบไหนบ้างคะ
7: โอ้แน่นอนเลยครับการที่ตัวผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยไอ้เรื่องความประมาททำให้ความประมาทนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินหรือแม้ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ ันนี้เป็นกฎหมายอาญาอยู่แล้วแล้วประเด็นในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคเรื่องความปลอดภัยแม้จะไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการผู้ประกอบการก็จะต้องให้สิทธิของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการเหมือนกันครับ
3: ค่ะแน่นอนว่าถ้าหากเจอตัวเจ้าของบริษัทต้องรับผิดชอบทั้งสองอย่างที่ว่ากันไปแต่แน่นอนพี่มิ้งค่ะดิฉันไม่อยากนำเสนอข่าวแบบนี้บ่อยๆเลยค่ะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีคนได้รับผลกระทบแบบนี้อีกเพียบเลยเพราะว่าสายสื่อสารมันไม่เป็นระเบียบแบบนี้มองเห็นช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายเหมือนกันค่ะในอนาคตประเทศไทยควรที่จะปฏิรูปเรื่องนี้อย่างไรดีคะ
7: หนึ่งเนี่ยนะหน่วยงานที่กำกับเลยนะครับสายในแง่ของเรื่องสื่อสารเนี่ยกสทช.แน่นอนนะผู้บริโภคหรือประชาชนที่พบเห็นในส่วนของสายที่ไม่เรียบร้อยมีการตกหล่นเนี่ยแจ้งหน่วยงานได้โดยตรงนะครับแล้วก็ผมว่าในแง่ของกสทช.เนี่ยมีโทษในส่วนของเรื่องการปรับอะไรอยู่แล้วนะครับเนี่ยอาจจะเป็นมาตรการที่ในกฎหมายมันมีรองรับอยู่แล้วเพียงแต่ประชาชนอาจจะไม่ทราบนะครับแล้วก็เรื่องระบบสายที่จะต้องเอาสายลงใต้ดินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วสายที่อยู่บนนั้นมันอาจจะมีสายที่แอคทีฟมาเพราะว่ายังใช้งานกับไม่แอคทีฟเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็พาสายไปโดยที่ไม่มีการควบคุมแบบนี้จะต้องให้กสทช.มาควบคุมว่าคุณจะต้องเอาสายที่ไม่ได้มีการแอคทีฟเนี่ยลงด้วยนะงั้นมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนบางเห็นบางพื้นที่มีการเสาเอียงลักษณะแบบนี้ก็ไม่ปลอดภัยคร
3: ับ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าบางพื้นที่นู้สายสื่อสารมันระโยงระยางชาวต่างชาติมาบอกโอ้ Amazing เมืองไทยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนฉะนั้นประเทศไทยต้องแก้ไขและปรับปรุงในเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะพี่มิงภัทรกรที่บุญยรัตน์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
7: ครับสวัสดีคร
3: ับ โอ้คุณผู้ชมค่ะเรื่องสายสื่อสารว่ากันเป็นวันๆก็ยังไม่จบมันมีหลายที่ค่ะที่เขาเอาลงใต้ดินไปแล้วมันก็สวยงามแต่ใช้งบประมาณมากมายเหลือเกินแต่บางที่ก็บอกว่าเอาลงใต้ดินไม่ได้นะเพราะไม่รู้ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพกันแน่และคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าอย่างไรเกี่ยวกับสายสื่อสารมีนักวิชาการบางคนออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าแก้ไขให้ขาดเลยมองด้วยตาปุ๊บรู้เลยว่าอันนั้นเป็นของบริษัทอะไรอย่างเช่นสมมติของบริษัทกอสีเขียวบริษัทขอสีแดงแบบนี้ไปเลยค่ะเพราะเวลาอยู่ตรงไหนของใครเนี่ยห้อยลงมาบริษัทนั้นต้องไปรับผิดชอบทันทีนะคะเอาคุณผู้ชมมาที่ป้ายสองกันหน่อยว่ากันเรื่องของภัยธรรมชาติค่ะที่วัดขุนสมุทราวาสคือต้องบอกว่าพื้นที่แห่งนี้ถูกน้ำทะเลกัดเซาะยาวนานหลาย10ปีทำให้พื้นดินข้างล่างมันทรุดนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะพื้นของวัดที่เป็นพื้นปูนคอนกรีตถล่มลงมาค่ะคือเอียงกระเทเล่แบบนี้เลยนะคะอุ้ยอันตรายและหวาดเสียวมากคุณผู้ชมค่ะนี่คือพื้นปูนที่ให้คนเดินนะคะบริเวณรอบๆโบสถ์มันถล่มยุบลงมาแบบนี้นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะคือเขาบอกภายในตรงนี้คือวัดขุนสมุทราวาสหรือว่าที่รู้จักกันคือวัดขุนสมุทรจีนค่ะอยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าพื้นมันทรุดตัวหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้มันหนักหน่วงเหลือเกินนักข่าวก็เลยเดินทางไปพบต่อค่ะคือไปเจอกับเจ้าอาวาสวัดขุนสมุทราวาสพระคุณเจ้าท่านเล่าแบบนี้คือพื้นซีเมนต์คอนกรีตนะสร้างมานานหลาย10ปีคาดว่าสาเหตุของการทรุดตัวในครั้งนี้มาจากการถูกน้ำทะเลกัดเซาะสะสมเป็นเวลานานข้างล่างมันก็เลยเป็นโพรงค่ะเอาฟังเสียงพระคุณเจ้าหน่อยค่ะ
5: พื้นที่รอบอุโบสถหลังเก่ามันก็จะมีแรงของคลื่นด้วยอ่ะคลื่นที่มันอัดมาที่ตัวเขื่อนนะมันไปกระแทกกับไอ้ตัวคานบุตัวคานมันก็ทำให้มีผลกระทบประมาณอย่างนั้นเพราะว่าตรงหน้าทะเลเนี่ยพอเวลาเกิดพายุทีคลื่นลมมันจะแรงอ่ะ
3: คุณผู้ชมค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มากันหลายหน่วยงานนะคะท้องถิ่นก็มาด้วยค่ะท้องถิ่นบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวมีการประสานอบจ.สมุทรปราการไปด้วยนะคะส่วนแรกเนี่ยพบความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 50-60 ตารางเมตรยุบลงไปและมีโอกาสสูงมากที่มันจะยุบลงไปมากกว่านี้ค่ะ
8: วันนี้ได้นำช่างเข้ามาตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นค่ะแล้วก็จะมีการในส่วนของอบต.แหลมฟ้าผ่าเองก็จะมีการประสานไปทางอบจ.สมุทรปราการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะในส่วนแรกนี่ก็ประมาณ 5-60 ตารางเมตรที่ยุบลงไปแต่ในส่วนของที่จะอาจจะมีการยุบเพิ่มเติมอีกค่ะมีการดึงมีโอกาสที่จะยุบเพิ่มเติมได้อีกค่ะ
3: คุณผู้ชมขาโบสถ์รอบๆที่คุณผู้ชมเห็นความจริงแล้วเคยถูกยกพื้นมาหลายครั้งมากๆและเป็นโบราณสถานโบราณสถานโบราณวัตถุเยอะมากในพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญมากๆเนื่องจากว่าภาวะโลกร้อนค่ะทำให้แผ่นดินหายไปแล้วประมาณ3กิโลเมตรชุมชนที่อยู่รอบข้างบ้านเรือนของชาวบ้านเนี่ยร่อนและย้ายเข้ามานี่คือภาพมุมสูงแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าด้านหน้าของวัดเนี่ยปะทะกับทะเลอ้าวแล้วด้านข้างไปไหนเพราะมันเป็นทะเลชุมชนถูกกลืนกินหายไปหมดแล้วค่ะต้องถอยร่นเข้าไปณปัจจุบันเหลือเพียงแค่วัดขุนสมุทรทราวาสเท่านั้นค่ะคือน่าเห็นใจมากๆพระคุณเจ้าบอกว่าถ้าหากยังไม่ได้รับการซ่อมแซมยังไม่รับการแก้ไขแบบนี้ต่อไปวัดนี้อาจจะไม่มีนะคะฉะนั้นค่ะขอเถอะค่ะชาวนี้ชวนกันทำบุญหน่อยนะคะใครที่พอจะมีแรงศรัทธาแรงเงินนะคะร่วมกันบริจาคได้นะคะที่วัดนี้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานรบกวนขึ้นเป็นภาพบัญชีธนาคารให้หน่อยค่ะคือวัดตอนนี้บอกว่าไม่มีเงินซ่อมจริงๆเห็นใจมากคุณผู้ชมค่ะคือต้องมาจากแรงบุญแรงศรัทธาแล้วใครอยากจะช่วยวัดนะคะโอนเงินได้เลยในเช้านี้ขออนุโมทนาบุญร่วมด้วยนะคะธนาคารออมสินเลขที่บัญชีขึ้นหน้าจอให้แล้วฝากแคปนะคะแล้วก็ฝากถ่ายรูปส่งต่อให้กับคนที่รักคนที่รู้จักด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่คือทั้งหมดของร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้เรื่องไหนนะคะมีความเดือดร้อนอยากให้นึกถึงเราเพราะเราพร้อมอาสาในการคลายทุกข์ให้คุณค่ะ
1: สำหรับเรื่องล่าสุดที่น้องแป้งนำเสนอไปก็ใครสะดวกอยากจะร่วมบุญกันเช้าวันพฤหัสบดีก็ตามไปได้เลยตามเลขบัญชีที่น้องแป้งให้วันนี้ขอบคุณน้องแป้งครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่สีสันไวตี้วันนี้เรื่องแรกต้องบอกเลยว่าน่าสนใจอยากให้ติดตามกันต่อเลยครับ

0: สีสันวาไรตี้วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกอยากให้คุณผู้ชมทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้บริบาลหรือช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการนอนติดเตียงนะครับผู้ป่วยไม่สามารถลุกขึ้นไปใช้ห้องน้ำหรือขับถ่ายได้เองที่เห็นอยู่นี้คุณผู้ชมครับดีไซน์ดูดีๆน
1: ะ
0: ถ้าไม่บอกวันนี้ว่าคืออะไรแม่เอาไปใส่แกงแน่นอนน้องยุ้ย
1: นี่ไงเห็นไหมสีสวยมากค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นการชุบชีวิตขยะพลาสติกทางทะเลให้กลายเป็นอุปกรณ์บริบาลที่ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ฟื้นฟูระบบนิเวศแต่ถูกคิดมาโดยละเอียดค่ะสิ่งนี้เขามีชื่อว่าหม้อนอนค่ะจากขยะพลาสติกทางทะเลแล้วคว้ารางวัล Design Excellence Award 2026หมวดสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญออกแบบโดยคณาจารย์จากศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Upcycling for Life มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยทั้งหมดเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเอามาร่วมพูดคุยกันเห็นของจริงดีกว่าหม้อนอนนะคะไม่ใช่หม้อใส่แกงอย่างที่คุณกระต๊อบได้บอกเอาไว้วันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทรชูโตและอาจารย์อสุธาทัพโพธยานจากศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือว่าสครับแลบค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีอาจารย์ทั้งสองท่านครับโอ้อาจารย์ถ้าเกิดทีมงานไม่แจ้งมาว่าวันนี้มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลหรือการใช้กับผู้ป่วยเนี่ยผมคิดว่ามันคือหม้อใส่ทุบใส่แกง อธิบายถึงแนวคิดหน่อยครับว่าทำไมถึงจะต้องแตกยอดออกมาเพราะแต่ปกติเนี่ยเราเห็นไอ้ภาชนะที่ใส่ของเสียของผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นสแตนเลส
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ไอเดียเกิดจากอะไรฮะอาจารย์ฮะ
2: ไอเดียตอนต้นเลยเนี่ยครับเกิดจากการที่เราเห็นอยู่แล้วขยะทะเลมีมากแล้วผมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังเพื่อสิ่งชีวิตใต้ทะเลไทยเนี่ยก็เลยมีความคิดและเป็นความประสงค์ของฝ่ายหญิงสิริวัฒนวรีด้วยว่าเอาขยะจากทะเลเนี่ยที่เราเก็บขึ้นมาเนี่ยทำอะไรได้บ้างเราก็ตัดสินใจครับในศูนย์ว่ากับคณะทำงานทั้งหมดเนี่ยว่าเราจะไม่เอาขยะทะเลไปทำขอตกแต่งบ้านเราจะไม่เอาไปทำสินค้าแฟชั่นแล้วนะ
0: ปกติก็ถูกเอามาทำเป็นสินค้า
2: เป็นสินค้าแฟชั่นทำกระโปรงทำเสื้อผ้าอะไรอยู่แล้วเราบอกว่าเราจะทำเอาชีวิตเอาสิ่งที่เราเหลือทิ้งเนี่ยมาช่วยชีวิตแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันมีหลายความหมายไม่ชีวิตพวกเราอย่างเดียวแต่เป็นชีวิตของสัตว์ทะเลด้วยเป็นชีวิตของต้นไม้ด้วยอันนี้คือผลงานเซตแรกครับคือเอามาช่วยชีวิตคนผู้ป่วยติดเตียง
0: ครับ
2: ก็เลยออกมาเป็นคอลเลกชันของหม้อนอนที่สีสันน่ารักเพราะว่าเราพบว่าในโรงพยาบาลเนี่ยมันมีความรู้สึกเศร้าหงอยเหงามาก
0: ด้วยบรรยากาศ
3: หวาดกลัว
2: ใช่มีความหวาดกลัวเยอะแล้วก็
0: อุปกรณ์ให้มันสีสัน
2: ก็เลยใช่ครับแล้วก็ทำงานกับหน่วยงานคือโรงพยาบาลของกรุงเทพมหาน
0: คร
2: เพื่อที่จะศึกษาว่าสีไหนที่จะเหมาะกับการอัพลิฟต
0: ์
2: สปิริตของคนในโรงพยาบาลถ้าเป็นสีขาวจะเกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะ
0: สีขาวเปื้อนง่าย
2: แล้วมันจะเห็นทั้งเลือดทั้งอะไรทุกอย่างชัดเกินไป
1: ทำให้หดหู่กว่าเดิมอีก
2: ใช่ถ้าเป็นสีดำก็น่ากลัว
1: ค่ะ
2: ก็จึงเป็นสีลูกกวาดแบบนี้ที่เราจะไม่ค่อยเห็นในสถานพยาบาล
1: ทุกอย่างดูซอฟเมื่อเป็นพาสเทล
0: แต่ไม่ได้หมายความว่าเห็นแล้วอยากจะไปนอนโรงพยาบาลนะฮะ
2: ไม่ใช่
0: คือมันแค่ทำให้รู้สึกจิตใจเห็นจากสีมันเป็นอิทธิพลของสี
2: ใช่แล้วก็จะไม่เย็นด้วยความพลาสติก
0: ใช่อย่างที่คุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านคือเมื่อก่อนมันเป็นสแตนเลสมันจะเย็นใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เย็นแล้วมันจะมีผลกับการใช้งานเหรอฮะ
2: ก็เราพบว่าฉี่ไม่ออก
3: ก็เวลาที่พอเขานั่งไปปุ๊บขับถ่ายเป็นสิ่งสำคัญพอนั่งไปปุ๊บเย็นมันก็รู้สึก
1: มันหด
3: รู้สึก
2: ถ่ายไม่ออก
3: ถ่ายไม่ออก
0: มันสะดุ้งอ่ะมันไปขัดกับอารมณ์ที่อยากจะปลดปล่อย
2: ใช่มันสะดุ้งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอยู่ในห้องแอร์บ้างอะไรบ้างก็จะเย็น

0: แล้วมันจะหนา
1: ตัวเสียงมันจะหนาแกงด้วยนะ
0: หนาขนาดนี้ถ้ายกขึ้นมาเนี่ยมันจะแอ่นตัวมากแต่ถ้าเกิดตัวนี้เราสอดเข้าไปโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องแอ่นตัวมา
1: โอเคก็ดูใช้งานง่าย
2: ก็เลยสมกับที่ชื่อว่าหม้อนอนหรือเปล่าคะ
0: คือหม้อนอนคือนอนสบายขึ้น
3: ใช้ตอนนอน
1: คือใช้ตอนนอน
3: ใช้ขับถ่ายบนเตียง
1: ปกติเนี่ยภาชนะเนี่ยที่เป็นทะเลเขาก็เรียกว่าหม้อนอนอยู่แล้วเหรอ
3: ใช่เป็นประเภทที่เรียก
0: หม้อนอนหม้อรองนอนอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ตอนแรกก็อ๋อถ้าเป็นแบบนี้พอเห็นภาพแล้วก็คือใช้งานง่ายไม่มีเสียงไม่เย็น
0: ที
1: น
0: ี้ขั้นตอนตวงได
1: ้ใช่นี่ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงโปรเซสในการทำอาจารย์การคิดค้นอย่างที่อาจารย์สิงห์คุยกันเมื่อกี้ว่าแบบเฮ้ยไม่อยากทำอะไรที่เป็นแฟชั่นแล้วคุยกันนานแค่ไหนแล้วกว่าจะออกมาเป็นผลงานเนี่ยใช้เวลาทางแค่ไหนฮะ
0: ที่ตอนเราเริ่มมีหลาย
3: ตอนเริ่มเนี่ยไม่ได้นานมากแต่มีหลายหน่วยงานที่ช่วยอันดับแรกคือต้องเลือกวัสดุก่อนเลยฮะเพราะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนขยะให้เป็นเม็ดพลาสติกที่มีพลาสติกที่คุณภาพพอที่จะทำได้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มคุยกับทางการแพทย์พยาบาลเพื่อจะหา
1: เพน
3: พอยต์ค่ะแล้วก็จริงๆเดิมเนี่ยตั้งใจจะทำเป็นแค่หม้อนอนเหมือนปกติแต่พอได้คุยจริงๆแล้วเนี่ยเลยคิดว่าประเทศไทยมันไม่ได้มีทางเลือกมากมาย
2: ในไหนเราทำใหม่
3: แล้วเราควรจะให้ทางเลือกเพิ่มมากขึ้นกับคนในประเทศอันนั้นเราก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องใช้เวลามากข
0: ึ้
3: น
0: แล้วด้วยลิมิเทชันของเครื่องมือเราจะต้อง 3D printing ทีละครึ่ง2ครึ่งเงี้ยมันก่อนจะประกอบร่างได้แล้วก็มีกระบวนการที่นานหน่อย
3: ก็สักพักหนึ่ง
1: แล้วก็ออกแบบให้เป็นทรงที่ใช้งานง่ายด้วย
0: ใช่แล้วก็ต้องมีความรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับทะเลน่าจะมีที่อาจารย์อรสุธาพยายามจะทำเนี่ยก็เช่นปะการัง
1: นะ
0: เช
1: ่
0: นหางพยูนเช่น
3: จริงๆ
0: คือเชฟต่างๆที่พยายามจะทำให้
1: มีที่มามีสตอรี
0: ่ใช่เราไม่ได้แบบเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ได้ทำไปดัดๆไม่ใช่
0: ใช่
1: แ
0: ค่จับพยูนเดียว
1: นี่ไงผมถึงบอกว่าถ้าไปวางให้บางบ้านเห็นเขาไปใส่แกงได้เลยนะอาจารย์ตอนนั้นต้องเขียนแปะไว้ด้วยใช้เพื่ออะไรเท่านั้น
2: ก็คือเนี่ยจริงๆสีฝาสามารถสลับกัน
0: ได้
2: สล
0: ับ ได้ไ
2: ม่เบื่อสลับไปแล้วกันถัดมาค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ไม่เบื่อ
2: เอาเข้ากันนะ
0: เราก็รู้สึกว่าแบบจิตจิตถูกก็ยังน่ารักอยู่ดี
1: เปลี่ยนทุกการขับถ่ายให้มีสีสัน
0: ให้เป็นโลแกนใช่ใช่
1: ทีนี้ตอนนี้มีใช้จริงในโรงพยาบาลกันแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่
3: เริ่มใช้แล้วค่ะเราเริ่มผลิตที่ 3,000 ชิ้นเริ่มแจกจ่ายแล้ว
0: จ่ายไปกี่จังหวัดนะ5จังหวัด
3: ประมาณ5จังหวัดค่ะ
1: รีวิวเป็นยังไงบ้างจากคนที่เอาไปใช้มีใครสะท้อนอะไรมาบ้างฮะ
3: คือตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเก็บข้อมูลค่ะแต่ที่ทราบมาคือแน่นอนที่สุดคือยกตัวง่ายขึ้นก็เจ็บน้อยลงแล้วก็เบา
1: ไม่หนัก
3: ไม่หนักแล้วที่สำคัญคือมันมีฝาคืออันนี้เวลาเราคิดถึงคนดูแลด้วยว่าเวลาขับถ่ายไปแล้ว
1: ใช่
3: ค่ะคนไข้เขา
0: ก็หม้อนอนไม่มีฝา
1: ใช่ใช่ครับ
0: ต้องไปอย่างนี้เลย
3: เขาจะต้องเทในส้วม
0: แอบซะหน่อยแล้วหม้อนอนจะไม่มีที่ตวงซึ่งปกติคุณหมอกับพยาบาลจะต้องการทราบว่ากี่มิลลิลิตรของปัสสาวะอุจจาระอะไรก็แล้วแต่
1: เพื่อจะได้วางแผนการดูแล
3: ใช่ครับ
1: อายุการใช้งานมันนานไหมฮะอาจารย์ทั้งสองด้านครับ
3: จริงๆประมาณจริงๆจากเท่าที่ดูจริงก็ใช้ได้แต่ประมาณ 3-5 ปีจะดีที่สุดค่ะที่ลองดู
0: แต่ตัวพลาสติกเองครับ400ปียกไว้ว่ามันจะแตกหักอะไรแบบ
1: ก็อยู่ที่การดูแลรักษา
2: ก็คือเราก็เกิด
1: เราตายมา3รอบก็ยังใช้ได้อยู่
0: เขาก็ยังอยู
3: ่อันนี้เรารีไซเคิลได้คือเราออกแบบมาให้เป็นซิงเกิลพลาสติกซิงก็ material เราก็จะได้
1: ใช้ครั้งเดียวใช่ไหม
3: ไม่ใช่หมายถึงว่าใช้ได้ถึง3ใช้ได้5ปีขึ้นไปแน่นอนแต่ว่าสามารถนำกลับมารีไซเคิลได
2: ้
1: โอเคแต่ตอนนี้มีเป็นแค่ 3,000 ชิ้นแต่ยังไม่มีขายทั่วไปใช่ไหมฮะอาจารย
3: ์ตอนนี้ลักษณะจะเป็นเหมือนมีขอถ้าเกิดต้องการสามารถแจ้งความจำนงเข้ามาได้นะ
1: คืออันนี้เป็นฟาวเดชั่นเป็นการกุศลด้วย
0: ใช่ครับเป็นการกุศล
1: สมมติว่าอยากจะช่วยสมทบทุนคือจะเอาได้เอาเงินของเราไปผลิตแล้วก็ไปมอบให้กับ
2: ประชาชน
1: แ
2: ล้วช่วยได้เหมือนกันใช
0: ่ไหมได้ครับ
1: นี่นะฮะก็คือขึ้นเบอร์ให้แล้ว
0: ติดต่อทางเพจของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยหรือว่าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
1: หลังจากนี้จะมีผลงานอะไรนอกจากเบสแพนอีกไหมครับ
3: มีค่ะเดี๋ยวเรากำลังจริงๆเราทำเรื่องของการช่วยชีวิตเรากำลังทำเรื่องของเปรย์ช่วยชีวิตเปรย์ rescue ตัดทะเลคือเต่าทะเลอยู
1: ่เดี๋ยวมาดูดีไซน์เพราะนี่เขาได้รางวัลมาด้วยใช่ไหมฮะ
3: ใช่
1: ได้รางวัลการออกแบบแต่เห็นไหมอาจารย์เล่าให้ฟังมันมีสตอรี่มีปะการังมีหางพยูนเวลาเขาประกวดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ครับไอ้เกณฑ์ที่พอมันเป็นปัจเจกเรื่องรสนิยมเรื่องการประเมินความสวยงามอ่ะเขาใช้เกณฑ์อะไร
0: กรรมการเยอะนะครับอาจารย์ตามน่าจะตอบ
3: จริงจริงจริงมันจะมีเกณฑ์คือความสวยงามเป็นแค่ส่วนเล็กๆในนั้นเลยความจริง
2: แต่สวยเราต้องใช้ได้จริง
3: ฟังก์ชันใช่ฮะแล้วก็เรื่องของความยั่งยืน sustainable แล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการตอบโจทย์สิ่งต่างๆอย่างรางวัลที่ได้มาเนี่ยสำหรับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของ การที่ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยสู่ต่างประเทศค่ะก็จะมีเกณฑ์อยู่ทำให้มันจะค่อนข้างชัดเจนค่ะ
2: นั่นหมายความว่าในอนาคตอาจจะมีแผนส่งออกด้วยไหมคะอาจารย์จ
0: ริ
2: ง
0: อันนี้ง่ายเลยครับด้วยโมของเขาที่เราทำเนี่ยมัน
1: เตรียมไว้อยู่แล้ว
0: ใช่เตรียมการผลิตเป็นพันๆชิ้นหมื่นชิ้น
2: เราพร้อมใช้
3: พร้อมใช้
0: เราอาจจะไม่พร้อมใช้แต่เราไม่ใช้ดีกว่า
1: เราพร้อมขายเราพร้อมขายให้คนใช้
2: เราอยากใช้แต่เราพร้อมขายให้คนที่ต้องการใช้
1: คุณยุ้ยพูดถูกต้องแล้ว
2: แต่พูดถูกต้องแล้ว
1: ผมไม่พร้อมใช้แล้วคุณเอาไปใช้ก่อนได้เลย
2: นะคะอันนี้เราจะเห็นลองนับน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่คะ
3: ประมาณ100-120กิโลกรัม
1: โอเคแต่ผู้ป่วยส่วนมากก็จะไม่ได้น้ำหนักตัวเยอะมากใช่ไหม
0: ไม่เยอะมาก
1: ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียง
0: แล้วไม่ได้นั่งทั้งตัวและที่สำคัญครับอันนี้ประมาณ500กรัมครับที่ใช้พลาสติกก็มีหลายท่านถามว่าใช้ขยะพลาสติกเท่าไหร่ประมาณ500กรัม
1: 500กรัม
2: ค่ะ
0: จุดได้2ลิตร
2: ค่ะอันเนี้ยจากขยะจากท้องทะเลนะคุณผู้ชมวันนี้กลายมาเป็นงานออกแบบที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งความยั่งยืนผ่านการดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนไปพร้อมๆกันที่สำคัญทั้งหมดนี้ฝีมือคนไทยด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทรชูโตและอาจารย์ออนสุธาทัพโพธยานด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับมากันที่เงินทองต้องคิดครับถ้าพูดถึงบ้านหลังหนึ่งนั้นเนี่ยถ้ามีเงินสดเนี่ยนะครับก็ซื้อได้เลยแต่สำหรับบางคนนะครับอย่างผมเองก็มีประสบการณ์ในการผ่อนบ้านครับผ่อนที20-30ปีทีนี้ตอนแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะมีชีวิตของเราที่หาเงินได้ง่ายจ่ายได้คล่องแต่ถ้าไม่วางแผนดีๆนะครับช่วงปลายท้ายชีวิตก็อาจจะปวดหัวได้เหมือนกันวันนี้คุณนุ่นนัชยาอัมพรทิวาทิพย์นะครับที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะมาบอกกันว่าวางแผนอย่างไรและเมื่อมีปัญหาเราควรเดินไปทางไหนวันนี้ติดตามกันต่อเลยครับ
4: ว่าเราผ่อนบ้านไหวจริงไม่ได้คิดไปเองหลายคนเวลากู้ซื้อบ้านมักจะไปโฟกัสที่ว่าฉันจะกู้ผ่านไหมธนาคารจะอนุมัติเงินกู้เท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วการกู้ผ่านไม่ได้แปลว่าเราจะผ่อนไหวนะคะทางธนาคารเนี่ยสามารถประเมินความสามารถในการผ่อนของเราได้แค่คร่าวๆแต่ในชีวิตจริงแล้วการผ่อนบ้านเป็นเกมยาว 20-30 ปีซึ่งเส้นทางก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเพราะฉะนั้นเราจะประมาทไม่ได้ค่ะเราพร้อมที่จะกู้บ้านแล้วจริงๆใช่ไหมวันนี้นุ่นอยากชวนให้ทุกคนมาลองสำรวจตัวเองด้วยคำถาม3ข้อนี้ค่ะข้อที่1ผ่อนเท่านี้ต่อเดือนตึงเกินไปไหมตามหลักการแล้วค่าผ่อนบ้านไม่ควรจะมากเกินกว่า 30-40% ของรายได้ต่อเดือนหรือถ้าเรามีภาระในการผ่อนชำระหนี้สินอื่นๆด้วยเมื่อรวมจำนวนเงินผ่อนทั้งหมดแล้วไม่ควรจะเกิน 50% ของรายได้ต่อเดือนค่ะเพราะถ้ารายได้กว่าครึ่งต้องเสียไปกับค่าผ่อนบ้านก็จะทำให้เรามีเงินเหลือสำหรับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยน้อยลงทันทีเลยซึ่งอาจจะกระทบกับทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นกระทบกับเงินออมของเราหรืออาจจะไปกระทบกับเป้าหมายชีวิตอื่นๆของเราด้วยเช่นกันจากที่คิดว่าซื้อบ้านแล้วจะมีความสุขกลายเป็นว่าต้องมามีความทุกข์เพราะภาระค่าผ่อนบ้านสูงเกินกว่าจะรับไหวค่ะข้อที่2ถ้าวันนึงเราตกงานขาดรายได้แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าผ่อนบ้านในระหว่างที่เรากำลังหางานใหม่จากเดิมที่เราอาจจะมีเงินสำรองฉุกเฉินแค่เพียงพอสำหรับค่ากินค่าใช้ในยามฉุกเฉินแต่เมื่อเรามีภาระค่าผ่อนบ้านเพิ่มขึ้นมาเราก็ควรที่จะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินสำหรับเพื่อใช้เป็นค่าผ่อนบ้านโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าตลอดเส้นทาง 20-30 ปีที่เราผ่อนบ้านจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างเราอาจจะถูกเลิกจ้างเราอาจจะป่วยจนทำงานไม่ได้หรือรวมไปถึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะมีเงินสำรองฉุกเฉินสำหรับเป็นค่าผ่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างน้อย 3-6 เดือนค่ะข้อที่3ดอกเบี้ยบ้าน3ปีแรกยังพอจ่ายไหวแต่หลังจากนั้นดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นเรายังจ่ายไหวอยู่หรือเปล่าหลายๆคนเห็นยอดผ่อนบ้านในช่วงแรกแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่ายังผ่อนไหวได้แบบสบายๆแต่หลังจากนั้นดอกเบี้ยมีการปรับตัวขึ้นสูงขึ้นเป็นแบบลอยตัวจ่ายเงินไปตั้งเยอะตัดเงินต้นแค่นิดเดียวเป็นดอกเบี้ยซะเยอะเลยกลายเป็นว่าเห็นแล้วก็ท้อใจซึ่งทางออกของเรื่องนี้คือการทำ retention หรือ refinance ค่ะเป็นการปรับสัญญาหรือทำสัญญาเงินกู้ใหม่เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่ต่ำลงเหมือนกับการต่ออายุโปรโมชั่นทำให้เราสามารถจ่ายดอกเบี้ยน้อยๆต่อไปได้อีกเรื่อยๆและนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับในการประหยัดค่าผ่อนบ้านในระยะยาวด้วยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามคือการโปะบ้านเพิ่มคือการจ่ายเงินเพิ่มให้มากกว่าจำนวนยอดผ่อนที่ทางธนาคารกำหนดเพราะจำนวนเงินผ่อนที่เราจ่ายธนาคารไปในแต่ละเดือนเนี่ยค่ะจะมีทั้งส่วนที่ตัดเงินต้นและส่วนที่เป็นดอกเบี้ยแต่ส่วนที่เราโปะเพิ่มเข้าไปจะนำไปตัดเงินต้นโดยตรงทำให้เรามีภาระหนี้สินลดลงเร็วขึ้นและเป็นการประหยัดค่าผ่อนบ้านในระยะยาวด้วยค่ะ ใจกู้ซื้อบ้านนุ่นอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าเราสามารถผ่อนได้ไหวจริงไม่ใช่

0: แค่คิดไปเองหรือจะลองใช้วิธีซ้อมเป็นหนี้ก่อนก็ได้ค่ะการซ้อมเป็นหนี้จะทำให้เรามองเห็นภาพของชีวิตจริงได้อย่างชัดเจนมากขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษถ้าเราลองดูแล้วเราไหวก็ไปต่อแต่ถ้าเราไม่ไหวเราจะได้มีเวลาปรับแผนก่อนตัดสินใจเป็นหนี้จริงๆค่ะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: เรื่องเงินหรือการเป็นหนี้นะคิดดีๆคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณนุ่นแนะนำไว้ไม่ว่าจะซื้ออะไรอยากได้อะไรทั้งรถทั้งบ้านลองซ้อมเป็นหนี้ก่อนลองอยู่กับว่าการผ่อนเดือนนึง 5,000 หมื่นนึงเนี่ยเราไหวไหมนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆอย่าหนีนะครับไปเจรจากับธนาคารนะครับเพราะประวัติทางการเงินนั้นมันถูกเรคคอร์ดแล้วบันทึกเอาไว้ต่ำๆก็5ปีนะครับอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ที่เราเห็นกันไปนะครับต่างประเทศเรื่องของแผ่นดินไหวเอ่ยน้ำท่วมเอ่ยสึนามิเอ่ยน้องยุ้ยจะทำให้เห็นถึงความสำคัญของการกู้ชีพกู้ภัยนะวันนี้ครับไทยเวสของเราครับกำลังจะมีรายการใหม่ครับชื่อรายการว่า SOS รู้แล้วต้องรอดรู้แล้วรอดนะครับเป็นรายการที่จะมาให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราไม่มีใครดูแลเราได้ที่ตัวเราเองนะ
0: พาไปเรียนรู้กับการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านการจำลองเหตุการณ์จริงแล้วก็มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้ผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากพิธีกรรายการมาพูดคุยถึงที่มาของรายการความน่าสนใจและสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับรู้จากรายการ SOS รู้แล้วรอดนะคะกับคุณเบสนัทศิษย์โกติมนัสวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบส
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
1: ค่ะเล่าถึงที่มาก่อนรายการชื่อว่า SOSรู้แล้วรอดทำไมต้องชื่อรายการนี้คร
3: ับ จริงๆผมว่ารายการเป็นรายการที่เด็กเนี่ยอยากให้เด็กดูครับเพราะว่าจริงๆมันมีเกิดภัยพิบัติหรือว่าอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับเด็กเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดน้องๆเขารู้จักวิธีการรับมือเนี่ยผมว่ารายการนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาแบบรู้วิธีการตัวรอดได้ดี
1: แปลว่าหลักๆเนี่ยรายการจะมุ่งเน้นไปที่เด็กๆเยาวชน
3: เด็กๆเป็นหลัก
1: แต่คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ผู้ปกครองดูด้วยได
3: ้ดูด้วยได้ครับผมว่าตอนที่ผมไปทำรายการผมรู้สึกว่าถ้าพ่อแม่ได้ดูด้วยน่าจะดีแน่เลยเพราะหลายๆอย่างเราเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดขึ้นกับเด็ก
1: แล้วพ่อแม่อาจจะต้องใช้ด้วยซ
3: ้ำใช่ครับใช่ครับ
1: ยกตัวอย่างได้ไหมว่าอย่างกรณีไหนที่เบสไปถ่ายมาแล้วเห็นแล้วน่าสนใจที่ถ่ายไปแล้วเล่าให้เราฟัง
3: จริงๆผมว่าน่าสนใจทุกอีพีเลยนะฮะแล้วก็แต่ผมอยากยกตัวอย่างไอ้เรื่องการสำลักรายการที่ผมคิดว่าใกล้ตัวเรา
1: สำลักเหรอ
3: สำลักครับ
1: เด็กสำลักอาหาร
3: สำลักอาหารฮะ
1: ที่ว่าเนี่ยคือไม่ใช่แค่น้ำใช่ไหมอาหารที่เป็นแบบเป็นก้อนเป็นชิ้นอ
3: ย่างเลยครับสมมติว่าเรากินลูกชิ้นก็ได้เด็กกินลูกชิ้นหรือเรากินอะไรที่เป็นชิ้นๆแล้วมันเกิดการพูดคุยระหว่างที่เรากินแล้วดันไปติดคออะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถแบบช่วยเหลือตัวเองได้
1: เราต้องดูแลตัวเองยังไงครับ
3: โอ้มันจะมีอุปกรณ์ในการสาธิตนะครับตอนที่ให้น้องๆตอนที่เราไปสอนน้องๆครับก็จะมีอุปกรณ์ในการสาธิตจริงๆเดี๋ยวนี้เอามาให้พี่ๆได้ลองทำกันด้วย
0: อย่างอุปกรณ์สาธิตอันนี
1: ้นี่ค่ะตัวนี้เขาเรียกอะไรครับ
3: อันนี้ตัวนี้เนี่ยผมจำชื่อมันไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้เทสว่าสมมติว่าเราสำลักแล้วเราจะช่วยเหลือตัวเองยังไงหรือว่าเราช่วยเหลือเพื่อนที่มีอาการอาหารติดคอยังไง
1: คือเป็นชุดสูตรที่เอาไว้ใช้ช่วยชีวิตเรื่องสำลักโดยตรง
3: ครับเป็นการ
0: ซ้อมเป็นการซ้อมไงจะได้จำถูกว่าจะตากดตรงไหนยังไงใช่ไหมคะ
1: เคยเห็นในรีวิวในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยคือเขาจะแบบเหมือนว่าโอบท้องแล้วก็กระทุ้งก็คือฝึกกับอันนี้
3: เลยครับนี่ฮะเขาจะจำลองเหมือนว่านี่เป็นหลอดลมของเราที่ติดเข้าไปแล้วเราก็ต้องกดปริมาณว่าบริเวณประมาณตรงนี้ฮะแล้วก็ดันของออกมา
1: แล้วอยู่ตรงช่วงคอ
0: พี่ว่าพี่น่าจะถนัดแหละเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคุณกระต๊อบเนี่ยพี่สามารถจับจุดแล้วทุบได้เลย
3: โอ้ได้เลยเหรอฮะ
0: ใช่แ
3: ล้วผมไม่ต้องใช้ชุดนี้แล้วเหรอครับ
1: ผมสวนนะฮะเดี๋ยวนี้เท่าเทียมนะครับ
0: ดิฉันช่วยชีวิตคุณอยู่ไง
1: ยุคนี้เท่าเทียมนะฮะคุณช่วยผมช่วยคุณ
0: ถ้าเกิดเราเห็นนั่นหมายความว่าทุก EP ก็ต้องมีสถานการณ์มีสิ่งที่ให้น้องๆเนี่ยได้ช่วยเหลือดูแลตัวเองและเห็นก็ว่าต้องมีเซอร์ไพรส์ทุกตอนด้วย
3: ทุกตอนครับคือเราจะไปจำลองสถานการณ์ขึ้นมาครับอย่างเช่นแผ่นดินไหวเราก็จะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เลยโดยที่เราไม่บอกมาก่อนครับแล้วให้น้องๆลองดูซิว่าเอ๊ะจากการที่น้องไม่มีความรู้เนี่ยแล้วเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน้องๆทำได้ดี
1: อ๋อนี่คือที่เห็นเนี่ยคือเป็นแบบเดี๋ยวมันขยับได้ด้วย
3: ใช่ครับพื้นเราจะเขย่าไปด้วย
1: เป็นจำลองให้แบบและเห็นถึงความรู้สึกจริงๆ
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราก็ไม่แผ่นดินไหวกันทุกวันด
3: ัง
1: นั้นเดี๋ยวมาเกิดเหตุจริงๆเหมือนตอนที่เกิดล่าสุดที่เราได้เจอมาเนี่ยผู้ใหญ่ของเราเลยทำตัวไม่ถูก
0: ใช่มีนาปีที่แล้วเองนะ
3: ใช่ครับแต่วันนี้ก็จะมีวิธีการในการแบบลงไปหมอบป้องเกาะต่างๆแล้วจะมีแบบคีย์เวิร์ดให้
1: เด็กสนุก
3: ใช
1: ่
0: มีอีพีไหนสปอยไปสักหนึ่งอีพีที่เบสค่อนข้างประทับใจบ้าง
3: โอ้โหอีพีที่ผมชอบเหรอจริงๆผมชอบอีพีหนึ่งมากครับก็คือการลักพาตัวเด็กออกจากโรงเรียนซึ่งเพิ่งไปถ่ายเองนะครับแล้วก็ผมดูตอนที่น้องๆเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จำลองจริงครับแล้วก็ค้นพบว่าเฮ้ย มันง่ายมากในการเอาเด็กออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยดังนั้นถ้าเกิดน้องๆรู้วิธีการ

0: การที่จะรับมือกับคนแปลกหน้าเนี่ยครับก็มีโอกาสที่จะไม่ถูกลักพาตัวไปได้ง่าย
1: ๆเพราะฉะนั้น SOS รู้เรารอดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าในสถานการณ์อย่างเช่นแผ่นดินไหวหรือเหตุอะไรแต่ว่ามันหมายความว่ามันก็จะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นใกล้ตัว
0: ใช่ครับ

0: แตกออกไปแล้วน้องๆจะได้ออกไปอย่างปลอดภัย
1: จริงๆอ่ะถึงแม้จะเป็นรายการที่ทำให้เด็กดูซะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ยังอยากจะดูเลยนะแล้วก็น่าจะสำคัญด้วยเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยผู้ใหญ่เองก็ว่าใช่จะรู
0: ้ครับ
1: ใช่มั้ยผมฟังเมื่อกี้ยังไม่รู้เลยอย่างเรื่องแผ่นดินไหวกับเรื่องสายเบลน่ะถ้าเป็นผมผมก็โทรหาคุณให้ช่วยแหละอย่างเดียวที่ทำพูดไม่รู้จะช่วยกู้ภัย
2: หรือเปล่าอ๋อไม่เขาบอกว่าขอให้โชคดีแค่นั้นเลยดูแลเต็งด้วยนะ
0: โทรหาเพื่อนอาจจะไม่ได้ผมว่าโทรหา1669
2: ดีกว่า
0: อันนี้ได้เรื่องแน่นอนอันนี้ชัวร์แน่นอน
2: อันนี้จริง
0: อันนี้คือชัวร์แน่นอน
2: มีทั้งหมดกี่ EP คุณเบส
0: 13 EP ครับ
2: ค่ะ
1: ถ่ายจบเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยครับสนุกมาก
2: ในการทำงาน13 EP มาคุณเบสว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรจากรายการ SOS ดูแลรอดบ้าง
0: ผมว่าแน่นอนคือได้วิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยได้ชัวร์ครับแล้วก็ผมว่าอันนี้ส่วนตัวผมนะผมทำกับน้องที่เป็นน้องๆชั้นแบบอ .3 จนถึงป .3 ป .4 เนี่ยผมเห็นความน่ารักแล้วก็เป็นพลังที่มันฮิวใจเรามากๆแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆเนี่ยน่าจะได้ความรู้กลับไปเพราะหลังจากที่เราถ่ายเสร็จน้องๆทุกคนแบบสนุกมากเลย
1: อยากเสียงไพ่อีก
0: เสียงไพ่อีกแต่ผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้มันเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเอาวิชาการเอาตัวรอดที่เราสอนไว้เนี่ยไปใช้ดีกว่า
2: ไปนี่คือคุณไปช่วยเหลือน้องๆหรือคุณเป็นหัวหน้าแก๊ง
0: ผมว่าผมน่าจะเป็นกึ่งหัวหน้าแก๊งแล้วไปช่วยเหลือด้วยฮะเพราะน้องๆสนุกมาก
1: ต้องฟิลนี้แหละเพราะถ้าเกิดคนที่เป็นครูไปสอนแล้วเขาดูดุเด็กก็จะแบบไม่กล้าเข้าหาไม่กล้าจำไงฝากรายการเลยครับเบสครับ
0: ก็ฝากรายการนะครับ SOS รู้แล้วรอดครับรายการที่จะเปลี่ยนพื้นที่โรงเรียนนะครับให้กลายเป็นสนามฝึกวิชาเอาตัวรอดครับจะออนแอร์ทุกวันที่วันอาทิตย์นะครับทุกวันเริ่มต้นวันที่17กรกฎาคมนี้ครับ 7:30 นครับทุกเช้า
2: แล้ววันนี้มีกิจกรรมที่ไทย PBS ด้วย
0: ใช่ครับเดี๋ยวผมต้องออกไปเจอกับน้องๆที่ผ่านการฝึกวิชาของเรามาแล้วด้วย
1: ไปโชว์สกิลหน่อย
0: ไปโชว์สกิล
1: ไปสอบด้วย
0: ว่าเป็นไงบ้างหลังจากที่มาเรียนรู้กับเรา
1: โอเครายการมี 7:30 วันไหนวันไหนนะฮะ
0: 7:30 วันอาทิตย์ครับ7:30 วันอาทิตย์เริ่มวันที่19กรกฎาคมนี
1: ้ใกล้แล้วเตรียมดูได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกดูพร้อมกันได้เลยน้องยุ้ย
2: ใช่แล้วค่ะเอานี้ขอบคุณนะคะคุณเบสณัฐศิษย์โกติมนัสวันนี้ด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ฝากติดตามรายการด้วยนะคะกับ SOS รู้แล้วรอดค่ะขอบคุณคุณเบสค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: พิกัดพลเมืองวันนี้ครับจะพาไปที่จังหวัดสงขลาครับไปรู้จักกับกลุ่มละครสองเลครับเขาจัดกิจกรรมโรดโชว์ละครเพื่อการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ทักษะชีวิตไปพร้อมๆกันติดตามกันได้เลยครับและนี่นะครับก็คือพื้นที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนช่องฟืนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งติดกับทะเลสาบสงขลานะฮะวันนี้เขาใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดแสดงละครเร่เพื่อเกลอตอนโนราโรงครูของกลุ่มละครสองเลครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อการเท่าทันปัจจัยเสี่ยงภายใต้การสนับสนุนของสสสและมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันครับโดยเขาได้นำศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยนะครับของภาคใต้อย่างมโนราที่เห็นอยู่นี่แหละครับและหนังตะลุงมาเป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่องผ่านการแสดงที่สะท้อนเรื่องราวของวิถีชีวิตผู้คนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารวมถึงบทขับร้องและบทสนทนาระหว่างตัวละครที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงในชุมชนที่อาจจะส่งผลกระทบให้กับกลุ่มเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ได้รับรู้ครับ
3: ได้รู้ว่าบุหรี่มันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วก็เราไม่ควรที่จะสูบไปค่ะ
4: ส่วนตัวชอบช่วงไหนหรือตอนไหนหรืออะไรในละคร
3: รำโนราค่ะ
4: เพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะว่ามันดูแบบเหมือนแบบของจริงอะค่ะแล้วก็รำสวยให้ด้วยค่ะสอนให้เราเป็นคนดีค่ะ
4: เป็นคนดียังไง
3: ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันค่ะมันไม่ดีกับตัวเองและก็คนอื่นค่ะ
5: เกี่ยวกับวิถีชีวิตหมดเลยค่ะมีทั้งเรื่องโนราโรงครูแล้วก็มีเรื่องประเพณีชิงเปรตมีเรื่องหนังตาลุงมีการชนวัวก็คือเอามาอยู่ในเรื่องหมดเลยค่ะแล้วก็เอามาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตจริงในวัยเด็กของนักแสดงที่อาจจะมีการดัดแปลงบ้างนะคะให้มันเข้ากับเรื่องราวแล้วก็สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่เราจะสื่อไปยังเด็กๆกลุ่มเป้าหมายของเราแต่เราอ่ะไม่ได้นำเสนอในภาพที่แบบว่าเอ้ยอันนี้ไม่ดีนะห้ามไปยุ่งนะเราจะเลือกให้เขาสามารถคิดเองได้ค่ะว่าแค่ไหนเขาถึงควรไปอยู่นะจุดๆนั้นให้เขาสามารถคิดวิเคราะห์เองได้เลือกด้วยตัวเองได้อะค่ะไม่ใช่อคติกับมันว่าไอ้นี่ขาวไอ้นี้ดำดีไม่ดีคืออยากให้เขาเห็นมันเป็นกลมๆมากกว่าเหมือนในชีวิตจริง
2: ทางกลุ่มละครสองเลเริ่มออกเดินทางไปจัดแสดงให้กับโรงเรียนต่างๆตั้งแต่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจนถึงวันนี้จัดแสดงละครเร่ไปแล้วกว่า26โรงเรียนจากทั้งหมด40โรงเรียนแล้วก็จะจบในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม

0: คมนี้นอกจากการชมละครแล้วนะคะน้องๆก็จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนสะท้อนความรู้สึกหลังละครจบนี่เขาบอกว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวคุณกระต๊อบใช่ไหมจะได้ร่วมกันประเมินพลังของตนเองในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่น้องๆได้ร่วมกันนำเสนอปัจจัยเสี่ยงในชุมชนแล้วเล่าผ่านงานละครแทนการเรียนรู้ทั่วไปแบบในห้องเรียนซึ่งการเรียนรู้แบบนั้นเนี่ยเป็นการเรียนรู้แบบเป็นอารมณ์ท่องจำพ
1: อ
0: นี้ไม่ได้ท่องจำแล้วก็เรียนรู้จากความเข้าใจน้องๆก็จะสนุกเข้าใจแล้วก็ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาแล้วก็ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงด้วยค่ะ
2: นักเรียนมัธยมผ่านประสบการณ์ประถมต้นมาแล้วประถมปลายก็ผ่านมาแล้วพอเข้าสู่มัธยมเป็นวัยรุ่นเต็มตัวหลายคนทำเฉยกับละครแต่พอดูไปก็หัวเราะไปแต่จริงๆแล้วเด็กมัธยมจะเข้าใจบทละครได้มากกว่าเด็กประถมก็คิดว่าสื่อละครเนี่ยอาจจะเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กได้มากกว่าสื่อที่เป็นหนังสือหรือว่าตำราต่างๆเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียนสนใจแล้วก็สามารถจะจำแล้วก็เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดี
3: สำหรับการแสดงบทบาทสมมติหรือว่าเป็นการแสดงละครเนี่ยก็คือมันจะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดเหมือนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณครูสอนในห้องเรียนอาจจะเป็นการเปิดคลิปวิดีโอหรือว่าการเปิดจาก YouTube หรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเป็นการแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยมันเห็นภาพจริงของสถานการณ์ได้เลยเพราะว่าการแสดงบทบาทสมมุติจากที่ของพี่ๆน้องๆที่แสดงก็คือเหมือนจริงเลยครับการแสดงทั้งสีหน้าท่าทางซึ่งมันอาจจะทำให้เขาอินแล้วก็อาจจะคิดได้ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องจริงพอเวลาเขาเจอเขาอาจจะก็คือรับมือได้ดีกว่ากับการที่สอนในห้องเรียนหรือว่าเป็นวิธีการอธิบายการพูดการแสดงบทบาทสมมติอาจจะทำให้เขาเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่าครับ
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากพิกัดพลเมืองของกลุ่มละครสองเลจังหวัดสงขลาครับหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่สะท้อนของท้องถิ่นก็อยากจะร่วมนำเสนอกับเราเชิญได้เลยนะครับในสีสันวาไรตี้ช่วงพิกัดพลเมืองบอกเล่าเรื่องราวของท่านผ่านซีไซต์ไทยพีบีเอสสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอต่อจากนี้แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวของคุณมาให้พวกเราฟังกันได้เลยนะครับก็จะเห็นถึงความเขาเรียกว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปแบบในการเรียนการสอนสนุกแล้วก็ได้ทักษะชีวิต
0: ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาเรียนรู้แบบท่องจำเดิมๆบางทีเราอาจจะไม่ได้ทำความเข้าใจได้มากกับการที่น้องๆได้เห็นสถานการณ์จริงผ่านการเรียนรู้ละครที่เพลิดเพลินด้วย
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมากันที่สักหนึ่งเรื่องน่าสนใจครับอย่างที่เราบอกกันว่าชีวิตที่พอดีพอเพียงเป็นอะไรที่เราใฝ่หากันวันนี้จะพาไปดูกับอีกหนึ่งชีวิตนะครับของข้าราชการเกษียณครับอดีตท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่บ้านได้อยู่อย่างพอเพียงกับเกษตรที่ตัวเองชอบครับภาพที่เห็นอยู่นี้ครับคือบ้านสวนทรัพย์ไพวันของคุณปัญญากล่ำเจริญครับอดีตท่านเป็นข้าราชการเกษียณจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ที่ใช้ชีวิตบ้านปลายทำสวนเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่กว่า13ไร่พื้นที่นี้อยู่ที่อำเภอวังทองพิษณุโลกครับก็ปลูกทั้งพืชผักผลไม้เลี้ยงปลาแล้วก็เป็ดเอาไว้ทยอยเก็บเอาผลผลิตมาวางขายหน้าสวนเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารครับซึ่งในปัจจุบันนั้นก็มีความสำคัญอย่างมากมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกรครับและตัวเองเนี่ยก็มีใจที่รักอยู่แล้วก็ได้เริ่มต้นวางแผนล่วงหน้าเอาไว้เผื่อใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างไม่ลำบากได้ลองผิดลองถูกทำมาหลายครั้งจนปัจจุบันก็มีการเพาะปลูกที่หลากหลายในสวนของตัวเองครับ
0: และภายในสวนเขามีผลไม้หลายชนิดค่ะคุณผู้ชมอย่างต้นทุเรียนหลายสายพันธุ์ปลูกไว้301ต้นแล้วตัดทุเรียนพันธุ์หมอนทองตั้งแต่อายุ140ถึง150วันขึ้นไปเน้นให้ลูกค้ารับประทานแบบสุกจากต้นแล้วจะได้ทุเรียนที่สวยเม็ดเล็กเปลือกบางหอมอร่อยมีส้มเช้งหากินยากนะอันนี้คุณผู้ชมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เงาะซับไพรวันผลไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลกที่มีชื่อเสียงค่ะรสชาติเขาแตกต่างจากเงาะทั่วไปเพราะว่าเป็นเงาะชีวภาพไม่ใช้สารเคมีผลเนี่ยขนาดจะไม่ใหญ่มากแต่หวานกรอบเม็ดล่อนไม่ฉ่ำน้ำเป็นส่วนหนึ่งในผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับบ้านสวนซับไพรวันมีผลไม้ตามฤดูกาลอื่นๆด้วยนะคะมะปรางลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมและพืชผักสวนครัวอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการใช้ชีวิตหลังเกษียณที่นำเอาความชอบมาสร้างความสุขนำรายได้และยังส่งต่อผลผลิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วยนะคะ
1: เมื่อกี้แอบเห็นสตอนะฮะเห็นไหมปลูกได้ทุกอย่าง14ไร่ไม่จำเป็นต้องปลูกแค่อย่างเดียวอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ส้มเช้งส้มเช้งหากินยากจริงแล้วถ้าเกิดหาได้เนี่ยอย่างออตกเนี่ยกล่องนึงเนี่ยเขาปอกให้แล้วเนี่ยแพงอยู่นะคุณ
0: ใช่
1: แพงอยู่นะต่อให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย ก็ยังคิดแล้วคิดอีกนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของเราที่นำมาฝากกันวันนี้มีข้อความผู้ชมแซวทักมาบ้างไหม
0: มีน้องมูนิราบอกว่ารอชมรายการ SOS นะคะเด็กๆและทุกวัยดูได้นึกถึงวัย survival ก็เหมาะกับวัยรุ่นวัยทำงานเป็นรายการที่ให้เทคนิคการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆที่ใช้ได้จริงเหมาะกับการเป็นสื่อการสอนแต่ถ้าเกิดว่าอยากเห็นพิธีกรเอาตัวรอดซึ่งกันและกันดูวันใหม่ variety ได้เลยนะคะ
1: นะฮะสู้กันไปสู้กันมานะครับอ่ะวันนี้คือทั้งหมดของเราที่นำมา เสนอให้คุณผู้ชมในเช้าวันพฤหัสบดีนะครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสมชื่อวันพฤหัสบดีนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้8 นาฬิกาสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
1: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
0: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: ฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ท้องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC 6-10 กรกฎาคมนี้อะไรคือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียนส
3: ์เรามาจากไหนเรื่องราวของเราเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ใครคือโฮโมเซเปียนส์กลุ่มแรก
2: สำรวจประวัติศาสตร์กว่าแสนปีแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์สู่เผ่าพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไขความลับช่วงเวลาอันยาวนานของการดำรงชีวิตท้องโลกกว้างชุดHuman กำเนิดมนุษย์ 6-10 กรกฎาคมนี้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: 11 กรกฎาคมนี้พบการกลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงาม
5: นี่ที่ไหนอะ
4: ร่วมเดินทางข้ามพรมแดนแห่งกาลเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่ม 11 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

0: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me
1: เพราะนี่คือ
2: เรื่องบ้านบ้าน
3: รายการสารคดีใหม่จาก Vipha Originalของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
4: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
5: บ้านแรกของมนุษย
4: ์ใช
3: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
6: อย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
7: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
3: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราๆอย่างไร
8: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
9: ไม่มีครับอันตราย
8: you mean คนไทยไม่ควรอันตรายหรือยังไง
3: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณี

0: กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
1: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
0: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
2: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
0: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
3: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้านอายน้อง
4: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา .me และวิภาแอปพลิเคชัน
5: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถามและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงไอ้ตัวไอ้ฝึกคำศัพท์และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
6: เซียฟีน
7: วีเชิญ
5: วันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ
8: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
9: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
10: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
11: แต่พอเราที่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยเราที่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
8: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 นทางไทย PBS
12: วันที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับตั้งจัดกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
13: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให้
12: ความเดือดร้อนของประชาชน
13: เดียนจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
12: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
13: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
12: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
13: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
12: 7.7 สถานีประชาชน
14: จัดไป
15: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปิดอุปกรณ์ Gadget ไร้สายเมื่อไม่ใช้งานเป็นวิธีง่ายๆเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายลำโพง Bluetooth หรือเราเตอร์การปิดหรือถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าไฟแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดการใช้พลังงานอีกด้วย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: และกันทิฐาดีมีปฏิรบนะคะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมมาคอมเมนต์กันได้ทาง Facebook Live ของเราเราขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วอันนี้ค่ะเป็นเพจนะคะไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็มีช่องทาง TikTok ชื่อเดียวกันค่ะ
0: ค่ะเอามาเริ่มต้นข่าวแรกกันเค้กวันนี้วงการลิเกก็คือคักมากทีเดียวเนา
1: ะ
0: มีงานนึงที่เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่มากเลยใช่มั้ยคณะสอนรามน้ำเพชร
1: คือปกติเนี่ยเวลาที่จะมีงานไหว้ครูมันเป็นการเหมือนแบบขอบคุณครูบาอาจารย์ตามความเชื่อด้วยให้กำลังใจด้วย
0: เขาก็จะจัดทุกปีของแต่ละคณะกันไปเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็จัดกันไปไม่ต้องมีงานแถลงข่าวยิ่งใหญ่อลังการ
0: เออจะว่าไปก็เป็นแบบนั้น
1: ปกติถ้าเชิญเสือคือไปเลยไง
0: ใช่
1: ว
0: ัน
1: จริงเลยใช่ไหม
0: ถ้าแถลงข่าวก็จะเป็นแถลงข่าวคอนเสิร
1: ์
0: ตหรือว่าจะจัดงานใหญ่อะไรสักงานหนึ่งแต่ไหว้ครูอ่ะไม่เคยเห็น
1: แต่สอนรามน้ำเพชรเขาบอกเป็นปีแรก
0: เขาทำ
1: แถลงไปเลยค่ะงานไหว้ครูสุดยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าสปอนเซอร์ก็แยะนะคะรวมไปถึงช่วยเหลือโรงพยาบาลหลายแห่งนะคะก็จะได้มาถ่ายรูปมาร่วมแสดงความยินดีการประชาสัมพันธ์กันไปให้กว้างกว่าเดิมค่ะคุณผู้ชมซึ่งภาพที่น่ารักที่ดิฉันเห็นในงานนี้ขึ้นบนหน้าจอแล้วแฟนคลับมาเพียบนี่แค่งานแถลงข่าวไม่ใช่งานโชว์จริง
0: ค่ะ
1: แฟนคลับมารอกันเขาเรียกรวมแต่ละด้อมนะคะแต่ละคนเขาจะมี FC คือผู้ติดตามดาวลิเกแต่ละคนเนี่ยผู้ติดตามเป็นแสนนะเยอะกันมากๆนะคะก็เราก็จะเห็นว่าแฟนคลับเขาบอกว่าถ้าไปเจอวันโชว์จริงเดี๋ยวบางทีมันโชว์ดึกมากไง
0: ไม่ค่อยได้เจอกันใกล้ชิดแบบนี้
1: ใช่จบแล้วก็แยกย้ายอยากให้ศิลปินไปพักใช่ไหมคะมาเจอกันงานแถลงข่าวดีกว่าไปดูบรรยากาศคึกคักแค่ไหนค่ะ
2: ถ้าไม่มีแฟนคลับผมอยู่ไม่ได้สำหรับผมนะ
3: น้องปอยค่ะนี่มันเป็นงานจับมือหรือเปล่า
4: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้คือแฟนคลับพ่อนะคะแต่ว่าสวัสดีค่ะมาดูว่าส่งทุกคนเหรอสวัสดีค่ะคืออาศัยแฟนคลับมั่วงานอาศัยแบบบ้านงาน
1: จบงานรู้กันค่ะว่า FC คณะสอนรามน้ำเพชรจะเรียกรวมด้อมนะคะก็จะไปอยู่คนละมุมนู้นมุมนี้ค่ะให้ศิลปินมาเซอร์วิสใกล้ชิดแบบที่เห็นนะคะอย่างน้องปอยลูกท่าเรือนี่รับช่อดอกไม้ค่ะช่อเงินคุณผู้ชมใหญ่มากนับไม่ถ้วนเลย
0: น้องตื่นหรือยังขอสัก200ได้ไหมลูก
1: นะคะขอแบ่งพี่บ้าง นะคะอันนี้เต๋าค่ะอโนไทยแฮนด์เชคจับมือทีละคนค่ะด้อมเต๋านี่แถวยาวเบื่อเลยคุณผู้ชมไปสุดทางนู้นเลยนะคะขณะที่เบลบาร์เอสก็ไม่น้อยหน้าค่ะรับของเปโดย FC ตัวยงนะคะส่วนคนนี้ค่ะแบงค์สอนรามหัวหน้าคณะเขาละค่ะด้อมเด็กวัดเสียงหวานนานเท่าไหร่ก็รอค่ะเพราะแบงค์เขาฮอตต้องให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสำนักนะคะเห็นภาพแบบนี้แล้วอาจจะนึกว่างานแฟนมีตติ้งหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะคะนี่งานแถลงข่าวเองคุณผู้ชมแถลงข่าวพิธีไหว้ครู2569จัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะไม่ต้องรอไปเจอวันจริงเพราะว่าแฟนลิเกเขาอยากจะส่งกำลังใจกันให้ก่อนนะคะบางคนบอกว่าอาจจะไม่ได้เปเป็นตัวเงินอาจจะแบบยังเด็กอยู
0: ่
1: ใช้ทักษะที่มีดีกว่
0: า
1: ตัดต่อไปเลยทำคลิปดันกระแสให้ศิลปินที่เรารักนะคะหนุ่มสาวในคณะเห็นแบบนี้สุดจะปลื้มค่ะไม่คิดว่าแค่งานแถลงข่าวคนจะมาเยอะนะคะคือประเมินด้วยสายตาก็นับร้อยชีวิตพวกเขาบอกเลยว่าพลังแฟนคลับสำคัญมากค่ะทำให้อยากยืนบนเวทีต่อไปถ้ารู้ว่ายังมีคนรอดูค่ะ
4: แบบแค่งานแถลงข่าวมันก็ดูเหมือนแบบโห
5: อลังการแล้ว
4: ครั้งแรกของสอนรามน้ำเพชรที่มีงานแถลงข่าวสำหรับงานไหว้ครู
3: ทำไมมันงงเป็นสื่อก็
4: เหมือนกันหนูก็งงว่าเฮ้ยถือว่าเป็นโอกาสดีๆมากๆที่สำหรับแบบพวกเราจริงๆใครจะไปคิดว่าจะมีโอกาสได้จัดงานแถลงที่แบบยิ่งใหญ่สำหรับงานไหว้ครูลิเกอ่ะเพื่อเข้าใจไหมคะมันก็เลยเหมือนกับอุ้ยดีใจจังเลย
3: ค่ะกี่ช่อแล้วคะเนี่ย
4: เยอะมากแล้วหนูไม่คิดว่าเขาจะเตรียมมาให้เยอะกันขนาดนี้เพราะตอนแรกแบบว่าเป็นแค่เหมือนแบบงานแถลงข่าวเฉยๆไม่ใช่งานแม่ครูของเราจริงๆอ่ะเมื่อถึงวันจริงแม่บายมัวงานบ้านงานแม่บ๊ายบายทุกคนเมื่อถึงวันจริงอ่ะมันจะขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าอุ๊ยทำไมทุกคนเขาน่ารักอ่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแฟนคลับอ่ะใครจะไปคิดว่าเขาจะมีกำลังใจดีๆแบบช่อดอกไม้แสดงความยินดีของเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันงานใหญ่มากๆ
5: น
4: ้
5: องปอยมีชื่อด้อมไหม
4: ชื่อด้อมแม่ทุนหัวค่ะแล้วก็บ้านพลังใจม่วงติ๊กต๊อกบ้านอะไรนะคะบ้านพลังติ๊กต๊อกใจม่วงเอ้ยใช่มั้ยคะใช่ค่ะประมาณนั้นแหละค่ะ
6: น้องปอยเหรอคะน่ารักเก่งค่ะ
5: สวย
6: เก่งทุกอย่างเลยเก่งค่ะ
5: เก
6: ่งทุกบทบาทเรียนก็เก่ง
7: ทีมงานสอนรามน้ำเพชรน่ารักทุกคนค่ะ
5: ชอบคณะ
7: ใช
5: ่เปไปเท่าไหร่ละคะ
6: ออม
7: ไปก่อนไปเลยนะเป็นตัวเลขได้มั้ย
2: ผมว่าชีวิตของผมอะอย่างเพื่อนๆก็รู้ว่าเอสมาจากพิจิตรแบบมารถไฟอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้มันพลิกมาอย่างนี้ได้ว่าแฟนคลับ คนของเอสจริงๆเลยที่ไม่ว่าจะให้รางวัลหรือว่าอะไรแล้วแต่เพราะว่าตัวเอสเองไม่ได้หาเงินได้ทางไหนเลยนอกจากเล่นลิเกแล้วก็จะมีแฟนคลับที่ช่วยที่มันเป็นทุกวันนี้มันมีทุกวันนี้ได้เพราะเขาทางนั้นอ่ะ
8: ถามว่ามันอยู่ได้แต่ถามว่าการที่มีพวกเขาเรามีชีวิตที่ดีขึ้น
2: สมมติเอสออกไปเล่นแล้วไม่มีคนดูเอสเลิกเลยผมอยู่บ้านแน่นอน
9: ก็ไปแล้วออกไปไม่มีคน
2: ผมออกไปแล้วไม่มีคนดูผมไม่มีความจำเป็นต้องเล่นลิเกแล้ว
9: ถึงจะเป็นตัวโกงเป็นตัวทหารเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องการให้คนชอบอยู่แล้ว
2: ถ้าออกไปแล้วยังเห็นรอยยิ้มยังเห็นเสียบปมมือยังคนยังอันนี้ผมก็มีกำลังใจแก่ก็ยังเล่นนะ
10: ปกติงานไหว้ครูมีแถลงข่าวด้วยหรอ
11: ไม่มีค่ะปีนี้ปีแรกเลยค่ะ
10: ทำไมมันเกิดขึ้น
11: หนูรู้สึกว่าน่าจะลองรับความยิ่งใหญ่ของสอนรามน้ำเพชรปีนี
10: ้แล้วเป็นโอกาสของแฟนคลับยังไง
11: อันนี้ค่ะนี่นะคะหนูเป็น FC พี่ต่อนะคะเขาแกล้งอีกแล้วแต่นั่นแหละค่ะคือว่าเป็นโอกาสแฟนคลับที่แบบได้มาซัพพอร์ตศิลปินค่ะเราก็เลยต้องมางานแถลง
10: งานจริงไม่ได้หรอง
11: านจริงได้แต่ว่าพอเขาแสดงเสร็จเราก็อยากให้เขาพักค่ะ
10: ก็เลยมาเจอ
11: ใช่ก็เลยมาเจอก็คือมาซัพพอร์ตค่ะมาทุกด้อมเลยมาด้อมพี่เอสด้อมพี่บาสด้อมพี่แบงค์เราเป็นซัพพอร์เตอร์ใช่ค่ะเป็นกำลังใจที่ดีให้เขาได้เพราะหนูรู้สึกว่าจริงๆลิเกอะค่ะสามารถยกระดับได้แบบอย่างครั้งที่แล้วที่ไปงานไหว้ครูก็คือเหมือนฟิลเป็นละครเวทีได้เลยค่ะแสงสีเสียงคือแบบเต็มที่มากๆค่ะอยากให้คนมาดูเยอะๆปีนี้ค่ะ
10: อ่ะค่ะแล้วแรงแฟนคลับช่วยอะไรบ้าง
11: เราก็เป็น voice นะคะเป็นกระบอกเสียงให้ใช่เป็นกระบอกเสียงให้อย่างนี้ขายหนูดูขายบ้างเลยแต่สนุกจริงนะคะทุกคน

0: เลือกเพลงนี้มาค่ะคาถาขุนแผนนะคะอุ่นเครื่องก่อนที่จะดูการแสดงจริงเพราะว่าโชว์ใหญ่ค่ะในพิธีบูชาครูของคณะปีที่23แบงค์สอนรามจะแสดงเป็นพลายแก้วค่ะซึ่งอันนั้นเป็นชื่อเดิมของ
1: ขุนแผนก็รูปหล่อขนาดนี้เนาะจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้
0: เขาจะแซงกันในตอนกำเนิดขุนแผนค่ะแต่ว่าคุณวินิกาบอกว่าหล่อขนาดนี้ต้องเล่นเป็นอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ตรงกับชีวิตจริงคนอื่นเล่นอาจจะคนอื่นเล่นอาจจะเหมาะกว่าและนี่หันไปแซวเพื่อนๆหนุ่มฮอตในคณะก็เลิกลักกันนะคะว่าเอ๊ะหมายถึงฉันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเขาไม่ยอมเปิดเผยการว่าใครแสดงเป็นใครกับฝั่งผู้ชายนะตรงข้ามกับฝั่งสาวๆเขาเฉลยกันหมดแล้วน้ำเพชรอเนกลาภรับบทบัวคลีค่ะน้องปอยลูกท่าเรือแสดงเป็นนางพิมพิลาไลชื่อเดิมของนางวันทองที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเมียขุนแผนกันหมดเลยค่ะตามเนื้อเรื่องในวรรณคดีไทยนะคะความยากค่ะอยู่ที่ปีก่อนเขาทำไว้ยิ่งใหญ่ค่ะคุณผู้ชมกับการปลุกตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเวทีลิเกนะคะมีฉากยุทธหัตถีชนช้างเป็นไวรัลปีนี้จะสร้างความประทับใจอย่างไรนะคะกับเรื่องราวที่คนไทยเราคุ้นเคยดีเนาะในแบบโรงแบบเรียนผ่านหูผ่านตากันมาอยู่แล้วเลยเป็นงานท้าทายค่ะที่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมบทค่ะ
2: ปีนี้ก็เลยคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราแสดงเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดขุนแผนกันแล้วกันเพื่อที่จะให้มีความแตกต่างกับปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วก็จะมีความดราม่านะครับมีความแบบอลังการแต่ว่าปีนี้เราก็จะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็ดูแบบคลายเครียดดูแบบรีแลกซ์นะครับ
3: โตขึ้นเรื่อยๆค่ะก็มีความภาคภูมิใจค่ะที่ลูกๆและหลานได้สานต่อกันมาจนถึงวันนี้ขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆ ท่านที่ไม่ด้อยค่าพวกเรานะคะที่เห็นคุณค่าค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
0: 23ปีที่ผ่านมาพูดได้ว่าคณะเติบโตขึ้นมากนะคะจากสายตาแม่ดวงแก้วลูกท่าเรือเสาหลักผู้ก่อตั้งคุณแม่เนี่ยบอกยังจำได้ดีถึงงานไหว้ครูครั้งแรกค่ะจัดกันเองเล็กๆในบ้านนะคะสมัยที่ตอนนั้นน้องแบงค์เนี่ยยังเป็นลิเกเด็ก 6-7 ขวบแล้วก็ค่อยๆขยายตัวยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะจนถึงปีนี้มาจัดแถลงข่าวไหว้ครูกันถึงโรงแรมชั้นนำนะคะแม่ใช้คำว่ายิ่งใหญ่กับคนลิเกบ้านนอกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะหากไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากทุกคนนะคะการแสดงลิเกขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดขุนแผนเปิดแสดง19สิงหาคม2569นี้ค่ะที่วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดอยุธยารายได้เป็นการกุศลด้วยนะคะบุญใหญ่ค่ะนำไปช่วยโรงพยาบาล6แห่งนะคะแม่ดวงแก้วเป็นปลื้มมากๆเพราะว่างานแถลงข่าวก็จัดแบบจริงยิ่งใหญ่ไฮโซอ
1: ลังการมาก
0: ในโรงแรมนะคะแล้วก็อย่างที่รายงานไปแล้วเมื่อกี้ว่าเหมือนแบบให้เกียรติกับคณะลิเกที่แม่บอกว่าก็ดีใจที่หลายคนเขาไม่ด้อยค่าคือมันยุคนี้แล้วเนาะเขาไม่ได้ด้อยค่าศิลปวัฒนธรรมนี้กันแล้วนะคะเปรียบเทียบเนี่ยมีคนมองว่าเหมือนยุคสมัยที่แบบพุ่มพวงนักร้องลูกทุ่งบ้านนอกคนหนึ่งที่มาร้องเพลงในโรงแรมดุสิตธานีเขาบอกว่าเป็นการพลิกโฉมยกระดับวงการลูกทุ่งอันนี้วงการลิเกขึ้นโรงแรมแล้ว
1: ใช่ลิเกระดับพันล้านระดับคณะสอนรามน้ำเพชรด้วยปีที่แล้วมีช้างปีนี้จะต้องมีอะไรที่มันใหญ่กว่าเดิมแล้วแหละ
0: ก็ต้องรอดูว่าแสงสีเสียงขนาดไหนขุนช้างขุนแผนมันจะทำให้น่าดูยังไงอ่ะ
1: ใช่ค่ะอาจจะตีความยังไงให้แตกต่างด้วยนะคะก็รอติดตามกันสำหรับ FC หรือว่าเหล่าแฟนๆของคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรค่ะมาต่อกันที่ข่าวหนึ่งกันบ้างข้ามจากลิเกไปวงการนางงามกันบ้างนะคะผู้ชมสัปดาห์หน้าค่ะเรียกได้ว่าชายแท้ก็อาจจะดูฟุตบอลไปแต่ใครที่เป็นแฟนนางงามนะคะก็อาจจะต้องเตรียมตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ให้ดีเพราะว่าจะมีอีกหนึ่งเวทีค่ะที่ตัวแทนสาวไทยจะได้ไปประชันความสามารถรวมถึงความสวยด้วยนะคะบอกเลยว่าตัวแทนคนนี้เนี่ยแฟนนางงามเขาพูดกันว่าติ๊กถูกทุกข้อเลยทอไทยแทน
0: คือมีโอกาสสูง
1: ใช่ตัวสูงไทยแทนแล้วก็ผิวแทนเพราะว่าเป็นการแซวกันอย่างนี้ในแวดวงนางงามนะคะอายกัญญลักษณ์หนูแก้วค่ะคนนี้เตรียมไปเป็นตัวแทนบ้านเรานะคะในการประกวดเวทีมิสซูเปอร์นาชั่นแนลไทยแลนด์ค่ะ2026ก็จะไปประกวดที่เวทีใหญ่ก็คือมิสซูเปอร์นาชั่นแนลที่ประเทศโปแลนด์นะคะซึ่งก่อนที่จะบินลัดฟ้าไปประกวดค่ะน้องอายนะคะก็ขอมาพูดคุยค่ะกับรายการป๊อปดีโค้ดนะคะทางไทย PBS ทางหน้าจอของช่องเรานี่เองพูดคุยถึงเบื้องหลังที่มาที่ไปบนเส้นทางประกวดนางงามนะคะว่ามันยากขนาดไหนค่ะ
4: ตั้งแต่ตอนประกาศมายังมีโอกาสได้พูดแนะนำตัวแล้วยังฮะ
5: โอ้ยังเลยอุ๊ยรายการแรก
4: ไม่รู้ว่าอันนี้จะถ่ายก่อนแต่จะไปออนทีหลัง อยากจะดูจังหวะเต็มคอแห้งก่อนซดน้ำก่อนไหมสำหรับการพูดแนะนำตัวเธอสดมากรายการนี้เร็วมากไหวไหมฮะ
6: ไหวค่ะ
4: กล้องไหนดี
6: กัญญาลักษณ์หนูแก้ว Miss Super National Thailand 2026 Thailand
4: ต้องอะไรนะขอสอนพี่หน่อยสิ
6: Thailand
4: Thailand
6: Yeah
4: มันเป็น culture เลยเหรอ
6: ใช่
4: มาจึงต้อง Thailand
6: Yeah because I learned from P First Wang P First Wang taught me like this
1: คือไม่ใช่ภาพการแนะนำตัวแบบที่แฟนนางงามคุ้นเคยนะคะเพราะต้องบอกว่าเวที Miss Supranational Thailand ปีนี้ไม่ได้จัดประกวดแบบค้นหาตัวแทนแต่ว่าใช้รูปแบบของการแต่งตั้งนะคะอายกัญญาลาก็เลยได้แนะนำตัวค่ะในรายการป๊อปดีคอลของไทย PBS เนี่ยแหละเป็นที่แรกเลย Miss Supranational Thailand 2026นะคะก่อนจะทิ้งท้ายเอาไว้อย่างที่เธอได้บอกไปว่าพี่กระเทยช่วยหน่อย อยากจะให้ออกเสียงคำว่า Thailand ยังไงจะไทยแลนด์แบบนี้ไหมหรือว่าทะแลนด
0: ์อันนั้นมันออกแนวแบบ British หรอ
1: British English คือต้องบอกแบบนี้มันเป็น inside joke ของคนในวงการนางงามผู้ชมเพราะว่าที่เขาที่อายการบอกว่า First หวังสอนแนะนำตัวมาแบบนี้เพราะว่า First หวังก็ถูกสอนมาอีกทีว่าให้ออกเสียงว่าทะแลนด์ทะแลนด์คือไปประกวดที่ยุโรปไงคือเขาอาจจะอินกับสำเนียงแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างน
0: ั้นเซนมันต้องได้นิดนึง
1: ใช่แต่หลายคนก็บอกว่าก็ออกเสียงไทยแลนด์แบบนี้ไปเลยก็จะได้บอกว่ามาจากประเทศไทยก็เป็นสีสันการแซวเป็นมุกการนะคะในแวดวงนางงามแบบนี้กันไปค่ะก็ต้องบอกว่าต้องเตรียมตัวทุกเม็ดจริงๆแม้แต่การแนะนำตัวก็ต้องมีลูกเล่นเพราะว่าการเก็บคะแนนหรือว่าการจะเรียกนะคะเรียกได้ว่าพื้นที่สื่อหรือว่าการชิงพื้นที่สื่อมันไม่ได้ประกวดแค่บนเวทีเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องก้าวแรกที่เหยียบสนามบินโปแลนด์ปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาเลยนะคะสีสันวาดลวดลายอะไรได้ก็ต้องให้คนจดจำมากที่สุดซึ่งการไปเป็นตัวแทนสาวไทยนะคะของไอการครั้งนี้เนี่ยเธอบอกว่าเกินฝันมากเลยเพราะว่าอย่างที่แฟนนางงามหลายคนได้ติดตามเส้นทางการประกวดของเธอมาคนนี้เนี่ยสู้ชีวิตมากนะเค้ก
0: เพราะว่าได้ยินชื่ออายกันมาอยู่บ่อยๆเพราะว่าหลายเวทีใช
1: ่ไหมใช่ค่ะก็เคยไปประกวด Miss Universe Thailand ด้วยนะคะก็เดินสายมาตั้งแต่เด็กเลยเวทีอะไรก็ไปประกวดหมดแต่ว่าไปเวทีไหนตุ๊บหมดเลยตุ๊บก็คือไม่เข้ารอบเลยสักเวทีมงใหญ่ก็ไม่เคยได้นะคะจนมาฟื้นแล้วก็เป็นที่รู้จักค่ะจากการเดินนะคะสายเพอร์ฟอร์แมนซ์แฟนนางงามก็เรียกว่าแบบนั้นบนเวที Miss Universe Thailand ที่หวายได้เล่าไปค่ะได้ตำแหน่งรองอันดับ2เวที MUT 2022ด้วยซึ่งต้องบอกว่าปีนั้นแข่งมากเลยเพราะว่าแอนนาเสือเป็นคนมงนิโคลีนรองหนึ่งโอปอสุชาตาอีกโอปอก็เป็นรองปี2022ก่อนจะมามงใหญ่นะคะแล้วก็ไปได้มงมิสเวิลด์อีกเรียกได้ว่าเป็นปีที่รวมดาวทั้งนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะเรียกได้ว่ารบคำสบประมาทสำหรับอายกันนะว่าโดนสบประมาทมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าผิวแทนแบบนี้ก็ต้องพอกผิวก็เป็นการลบคำสบประมาทว่าผิวแทนแบบนี้ก็โกอินเตอร์ได้นะจ๊ะ
7: จริงๆความฝันของอายในเรื่องของการเป็นนางงามมันหยุดไปแล้วนะตั้งแต่ตอนอายุ15ใช่เราประกวดนางงามมาหลากหลายรูปแบบอะประกวดนางงามเดินสายตามงานวัดอะพี่แล้วมันต้องพอกผิวแล้วรู้สึกแบบเหนื่อยจังวะต้องตื่นแต่6โมงเช้าเลิกอีกทีตี4อะไรเงี้ยเวทีนางงามเดินสายโคตรของโคตรเหนื่อย

0: แต่มันเป็นบันไดขั้นแรกของหลายๆคนเนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะต้องยีผมเหมือนนกเหมือนลังนกแล้วต้องสระผมวันละ10รอบอะไรเงี้ยมันเหนื่อยมากพี่กับเด็กที่แบบอายุแบบ13 14อะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเราไม่ประสบความสำเร็จด้วยประกวดเท่าไหร่เขาก็เรียกว่าอีเขียวบ้างล่ะโอ้ยอีด่างบ้างแหละเพราะมันพอกผิวไงมันพอกผิวมันเหมือนเนี่ยอีโต๊ะเนี่ย
0: ไม่ถึงตอนประกวดเดินสายประกวดตอนเด็กคือเป็นนางงามที่โดนบูลลี่เหรอฮะ
1: ใช่ใช่ค่ะมันต้องพอกผิวให้เท่านี้แล้วการที่จะเอาสีเนี้ยไปพอกผิวเนี้ยเขียวไหมต้นไม้ข้างหลัง
2: คือมันก็เป็นธรรมเนียมความสวยของเวทีเหมือนแบบเวทีงานวัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนางสงกรานต์นางนพมาศที่ต้องขาว
3: โบ๊ะเอาไว้ก่อนทั้งแขนทั้งหน
2: ้
3: า
2: ใช่คืออย่างสีผิวคนกนิษฐาน่ะพอแล้วมันขาวจริงแต่สีผิวอย่างดิฉันอย่างอายกันน่ะ
3: เขาว่า
2: คือมันไม่ขาวมันเขียวหรือบางทีมันเทาแล้วพอมันโดนไฟอีกมันก็โดนแบบเอ้ยพ่อไม่เนียนโป๊ะอะไรแบบนั้นไปใช่
3: แต่สมัยนี้ยุคนี้ในเวทีอื่นมันไม่ต้องพอกแล้วใช่
2: ก็มีบางเวทีที่ยังพอกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คุณค่าความงามหรือว่ารูปแบบความสวยมันก็เปิดรับมากขึ้นนะเนาะรูปแบบคอนเซปต์ของการประกวดด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อายการพูดมาตลอดก็คือมีคนคนหนึ่งเป็นคนดังมากที่จุดไฟให้เธออยากจะกลับมาประกวดอีกครั้งนึงถึงแม้ว่าจะเคยล้มเหลวมาก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่เธอก็ได้เล่าประสบการณ์ไปเด็กๆถูกมองว่าดำมั่งแหละหน้าไม่สวยมั่งแหละทำไมแบบโหนกแก้มสูงกรามใหญ่อะไรแบบนั้นอาจจะไม่ใช่เขาเรียกว่าความงามที่เป็นที่นิยมมากสำหรับคนไทยในยุคสมัยหนึ่งนะคะแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ให้กำลังใจเธอมาตลอดแล้วต้องบอกว่าหน้าตาเหมือนกันเด็กเลยพิสุสุนารีราชสีมา
3: คุณแม่
2: ใช่คุณแม่ของเราเองนะคะก็คือมีรูปหน้ามีรูปแบบความงามนะเหมือนกันเป๊ะเลยถึงขนาดล่าสุดเนี่ยไปร้องเพลงทำ MV มาเลยในเพลงกราบเท้ายะโมนะอายกันเขาทำเอาไว้แล้วแม่สุก็มาคอมเมนต์ไว้ด้วยว่าแม่เพิ่งรู้ว่าอายเนี่ยไม่ได้สบายเหมือนภาพที่เห็นเลยพูดแล้วก็อยากร้องไห้อายสู้มากเลยนะลูกแม่จะคอยซับพอร์ตอายเท่าที่แม่สุจะทำได้นะแล้วก็ขอให้การเดินทางไปประกวดที่โปแลนด์ในครั้งนี้อายได้รับชัยชนะกลับมาค่ะ
3: กำลังใจจากแม่เลยนะ
2: ใช่อายการเขาร้องเพลงพอด้วยนะเคยไปประกวดรายการร้องเพลงด้วยยังมีอีกหลายประเด็นด้วยนะคะที่สาวงามก็อยากจะเปิดใจชวนคุยกันต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแย่งซีนของนางงามที่อินโทรเวิร์ตแบบเธอบอกว่าหนูเนี่ยก็ต้องปรับตัวเยอะนะพี่รวมถึงการเติบโตมากับโรงเรียนวัดก็เกือบทำให้เธอเคยถูกล่วงละเมิดด้วยนะคะแล้วก็ประสบการณ์เป็นนางงามเดินสายเหนื่อยมากเลยอย่างที่เล่า6โมงเช้ายันตี4เหนื่อยกับการพอกผิวที่สุดแล้วนะคะไปฟังเต็มๆกันค่ะคืนนี้นะคะในรายการป๊อปดีโคดค่ะถูกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS นะคะแล้วก็ไทยบันเทิงไทย PBS เวลา 20:00 ตรงเป็นต้นไปนะคะก่อนที่วันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่3กรกฎาคมก็จะมีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะเปิดตัวแทนไทยที่จะไปโปแลนด์ค่ะก็มีทั้งฝ่ายหญิงก็คืออายกันแล้วก็ตัวแทนฝ่ายชายด้วยคือแจ็คไททัสค่ะ
0: ยังมีโอกาสได้พูดแนะนำตัวแล้วยังฮะ
1: โอ้ยัง
2: เป็นตัวแทนนักสู้ทั้งคู่เลยฝ่ายชายฝ่ายหญิงเพราะปกติเวทีนี้เขาก็จะมีการประกวดกันผู้หญิงประกวดก่อนแล้วก็ต่อด้วยเวทีชาย
3: เห็นหัวข้อที่พูดคุยในป๊อปดิคอนแล้วอยากดูเรื่องการแย่งซีนสุดเพราะมันต้องมีซีนมีแสงเนาะคนสาวๆเป็น10เป็นร้อยอยู่ตรงนั้นน่ะทำยังไงให้แบบไม่ตีกัน
2: ถูกต้องแล้วก็เหมือนแบบเราก็มีเป็นที่จดจำด้วยเพราะว่าประเทศไทยเองก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันซูปราแนชชั่นแนลนะคะแอนโทเนียได้มงใหญ่แล้วก็แพรวณิชเรืองทองก็เคยได้รองอันดับหนึ่งมิสซูปราด้วย
3: อาจจะเป็นความกดดันแต่เอาใจช่วยละกัน
2: ค่ะ
3: นะคะอายกันของเราค่ะมาที่ข่าวต่อไปไปเรื่องแวดวงดนตรีไทยกันบ้างเราเคยนำเสนอรวมถึงจัดเวทีพูดคุยไปแล้วเนา
2: ะ
3: เรื่องของแบบเพลงไทยที่ควรจะเป็นสมบัติของชาติแต่พอไปลงในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยโดนคิดไปว่าละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะทั้งที่บางทีมันอาจจะเป็นความผิดพลาดของเทคโนโลยีหรือเปล่านะคะล่าสุดค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความเดือดร้อนของคนดนตรีตัวเล็กๆแล้วนะคะเรื่องราวค่ะการเคลมลิขสิทธิ์เพลงไทยเดิมบนโลกออนไลน์ตอนนี้ก้าวเข้าสู่ที่หารือในที่ประชุมวุฒิสภาอย่างเป็นทางการค่ะ
4: ดนตรีไทยคือลมหายใจของวัฒนธรรมไทยครับแต่มาวันนี้ครับคนไทยเด็กไทยผู้ที่ชื่นชอบเล่นดนตรีไทยไม่สามารถอัปโหลดก็คือไม่สามารถนำเอาวิดีโอที่ตัวเองเล่นดนตรีไทยเพลงไทยเดิมนะครับเข้าสู่ระบบได้อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มครับมีข้อความเตือนว่าละเมิดลิขสิทธิ์ไม่สามารถอัปโหลดได้พอสืบค้นไปครับท่านประธานก็ปรากฏว่าระบบนี้นะครับของแพลตฟอร์มนี้เขาใช้แบบนี้ครับก็คือ first come first serve ใครลงก่อนได้ก่อนแต่ผมว่าระบบนี้ก็คือมันไม่ยุติธรรมกับเจ้าของสิทธิ์นะครับ สืบค้นไปก็

0: ฏว่าคนที่ first come first serve คนที่ลงอัพโหลดขึ้นไปก่อนนะครับได้สิทธิ์นั้นไปเป็นต่างชาติจากอีกซีกโลกหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของแพลตฟอร์มก็คือบล็อกวิดีโอนะครับแล้วก็โอนรายได้กับต่างชาติผู้ที่อัพโหลดขึ้นไปก่อนแล้วก็ใครอัพโหลดแล้วก็สามารถที่จะตกลงตามข้อตกลงของเขาได้ก็จะได้ค่าลิขสิทธิ์ไปยกตัวอย่างเช่นถ้าคนดูสักล้านวิวค่าโฆษณาทั้งหมดก็จะไปเข้าสู่ต่างชาตินี่ครับนี่มันคือการปล้นจิตวิญญาณของคนไทยชัดๆนะครับดนตรีไทย
1: ดุเดือดไหมล่ะคะตามสไตล์อดีตร็อกเกอร์ค่ะคุณผู้ชมคุณเจี๊ยบพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรนะคะสวกลุ่ม16ค่ะดูแลเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมลุกขึ้นมาค่ะเป็นตัวแทนความเดือดร้อนของคนดนตรีไทยยื่นหารือกับวุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในกรณีที่เพลงไทยเดิมถูกบริษัทต่างชาติอ้างสิทธิ์ในการอัพโหลดขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดจากการรวมพลังของเครือข่ายคนดนตรีไทยและไทย PBS นะคะรวมถึงมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งเราร่วมกันค่ะเปิดพื้นที่ระดมความเห็นในงานเสวนาเพลงครูในยุค AI ดนตรีดั้งเดิมลิขสิทธิ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะถอดบทเรียนค่ะจากกรณีเพลงมุลง4นาทีซึ่งเยาวชนอายุ14ปีถูกระบบออนไลน์อ้างสิทธิ์ในผลงานที่ตนเองเนี่ยบรรเลงเองนะคะจนเกือบถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันดนตรีไทยโดยข้อสรุปจากการเสวนาค่ะสอนให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระบบลิขสิทธิ์แต่ว่าเป็นความบกพร่องของระบบ AI ค่ะและระบบ Acoustic Fingerprinting ที่ไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนของทำนองหลักหรือทางครูของดนตรีไทยค่ะนั่นก็เลยทำให้ระบบตรวจจับผิดพลาดว่าการบรรเลงใหม่คือการละเมิดไฟล์เสียงเดิมที่มีคนจดทะเบียนเอาไว้ก่อนค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสภาเท่านั้นค่ะเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเครือข่ายคนดนตรีนำโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจารย์อนันต์นาคคงศิลปินศิลปาธรอาจารย์ปกป้องขำประเสริฐจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและตัวแทนจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังได้ร่วมกันค่ะให้ข้อมูลสำคัญต่อคณะกรรมการด้านศิลปะสร้างสรรค์ของรัฐสภานะคะเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาเชิงนโยบายอย่างยั่งยืนค่ะ
2: คณะอนุกรรมการหลายท่านก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็รับปากว่าจะไปดำเนินการต่อใน2ประเด็นประเด็นแรกนี่ก็เกี่ยวกับการติดต่อผู้ประกอบการแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเช่น YouTube TikTok Facebook นะครับว่ามาหารือกันว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการที่จะจัดการเรื่องความรู้ที่เป็นสาธารณสมบัติอย่างเช่นเพลงไทยเนี่ยนะครับก็จะหาโอกาสมาหารือกันเนาะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ทางคณะอนุกรรมการได้รับปากว่าจะหาแนวทางว่าจะเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลเพลงไทยแห่งชาติของเราเนี่ยให้มีฐานข้อมูลไว้สำหรับอ้างอิงในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็จะได้มีข้อมูลไว้ยืนยันกับเขาได้นะครับผมคิดว่าสำหรับพวกเราในภาคประชาชนเนี่ยสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยก็คือว่าเราควรจะช่วยกันนะครับให้ความรู้แก่นักดนตรีชาวบ้านที่อาจจะไม่ค่อยสันทัดในเรื่องกฎหมายหรือเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถ้าเราช่วยกันย่อยความรู้ชุดนี้นะครับทำเป็นสื่อการเรียนรู้ให้สังคมทั่วไปเข้าใจง่ายๆเนี่ยเขาก็จะมีภูมิต้านทานเนาะมีเครื่องมือมีวิธีที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้นะครับแล้วเขาก็จะรู้เท่าทันเทคโนโลยีเนาะอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พวกเราช่วยกันได้ในเบื้องต้นนะครับ
1: บทสรุปในอนาคตที่เครือข่ายต้องการเห็นค่ะไม่ใช่การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์แห่งชาติแบบที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาเจี๊ยบพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรเสนอนะคะซึ่งจะกลายเป็นการปิดกั้นการเข้าถึงและเผยแพร่ผลงานของนักดนตรีชาวไทยแต่ที่หวังจะเห็นค่ะคือการสร้างฐานข้อมูลเพลงไทยแห่งชาติหรือ National Public Domain Database นะคะเพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันทางกฎหมายค่ะและการผลักดันให้ดนตรีไทยมีรหัสมาตรฐานสากลอย่าง ISWC และ IHRC นะคะเพื่อยืนยันตัวตนในโลกดิจิทัลค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะภารกิจนี้ยังจำเป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากกระทรวงวัฒนธรรมในการร่วมชำระทำนองหลักและประกาศสถานะสาธารณะให้มันชัดเจนนะคะเพื่อให้มรดกของชาตินี้กลับมาเป็นสิทธิ์ที่คนไทยทุกคนสามารถบรรเลงและเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อการถูกอ้างสิทธิ์ในโลกออนไลน์อีกต่อไปค่ะ
3: ส่วนบันเทิงต่างประเทศวันนี้นะคะต้องบอกว่าพี่แตงอัญชลีอาจจะมูนวอล์คเข้าสตูดิโอของเรามาเลยเพราะว่ามีสถิติใหม่เกิดขึ้นกับหนังไมเคิลแจ็คสันอีกแล้ว
4: ถ้ารองเท้าเอื้ออำนวยดิฉันจะต้องมูนวอล์คมาแล้วมีหมวกมีถุงมือมาแล้วนะ เพราะว่ายินดีเหลือเกินกับหนังไมเคิลหลายคนลุ้นเพราะว่าเข้าญี่ปุ่นเป็นประเทศท้ายๆอย่างที่รู้กันญี่ปุ่นเขาคลั่งไคล้ไมเคิลแจ็คสันมากนะ ตอนที่ไมเคิลแจ็คสันมีข่าวเช้าเนี่ยเขากลับมาปรากฏตัวอย่างเป็นทางการก็ที่ญี่ปุ่นนะคะแน่นอนค่ะก็ญี่ปุ่นไม่ทำให้ผิดหวังตอนนี้ไมเคิลแจ็คสันนะคะหนังของเขาที่ว่าด้วยชีวประวัติเนี่ยตอนนี้ขึ้นแท่นนะคะเป็นหนังชีวประวัติที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลเป็นที่เรียบร้อยค่ะแม้จะจากไปนานถึง17ปีหากเรื่องราวชีวิตของราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับไมเคิลแจ็คสันนะคะยังอยู่ในความสนใจของแฟนๆค่ะโดยพลังของแฟนเพลงที่พากันตีตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ชีวประวัติของเขาเรื่องไมเคิลก็ทำให้ล่าสุดหนังเรื่องนี้ขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์แนวไบโอพิกที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลเป็นที่เรียบร้อยนะคะทำเงินทั่วโลกไปแล้วกว่า977ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่งหน้าแชมป์เก่าอย่างภาพยนตร์ดีกรีรางวัลออสการ์โอเพนไฮเมอร์ที่เคยทำไว้ค่ะที่975ล้านดอลลาร์ด้านนักวิเคราะห์มองนะคะว่ารายได้ที่พุ่งไม่หยุดของไมเคิลอาจทำให้มีโอกาสสูงนะคะว่าจะเป็นภาพยนตร์ชีวประวัติเรื่องแรกที่ทำเงินทะลุ 1,000 ล้านดอลลาร์ค่ะก่อนหน้านี้หนังไมเคิลนะคะเพิ่งสร้างสถิติค่ะเป็นภาพยนตร์แนวมิวสิกไบโอพิกหรือว่าหนังชีวประวัติศิลปินเพลงที่ทำเงินสูงสุดในโลกหลังทำรายได้มากกว่า Bohemian Rhapsody ภาพยนตร์ชีวประวัติของ Freddie Mercury นะคะนักร้องนำวงร็อกระดับตำนานของอังกฤษอย่าง Queen ซึ่งก็เคยทำไว้อยู่ที่911ล้านดอลลาร์ค่ะความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ไมเคิลกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ของค่ายหนัง Lion Gate นะคะโดยสื่อต่างประเทศค่ะรายงานว่าทางสตูดิโอมีแนวโน้มที่จะไฟเขียวนะคะสร้างภาพยนตร์ชีวประวัติของไมเคิลแจ็คสันนะคะอีกอย่างน้อย1เรื่องเพื่อต่อยอดกระแสที่มาดีเกินคาดค่ะ Because the Jackson family is the brand. ใครที่อินกับบอลโลกนะคะก็ดูกันไปแต่ว่าถ้าใครชอบเรื่องของกินเดี๋ยวชวนไปที่ลอสแองเจลิสนะคะก็ทำขนมปังมาคุณผู้ชมเป็นธีมบอลโลกเลยงานนี้ฝรั่งก็เหมือนกับคนไทยเหมือนกันฮิตแค่ไหนคือต่อคิวยาวออกมานอกร้านเลยค่ะถ้าจะถามว่ารสชาติแห่งชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกปีนี้หน้าตาเป็นแบบไหนก็อาจจะคล้ายๆขนมปังที่มีลวดลายในทีมบอลโลกที่เห็นนี้ก็ว่าได้นะคะใครเชียร์ทีมไหนมีให้เลือกเลยคุณผู้ชมจะเป็นเสื้อลายทีมชาติเม็กซิโกอาร์เจนตินาสหรัฐหรือใครไม่มีเมนอยากได้เป็นลายถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกลูกฟุตบอลรวมถึงลายมัสคอตประจำการแข่งขันก็มีนะคะนี่คือขนมที่กำลังขายดีประจำร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อว่าคุกกี้เทเลียบายเลฟลี่ในนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาค่ะเขามีเมนูขนมก่อนชานะคะซึ่งเป็นขนมหวานเป็นขนมปังนะที่มีรสชาติหวานเลยเป็นขนมปังยอดนิยมของชาวเม็กซิกันค่ะมาดัดแปลงในทีมฟุตบอลโลกซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนบอลจำนวนมากนะเขาบอกว่ามาต่อคิวกันยาวนี่ออกไปนอกร้านเลยทีเดียวเจ้าของร้านบอกเห็นขายดิบขายดีขนาดนี้ก็กดดันเหมือนกันค่ะกลัวจะทำไม่ทันไม่เพียงพอต่อความต้องการของแฟนบอลนะคะเพราะเขาบอกแหมไม่อยากให้ใครรู้สึกผิดหวังที่มาหาเสื้อทีมนะคะซึ่งอยู่ในรูปของขนมปังนี่แหละของตัวเองไม่เจอส่วนลูกค้าที่มาบอกโอ้ดีจังเลยก่อนชานี้น่ารักมากนะคะยุคโซเชียลก่อนจะได้กินก็คือขอถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลก่อนค่ะก้นชานะคะเป็นขนมหวานแบบดั้งเดิมของชาวเม็กซิโกล่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นการที่นิยมนะคะทานคู่รับประทานคู่กับกาแฟหรือว่าช็อกโกแลตร้อนซึ่งในนครลอสแองเจลิสนะคะมีคนเชื้อสายเม็กซิกันอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากก็เลยทำให้ขนมปังชนิดนี้ได้ใจคนเม็กซิกันใน LA ไปเต็มๆค่ะสำหรับคนที่ไม่ดูบอลดิฉันเห็นแล้วก็ขอเน้นว่าได้กินก็พอนะน่ากิน
3: เป็นภาษาสเปนแปลว่าเปลือกหอยด้วยเพราะว่าถ้าไม่เพ้นแบบนี้มันจะเหมือนแบบรูปร่างหน้าตาหรือว่าผืนผิวมันจะขรุขระนิดนึงเหมือนเปลือกหอย
4: แต่มันก็ดูใหญ่ๆด้วย
3: ใช่ค่ะ
4: ลูกฟุตบอล
3: นะขอบคุณค่ะพี่แตงค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องราวบันเทิงเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องดาราเนี่ยดูได้ที่ไทยบันเทิงนะแต่ถ้าเรื่องไม่บันเทิงเรื่องทุกข์ร้อนเรื่องปัญหาแน่นอนค่ะสถานีประชาชนนะ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะคะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะรู้ตัวปลายทางรับพัสดุจากแอร์สาวที่ออสเตรเลียแล้วเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลอนุทินห่วงคดีขนยากระทบภาพลักษณ์และหับการบินของไทยเรียกถกด่วนหลังถึงประเทศ
1: กริดรับเป็นบุคคลในคลิปเสียงยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตมหาดไทยสรุปผลโกงสอบพรุ่งนี
0: ้ภาคธุรกิจหาดใหญ่เร่งรัดมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมหลังร้องขอรัฐมานานหลายเดือนห่วงมีน้ำท่วมใหญ่ช่วงปลายปีซ้ำ
1: ครบ1สัปดาห์เหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาภารกิจเร่งค้นหาผู้สูญหายส่อสะดุดจากปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำมัน
0: เริ่มต้นกันด้วยคดีที่มีการพบศพถูกถ่วงน้ำอยู่นะคะตำรวจสามารถควบคุมตัวนายแซมที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรีในคดีฆ่าอำพรางศพถ่วงน้ำบกปูนเบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแต่ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานเตรียมที่จะควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมทนายความ
2: ปฏิเสธเหมือนเดิมไหมครับแซม
3: มีอะไรอยาก
2: ปฏิเสธเหมือนเดิมไหมครับ
3: ทำไมพี่แซม
0: นายณภัทรหรือแซมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางศพไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนค่ะขณะที่สื่อพยายามจะสอบถามว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุหรือไม่หลังจากที่ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำกำลังตำรวจสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีตำรวจภูธรภาค1และฝ่ายสืบสวนสภ.บางบัวทองกว่า20นายเข้าปิดล้อมบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางบัวทองเพื่อควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.บางบัวทองเนื่องจากพบว่ามีความเชื่อมโยงในคดีฆาตกรรมอำพรางศพในถังเหล็กเทปูนถ่วงน้ำในบึงขนาดใหญ่เบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยวันนี้จะมีการสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมทนายความอาสาเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากการค้นหานายอุเทนหรือว่าเจียผู้สูญหายเจ้าหน้าที่ระดมกำลังตำรวจนักประดาน้ำและเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งลงค้นหาในพื้นที่เป้าหมายตั้งแต่ช่วงเช้าวันเดียวกันก่อนไปพบถังเหล็กที่ถูกเทปูนปิดทับไว้และเมื่อตัดเปิดออกก็พบศพชายถูกซุกซ่อนอยู่ภายในจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุศพเปลี่ยนสภาพมีปูนเกาะติดทั่วร่างผู้เสียชีวิตส่วนผลการตรวจชันสูตรศพเบื้องต้นพบร่องรอยบริเวณกะโหลกศีรษะเหนือกกหูด้านขวามีลักษณะคล้ายบาดแผลจากกระสุนปืน1แห่งแต่เจ้าหน้าที่ระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจำเป็นต้องรอผลการผ่าชันสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดก่อนเช่นเดียวกับอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตแม้พยานหลักฐานหลายส่วนจะสอดคล้องกับข้อมูลของนายอุเทนก็ต้องรอพิสูจน์ตัวบุคคลค่ะ

0: มีการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่สระบุรีนะคะเป็น2คนที่ลักลอบขนยาบ้ากว่า2ล้านเม็ดบนถนนมิตรภาพเตรียมขยายผลไปถึงเครือข่ายค่ะ
1: ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วจี้ไว้ดันสายดันเข้ามา
0: ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดสระบุรีและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ติดตามรถเก๋งต้องสงสัยลักษณะคล้ายกับบรรทุกของหนักผิดปกติจึงมีการประสานตั้งจุดสกัดบนทางหลวงหมายเลข2ขาเข้ากรุงเทพนะคะจุดนั้นคือบริเวณตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีแล้วก็เข้าตรวจค้นพบยาบ้า20แพ็คหรือประมาณ2ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในห้องเก็บสัมภาระท้ายรถได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา2คนคือนางปุญญิสาอายุ58ปีและนางสาวณภัสนันอายุ37ปีเป็นชาวจังหวัดยะโสธรพร้อมกับของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้ารถยนต์1คันและโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดอีก3เครื่องจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะตำรวจเปิดเผยว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นการขยายผลจากคดียาเสพติดเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาครั้งนั้นจับกุมผู้ต้องหาได้3คนของกลางยาบ้ากว่า 6,790,000 เม็ดพบว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันและเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่พื้นที่ชั้นในนะคะก่อนที่จะมีการวางแผนสกัดจับกุมได้สำเร็จตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังขบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและเตรียมดำเนินคดีเพิ่มเติมข้อหาสมคบสนับสนุนกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฟอกเงินและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องค่ะ
2: น้ำหนักเยอะ
3: คุณผู้ชมราคามันสำปะหลังที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องก็กลายเป็นทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาค่ะนั่นก็คือมีการลักลอบขโมยผลผลิตการเกษตรอย่างล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่มหาสารคามนะคะขอให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าไปเจอว่ามีผู้ก่อเหตุตระเวนขุดหัวมันในช่วงเวลากลางคืนขณะที่เกษตรกรบางส่วนเขาก็ต้องเร่งตัดเร่งเก็บเกี่ยวก่อนกำหนดเพื่อที่จะลดความเสียหายรวมทั้งรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ด้วยค่ะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองม่วงเคาะตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังเพื่อนำไปจำหน่ายเนื่องจากกังวลว่าหัวมันจะถูกลักขโมยค่ะเพราะว่าราคามันปรับตัวขึ้นมาประมาณ3.40 บาทถึง3.90 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมและสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนทำให้ต้องเร่งเก็บเกี่ยวให้ทันเวลาเพื่อป้องกันหัวมันเน่าและอาจจะขายไม่ได้ราคาเจ้าของไร่มันสำปะหลังบอกแบบนี้นะคะบอกว่าปลูกมันสำปะหลังไว้18ไร่จุดที่ถูกขโมยเนี่ยมันอยู่ท้ายไร่สูญเสียผลผลิตไปเกือบ1ไร่ค่ะหลังเกิดเหตุก็ไปติดตามตรวจสอบที่ลานรับซื้อมันสำปะหลังก็เลยทราบว่ามีผู้นำผลผลิตมาจำหน่ายสอบถามเบื้องต้นคาดว่าไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่พฤติกรรมเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจะเข้ามาในช่วงเวลากลางคืนคาดว่าจำนวนไม่ต่ำกว่า5คนปกติการเก็บหัวมันสำปะหลังจะใช้มีดตัดแต่ว่าผู้ก่อเหตุเขาใช้วิธีหักหัวมันออกจากต้นแล้วก็เอาไปจำหน่ายเบื้องต้นนางสาวสุภาพแสนมีนายอำเภอนาเชือกแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่การเกษตรถ้าพบเห็นบุคคลหรือรถต้องสงสัยเข้าไปในแปลงมันสำปะหลังในช่วงกลางคืนหรือว่ามีพฤติกรรมผิดปกติก็ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันทีซึ่งนอกจากอำเภอนาเชือกแล้วยังพบว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงอย่างที่อำเภอยางศรีสุราษฎร์อีกด้วยค่ะ
0: สื่อหลายๆสำนักพร้อมใจกันพาดหัวว่าอนุทินเดือดสั่งด่วนข้ามทวีปให้ปปส.และบริษัทท่าอากาศยานไทยถกด่วนบ่ายวันพรุ่งนี้นะคะที่มาของพาดหัวนี้ก็คือมีรายงานว่าเป็นข้อสั่งการระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ประเทศฝรั่งเศสของคุณอนุทินด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างมากก็จะเรียกประชุมยกระดับเพราะว่ามี2เรื่อง2คดีติดกันไม่ว่าจะเป็นกรณีพบเฮโรอีนซุกซ่อนในสัมภาระของลูกเรือการบินไทยถัดมาก็พบชาวต่างชาติขนสารเสพติดจากไทยเข้าออสเตรเลียอีกซึ่งคุณอนุทินมองว่ากระทบภาพลักษณ์ประเทศเป็นปัญหาใหญ่กับการเป็นฮับการบินรวมทั้งเป้าหมายการเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ในปี2571นั่นเองนะคะความเคลื่อนไหวทางคดีตอนนี้คดีของลูกเรือการบินไทยยังอยู่ที่การสืบเสาะหาต้นทางเฮโรอีนเมื่อไรเดอร์ที่แสดงตัวมาพบเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้บอกว่า

0: ็นคนนำพัสดุส่งให้กับแอร์มีนาจริงๆที่คอนโดมิเนียมสรุปว่าเป็นคนละคนมาคนละวันกล่องพัสดุคนละสีของที่อยู่ภายในก็เป็นคนละอย่างไม่ใช่เฮโรอีนคนที่มาพบเนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่ตัวจริงที่เป็นผู้นำส่งเฮโรอีนตำรวจพบว่าเป็นคนขับรถเก๋งสีดำนะคะตัวจริงเนี่ยเขามาส่งวันที่22มิถุนายนเจ้าหน้าที่ได้อ้างอิงจากภาพวงจรปิดที่พบว่าเป็นชายสวมเสื้อฮู้ดสีดำใช้รถเก๋งสีเข้มมาจอดนอกพื้นที่คอนโดมิเนียมแล้วจากนั้นเดินอุ้มกล่องเข้ามาวางไว้จุดวางของก็มีการสืบเสาะกันต่อว่าตกลงแล้วตัวจริงคนนี้คือใครรวมถึงที่มาของผู้ส่งเฮโรอีนจากต้นทางโดยเฉพาะถ้าใครเคยติดต่อกับบัญชีที่ใช้ชื่อโรสนั้นทางปปส.ก็บอกว่าขอมาช่วยให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
1: คือต้องเรียนอย่างนี้ว่าFacebook นะครับที่ใช้นามว่าโรสเนี่ยกับที่เป็นแป้งเนี่ยทางสำนักงานปปส.เราไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นบุคคลเดียวกันนะครับเพราะว่าบางสื่อบางกระแสเนี่ยไปยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันทางปปส.เราไม่ได้ยืนยันเราไม่มีหลักฐานว่าทั้งสองเฟซเนี่ยคือเฟซเดียวกันคนใช้คนเดียวกันนะครับเรายังยืนยันว่าFacebook ที่ใช้นามว่าโรสเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่มีการติดต่อกับคุณมีนาเพื่อทำการให้ส่งยาเสพติดล็อตเนี้ยไปที่ออสเตรเลียเท่านั้นแต่ว่าเรากำลังใช้ความพยายามนะครับและประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับและแอปพลิเคชันเนี่ยเพื่อทำการสืบสวนให้ได้ว่าเป็นใคร
0: ในอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เชื่อว่ามีความคืบหน้าก็คือการหารือกับเจ้าหน้าที่จากออสเตรเลียนะคะที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในด้านการสืบสวนตั้งแต่การจับกุมการติดตามการตรวจจับการจัดส่งยาเสพติดการโอนเงินให้กับแอร์โฮสเตสรวมไปถึงข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดที่ทั้งสองประเทศบอกว่ามีข้อมูลสำคัญก็คือเจ้าหน้าที่รู้ตัวบุคคลปลายทางที่มารับพัสดุแล้วก็กำลังสอบสวนทางการออสเตรเลียก็มีการแต่งตั้งทนายให้ความเป็นธรรมกับแอร์มีนาด้วยนะคะ
1: เราพูดคุยกันทั้งหมดนะครับในเครือข่ายกลุ่มบุคคลเราเรียกว่ากลุ่มบุคคลนะครับที่เป็นเครือข่ายการส่งยาเสพติดจากแหล่งผลิตยาเสพติดนะครับผ่านไทยเพื่อนำส่งไปยังประเทศออสเตรเลียเราเอาเครือข่ายบุคคลนะครับที่มีพฤติการในการส่งขนส่งลำเลียงยาติดไปต่างประเทศเนี่ยมาพูดคุยกันทั้งหมด
0: นอกจากข้อมูลในฝั่งของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันแล้วยังมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งประสบการณ์ของอดีตเลขาธิการปปส.คุณนิยมเติมศรีสุขที่มาถอดรหัสคดีแอร์โฮสเตสไทยผ่านรายการตอบโจทย์เอาไว้นะคะเกี่ยวกับกรณีโอกาสในการจะจับผู้บงการที่อยู่ในระดับบนคือคุณนิยมบอกว่าน่าจะค่อนข้างห่างไกลเพราะว่าอุปสรรคจะมีค่อนข้างเยอะคือข่าวดังในครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าปริมาณเฮโรอีนที่จับได้เนี่ยมันมากถ้าเทียบกับคดีอื่นคือมันมีน้อยมากๆเลยนะคะแต่ที่ดังเนี่ยเป็นเพราะว่าอาชีพของเธอค่ะ
2: ความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะครับโดยจากปริมาณยานะครับจากข่าวที่เท่าที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะครับมันก็คงจะไปได้ถ้าไปลึกก็คงสักอีกสัก 2-3 ชั้นเท่านั้นเองนะครับถามว่าเจ้าของ
3: จากทั้งหมดกี่ชั้นคะ
2: โอ้
3: ร้อยชั้นหรือเปล่า
2: ในเชิงโครงสร้างการค้าอย่างที่ผมเรียนแล้วมันไม่ใช่เฉพาะคนซื้อกับคนขายมันไล่ตั้งแต่ในทุนคนจัดการเงินคนจัดการเคมีพันสารตั้งต้นคนหาผู้ผลิตคือนักเคมีที่มาผลิตถ้าอยู่ในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามก็คือคนที่ดูในเรื่องของกองกำลังที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยผู้ลำเลียงผู้เก็บซ่อนผู้ค้าในระดับขายส่งจากโรงงานรายกลางลงมาถึงพื้นที่ปริมาณยาที่ยึดได้รอบนี้ท่านจากอดีตที่ผมทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ปริมาณอะไรมากมายเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันบังเอิญเป็นกรณีที่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องมีหน้าที่มีอาชีพที่ทำให้คน
3: ใช่
2: ครับเท่านั้นเองครับ
0: ข้อสังเกตที่น่าสนใจจากคุณนิยมในรายการตอบโจทย์ก็คือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าขบวนการยาเสพติดนั้นจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดและมีการทำงานกันอย่างเป็นระบบค่อนข้างต่างจากการทำงานของหน่วยงานของไทยนะคะที่ถูกระบุว่ายังขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันอย่างเป็นระบบทำให้การติดตามเนี่ยมันไม่ปะติดปะต่อและทำได้ยาก ส่วนการผลิตยาเสพติดที่พบในภูมิภาคเนื่องจากว่ากำลังการผลิตสูงและมีต้นทุนต่ำขณะที่ไทยมีความสะดวกเรื่องการเชื่อมต่อกับทั่วโลกได้ง่ายยาเสพติดถึงได้ถูกลักลอบนำเข้ามาพักในไทยก่อนจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์หรือเปลี่ยนรูปแบบส่งต่อไปยังประเทศปลายทางที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงมากอย่างออสเตรเลียเป็นต้นค่ะ
4: มีรายงานบอกว่าตอนนี้ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ปปส.กับเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียในการติดตามหาผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเริ่มที่จะมีความคืบหน้าแล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสสาวตอนนี้เบื้องต้นมีรายงานมาบอกว่าปปส.สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยจะเกี่ยวข้องในคดีนี้มาสอบสวนได้แล้วแต่ตอนนี้ยังระบุไม่ได้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งยาเสพติดให้กับแอร์โฮสเตสโดยตรงหรือไม่ค่ะนี่เป็นหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดของอาคารพาณิชย์ใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะคะที่พบรถต้องสงสัยในลักษณะและช่วงเวลาตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ปปส.ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคันที่มาส่งของให้กับแอร์โฮสเตสจากข้อมูลก็คือในช่วงเวลา 12:00 นซึ่งก็พบรถลักษณะเดียวกันอยู่ประมาณ 6-7 คันค่ะแต่ว่ารถต้องสงสัยมีอยู่คันหนึ่งขับเข้าในพื้นที่คอนโดมิเนียมในช่วงเวลา 12:24 ของวันที่22มิถุนายนแล้วก็ขับกลับออกมาในช่วงเวลา12:28ตรงกับข้อมูลของนิติบุคคลคอนโดมิเนียมที่ลงบันทึกเวลาว่ามีชายขับรถยนต์สีดำมาส่งพัสดุในลักษณะกล่องและจากการไล่กล้องวงจรปิดรถต้องสงสัยก็ทำให้เจ้าหน้าที่ไปพบเบาะแสสถานที่แห่งหนึ่งในซอยรางน้ำจึงเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้รอความชัดเจนจากเลขาธิการปปส.ถึงผลการปฏิบัติงานว่าได้ตัวผู้ต้องสงสัยและยาเสพติดตามเป้าหมายหรือไม่ซึ่งก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและยึดของกลางได้จำนวนหนึ่งแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะว่าเกี่ยวข้องกับการส่งของให้กับแอร์โฮสเตสหรือไม่แต่ในกรณีนี้จะมีการแถลงความชัดเจนในช่วงบ่ายสำหรับข้อมูลเมื่อวานนี้ที่มาจากการหารือร่วมกันระหว่างปปส.กับเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดในเชิงลึกผลการสอบสวนคดีแอร์โฮสเตสตั้งแต่เริ่มการจับกุมจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตัวแอร์โฮสเตสให้ความร่วมมือในการตรวจค้นจนไปพบยาเสพติดข้อมูลบุคคลที่โอนเงินค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้รู้ตัวคนที่มารับปลายทางที่เมืองเมลเบิร์นของออสเตรเลียแล้วมีการควบคุมตัวไว้สอบสวนแล้วด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ปปส.ระบุว่าจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียคนที่มารับนั้นเป็นผู้หญิงชื่อเดียตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังขยายจากโทรศัพท์มือถือของแอร์โฮสเตสถึงเครือข่ายในออสเตรเลียส่วนไทยพบว่าการนำยาเสพติดมาดัดแปลงและซุกซ่อนส่งในสิ่งของส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่ส่งเข้ามาในไทยผ่านมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาพักที่กรุงเทพก่อนที่จะส่งต่อไปออสเตรเลียตอนนี้เจ้าหน้าที่ติดตามอยู่2เครือข่ายด้วยกันค่ะ
0: ค่ำคืนที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมนะคะรวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อสู้ในชั้นศาลของทางตัวผู้ต้องหาก็คือทางคุณมีนาด้วยนะคะเราจะสอบถามข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมจากคุณอาริพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานปปส.ถึงเรื่องนี้กันนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะท่านโฆษกคะเมื่อคืนนี้หลายคนจับจ้องเหมือนกันว่ามันจะมีความคืบหน้าอย่างไรเห็นว่ามีปฏิบัติการไปที่ซอยรางน้ำด้วยตอนนี้มีการจับกุมใครเพิ่มเติมหรือเปล่าคะ
5: เราต้องแยกประเด็นกันก่อนนะคะว่าไอ้คดีที่เราจับกุมอยู่ในตอนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนจริงๆมันเราสืบสวนเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี68แล้วเราสืบสวนคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องแบบว่าบังเอิญว่าคดีของคุณมีนาเนี่ยก็เป็นอีกคดีนึงแต่ว่าตัวยาเสพติดเป็นประเภทเดียวกันนะคะถามว่าเชื่อมโยงกันหรือไม่ยังเป็นคดีเดียวกันเป็นคนเดียวกันหรือไม่ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเรามีการปฏิบัติการในการจัดการเรื่องนี้จริงนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จสิ้นเพราะนั้นส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวขอให้ท่านเลขาธิการปปส.แถลงข่าวในช่วงบ่ายอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานรวบรวมหลักฐานนะคะแล้วก็ผู้ต้องหาของกลางต่างๆจากหลายๆที่นะคะว่าสามารถที่จะเอามาประกอบกันได้หรือยังนะคะ
4: ค่ะเท่ากับว่าณขณะนี้เนี่ยยังไม่เชื่อมโยงเคสที่ไปจับที่ซอยรางน้ำเข้ากับคดีของแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะยังไม่สามารถที่จะเอาตรงไหนมาเชื่อมโยงได้คือว่ามันมีลักษณะที่ ต่อว่ามีโอกาสที่จะเกี่ยวพันแต่ว่าอย่าลืมว่าเครือข่ายเหล่านี้มันเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินะคะมีหลายส่วนมาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามันมีตัวการหลายตัวมันอาจจะไม่ได้เครือนี้อาจจะอีกเครือนึง

0: ที่จะเกี่ยวข้องกับคดีทั้งเราต้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ละเอียดเพิ่มนิดนึงก่อนถึงจะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าจับกุมได้เนี่ยพร้อมของกลางเป็นเฮโรอีนด้วยหรือไม่คะ
0: เป็นเฮโรอีนค่ะ
2: อืมค่ะค่ะในส่วนของคุณมีนาค่ะตอนนี้นับจาก

0: การในส่วนที่เป็นของเขานะคะก็ได้รับทราบมาว่ามีการเจอตัวทราบตัวทราบแหล่งทราบเครือข่ายนะคะส่วนจะถึงขั้นจับกุมได้หรือยังใช่หรือไม่เดี๋ยวสักให้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งสำหรับเจ้าหน้าที่เขาค่ะ
1: ค่ะค่ะหมายถึงฝั่งผู้รับใช่ไหมคะผู้ที่รอรับ
0: ผู้รับไปที่ออสเตรเลียเลยค่ะ
2: แล้วทางฝั่ง
0: เขาขยายผลเขาเช่นเดียวกัน
2: ค่ะแต่ว่าล็อกตัวได้แล้วล็อกเป้าได้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ล็อกตัวไม่ได้แต่ล็อกเป้าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ค่ะ
2: อ๋อค่ะแล้วทีนี้ในกรณีของฝั่งเราเนี่ยพนักงานคนที่นำเอาถุงที่มีเฮโรอีนอยู่ข้างในไปส่งให้กับตัวแอร์โฮสเตสเนี่ยตอนนี้ได้ตัวมาหรือยังนะคะ
0: เรารู้ตัวแล้วนะคะรู้ตัวแล้วตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างติดตามกันนะคะก็เราเตือนไปแล้วนะคะบอกว่าคนที่ขับรถมาส่งของเนี่ยขอให้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจเหมือนน้องที่เป็นไรเดอร์คนเมื่อวานนะคะก็เตือนไปแล้วไม่มาก็แสดงว่าเจตนาคือไม่พยายามที่จะแสดงตนนะเราก็ต้องติดตามเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยกล้อง CCTV ครอบคลุมอยู่แล้วค่ะยังไงก็ไม่น่าจะรอดหูรอดตาเราได
2: ้ค่ะแต่คนนี้ชัดเจนว่าน่าจะเป็นคนนี้ใช่ไหมคะที่มีการนำของมาส่งเป็นรถคันนี้เป็นทะเบียนนี้เป็นคนที่มีข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะ
0: ใช่ค่ะน่าจะเป็นคนนี้ค่ะ
2: ค่ะเขาเป็นคนที่รับส่งตามของทางบริษัทหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่มาส่งด้วยตัวเองนะคะ
0: อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าไม่ใช่คนของบริษัทเพราะว่าบริษัทที่เป็นรับส่งของเนี่ยมักจะต้องคือต้องไม่ใช่มักจะต้องทำก็คือสิ่งที่ต้องทำก็คือการให้ผู้ส่งเนี่ยแจ้งชื่อที่อยู
2: ่
0: นะคะเพราะตามระเบียบแล้วที่เราเคยตกลงพูดคุยกับบริษัทเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งแล้วเราคุยกันสม่ำเสมอในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในลักษณะของการขนสินค้าแบบเนี้ยเขาจะต้องนะฮะเป็นกฎเลยว่าเขาจะต้องเอา
2: ต้องมีชื่อผู้ส่งใช่ไหมคะ
0: ผู้ส่งในถูกต้องค่ะ
2: มีบัตรประชาชน
0: แล้วกล้องวงจรปิดนะสถานที่นั้นเนี่ยจะมีอยู่ด้วยจะมีอยู่ด้วยว่าใครมาส่งอะไรแต่อันนี้ชัดเจนเลยคือเจตนาคือไม่แจ้งชื
2: ่อ
0: ผู้ส่งในกล่องนั้นค่ะ
2: ค่ะแล้วตัวคนที่ไปส่งก็คือไม่ใช่คนของบริษัทขนส่งด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะตอนแรกเนี่ยทางนิติบุคคลเขาลงว่า Grab แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใส่เครื่องแบบไม่มีอะไรแล้วก็หิ้วกล่องมาโดยที่ไม่มีชื่อผู้ส่งก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนบุคคลมากกว่า
1: อาจจะเป็นการพูดเหมารวมของทางนิติบุคคลนะคะแต่ถ้าพอจะทราบเรียกว่าเบาะแสของคนที่เป็นคนนำเฮโรอีนมาส่งที่คอนโดมิเนียมแล้วเนี่ยน่าจะขยายไปถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังได้ไม่ยากใช่ไหมคะ
0: ก็เราใช้เวลานานนะคะอย่างยกตัวอย่างเครือข่ายที่เราทำกัน2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราที่มีปฏิบัติการเนี่ยเราใช้ระยะเวลาสืบสวนมาตั้งแต่ปี68ก็คือระยะเกือบ2ปีแล้วที่เราทำงานกันมาทุกคนทำงานกันหนักมากในการที่จะตามเส้นทางต่างๆเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยไม่ใช่เฉพาะคนชาติใดชาติหนึ่งมีหลายชาติรวมไปถึงต้นต่ออยู่นอกประเทศซึ่งเป็นสำเนียงทองคำเนี่ยก็มีผู้สั่งการที่เป็นชาติมันเยอะค่ะมันเป็นองค์กรใหญ่เลยค่ะ
2: ค่ะค่ะแต่ว่าณขณะนี้ยังไม่พบจุดที่จะไปเชื่อมโยงกับคดีของแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวแต่ทีนี้ในแง่ของบัญชีที่มีการติดต่อเพื่อที่จะส่งของไปให้ตรงนี้มีความคืบหน้าแล้วหรือไม่นะคะอย่างของโรสอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะมีความคืบหน้าค่ะมีความคืบหน้าย
2: ังไงคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
1: พอจะระบุได้แล้ว
0: ขออุบไว้สักนิดนึงก่อนว่าเรามีความคืบหน้าว่าเรารู้พอจะรู้ว่ามันเป็นแก๊งเครือข่ายแต่เพียงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเขาเปลี่ยนไปเรื่อย
2: ๆ
0: ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้คนนี้คือมันเหมือนเป็นกระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการในการทำว่าแต่ละอันเนี่ยเขาจะตัดตอนเขารับผิดชอบกันไปแล้วก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเปลี่ยนคนทำงานไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คงพูดได้เท่านี้
1: ค
0: ่
1: ะตอนนี้ข้อมูลต่างๆที่ไล่เรียงมาทั้งหมดนะคะที่พอจะรวบรวมได้มันพอจะเป็นตัวบ่งชี้ได้หรือยังว่าทางคุณมีนาเนี่ยอาจจะถูกเข้ามาเป็นเหยื่อหรือเปล่าในขบวนการนี้ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ร่วมขบวนการค้ายานะคะ
0: มันยังตอบไม่ได้ถึงตรงนั้นนะที่เรียนทุกสื่อทุกหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยคือเราพยายามที่จะหานะคะข้อหักล้างในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ต้องหาของเราที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเราก็พยายามที่จะหักล้างในข้อที่เป็นข้อสงสัยคือการทำงานเนี่ยมันต้องแยกกันระหว่างความสงสารกับความสงสัยถูกไหมคะเราเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนก็เป็นห่วงว่าคนไทยไปอยู่ที่นู่นนะอาจจะตรวจกันบำบัดไหมเพราะว่ามันไม่มีคนไทยที่ช่วยเหลือกัน

0: ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสถานทูตนะคะท่านกงสุลเนี่ยท่านไปแล้วนะไปดูแลแล้วแล้วก็หาทนายให้แล้วนะคะขึ้นอยู่กับตัวของคุณวีนาเองว่าจะตอบในลักษณะไหนที่เป็นประโยชน์ตัวเขาเองให้ข้อมูลอย่างไรกับทางการของออสเตรเลียทางตำรวจออสเตรเลียถึงจะเป็นประโยชน์แต่ในส่วนของเราเนี่ยเราก็ทำงานในหน้าที่ของเราว่าไอ้สิ่งที่เราสงสัยอยู่เนี่ยเราต้องตัดประเด็นข้อสงสัยแต่ละข้
1: อ
0: ให้หาเหตุผลหรือหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มาซัพพอร์ตถึงจะตอบได้ว่าน้องเขาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวคุณมีนายเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเนี่ยค่ะก็ต้องค่อยๆไปค่ะ
1: ดังนั้นเบื้องต้นก็คือต้องหาตัวคนที่เอามาส่งให้เจอหาให้เจอว่าเครือข่ายไหนที่เป็นคนส่งเฮโรอีนนี้ไปแล้วก็คนที่ติดต่อมาเป็นใครอะไรยังไงนะคะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยกงสุลได้มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับตัวของคุณแอร์โฮสเตสคนนี้โดยตรงแล้วหรือยังคะมีข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมไหม
0: ไม่ได้พูดคุยโดยตรงกับท่านกงสุลแต่ว่าประสานไปทางกระทรวงต่างประเทศให้ท่านกงสุลเพราะว่าปกติแล้วทางออสเตรเลียเนี่ยท่านกงสุลจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งของคนไทยที่นั่นเลยนะคะก็เชื่อว่าท่านน่าจะได้มีโอกาสเข้าไปดูแลในส่วนที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียจะอนุญาตให้เราเข้าดูแลได้แค่ไหนเดี๋ยวคงมีรายงานกันเข้ามาค่ะ
2: คุณอาริภาคะเท่าที่คุณอาริภาได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียที่มีการหารือกันเมื่อวานค่ะหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยมันมีจุดไหนที่มองว่าตัวคุณมีนาควรจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมแล้วจะเป็นประโยชน์ในรูปของคดีอะค่ะ
0: ค่ะก็เขาต้องเปิดเผยข้อมูลในโทรศัพท์ในการพูดคุยกับคนที่เขาอ้างถึงนะคะที่เราได้ยินว่าโรสเนี่ยเขาคุยยังไงมีการตกลงอะไรกันบ้างซึ่งอันนี้เขาต้องให้รายละเอียดให้ชัดเจนที่สุดนะคะที่เป็นประโยชน์ว่าเขาได้รับการประสานงานมาอย่างไรติดต่อมาอย่างไรขั้นตอนในการหาตกลงกันเป็นอย่างไรอันนี้ก็อยู่ที่ทางออสเตรเลียเขาดำเนินการอยู
1: ่
0: คือถ้ารายละเอียดตรงนี้เขาพูดชัดตอบชัดมันก็จะเป็นประโยชน์ตัวเขาค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมวันนี้นะคะคุณอาริภักดิ์เงินบำรุงค่ะรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานปปส.นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการไปจับกลุ่มคนที่อาจจะอยู่ในเครือข่ายที่ซอยรางน้ำเมื่อคืนนี้ค่ะณขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่จะไปเชื่อมโยงว่าจะเป็นกลุ่มก้อนที่มีการนำเฮโรอีนไปให้กับแอร์โฮสเตสสาวคนนี้ด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าเป็นคดีที่เอาเข้าจริงตามมาตั้งแต่ปี68แล้วเพียงแต่ว่าของกลางที่พบเนี่ยยาเสพติดที่พบมันเป็นประเภทเดียวกันนั่นก็คือเฮโรอีนแล้วตอนไปจับกลุ่มก็มีของกลางรวมอยู่ในนั้นด้วยตอนนี้อยู่ที่การเชื่อมโยงว่าจะใช่ในเครือข่ายที่มีความพยายามลักลอบส่งเข้าไปในออสเตรเลียผ่านทางแอร์โฮสเตสสาวในรอบนี้ด้วยหรือไม่นะคะแต่ว่าคดีก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะขึ้น
2: ค่ะเราไปดูในเรื่องของร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแถลงว่าสนับสนุนร่างพรบฉบับนี้ซึ่งวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบพร้อมกับมีการันตีเนื้อหาสาระสำคัญว่าเป็นไปตามหลักการเดิมของสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือเรื่องการนิรโทษกรรมคดีที่มีมูลเหตุจากการเมืองไม่ครอบคลุมคดีทุจริตรวมไปถึงคดีอาญามาตรา112นะคะ
1: ค่ะแต่ว่าสำหรับพรรคประชาชนแล้วค่ะมีการตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันแล้วก็เตรียมที่จะประชุมเป็นการภายในเพราะเชื่อว่าหลักการที่ถูกปรับเปลี่ยนไปจนถึงเนื้อหาสาระสำคัญมันเข้าข่ายในการเลือกปฏิบัติหรือเฉพาะกลุ่มหรือไม่โดยเฉพาะอาจจะไปครอบคลุมในคดีหัวเลือกสว.ปี2567ด้วยติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ในภาวะที่ชุลมุนวุ่นวายอยู่กับปมปัญหาบ้านเมืองเฉพาะหน้ามากมายหลายประเด็นวุฒิสภาลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองไปแล้วค่ะท่ามกลางข้อสังเกตไม่ใช่นิรโทษยกเว้นความผิดเท่านั้นแต่จะคืนสิทธิ์ล้างมลทินและลดแรงเสียดทานทางการเมืองในปัจจุบันไปด้วยค่ะวุฒิสภาลงมติเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือเรียกสั้นๆว่าร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองด้วยคะแนน130-3เสียงท่ามกลางการคัดค้านทักท้วงของสว.อีกกลุ่มหนึ่งในที่ประชุมด้วยข้อสังเกตว่าข้อบัญญัติส่วนหนึ่งเปิดช่องนิรโทษกรรมเฉพาะกลุ่มเลือกปฏิบัติอาจรวบตึงไปถึงคดีหัวเลือกสว.ปี2567ไปด้วยสำหรับร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองฉบับนี้มีด้วยกัน13มาตราหลักการและเหตุผลนิรโทษกรรมคดีมูลเหตุจากการเมืองครอบคลุมเหตุการณ์ตั้งแต่1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568รวมระยะเวลา20ปีฐานความผิด42ฐานภายใต้กฎหมาย29ฉบับทั้งกฎหมายอาญากฎหมายพิเศษประกาศและคำสั่งคณะปฏิวัติไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตคดีที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายสาหัสและคดีมาตรา112ทุกกรณีโดยมีคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุข9คนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานพร้อมตัวแทนหน่วยงานรัฐและผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวินิจฉัยผู้ได้รับการนิรโทษกรรมค่ะ
1: ที่เรายกให้เนี่ยนะครับในการนิรโทษเนี่ยนะครับยกไม่ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยทุจริตนะครับหรือการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมและการที่ผู้สมัครตอนนั้นน่ะหมายถึงว่าสมาชิกเนี่ยให้ความให้คุณสมบัติอันเป็นเท็จเช่นไม่ได้เป็นนู่นไม่ได้เป็นนี่ตรงเนี้ยเราไม่ยกให้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นความผิดจากพรบนี้เช่นการไปไม่พอใจกกต.แล้วไปล้อมแล้วมีการกระทบกระทั่งอะไรแบบนี้ผิดกฎหมายเลือกตั้งผิดกฎหมายกกต.ตรงนี้เรายกแต่ความผิดเกี่ยวกับเรื่องการโกงการทุจริตการเลือกตั้งโดยไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็การบอกสถานะของตัวเองที่เหมือนกับให้การเป็นเท็จว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเราไม่ยกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่มีการพูดถึงว่าจะมีการยกกรณีการหัวสวงสวเนี่ยไม่มี
0: จากเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกลุ่มที่จะได้รับอนิสงส์การนิรโทษกรรมทางการเมืองเรียกได้ว่าครอบคลุมเหตุการณ์การเมืองในรอบ2ทศวรรษทั้งกลุ่มพันธมิตรนปช.กปปส.กลุ่มที่ชุมนุมต่อต้านคสช.หรือกลุ่มราษฎรเว้นแต่ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นต่างจากวุฒิสภาอีกแล้วเสนอตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาเพื่อพิจารณาเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้อีกครั้งโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนค่ะ
2: ตอนที่เรามีการเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมของพรรคประชาชนเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้วิธีการที่มีบัญชีแนบท้ายนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีการที่จะเป็นการพิจารณาแต่ละคดีเนี่ยเป็นรายกรณีไปนะครับว่าเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองหรือเปล่านะครับแล้วเราก็เขียนข้อยกเว้นไว้ชัดเจนนะครับว่าจะต้องไม่รวมในการนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการใช้กลไกบัญชีแนบท้ายเนี่ยความจริงเป็นข้อเสนอของพรรคการเมืองอื่นหรือว่าทางกรรมาธิการเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพียงแต่ว่าบัญชีนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าก็มีการเขียนป้องกันไว้ว่าจะไม่ให้รวมถึงกรณีการนิรโทษกรรมการหัวสวด้วยนะครับแต่ว่ารัฐกุมหรือไม่อย่างไรเนี่ยนี้คงต้องถามทางกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ตัดสินใจใช้วิธีการแบบนี้นะครับแต่ว่าย้ำขีดเส้นใต้ร้อยครั้งว่าจุดยืนของพรรคประชาชนเรายืนยันมาตลอดว่าการนิรโทษกรรมต้องไม่รวมถึงคดีทุจริตซึ่งก็รวมถึงซึ่งหนึ่งในคดีทุจริตที่จะต้องไม่มีการนิรโทษกรรมก็คือเรื่องของคดีหัวสว
0: ข้อกังวลของสส.พรรคประชาชนคือบัญชีแนบท้ายร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองฉบับนี้ค่ะซึ่งระบุถึงฐานความผิด42ฐานผ่านกฎหมายที่บังคับใช้มากถึง29ฉบับที่บอกไปแล้วนะคะในขณะเดียวกันกรณียกเว้นการนิรโทษกรรมการกระทำผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา110และมาตรา297กลับไม่ครอบคลุมถึงเยาวชนแม้จะอ้างอิงไว้ค่ะว่าครอบคลุมนิรโทษกรรมให้กับนักกิจกรรมและผู้ร่วม เคลื่อนไหวในช่วงปี2563ถึง2565ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีส่วนความเห็นต่างของส.ส.พรรคประชาชนเป็นผลให้สภาเสนอตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาหรือไม่เพื่อพิจารณาเนื้อหาของร่างกฎหมายที่วุฒิสภาแก้ไขและเห็นชอบไปแล้วต้องติดตามกันอีกครั้งละค่ะและอาจจะรู้ผลกันก็น่าจะเป็นสมัยประชุมหน้าแล้วละค่ะเพราะว่าสมัยประชุมนี้จะปิดวันที่12กรกฎาคมนี้ค่ะสสพรรคประชาชน120เสียงนะคะหรือจะแพ็ครวมกับสสพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดโดยนับรวมพรรคกล้าทำเข้าไปด้วยก็ไม่น่าจะชนะโหวตได้ด้วยเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาเพื่อเห็นต่างกับร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบไปแล้วเพื่อตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาค่ะแนวโน้มร่างกฎหมายฉบับนี้จึงมีทางเดียวก็คือการประกาศใช้เว้นแต่ว่าหน้างานตอนนี้เท่าที่เห็นก็ยังไม่ครอบคลุมคดีหัวเลือกสว.ปี2567นะคะแต่ว่าถ้าดูจากกรอบเวลาการนิรโทษกรรมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะครอบคลุมไปด้วยค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: คุณผู้ชมเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบวันนี้ก็ยังคงไม่มีการแถลงอยู่ดีค่ะแต่ว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานเห็นตัวละครที่อยู่ในคลิปเสียงที่พากย์พิงถึงชื่อของอดีตรัฐมนตรีเขาก็เปิดหน้าออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่าในการเปิดหน้าในครั้งนี้ค่ะเป็นไปเพื่อที่จะเป็นการยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจของชายที่ชื่อกฤตเขาเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่แอบอัดคลิปซึ่งก็น่าจะเป็นคนชื่อส้มที่คุยอยู่ด้วยกันแล้วก็คนที่เผยแพร่คลิปฉบับเต็มที่มีการเอ่ยชื่อรัฐมนตรีทรงศักดิ์จนทำให้เขาถูกดำเนินคดีไปด้วยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าการออกมาในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้รัฐมนตรียุติการดำเนินคดีกับตัวเขาได้หรือไม่ค่ะ
5: มันถูกเอ่ยชื่อไปให้ผมเสียหายเนี่ยแล้วยังไงอ่ะผมจะรับความเป็นธรรมอยากสิ่งเหล่านี้ยังไง
6: จริงๆแสดงว่าที่ฟ้องไปก็เดินหน้าต่อไป
5: เดินหน้าต่อไปฮะกระบวนการขอใช้สิทธิ์ของผมเนี่ยนะเมื่อคนเอาชื่อผมเนี่ยไปทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยผมบอกว่าจะทำให้ผมเสียหายวะมันเรื่องไม่จริงถูกไหมครับมันเป็นเรื่องไม่จริงอันนี้ผมยังยืนยันว่าเป็นเรื่องไม่จริงผมไม่เคยไปเกี่ยวข้องเรื่องเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องดำเนินการกับคนที่ทำให้ผมเสียหายจนถึงที่สุด
7: ตัวเราเนี่ยบริสุทธิ์ใจมีตัวตนจริงนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาแสดงความพูดถึงว่าก็ขอกราบขออภัยท่านทรงศักดิ์ทรงศรีนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่เราได้พูดกันในคลิปซึ่งเหตุผลในการพูดของเราเนี่ยผมก็ได้ให้การกับทางพนักงานสอบสวนไปแล้วนะครับแล้วก็ขอยืนยันตรงนี้เลยนะฮะว่าที่เอ่ยชื่อท่านเนี่ยเรามีเหตุและผลนะครับแล้วก็ผมก็เหตุผลกับพนักงานสอบสวนไปแล้วซึ่งท่านเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยไม่ใช่ว่าแค่ท่านนะกับผมด้วยพงศกรเสาโทนเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นเลยกับกระบวนการทุจริตสอบ
3: เอาข้อจริงนะคะประเด็นคลิปเสียงเนี่ยมันทำให้เรื่องราวของการทุจริตมันมีแง่มุมที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นในมุมมองที่ว่าเป็นหนึ่งในหลักฐานที่อาจจะสาวไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังการทุจริตสอบครั้งมโหฬารนี้หรือไม่และในแง่มุมเรื่องของการงัดข้อกันเองในพรรคสีน้ำเงินหรือเปล่าจนเป็นที่มาของการปล่อยคลิปแต่ว่าในมุมมองของทนายอัญบุรีรัมย์นะคะหรือว่านายพัทรพงศ์สุภักษรที่เป็นทนายความของเพจ CSILA เนี่ยถูกปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งความเหมือนกันฐานเผยแพร่คลิปแบบไม่ปิดชื่อแล้วมีการไปเชื่อมโยงเข้ากับพญาของปลัดซึ่งตัวของทนายอ่านเขาไปที่สน.ทุ่ง2ห้องที่เดียวกันกับที่มีการแจ้งความของรัฐมนตรีของทางคุณกฤตนะคะแล้วก็ไปขอให้โอนทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับคลิปเนี่ยไปรวมไว้ที่กองปราบเลยรวมสำนวนง่ายต่อการพิจารณาคดีด้วยค่ะความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นในการแจ้งความทั้งหลายเหล่านี้ค่ะมันเหมือนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความสับสนในคดีนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ทีนี้ต้องเน้นย้ำว่าประเด็นสำคัญที่ไม่ควรจะทำให้ถูกเบี่ยงเบนไปนั่นก็คือจะต้องทำให้มีความชัดเจนว่ากระบวนการทุจริตมันเกิดขึ้นที่จุดไหนบ้างตั้งแต่ TOR ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอื้อประโยชน์หรือไม่ข้อมูลจากไฟล์ที่มันไปอยู่ในมือของกระบวนการแก้ไขคะแนนมันไปได้ยังไงใครที่เกี่ยวข้องแล้วควรจะต้องถูกดำเนินคดีบ้างไปจนถึงมือมืดที่อยู่เบื้องหลังค่ะว่าจะสาวไปถึงด้วยหรือไม่อันนี้น่าจะเป็นการวัดฝีมือของทั้งมหาดไทยและของปปช.ด้วยนะคะว่าจะคลี่คลายคดีได้ใน3เดือน6เดือนตามที่เคยประกาศเอาไว้หรือไม่มีอีกหนึ่งมองที่น่าสนใจของสส.พรรค ภกมลหนุนอนันต์นะคะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่พูดถึงเรื่องนี้ระหว่างการอภิปรายงบปี70เมื่อวานแล้วมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องของประเด็นงบท้องถิ่นนะคะก็มีการเชื่อมโยงไปจนถึงเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหาการสอบบุคลากรมาทำงานคุณลิซ่าชี้แบบนี้ว่าพอพิสูจน์ได้แล้วว่าคำสั่งคสช.ที่ให้ส่วนกลางรวบอำนาจมาจับสอบเองมันไม่ได้ทำให้การทุจริตการสอบท้องถิ่นหมดไปกระทั่งการจัดทำ QR จัดสอบก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาหมดไปแต่กลับทำให้คนที่เป็นผู้จัดสอบเนี่ยสามารถดูทุกกระบวนการไปจนถึงการส่งผลสอบโดยที่ไม่มีขั้นตอนการถ่วงดุลคุณลิซ่าก็เลยเห็นว่าควรจะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักคิดดังกล่าวได้แล้วค่ะเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจท้องถิ่นอย่างแท้จริงมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้นความกังวลนี้ยังรวมไปถึงกรณีการเปิดทางให้คนที่อาจจะโกงข้อสอบจ่ายเงินเพื่อให้ได้เข้ารับราชการท้องถิ่นเขายังคงมีสิทธิ์ในการรายงานตัว

0: วในการเข้าไปทำงานก่อนที่จะมีการสอยหลังจากที่ผลสอบสวนเสร็จสิ้นใน3เดือนถึง6เดือนมันคล้ายคลึงกับกรณีของส.ส.ที่กกต.บอกว่าปล่อยไปก่อนเดี๋ยวค่อยสอยทีหลังมีการสะท้อนมุมมองนี้มาจากคุณเทพไทยเสนพงศ์ผ่านทางเพจเทพไทยคุยการเมืองเหมือนกันนะคะที่มองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันควรจะไปแก้ไขเรื่องการเข้าสู่อำนาจเข้าสู่ตำแหน่งหรือไม่เพื่อที่จะยุติการทุจริตถอนทุนคืนโดยทำได้ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันค
1: ่
0: ะ
1: อนาคตของประเทศไทยจะต้องแก้ไขเรื่องการเข้าสู่อำนาจการเข้าสู่ตำแหน่งต้องเป็นไปโดยสุจริตถ้าตราบใดการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการซื้อทุจริตโกงเชื่อว่าหลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแล้วก็จะมีการโกงมีการทุจริตมีการคอร์รัปชันมีการถอนทุนคืนอย่างแน่นอนเป็นโอกาสเดียวของการแก้ไขปัญหาการเข้าสู่ตำแหน่งที่ทุจริตให้เป็นการเข้าสู่ตำแหน่งโดยสุจริตเป็นโอกาสดีที่ประชามติของประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยากให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 21.6 ล้านคน
0: การออกมาเปิดตัวของนายกฤตนี่แหละค่ะที่ทำให้ประธานกรรมธิการปปช.ทำหนังสือถึงประธานสภาแจ้งความเอาผิดต่อตัวเขาที่ไปแอบอ้างว่ากรรมธิการไปดำเนินการใดขัดกับระเบียบของสภาในการไปล่อซื้อกรณีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแจ้งความคืบหน้าในการจับกุมเอาผิดผู้เกี่ยวข้องด้วยติดตามเพิ่มเติมกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรัชตาคะขณะเดียวกันประธานกรรมาธิการปปช.ก็คาดหวังว่าการจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นในครั้งนี้นะคะจะไม่ได้แค่ผู้กระทำผิดในระดับปลาซิวปลาส้อยแต่จะต้องสาวไปถึงตัวการใหญ่ค่ะการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะกรรมาธิการปปช.ก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับการทุจริตมาสอบชี้แจงค่ะโดยนายอัศพลตะสันไตรภพค่ะมาเปิดเผยว่าได้ติดตามความคืบหน้าในการจับกุมค่ะโดยคาดหวังการจับกุมครั้งนี้จะได้ผู้ที่กระทำความผิดไม่เพียงแค่ระดับปลาซิวปลาส้อยแต่จะต้องได้ตัวการใหญ่มารับผิดค่ะขณะเดียวกันก็จะนำผลสอบของกระทรวงมหาดไทยมาประกอบการพิจารณาของกรรมาการต่อไปด้วยพร้อมกันนี้ก็เสนอให้ประธานรัฐสภาค่ะสั่งการฝ่ายกฎหมายเอาผิดกับนายกฤตหรือว่านายพงศกรเสาธนค่ะที่แอบอ้างชื่อกรรมาการในการดำเนินการล่อซื้อซึ่งตามข้อบังคับไม่สามารถที่จะทำได้อันสร้างความเสียหายต่อสภาและขอให้ประธานสภาค่ะวางมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ตำแหน่งในสภาเรียกรับผลประโยชน์ค่ะ
3: ผมก็จะได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการได้ทำหนังสือกลับเรียนไปยังท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สำนักกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาดำเนินคดีกับคนที่พาดพิงและทำให้คณะกรรมการปปช.เองก็ดีทำให้สภาผู้แทนราษฎรเองก็ดีเสียหายซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดว่าคณะกรรมการและสภาแห่งนี้เนี่ยกลายเป็นแหล่งเรียกรับผลประโยชน์ไปแบ็กเมลพี่น้องประชาชนอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับนอกจากที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานสภาเรื่องนี้แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งก็อยากจะให้ท่านประธานสภาได้วางมาตรการในการป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้คนไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งในคณะกรรมการหรือในสภาเนี่ยไม่ให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์กับบุคคลภายนอกเพื่อเป็นงานปกป้องศักดิ์ศรีของผู้แทนราษฎรและสภาแห่งนี้ครับ
2: นายอัศพลยังเปิดเผยค่ะว่าเคยยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นและเป็นจุดเริ่มต้นค่ะในการลง MOU กับ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อป้องปรามการทุจริตสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปี2567และผ่านมาแล้ว2ปีค่ะมีการจับกุมกระบวนการสอบทุจริตเป็นครั้งแรกและย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยค่ะต่อต้านเรื่องนี้อย่างจริงจังขณะที่นางสาวพักขมลหนุนอนันต์ค่ะส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองของสภาก็รับเรื่องร้องเรียนค่ะที่ผู้ร้องขอให้สอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยผู้ร้องนะคะก็ขอให้เรียกผู้ต้องสงสัยค่ะจำนวน 3,000 คนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อกรรมการค่ะพร้อมกับกล่าวย้ำนะคะข้อเสนอให้ยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ 8/2560 เพื่อคืนอำนาจการจัดสอบท้องถิ่นให้ท้องถิ่นนั้นกลับมาดำเนินการเองเชื่อว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นในวงแคบและสามารถจัดการได้ค่ะแต่ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นถึงเจตนาของวุฒิสภาค่ะในการถอนร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น พื่อแต่ขอให้วุฒิสภาค่ะพิจารณาในรายละเอียดเพื่อหาแนวทางปิดช่องทางการทุจริตโดยคาดหวังว่าเมื่อร่างกฎหมายกลับเข้าสู่วุฒิสภาอีกครั้งก็จะมีการปรับปรุงค่ะไม่ใช่เพื่อถอนร่างเพื่อลดแรงเสียดทานการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมค่ะขณะเดียวกันนายอัศพลนะคะยังเสนอให้วุฒิสภาค่ะเมื่อดึงร่างกฎหมายระเบียบบริหารจัดการท้องถิ่นกลับมาทบทวนค่ะให้แก้ไขปรับปรุงกำหนดให้ค่ะกพ.เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเรื่องของบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแทนค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขณะเดียวกันในเรื่องของผลสอบข้อเท็จจริงทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยจริงๆน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คาดกันว่าประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะรายงานให้กับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรับทราบรวมถึงได้รับทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแอร์โฮสเตสรับจ้างขนเคโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียด้วยนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
5: ค่ะคุณพิมพิมลคุณจิราชาตานะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงไทยแล้วนะคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศค่ะโดยตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีสารพัดปัญหานะคะที่รอการแก้ไขนายกรัฐมนตรีทันทีที่เดินทางมาถึงก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพติดหลังจากมีการพบแอร์โฮสเตสสาวนะคะขนเฮโรอีนนะคะไปที่ประเทศออสเตรเลียค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเดินทางกลับถึงไทยแล้วค่ะหลังจากปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศท่ามกลางสารพัดปัญหาค่ะแล้วก็ตามกำหนดการนายกรัฐมนตรีจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะกรณีที่แอร์โฮสเตสสาวนะคะสายการบินไทยถูกตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียจับกุมหลังจากขนเฮโรอีนนะคะที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าก่อนจะเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะที่หลายฝ่ายจับตาคือเรื่องของปัญหานะคะการแก้ไขและการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและก็ตามรายงานค่ะนายสันติธรยิ้มละไหมนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็จะเข้ารายงานต่อนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเบื้องต้นเช่นกันนะคะแม้ว่าตามกรอบเวลาของการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะครบกำหนด7 วันในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ก็ตามค่ะเบื้องต้นนะคะพบว่ามีการมีพฤติกรรมค่ะสอดทุจริตแล้วก็มีบุคลากรในสังกัดเกี่ยวข้องและผลของการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะส่งต่อให้กับปปช.และตำรวจขยายผลต่อไปเนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการในทางวินัยแต่ทางอาญาต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรตรวจสอบค่ะทั้งนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่าจะต้องรอฟังข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีอีกครั้งว่าจะแถลงเรื่องด้วยตนเองหรือไม่นะคะหรือจะเป็นการมอบหมายแต่คาดว่าจะสามารถให้ความชัดเจนต่อสาธารณะได้ไม่วันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้ค่ะก็ต้องติดตามนะคะว่าจะมีบุคคลในสังกัดนะคะของกระทรวงมหาดไทยนั้นมีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยในรายละเอียดออกมานะคะหนึ่งก็คืออาจจะต้องการให้เรื่องนี้นะคะถึงนายกรัฐมนตรีก่อนอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะประกอบว่าอยากจะให้ตัวนะคะผู้ที่อาจจะสาวไปถึงนั้นไม่สามารถที่จะหาข้อแก้ต่างได้นั่นเองค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะไปดูสถานการณ์หลังจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่เวเนซุเอลาผ่านมาครบ1 สัปดาห์เต็มนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังเดินหน้าภารกิจค้นหาผู้สูญหายกันต่อเนื่องแข่งกับเวลาท่ามกลางยอดผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงขึ้นทะลุ 2,000 คนแล้วส่วนปัญหาขาดแคลนน้ำมันในพื้นที่ประสบภัยน่าจะมาซ้ำเติมภารกิจกู้ภัยให้สะดุดค่ะมีโรงศพหลายร้อยโรงค่ะที่ตั้งเรียงรายเต็มพื้นที่หลายจุดบริเวณท่าเรือในเมืองลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อวานนะคะหลังจากที่ทางการเวเนซุเอลาเปลี่ยนสภาพท่าเรือให้กลายเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานทางนิติเวชและจัดเก็บร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2 ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่พุธที่แล้วเนื่องจากว่าร่างผู้เสียชีวิตมีจำนวนมากเกินกว่าสถานที่เก็บศพตามปกติจะรองรับได้นอกจากนี้ยังใช้เป็นจุดที่บรรดาญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมาระบุตัวตนผู้เสียชีวิตหรือรับอัฐิรวมถึงตามหาบุคคลรู้จักที่ยังคงสูญหายอีกด้านหนึ่งค่ะบรรดาผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งรุนแรงก็ยังอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในศูนย์กีฬาของเมืองลากัวอิราท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ค่ะ หลายคนสูญเสียบ้านเรือนที่พังถล่มจากแรงสั่นสะเทือนรุนแรงจนไม่สามารถกลับไปพักอาศัยในที่อยู่เดิมได้ทีมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

0: ผู้ภัยของเวเนซุเอลารวมถึงนานาชาติก็ยังเดินหน้าปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายตามเศษซากอาคารจุดต่างๆต่อเนื่องนะคะท่ามกลางยอดความสูญเสียที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานทางการเวเนซุเอลายืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดอย่างน้อยๆ 2,295 คนมีผู้บาดเจ็บอีกมากกว่า 11,000 คนสำนักข่าว CNN รายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์กู้ภัยทั้งรถขุดดินเครื่องจักรหนักอื่นๆส่งผลให้เจ้าหน้าที่บางส่วนต้องใช้จอบพลั่วและมือเปล่าขุดเศษซากปรักหักพังค้นหาผู้สูญหายแข่งกับเวลานอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าเกิดกระแสความไม่พอใจในหมู่ประชาชนต่อรัฐบาลที่จัดการภัยพิบัติได้ล่าช้าแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานกว่า1สัปดาห์ขณะที่บางส่วนกล่าวโทษทหารและตำรวจพยายามปิดกั้นความช่วยเหลือยักยอกเงินบริจาคหรือแม้แต่เข้าไปปล้นสะดมทรัพย์สินจากอาคารที่พังเสียหายค่ะ
1: ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมามีการรัฐประหารยึดอำนาจกันมา5ปีแล้วนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้มีรัฐบาลพลเรือนเกิดขึ้นแล้วก็จริงแต่ว่ายังคงเป็นพลเอกอาวุโสมินอองหลายที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศแต่ว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยยังไม่สงบเลยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าคนที่เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนแล้วนะในเมียนมาจากความไม่สงบนะคะ
2: ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการออกมานะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญกลับมองว่านี่ถือเป็นความขัดแย้งที่ร้ายแรงที่สุดในเอเชียเลยค่ะการผันตัวจากผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมามาเป็นประธานาธิบดีอย่างเต็มตัวของพลเอกอาวุโสมินอองหลายไม่ได้เป็นการรับประกันนะคะว่าเมียนมาจะเผชิญกับความสงบสุขค่ะเพราะสุดท้ายแล้วประชาชนจำนวนมากยังคงต้องเจอกับความสูญเสียไม่เว้นแต่ละวันสภาพบ้านเมืองในหลายจุดรวมไปถึงที่เมืองทางตะวันตกของประเทศกลายสภาพเป็นซากความเสียหายซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบและสถานการณ์ไม่สงบในประเทศนับตั้งแต่ที่กองทัพทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2021ซึ่งแม้จะผ่านมานานมากกว่า5ปีแล้วแต่สถานการณ์ตามจุดต่างๆก็ยังคงไม่ได้สัมผัสกับความสงบสุขค่ะชาวบ้านยังคงเผชิญกับความสูญเสียทั้งชีวิตของคนที่รักและทรัพย์สินที่หามาได้อย่างยากลำบากท่ามกลางความไม่แน่นอนว่าความรุนแรงครั้งนี้จะดำเนินไปถึงเมื่อไหร่ค่ะข้อมูลล่าสุดจากกลุ่มสังเกตการความขัดแย้ง Arm Conflict Location and Event Data หรือว่า ACLED ที่มีการรวบรวมรายงานความรุนแรงจากสื่อระบุนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งไปแล้วมากถึง 1,114 คนค่ะนับตั้งแต่ที่เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญมองนะคะว่าสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมานานถึงครึ่งทศวรรษนี้เป็นความขัดแย้งที่ร้ายแรงที่สุดในเอเชียเลยค่ะเมียนมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งมากเป็นอันดับ2ของโลกเมื่อปีที่แล้วรองจากปาเลสไตน์เท่านั้นนะคะซึ่งทางด้านของแอคเลดยังได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มติดอาวุธที่หลากหลายมากกว่า 1,200 กลุ่มในสงครามกลางเมืองภายใต้สภาพการความขัดแย้งที่แตกแยกมากที่สุดในโลกขณะที่สหประชาชาติก็ระบุว่ามีผู้พลัดถิ่นภายในเมียนมามากกว่า 3,700,000 คนและมากกว่า1ใน5เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงขณะที่ประเทศกำลังตกอยู่ในความยากจนอีกครั้งด้วยค่ะสถานการณ์เสี่ยงสูงในพื้นที่รวมไปถึงการที่กองทัพเมียนมาประกาศบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารส่งผลให้พลเรือนกว่า 50,000 คนถูกบังคับให้เข้าสู่กองทัพปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ชาวเมียนมาโดยเฉพาะหนุ่มสาวค่ะต้องอพยพออกนอกประเทศซึ่งในจุดหมายปลายทางหลักๆก็หนีไม่พ้นประเทศไทยโดยข้อมูลจากรายงานล่าสุดขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานแห่งสหประชาชาติชี้นะคะว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีชาวเมียนมาเดินทางเข้าไทยมาแล้วเกือบ 700,000 คนด้วยกันเหตุผลหลักๆก็มาจากเรื่องของความปลอดภัยเศรษฐกิจและสังคมท่ามกลางประเทศที่เสียหายย่อยยับจากสงครามกลางเมืองค่ะปัญหาในเมียนมายังคงถือเป็นโจทย์ใหญ่ให้กับเพื่อนบ้านอาเซียนมาแล้วหลายปีด้วยกันค่ะอย่างล่าสุดวันก่อนอาเซียนที่มีฟิลิปปินส์เป็นประธานในปีนี้ก็ได้มีการยื่นหนังสือเพื่อขอส่งผู้แทนพิเศษเข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีแต่ก็ถูกเมียนมาปฏิเสธไปแบบดื้อๆโดยให้เหตุผลนะคะว่าซูจีกำลังอยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและกำลังอยู่ในระหว่างการรับโทษจึงไม่ได้รับอนุญาตให้พบปะกับผู้แทนระดับนานาชาติและอาจจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อเธอรับโทษเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นค่ะ สงครามกลางเมืองที่กำลังกัดกินในเมียนมายังกลายมาเป็นแหล่งเพาะบ่มอาชญากรรมข้ามชาติค่ะเพราะว่ากลุ่มติดอาวุธทุกฝ่ายต่างหาเงินมาจุนเจือคลังอาวุธของตนผ่านการค้ายาเสพติดที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะ

0: ขณะเดียวกันพื้นที่ชายแดนของเมียนมาก็ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของกลุ่มสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ที่มีฐานที่มั่นที่ได้รับการคุ้มกันโดยกลุ่มติดอาวุธซึ่งหลายชาติเองตอนนี้อย่างที่เห็นกันนะคะกำลังพยายามหาทางหยุดขบวนการเหล่านี้ให้ได้แต่คุณพิพิมลคุณจิรชาตากลุ่มคนที่น่าสงสารที่สุดหนีไม่พ้นประชาชนตาดำๆที่มักจะถูกมองข้ามอยู่เสมอค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะการจับจ่ายหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้บอกว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากไทยช่วยไทยพลัสได้เติมวงเงิน 1,000 บาทช่วงต้นเดือนในรอบเดือนกรกฎาคมนะคะผู้ค้าหลายคนร้องขอให้รัฐบาลเดินหน้าต่อจนกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นค่ะประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกค่ะหลายคนไปซื้ออาหารย่านสตรีทฟู้ดที่ถนนพระองค์ดำตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะคะเลือกใช้บริการร้านค้าที่สามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้หลังจากที่ได้รับเติมวงเงิน 1,000 บาทในรอบเดือนกรกฎาคมเรียบร้อยแล้วผู้ค้าบอกว่าวงเงินรอบใหม่จากโครงการนี้ช่วยทำให้การขายดีขึ้นก็อยากให้ภาครัฐเพิ่มวงเงินต่อเดือนแล้วก็ขยายโครงการให้นานกว่า4เดือนค่ะ
2: วันนี้ค่อนข้างดีกว่าครับเพราะว่ากระแสตอบรับจากอันนี้ดีกว่าครับใช่
3: คิดว่าการนี้มันช่วยพ่อค้าแม่ค้ายังไงบ้าง
2: ผมว่ายอดดีขึ้นจากแต่ก่อนเยอะเลยนะครับจากที่มีคนละครึ่งมาอะไรเงี้ยตั้งแต่คนละครึ่งมาผมว่ายอดดีขึ้นเยอะมาก
3: ครับคิดว่า4เดือนที่เขาวางไว้จะมันพอไหมเราอยากให้มันขยายหรือว่าวงเงินแต่ละเดือนพันนึงคิดว่าพอไหม
2: ผมว่าไม่น่าจะพอนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วคนใช้ทั่วไปก็อาทิตย์นึงก็น่าจะหมดแล้วครับใช่ถ้าขยับได้ก็ดีครับพ่อค้าแม่ค้าได้ยิ้มได้ด้วย
3: แต่ถ้าหมด4เดือนอ
4: ่
3: ะ
4: หมด4เดือนก็คงจะเงียบค่ะ
3: คนน่าจะเงียบเลยใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: เศรษฐกิจมันยังไม่ดีขึ้นอีก
4: ไม่ดีค่ะจากขายข้าววันละ7โลตอนนี้เหลือข้าวแค่2โลกว่า
3: โอ้หายไปเยอะนะคร
4: ับ ใช่ค่ะสมัยก่อนนะป้าขายดีวันละครึ่งถังนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะ
3: ไม่ได
4: ้
3: แล้ว
4: ค่ะ
5: ของก็แพงเศรษฐกิจ
4: ของก็แพงอะไรก็แพงทุกอย่างแต่แม่ค้าขึ้นไม่ได้แม่ค้าขึ้นแล้วหนีหมดเลยค่ะลูกค้า
1: เช่นเดียวกับร้านอาหารตามสั่งในตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะก็มีการเร่งมือทำอาหารให้ลูกค้าที่มารับประทานในร้านแล้วก็สั่งกลับบ้านหลังจากที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสสมทบเงินเข้ามาสำหรับเดือนกรกฎาคมการค้าขายก็กลับมาคึกคักอีกรอบหนึ่งมีรายได้หมุนเวียนดีขึ้นแม่ค้าบอกว่าโครงการนี้เป็นตัวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้ประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพสูงกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงร้านอาหารในชุมชนได้ค่ะ
6: ขณะเดียวกันทางกรมการค้าภายในก็มีการประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านรถพุ่มพวงนะคะบอกว่ากระแสตอบรับดีค่ะลดค่าครองชีพได้จริงก็เลยจะขยายเวลาจอยจนถึง28กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการค่ะภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงที่ขอนแก่นและชัยภูมินายฉันทพัฒน์ปัจจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกนะคะว่าปัญหาค่าครองชีพประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ทำให้กรมการค้าภายในมีมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดมาจำหน่ายผ่านรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนและจุดกระจายสินค้าของไปรษณีย์ไทยจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและประชาชนพบว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ประกอบการรถพุ่มพวงมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นต้นทุนลดลงกระทรวงพาณิชย์จึงขยายเวลาโครงการนี้ออกไปจนถึง28กรกฎาคมจากเดิมที่สิ้นสุด15มิถุนายน69ค่ะนายภูลลาภนุชดอนไผ่ผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการบอกว่าหลังเข้าร่วมโครงการมีประชาชนมาเลือกซื้อสินค้ามากขึ้นเนื่องจากสินค้ามีราคาถูกกว่าท้องตลาดและสามารถเข้าถึงชุมชนได้โดยตรงส่งผลให้ยอดจำหน่ายและรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ประชาชนบางส่วนเสนอให้เพิ่มสินค้ามากขึ้นอย่างเช่นน้ำตาลทรายนมข้นหวานซอสปรุงรสสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำมาจำหน่ายผ่านรถพุ่มพวงเป็นสินค้าจำเป็น14รายการอย่างเช่นข้าวสารน้ำมันพืชปลากระป๋องน้ำปลาและน้ำยาล้างจานสินค้าขายดี5อันดับก็จะมีน้ำมันพืชปลากระป๋องน้ำยาล้างจานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและผงชูรสค่ะโครงการนี้รัฐสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

0: ่านบัตรฟรีดการ์ดหรือว่าท็อปอัพการ์ดรวมถึงชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อช่วยลดต้นทุนปัจจุบันมีเครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศกว่า 3,800 คันครอบคลุม76อำเภอ878ตำ76จังหวัด878อำเภอค่ะ
1: ในกลุ่ม SME เป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะคะแต่ตอนนี้ SME หลายกลุ่มกำลังเผชิญกับปัญหารอบด้านไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจโลกหรือว่าภายในประเทศเองการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมาตรการช่วยเหลือรวมไปถึงองค์ความรู้ในการปรับตัวสู่ระบบดิจิทัลกำลังเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะจะมีแนวทางอย่างไรเพิ่มเติมในเวลานี้ติดตามจากจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณถนนชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการทำให้ SME สามารถเท่าทันเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงการหาช่องทางการตลาดใหม่ๆที่มากขึ้นเพื่อทำให้ธุรกิจชุมชนหรือแม้กระทั่งธุรกิจขนาดกลางครับสามารถพึ่งพาตนเองได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับSME ไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับแม้มูลค่า GDP จะอยู่ที่ประมาณ 1.73 ล้านล้านบาทต่อปีนะครับแต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีความเปราะบางจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อในประเทศชะลอตัวครับการบริหารจัดการสภาพคล่องและการสร้างโอกาสทางการค้าจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะปรับตัวให้กับธุรกิจไปต่อได้นะครับล่าสุดครับกรมการค้าต่างประเทศได้ดำเนินโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA นะครับโดยสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นะครับเพื่อยกระดับธุรกิจและขยายตลาดสู่ต่างประเทศครับโดยเฉพาะตลาดอินเดียสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ครับซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง6กรกฎาคม2569ครับโดยกลุ่ม SME ที่เข้าร่วมโครงการนะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ครับการเตรียมความพร้อมด้านการส่งออกและการขยายตลาดในต่างประเทศนะครับโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลครับรวมไปถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าสร้างโอกาสในต่างประเทศครับ
1: เราจะมาแชร์ค่ะจะมาแชร์ว่าแล้วในตลาดที่เขายังมอง SME ไทยที่มีศักยภาพอยู่นั้นน่ะเขามองหาอะไรจากเราและเราจะทำตัวของเราเนี่ยให้เป็นคำตอบให้กับคนเหล่านั้นได้จริงหรือไม่เดี๋ยวจะมีพี่ๆมาชอยช่วยไกด์ให้ท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะวันนี้ถ้าท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA กับเรานะคะท่านก็จะได้โอกาสค่ะที่สำคัญมากๆอาทิตย์หน้าตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเลยนะคะก็จะมีเรื่องของการ อบรมนะคะเวิร์กช็อปอย่างเข้มข้นนะคะ450ท่านก็จะได้มาร่วมโครงการกับเราแล้วหลังจากนั้นท่านเข้ารอบต่อไปนะคะ60ท่านก็จะเป็นคนที่ได้ไปขยายโอกาสต่อค่ะ
0: รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นะครับได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในยุคปัจจุบันนะครับที่ต้องมุ่งเน้นการแก้ไขจุดอ่อนและการสร้างโอกาสการตลาดไม่ว่าจะเป็นโครงการ SME เลือกได้รัฐช่วยจ่ายนะครับโดยผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้บริการของมาตรฐานการทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆหรือการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ธุรกิจสีเขียวนะครับได้ผ่านแพลตฟอร์ม BDS ครับซึ่งสสว.จะสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบการอุดหนุนค่าใช้จ่ายนะครับเริ่มต้นที่ 50% สำหรับ SME ขนาดกลางและสูงสุด 80% สำหรับ SME ขนาดเล็กครับเพื่อลดภาระต้นทุนในการพัฒนาธุรกิจตลอดจนให้สิทธิประโยชน์ตลาดภาครัฐนะครับเพิ่มแต้มต่อสูงสุด 20% ครับเพื่อช่วยให้ SME ได้เข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับ
2: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME เนี่ยคุณจะได้แต้มต่อทางด้านราคา 10% แต่ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจากทางสภาอุตสาหกรรมว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็น Made in Thailand แล้วเนี่ยคุณจะได้แต้มต่อเพิ่มอีก 5% เพราะฉะนั้นตอนนี้ 15% แล้วก็ในเร็วๆนี้นะคะก็จะมีการจูงใจ SME ให้เข้าถึงเรื่องของe-tax ด้วยจากทางกรมสรรพากรถ้าเป็น SME ได้ e-tax invoice นะคะมีการลงทะเบียน e-tax ไว้แล้วก็ได้แต้มต่อทางด้าน Made in Thailand อีกนะเบ็ดเสร็จรวมกันเนี่ยจะได้แต้มต่อสูงถึง 20% คือ10บวก5แล้วก็บวกอีก5อันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้ SME สามารถที่จะแข่งขันนะคะกับธุรกิจที่เขาไม่ใช่ SME ได้ในการประมูลเรื่องของงานโครงการต่างๆของทางภาครัฐ
0: ปัจจุบันไทยมี SME มากกว่า 3.28 ล้านรายนะครับและสทว.แบ่งการดูแลเป็นกลุ่มๆนะครับอาทิกลุ่ม SME ขนาดกลางจะมุ่งเน้นการส่งเสริมข้อมูลเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะครับเพื่อผลักดันให้ก้าวข้ามสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ครับส่วน SME กลุ่มไมโครที่มีอยู่ในระบบมากกว่า 2.8 ล้านรายครับจะมุ่งเน้นการเติมองค์ความรู้และเครื่องมือใหม่ๆนะครับเพื่อไม่ให้ล้าหลังในการทำธุรกิจครับคุณพิพิมลคุณจิรัชตาครับ อกจากนี้ยังมีมุมมองจากภาคเอกชนนะครับก็คือกกร.บอกว่าปัจจุบัน SME ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สูงมากครับและปัจจุบันไม่สามารถที่จะใช้ทักษะแบบเดิมๆเพื่อที่จะประกอบธุรกิจและคาดหวังกำไรแบบเดิมๆได้ครับเพราะฉะนั้นการอัพสกิลจึงเป็นเรื่องที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้ครับ
3: ขอบคุณคุณธนันชัยค่ะ
4: ขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องจากภาคธุรกิจที่หาดใหญ่นะคะเขาขอมาตรการช่วยเหลือและโครงการป้องกันน้ำท่วมจากรัฐบาลหลังจากที่ร้องขอมานานหลายเดือนแล้วแต่ยังไร้คำตอบอยู่ค่ะยอมรับว่าตอนนี้ห่วงว่าน้ำท่วมใหญ่จะเกิดขึ้นปลายปีอีกแล้วมันจะไปกระทบธุรกิจซ้ำเติมเข้าไปค่ะข้อกังวลจากภาคธุรกิจเอกชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้อีกครั้งหลังจากที่ปลายปี2568เกิดน้ำท่วมใหญ่ในตัวเมืองหาดใหญ่ส่งผลกระทบอย่างหนักตอนนี้ผ่านมาแล้ว6เดือนการแก้ปัญหาของรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะโครงการป้องกันน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่นอกจากนั้นมาตรการช่วยเหลือจากภาคธุรกิจช่วยเหลือภาคธุรกิจโดยเฉพาะเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดพร้อมกับพารัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจลงพื้นที่แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีโครงการใดๆมาช่วยเหลือและ4 ส.ส.พรรคภูมิใจไทยในจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นตัวแทนรวบรวมข้อเสนอของภาคธุรกิจนำเสนอต่อรัฐบาลตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจึงอยากให้สสทั้ง4คนช่วยแจ้งความคืบหน้าว่าความช่วยเหลือที่ร้องขอไปนั้นได้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหนค่ะ
5: ก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยพิจารณาในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมระยะยาวหรือการฟื้นฟูเมืองการฟื้นฟูธุรกิจนะครับเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์ที่มาเกิดขึ้นแล้ว

0: เศษเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมศุกร์นี้กรณีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนด้านปปส.เร่งหาตัวผู้ส่งพัสดุและผู้ว่าจ้างขณะที่กรมศุลกากรเตรียมปิดช่องโหว่ตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยงสูงโลกร้อนปัจจัยเร่งน้ำท่วมเมือง15ปีทำไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจมูลค่า 1.45 ล้านล้านบาทนักวิชาการด้านน้ำเสนอโครงสร้างพื้นฐานเร่งวางแผนป้องกันน้ำท่วมกลุ่มสมัชชาแพทย์ปฏิรูปเรียกร้องรัฐบาลทบทวนการเปิดคณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่ย้ำปัญหาระบบสุขภาพไทยไม่ใช่แค่ขาดแพทย์ด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขย้ำเห็นด้วยหากเพิ่มจำนวนแพทย์แต่คุณภาพต้องมาก่อนคุณผู้ชมครับเริ่มต้นรายการในวันนี้ด้วยคดีที่ลูกเรือการบินไทยตรวจค้นพบเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเรื่องนี้ยิ่งสืบค้นไปยิ่งขยายผลไปก็ทำให้นายกรัฐมนตรีนะครับน่าจะมีอาการเดือดขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่ามีการสั่งการแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนกันในวันพรุ่งนี้เลยนะครับขณะที่ความคืบหน้าทางคดีก่อนหน้านี้นะครับไรเดอร์ที่เข้ามารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าไม่ใช่ไรเดอร์ที่เจ้าหน้าที่นั้นวางเอาไว้นะครับว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นคนละคนกับที่นำส่งพัสดุให้กับลูกเรือสายการบินนี้ครับส่วนไรเดอร์ตัวจริงครับคุณผู้ชมพบว่ามีการนำส่งพัสดุเมื่อวันที่22มิถุนายนถ้าดูจากภาพกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงเนี่ยนะครับก็พบว่าเป็นชายสวมเสื้อฮู้ดสีดำใช้รถยนต์เก๋งสีเข้มมาจอดนอกพื้นที่คอนโดมิเนียมจากนั้นก็เดินอุ้มกล่องเข้ามาวางไว้ที่จุดวางของครับจึงมีการสืบเสาะกันต่อตัวจริงคนไหนรวมไปถึงผู้ที่มาส่งเฮโรอีนต้นทางโดยเฉพาะใครเคยติดต่อกับบัญชีที่ใช้ชื่อโรสนะครับขอให้ช่วยเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ครับ
1: คือต้องเรียนอย่างนี้ว่าFacebook นะครับที่ใช้นามว่าโรสเนี่ยกับที่เป็นแป้งเนี่ยทางสำนักงานปศเราไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นบุคคลเดียวกันนะครับเพราะว่าบางสื่อบางกระแสเนี่ยไปยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันทางปศเราไม่ได้ยืนยันเราไม่มีหลักฐานว่าทั้งสองเฟซเนี่ยคือเฟซเดียวกันคนใช้คนเดียวกันนะครับเรายังยืนยันว่าFacebook ที่ใช้นามว่าโรสเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่มีการติดต่อกับคุณมีนาเพื่อทำการให้ส่งยาเสพติดล็อตนี้ไปที่ออสเตรเลียเท่านั้นแต่ว่าเรากำลังใช้ความพยายามนะครับและประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับและแอปพลิเคชันเนี่ยเพื่อทำการสืบสวนให้ได้ว่าเป็นใคร
0: เลขาธิการปปส.ยังระบุถึงการสอบสวนนะครับเชื่อว่ามีคนไทยไปมีส่วนร่วมในขบวนการส่งยาเสพติดครั้งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็อยู่ระหว่างการขยายผลรวมไปถึงการหาเบาะแสจากกระเป๋าว่ามาจากพื้นที่ใดนะครับส่วนการหารือกับเจ้าหน้าที่จากออสเตรเลียนะครับร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างกันด้านการสืบสวนตั้งแต่การจับกุมข้อมูลการติดตามการตรวจเข้าตรวจจับนะครับการจัดส่งยาเสพติดการโอนเงินให้กับลูกเรือรวมไปถึงข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดที่ทั้งสองประเทศข้อมูลสำคัญก็คือเจ้าหน้าที่นั้นรู้ตัวบุคคลปลายทางที่มารับพัสดุแล้วนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนทางการออสเตรเลียก็มีการแต่งตั้งทนายเพื่อให้ความเป็นธรรมกับลูกเรือด้วยนะครับทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าลูกเรือได้ร้องขอทนายต่อสู้คดีเองซึ่งกระบวนการไต่สวนจะเริ่มประมาณเดือนกันยายนนี้นะครับส่วนทางด้านนายพันทองลอยกุลนันท์นะครับอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรอยู่ระหว่างการพิจารณาปิดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้มาตรการการข่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขอตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับซึ่งสนามบินทั่วโลกใช้หลักการเดียวกันเพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารสุจริตทั่วไปพร้อมกันนี้ก็ยังพิจารณาเพิ่มระบบบริหารความเสี่ยงข้อมูลผู้ใช้บริการให้มากขึ้นและสุนัขตำรวจ K9 กลับเข้าประจำการสุ่มตรวจผู้โดยสารและลูกเรือตลอดจนสายพานสัมภาระขาออกจากเดิมที่สุ่มตรวจเฉพาะขาเข้าเนื่องจากเคยถูกผู้โดยสารร้องเรียนถึงความไม่สบายใจและได้รับความไม่สะดวกจากการปฏิบัติงานของสุนัข K9 นะครับอ อธิบดีกรมศุลกากรยังกล่าวด้วยนะครับว่าปัจจุบันสุนัขตำรวจ

รวจเคนายมีเพียง10นายซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดผู้ใช้บริการในสนามบิน85ล้านคนต่อปีนะครับเนื่องจากการฝึกสุนัขตำรวจเคนายจะต้องฝึกร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งใช้เวลาและงบประมาณสูงประกอบกับกำลังเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยมีอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเท่านั้นเมื่อเทียบกับประเทศออสเตรเลียนะครับและจีนมีกำลังเจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่น้อยกว่า 100,000 คนสำหรับเรื่องนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญนะครับสั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสเลยทีเดียวโดยให้สำนักนายกรัฐมนตรีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปปส.และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่3กรกฎาคมหรือก็คือวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมระบุว่าไม่เพียงกรณีลูกเรือการบินไทยซุกซ่อนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียเท่านั้นแต่ยังมีกรณีพบชาวต่างชาติขนสารเสพติดจากไทยเข้าออสเตรเลียอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่กระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในภาวะที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและตั้งเป้าเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในปี2571จึงไม่พอใจอย่างมากนะครับแล้วก็เรียกประชุมเพื่อยกระดับมาตรการต่างๆให้เข้มข้นและก็รัดกุมมากขึ้นครับ

0: ผู้ชมครับปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเป็นปัญหาต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆในการพยายามจะแก้ไขปัญหาทั้งวงจรเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ได้ก้าวหน้าเท่าไหร่นะครับทั้งงบประมาณในการป้องกันรวมไปถึงงบในการฟื้นฟูเยียวยานะฮะดูเหมือนว่าอาจจะไม่ทันกับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตอนนี้ซ้ำร้ายนะฮะทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองยังเจอปัจจัยใหม่อย่างปัจจัยของโลกร้อนนะฮะก็ยิ่งกระตุ้นให้ภาพรวมของความเสียหายนั้นอาจจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกนะฮะเรื่องนี้คงต้องคุยเพิ่มเติมกับคุณนิตยาเกียรติเสริมศิลป์แล้วครับว่าณเวลานี้เนี่ยประเทศไทยเราแน่นอนว่านอกจากจะจับตาเฝ้าดูปัญหาโลกร้อนณเวลานี้ที่จะยิ่งเพิ่มความเสียหายผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยยังมีมาตรการอะไรอื่นๆบ้างโดยเฉพาะการลดความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับ
1: ส่วนใหญ่มาตรการนะคะที่รัฐมักจะใช้ในการป้องกันก็คือโครงสร้างแข็งนะคะรวมถึงเรื่องของโครงสร้างทางธรรมชาติแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันมีประเด็นชัดๆตรงนึงก็คือว่าถ้าหากว่าน้ำท่วมเมืองกับมูลค่าความเศรษฐกิจเรื่องของพื้นที่เศรษฐกิจมันเสียหายเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับการฟื้นฟูเยียวยาไหมเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญค่ะที่จริงแล้วนะคะตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเราเกิดน้ำท่วมแล้วหลายเมืองนะคะย้อนไปหน่อยปี2554น้ำท่วมประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะถัดมาพอปี2565น้ำท่วมที่อุบลราชธานีก็เป็นน้ำท่วมใหญ่ในรอบ40ปีเช่นเดียวกันต่อมาก็เป็นน้ำท่วมที่เชียงรายจำได้ไหมคะที่เชียงรายก็คือพายุซัดโคลนถล่มนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นน้ำท่วมหาดใหญ่ในปี2568ที่เราเพิ่งเจอมาล่าสุดถ้ารวมๆมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นก็อยู่ที่ประมาณ 1.45 ล้านบาทมูลค่าความเสียหายนี้มีคำถามว่ามันคุ้มค่าแล้วหรือไม่ขณะที่ปัจจุบันนี้เรายังมีน้ำท่วมน้ำแล้งที่เกิดขึ้นเอามาดูข้อมูลล่าสุดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะว่าน้ำท่วมในปกติเราก็ยังมีอยู่นะคะอย่างเช่นที่ผ่านมานี้เองค่ะจะพบว่านะคะแนวโน้มของสถานการณ์น้ำฝนตกหนักที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่กระบี่ก็เกิดเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันนะคะหลายพื้นที่เขาก็เร่งช่วยเหลือซึ่งเกิดเหตุการณ์เมื่อ 1-2 วันที่ผ่านมานะคะก็ที่อำเภอเมืองกระบี่ก็ได้รับผลกระทบนะคะก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยและจุดที่รับน้ำก็มาจากเทือกเขาพนมเบญจาอำเภอทับปลิกอำเภอเมืองกระบี่ก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายพื้นที่ท่วมสูงอยู่ที่ 20-50 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบ50ครอบครัวค่ะโดยทางเทศบาลกระบี่ก็เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะที่โรงเรียนเทศบาล1ท่าแดงหลังจากที่ปภ.กระบี่ได้ส่งข้อความเตือนภัยระบบเซลบัสแคสไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะซึ่งหลายพื้นที่นะคะก็ถือว่ายังได้รับผลกระทบฝนตกหนักซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าจะตกหนักไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ขณะที่น้ำในคลองทับปิกที่กระบี่นะคะระยะนี้

0: น้ำในคลองก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะก็อาจจะมีแนวโน้มนะคะท่วมในช่วงฤดูกาลที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนแม้ว่ารอบนี้จะไม่ใช่น้ำท่วมใหญ่แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างมูลค่าความเสียหายนะคะค่อนข้างสูงที่เห็นได้ข่าวเมื่อสักครู่เป็นท่วมนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลแต่ถ้าท่วมใหญ่ๆท่วมหนักๆมักเกิดช่วงเดือนสิงหาคมกันยาตุลาแล้วจุดใหญ่ๆที่จะเข้านะคะในการที่ท่วมบ่อยๆนี่ก็คือท่วมเมืองแล้วค่ะมาดูมูลค่าความสูญเสียจากที่ดิฉันเกริ่นไปในช่วงแรกกันหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ความสูญเสียตั้งแต่ปี2554มาจนถึงปัจจุบันนี้เราสูญเสียเป็นอย่างไรมาดูตัวเลขกันค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี2554นะคะคุณรุ่งโรจน์ลองดูพร้อมกันปี2554เป็นอุทกภัยใหญ่ภาคกลางกรุงเทพมหานครสูญเสียมากๆเลยเศรษฐกิจนะคะก็สูญเสียธนาคารโลกประเมินไว้อยู่ที่ 1.4 ล้านล้านบาทสูงมากคุณรุ่งโรจน์อยู่ที่ไหนคะวันนั้น
1: ตอนนั้นก็อยู่ที่กรุงเทพนะฮะอยู่ที่บางเขนนั่นแหละครับแล้วก็แน่นอนว่าก็เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมด้วยเหมือนกันตอนนั้นท่วมนานด้วยนะแล้วก็ผลกระทบเนี่ยความเสียหายนอกจากเรื่องของบ้านเรือนแล้วก็ยังมีทรัพย์สินอีกนะฮะรถยนต์อะไรต่างๆอาคารต่างๆเนี่ยได้รับความเสียหายจำนวนมากเงินจำนวนนี้ที่ประเมินไว้ไม่รู้ว่าจนถึงตอนนี้นี่เยียวยากันครบหรือยังนะฮะ
0: ก็ถือว่าอาจจะเยียวยาค่อนข้างสูงหน่อยนะคะขณะที่หลายเมืองเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบมาดูอีกสักเมืองกันค่ะคุณผู้ชมคะมาดูที่อุบลราชธานีนะคะเหตุการณ์เมื่อปี2565ก็พบว่าหลายเมืองจมย่านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะน้ำจากแม่น้ำมูลนะคะที่ไหลมาตามริมคลองก็ล้นลำน้ำมาสูญเสียครั้งนั้นนะคะคุณรุ่งโรจน์คุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ10,000 ล้านบาทถือว่าสูญเสียมากๆเลยมาดูอีกสักเมืองค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักเมืองนี่ค่ะก็คือเป็นทางด้านของเชียงรายค่ะจำได้ไหมคุณรุ่งโรจน์ขึ้นไปที่เชียงรายด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับผมอันนั้นก็เป็นดินโคลนถล่มนะฮะทับบ้านเรือนเสียหายจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีบ้านหลายหลังที่ยังดำเนินการสร้างไม่เสร็จเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าความเสี่ยงหลายคนไม่มั่นใจนะที่จะอยู่ในพื้นที่เดิมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วนะคะความสูญเสียที่มีการประเมินมูลค่าแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 6,412 ล้านบาทค่ะถือว่าเป็นตัวเลขนะคะที่ค่อนข้างสูงจริงๆเลยที่เชียงรายและที่สำคัญนะคะล่าสุดนี้หัดใหญ่คุณรุ่งโรจน์ลงไปเต็มที่เลย
1: ครับ
0: ค่ะที่หัดใหญ่นะคะศูนย์กลางเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะ
1: สูญเสียมูลค่าของร .1 นี่ตอนนี้ก็คือบางหลังเนี่ยได้เงินซ่อมแซมบ้านนี่ยังได้ไม่ครบเลยนะฮะแล้วก็เงินในการที่จะนำไปต่อยอดประกอบธุรกิจอีกเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องยาวนานนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้ใกล้ช่วงพฤศจิกาอีกแล้วเนี่ยใจตุ้มๆต่อมๆนะไม่รู้ว่าตอนนี้มีมาตรการอะไรบ้างความเสียหายในเยอะจริงๆนะฮะ
0: ค่ะจากความเสียหายเดิมก็ยังไม่จบนะคะเนื่องจากว่ามีการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะมากกว่า 40,000 ล้านบาทถือว่าเป็นมูลค่าที่สูง
1: ซึ่งตัวเลขนี้น่าจะรวมมูลค่าเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะฮะห้างร้านต่างๆที่กลับมาเปิดได้ยังไม่เต็มที่นะครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารวมโดยภาพรวมค่ะว่าทั้ง4นะคะทั้ง4เมืองที่ท่วมไปเนี่ยนะคะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 1.45 ล้านล้านบาทแต่จากชวนคุณผู้ชมนะคะคุณรุ่งโรจน์ด้วยมาดูพร้อมกันว่าความสูญเสียนี้ถ้าเทียบมูลค่านะคะถ้าพูดถึงส่วนต่างของเงินเยียวยามูลค่าความเสียหายของ4เมืองอย่างที่ดิฉันบอกไปมากกว่า 1.45 ล้านล้านบาทอ่ะถ้าเทียบอย่างที่คุณรุ่งโรจน์บอกว่าเงินชดเชยรอบนี้หลายพื้นที่ยังไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าอัตราเงินชดเชยถ้าเทียบมูลค่าแล้วนะคะเทียบตามสูตรของปภ.ที่เขามีการแจกจ่ายกันก็คือ 5,000 ถึง 9,000 บาทต่อครอบครัวค่ะถ้าเกิดว่าได้นะคะอ่ะถ้ามาเทียบอีกส่วนนึงนะคะคุณผู้ชมคะมาดูภาพถัดไปกันค่ะถ้าเกิดว่าเรามาดูเทียบสัดส่วนความคุ้มค่าของการลงทุนและการป้องกันภัยเพราะมีหลายคำถามค่ะคุณผู้ชมคะบอกว่าทำไมเราไม่เอาการเยียวยามาลงทุนในเรื่องของการป้องกันเป็นอีกเหตุผลที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าลงทุนป้องกันนักวิชาการบอกว่า1บาทนะคะจะลดความสูญเสียได้7บาทก็ถือว่าคุ้มค่านะคะ
1: คุ้มค่านะครับแทนที่จะเอาเงินไปใช้ในการเยียวยาซึ่งมันเกิดความสูญเสียขึ้นแล้วอ่ะเอางบประมาณมาใช้ในการป้องกันน่าจะดีกว่าคุ้มค่ากว่าด้วยนะ
0: จริงค่ะมาดูอีกสักประเด็นค่ะถ้าเปรียบเทียบนะคะในเรื่องของงบประมาณ 1.45 ล้านล้านบาทสร้างอะไรได้บ้างดิฉันได้เห็นภาพกับคุณผู้ชมก็สามารถสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีส้มได้10สายเลยนะคะก็ถือว่าดีถ้าเกิดว่าน้ำท่วมเมืองอย่างกรุงเทพมหานครการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์ใต้ดินนะคะอย่างเช่นที่ตกเกียวเนี่ยเขามีการใช้เงินนะคะถ้าเกิดว่าเทียบมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าที่ญี่ปุ่นเขาสร้างได้14แห่งเลย
1: ครับ
0: โอ้ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินที่สูญเสียทางมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะต่อมาก็เป็นสวนเบญจกิติอย่างที่ หลายคนเคยได้ไปดูกันเป็นพื้นที่รับน้ำเมืองนะคะถ้าเอาเงินที่เราสูญเสียไปนะคะมาสร้างพื้นที่รับน้ำแบบนี้ได้มากกว่า300แห่ง
1: ได้พื้นที่สีเขียวด้วยนะ
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการก่อสร้างนะคะในเรื่องของการป้องกันการเยียวยาการฟื้นฟูแต่ว่าในมุมของรัฐการทำโครงสร้างพื้นฐานก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างทางผันน้ำนะคะอย่างกรุงเทพมหานครก็อาจจะมีทางผันน้ำมีการสูบน้ำทำอุโมงค์ระบายแต่ที่อุบลราชธานีระยะนี้เขามีการพูดถึงการสร้างทางผันน้ำซึ่งดิฉันได้มีโอกาสเดินทางไปกับกรมชลประทานค่ะเขาได้ไล่เลียงให้เห็นว่าความคุ้มค่ามันเป็นอย่างไรค่ะที่ขาวๆเป็นคาบระเบิดจ้ะคราบน้ำที่สูงกว่า3เมตรบนผนังบ้านของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำมูลคือข้อมูลเชิงประจักษ์จากเหตุการณ์อุทกภัยในอดีตข้อมูลที่น้ำไหลผ่านตัวเมืองอุบลราชธานีมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ในสภาวะที่มีปริมาณน้ำไหลหลากเกินความจุจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำทันทีตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านคนนี้ยอมรับจะยังไม่เอาไม้ที่ต่อหนีน้ำออกเพราะยังกังวลว่าหากน้ำท่วมซ้ำจะไม่มีที่อาศัย
2: ปีละค่ะจริงเฮ็ดไว้ว่าถ้าได้เอาออกมันยังไม่ได้พังนั่นนะคะกว่ายังเฮ็ดไหวเนาะ
3: ท่วมจักมือกว่ามันสิแห้งนี่นะ
2: อุ้ยอยู่หลายเดือนเนี่ยค่ะ 3-4 เดือนเว้ยเนี่ยค่ะ
3: อ้าวกับข้าวกับน้ําเฮ็ดได้ไหนจ้ะ
2: ก็ขี่เรือออกไปค่ะพายเรือ
3: ว่ายน้ําเป็นอยู่บ่
2: เป็นค่ะ
0: จากสถิติปี2562มีปริมาณน้ำหลักสูงสุดผ่านตัวเมืองกว่า 5,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปี2565มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงถึง 5,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ขีดความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำมูลปกติอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเหตุการณ์ทั้ง2ครั้งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า 15,000 ล้านบาทสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเสียคือการตัดยอดน้ำก่อนไหลเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจชั้นใน
4: ถ้ามีโครงการนะครับโครงการผันน้ำซึ่งจะดักน้ำนะครับดักน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าเมืองเนี่ยที่ตรงด้านท้ายเขื่อนหัวนาแห่งจุดหนึ่งแล้วก็ด้านทางห้วยขยุงจุดหนึ่งนะครับรวมปริมาณน้ำที่เข้ามาเนี่ย 1,200 นะครับก็จะไหลดึงน้ำเข้ามาในคลองผันน้ำเราส่วนหนึ่งปริมาณน้ำส่วนนี้แทนที่จะไปซ้ำเติมในตัวเมืองอุบลเนี่ยก็เราสามารถที่จะบรรเทาอย่างน้อยก็ 1,200 เนี่ยเรานำออกมาแล้ว
0: คลองผันน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูความกว้างทางวิศวกรรมประมาณ100เมตรและความลึกรวมระยะเผื่อแล้วอยู่ที่ประมาณ 10-12 เมตรแบบจำลองทางวิศวกรรมโครงการนี้กำหนดให้มีการขุดคลองผันน้ำสายหลักยาว 86.84 กิโลเมตรเริ่มต้นดักน้ำจากหัวขยุงแบ่งเป็นช่วงที่1อัตราการระบายน้ำไม่น้อยกว่า400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและช่วงที่2เพิ่มหน้าตัดคลองให้ระบายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปสิ้นสุดที่ท้ายแก่งสะพือเพื่อเสริมคลองผันน้ำสายรองยาว 5.20 กิโลเมตรรับน้ำจากท้ายเขื่อนหัวนาในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในด้านของการลดผลกระทบทางสังคมทีมวิศวกรได้ปรับปรุงแนวคลองจากแผนเดิมโดยขยับแนวออกจากลำน้ำธรรมชาติเดิมเพื่อให้ชุมชนยังคงใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเดิมได้และหลีกเลี่ยงพื้นที่อ่อนไหวอย่างเช่นวัดและโรงเรียนโดยโครงสร้างทั้งหมดจะมีอาคารบังคับน้ำ5แห่งและอาคารประกอบรายทางอีก92แห่งรวมถึงถนนลาดยางเลียบคันคลองกว่า9เมตรเพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งใน5อำเภอนอกจากนี้ตัวคลองยังสามารถกักเก็บน้ำต้นทุนในหน้าแล้งได้มากกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งช่วยรักษาระดับน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรกรรมที่ใกล้กับเขื่อนหัวนา
5: ถ้าทำโครงการแบบนี้มันจะผันน้ำออกไปอีกทางนึงเส้นทางจะมาช่วยระบายน้ำอีกทางนึงมันจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยเพราะว่าเดิมทีถ้าไปเส้นเดียวนี้น้ำมันจะไป ไปไม่สะดวกช่วงเมืองบดเนาะถ้ามีโครงการ

0: ผ่านน้ำออกอีกเส้นทางนึงน่าจะได้ประโยชน์ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมให้ด้วย
1: จะเจาะน้ำนะครับเจาะน้ำบาดาลใต้พื้นแต่ก็เจาะน้ำมันก็อยู่ตื้นนะครับมันก็อยู่ตื้นแล้วก็เจาะได้ง่ายประมาณ10กว่าเมตรนี่ก็ดูดอยู่บัดปีก็บ่เบิดนะครับพอพื้นที่ของตำบลท่ามนะครับที่บ้านผมอยู่แล้วก็เขาเฮ็ดหอมกับพริกนะครับสีใส่น้ำบาดาลนะครับเจาะขึ้นมานะครับ
2: ถ้ามีโครงการนี้มันสิเฮ็ดให้มีน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้น
1: แม่นครับแม่นครับเวลาเฮาปลูกการเกษตรยังไผ่หรือถั่วดินเป็นพริกเป็นหอมนี่น้ำดูดอยู่ว่าปีก็บ่เบิดนะครับ
3: เป็นคลองคุณใหม่และคลองเดิม
4: ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังการตรวจติดตามความก้าวหน้าและการสำรวจการออกแบบโครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ว่าปัจจุบันโครงการยังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโดยจะให้ความสำคัญกับข้อมูลทางวิชาการการมีส่วนร่วมกับประชาชนและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้แนวทางการพัฒนาโครงการสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงการบริหารจัดการในปัจจุบันไม่เพียงแต่เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ต้องมองถึงความมั่นคงด้านน้ำแนวระยะยาว
5: ผู้มีส่วนได้ก็คือในส่วนพื้นที่ของที่น้ำท่วมเขาก็ต้องเห็นด้วยในส่วนที่ผู้มีส่วนเสียคือผู้ที่ไม่เคยน้ำท่วมแล้วจะต้องมีคลองแล้วต้องเสียที่ดินเขาก็ต้องไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องแต่เราก็ต้องไปชี้แจงว่าการสูญเสียที่เขาได้เนี่ยเขาจะได้อะไรขึ้นมานะครับถ้าเขายอมนะครับอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกครับถ้าเขายอมมาเราก็จะเป็นกระบวนการถ้าเขาไม่ยอมเราก็ต้องเอาประเด็นตรงนั้นมาคลองตรงนี้ไม่ยอมอาจบิดได้ไหมเบี้ยวได้ไหมลดได้ไหมก็ต้องลงไปคุย
4: โครงการนี้คาดว่าจะลดพื้นที่เสียหายจากอุทกภัยลงจากเดิมอยู่ที่ประมาณ 99,600 ไร่ให้เหลืออยู่ที่ประมาณ 32,300 ไร่หรือลดลงร้อยละ67สัญญาจ้างสำรวจออกแบบระยะเวลา720วันดำเนินการมาแล้วกึ่งหนึ่งและจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน2570ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการในปีพ.ศ. 2571และตั้งงบประมาณจัดซื้อที่ดินควบคู่กับการเตรียมก่อสร้างในปี2572โดยวางกรอบระยะเวลาทางวิศวกรรมรวมถึง 5-7 ปีเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวนี่เป็นเพียงการแก้ปัญหาตัวอย่างของอุบลราชธานีในขณะเดียวกันน้ำท่วมเมืองหลายแห่งก็พยายามหาวิธีเพื่อให้ซัพพอร์ตกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาโลกร้อนเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่มีการวางแผนนะคะเหมือนกันล่วงหน้าเพราะว่าไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้ได้รับผลกระทบในระยะยาวดังนั้นจึงมีข้อเสนอจากนักวิชาการนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยเราอาจจะจมน้ำแต่ถ้าหากว่าเราสามารถป้องกันได้มันก็จะทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยค่ะรอดพ้นจากเรื่องของน้ำท่วมไปได้บ้างค่ะ
6: 2,493 เนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำขึ้นมาอีกประมาณ 7-80 เซนคันกั้นน้ำที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็เกิดน้ำท่วมเข้าไปได้ที่ประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าการคาดการณ์ว่าน้ำทะเลมันขึ้นมาเยอะอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันใกล้เคียงไหมเราต้องติดตามอย่างดีนะครับแล้วจะอีกปี2643นะครับซึ่งเป็นปีน้ำทะเลมันขึ้นมาไม่70นี่ยังไงก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมการที่ดีมากนะครับไม่งั้นเราจะเกิดน้ำท่วมใหญ่แล้วท่วมลึกขนาดหลายเมตรนะครับเป็นเมตร2เมตร3เมตรขึ้นไปหลายพื้นที่
7: เพราะฉะนั้นทางเลือกในการที่จะมีมาตรการก็คงเป็นทางเลือกผสมผสานในการที่จะคัดเลือกเช่นถ้าเป็นโครงสร้างแข็งนะคะก็จะต้องมีความพร้อมจะต้องมีบอกว่ามีการรับฟังความคิดเห็นในการทำโครงสร้างแข็งไม่ได้เป็นทางเลือกเดียวนะคะที่เราจะดำเนินการก็คงต้องประกอบกับทางเลือกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการใช้โครงสร้างทางด้านธรรมชาตินะคะหรือว่าในเรื่องของการสร้างการรับรู้แล้วก็ในเรื่องของสร้างความเข้าใจ
4: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะโครงสร้างแข็งหรือไม่ก็เมืองฟองน้ำก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จีนเมืองอู่ฮั่นเขาทำเมืองฟองน้ำนะคะลดน้ำท่วมด้วย
8: ครับก็ถือว่ามีหลากหลายวิธีเลยนะครับที่นักวิชาการแนะนำกันสุดท้ายนะคะก็อยู่ที่ภาครัฐแหละครับว่าจะตัดสินใจใช้วิธีไหนนะฮะให้คุ้มค่าทั้งเรื่องของงบประมาณ

0: แล้วก็มองเห็นถึงชีวิตของประชาชนที่จะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะหนักขึ้นหลังจากนี้ด้วยภาวะโรคร้อนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนิตยามากนะครับมาต่อกันอีกที่ประเด็นร้อนนะครับเมื่อกลุ่มของสมัชชาแพทย์ปฏิรูปครับพวกเขาเดินหน้ารวบรวมรายชื่อให้ได้ 1,000 รายชื่อนะครับเพื่อยื่นต่อรัฐบาลขอให้ทบทวนนะครับการเปิดคณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่เนื่องจากมองว่าปัญหาของระบบสาธารณสุขไทยในเวลานี้ไม่ใช่การขาดแพทย์นะครับแต่เป็นการรักษาแพทย์เอาไว้ในระบบให้ได้ด้านรัฐมนตรีอว.เองก็บอกว่าเรื่องของการผลิตแพทย์เพิ่มเติมนั้นมีการศึกษามาแล้วแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังทุกเสียงนะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เห็นด้วยกับเรื่องการเพิ่มบุคลากรทางแพทย์แต่ย้ำครับว่าคุณภาพต้องมาก่อนคุณผู้ชมครับกระแสการถกเถียงเรื่องของการเปิดคณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่ยังคงร้อนแรงนะครับเมื่อสมัชชาแพทย์ปฏิรูปเดินหน้ารวบรวมรายชื่อแพทย์ทั่วประเทศเพื่อที่จะยื่นจดหมายเปิดผนึกขอให้ทบทวนนโยบายดังกล่าวล่าสุดมีแพทย์ร่วมลงชื่อแล้วกว่า760คนนะครับแล้วก็ตั้งเป้ารวบรวมให้ครบ 1,000 คนก่อนที่จะยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับโดยกลุ่มแพทย์ย้ำว่าไม่ได้คัดค้านการผลิตแพทย์เพิ่มหรือว่าคัดค้านสถาบันใดเป็นการเฉพาะแต่ต้องการให้การตัดสินใจเรื่องของการผลิตแพทย์ของประเทศอยู่บนข้อมูลที่โปร่งใสและก็มีแผนกำลังคนด้านการแพทย์ระดับชาติที่ชัดเจนพร้อมกับมองว่าปัญหาหลักของระบบสุขภาพไทยในเวลานี้อาจไม่ใช่การขาดแคลนแพทย์เพียงอย่างเดียวแต่คือการไม่สามารถรักษาแพทย์และอาจารย์แพทย์ให้อยู่ในระบบได้รวมถึงการขยายคณะแพทยศาสตร์หากไม่มีอาจารย์แพทย์เพียงพออาจจะไปกระทบต่อมาตรฐานการเรียนการสอนได้นะครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่าพร้อมที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นและการยื่นหนังสือก็ถือว่าเป็นสิทธิที่รัฐบาลต้องรับฟังด้วยเช่นกันรัฐมนตรียืนยันว่าการเพิ่มกำลังผลิตแพทย์ไม่ได้เป็นการตัดสินใจแบบฉับพลันแต่ผ่านการศึกษาหลายขั้นตอนและมีการประเมินความต้องการของประเทศในระยะยาวนอกจากนี้นะครับการเดินหน้าผลิตแพทย์เพื่อกระจายลงสู่พื้นที่ขาดแคลนยังมีผ่านโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทหรือว่า CPIRD นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้นครับ
1: คือประเด็นที่จะยื่นเนี่ย1ก็คืองบประมาณเพียงพอหรือเปล่านะครับ2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการกระจายแพทย์นะครับประเทศไทยเนี่ยน่าจะต้องการลูปสุดท้ายแล้วล่ะที่จะได้แพทย์อีกจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นก็จะนิ่งแล้วนะครับการที่วันนี้เราพยายามที่จะบอกว่าเราจะมีเวลเนสอีโคโนมีเราก็ต้องมีแพทย์ที่เพียงพอทั้งคนไทยแล้วก็ทุกคนนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ทำไม่ได
0: ้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ออกมาระบุว่าโดยหลักการนั้นตนเองเห็นด้วยกับการเพิ่มจำนวนแพทย์ของประเทศแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือคุณภาพของการผลิตแพทย์พร้อมย้ำว่าปัญหาของระบบบริการสุขภาพไทยไม่ได้อยู่ที่จำนวนแพทย์เพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องของการกระจายกำลังคนการรักษาแพทย์ให้อยู่ในระบบราชการรวมไปถึงการที่แพทย์จำนวนมากศึกษาต่อเฉพาะทางส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งยังเผชิญภาระงานหนักรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ยอมรับนะครับว่าค่าตอบแทนและคุณภาพชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แพทย์ตัดสินใจอยู่หรือว่าลาออกจากระบบพร้อมระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งจัดทำมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แพทย์อยู่ในระบบมากยิ่งขึ้นครับ
2: เห็นด้วยนะครับที่เราจะมีแพทย์เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของจุดโฟกัสที่สำคัญก็คงเป็นเรื่องของคุณภาพเช่นเดียวกันกับที่หลายๆฝ่ายเป็นห่วงการที่จะรักษาให้แพทย์อยู่ในระบบก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับรวมไปถึงการที่คุณหมอนะครับไปเรียนเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เวิร์กโหลดของคุณหมอที่อยู่ในระบบเนี่ยอาจจะมีเวิร์กโหลดที่ไม่ได้ลดลงแม้จะมีแพทย์ในโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็กระทรวงสาธารณสุขก็มีความรู้สึกว่าก็ต้องเข้าไปแก้ไข
0: ก็เป็นเรื่องที่ต้องรับฟังทุกเสียงนะครับอย่างที่หลายท่านได้กล่าวไปเพราะว่าเรื่องการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์หรือการทำให้ระบบสาธารณสุขไทยนั้นมีความคล่องตัวแล้วก็ให้บริการได้มากยิ่งขึ้นนั้นก็ถือว่ามีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะในสังคมประชาธิปไตยเราอาจจะคุ้นเคยและยอมรับกับกระบวนการเลือกตั้งในการเฟ้นหาผู้นำหรือว่าตัวแทนนะคะแต่ว่าตามกฎหมายแล้วในบางเรื่องบางกรณีอาจจะทำไม่ได้ค่ะอย่างกรณีที่วัดป่าสอยดาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านเขาจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งเจ้าอาวาสที่ว่างเว้นมานานถึง5ปีค่ะเรื่องนี้มีทั้งชาวบ้านที่เห็นด้วยและขัดขานบรรยากาศที่วัดสอยดาวตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่อนข้างเงียบเหงาค่ะญาติโยมยังคงจับกลุ่มพูดคุยกันกรณีการเลือกตั้งเจ้าอาวาสมีการจัดเก็บเต็นท์เก้าอี้ป้ายกระดานที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้งเจ้าอาวาสเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเอาไว้อย่างเป็นระเบียบเหตุการณ์วันนั้นนายอุกฤษขอน้อมกลางผู้ใหญ่บ้านบ้านสอยดาวหมู่5ตำบลจันทึกได้มีหนังสือถึงพระมหาวรวุฒิวรวุฒโธเจ้าคณะตำบลจันทึกเขต2รักษาการเจ้าอาวาสวัดสอยดาวแจ้งความประสงค์ให้ชาวบ้านคัดเลือกเจ้าอาวาสวัดสอยดาวเนื่องจากที่นี่ว่างเว้นจากเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดมานานกว่า5ปีและจัดให้มีการเลือกตั้งวันนั้นมีทั้งชาวบ้านที่มาใช้สิทธิ์และชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งคัดค้านค่ะเพราะมองว่าเป็นการแข่งขันทำให้เกิดความแตกแยกชาวบ้านจึงได้ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบถึงการดำเนินการของผู้ใหญ่บ้าน
1: จริงๆแล้วก็พอใจเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันจะใช้คำว่าโมฆะผมว่าก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะต้องไม่มีการเลือกตั้งเลยครับแต่นี่มันยังมีอยู
2: ่ถ้าเกิดกรณีเจ้าคณะอำเภอเนี่ยแต่งตั้งพระองค์เจ้าพระองค์ใหม่มาเนี่ยมาอยู่ที่วัดนะ
1: ครับ
2: ทางชาวบ้านจะว่ายังไง
1: ก็ดีครับถ้าจัดสรรมาจากส่วนกลางโดยความเห็นชอบทั้งเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะอำเภอชาวบ้านก็ยอมรับครับ
2: แล้วอีกฝ่ายนึงเขาจะยอมรับ
1: ไม่ทราบครับ
2: หรือว่าต้องคุยกันไหมต้องคุยกันก่อน
1: ผมว่ามันก็จะอยู่ในดุลพินิจของทางคณะสงฆ์นะครับตอนนี้ถึงจะถูกต้องครับเพราะว่าถ้าต้องรับฟังทั้งสองฝ่ายมันก็จะขัดกันอยู่เนี้ยไปเรื่อยๆไม่จบครับ
0: ในช่วงเกิดเหตุพระมหาวรวุฒโธเจ้าคณะตำบลจันทึกเขต2ได้ออกหนังสือให้ยุติการเลือกตั้งไปแล้วค่ะและแม้ว่าจะมีผลการเลือกตั้งประกาศออกมาแต่ว่าเจ้าคณะตำบลจันทึกเขต2ได้ประกาศให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะว่าฝ่าฝืนคำสั่งทำให้เกิดการแตกแยกในหมู่บ้านด้านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าการดำเนินการเลือกตั้งเจ้าอาวาสดังกล่าวไม่มีผลตามกฎหมายเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการวัดหรือว่าฝ่ายบ้านเมืองไม่มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสซึ่งอำนาจดังกล่าวเป็นของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎของมหาเถรสมาคมเท่านั้น
3: ดูครั้งนี้มันจะเป็นอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นเพิ่งเคยมีเพราะว่าผมในความรู้สึกส่วนตัวก็คือความรู้สึกกับความถูกต้องนี่คือเราต้องแยกกันให้ออกคือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนก็คืออยากจะจัดการให้มันเรียบร้อยแต่ท่านไม่เข้าใจในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของท่านฝ่ายอาณาจักรก็คือฝ่ายทางโลกฝ่ายพุทธจักรก็คือทางคณะสงฆ์ต้องปฏิบัติตามธรรมวินัยดังนั้นที่ท่านถามว่าดำเนินการได้ไหมก็คือไม่สามารถที่จะดำเนินการได้มันต้องเป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคมนะครับของคณะสงฆ์ที่ท่านจะดำเนินการอยู่แล้ว
0: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับประธานคณะสงฆ์และเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ทุกระดับรวมทั้งขอความร่วมมือในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบอำนาจตามกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในลักษณะเดียวกันอีกค่ะเพราะว่าประเทศไทยไม่เคยมีแนวปฏิบัติให้ประชาชนหรือว่าฝ่ายบ้านเมือง

0: จัดให้มีการเลือกตั้งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสเนื่องจากการปกครองคณะสงฆ์เป็นอำนาจของคณะสงฆ์ตามกฎหมายมาโดยตลอดและยืนยันว่าการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสอยดาวจะดำเนินการตามขั้นตอนของคณะสงฆ์อย่างถูกต้องโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพระภิกษุผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญค่ะตำแหน่งทางการปกครองสงฆ์ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายสงฆ์นะคะแต่ว่าตำแหน่งในการปกครองทางโลกก็ยังเป็นไปตามกฎกติกาของการเลือกตั้งค่ะคุณผู้ชมคะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้จะมีการเลือกตั้งนายกอบจ101นะคะสถานีมีผู้สมัครถึง3คนค่ะแต่ว่าที่แข่งขันขับเคี่ยวกันมาตามมาติดๆก็คือแชมป์เก่าลงนามสมัครในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะอีกคนนึงค่ะต้องสู้กับอดีตส.ส. 10สมัยที่มีความใกล้ชิดกับพรรคภูมิใจไทยก็ติดบรรยากาศการหาเสียงเริ่มจากผู้สมัครคนแรกก็คือนายนิรันดร์นาเมืองรักผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ101หมายเลข2คนนี้เป็นอดีตส.ส. 10สมัยค่ะลงพื้นที่หาเสียงพร้อมกับลูกชายเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยมีการนำรถขบวนแห่ติดตั้งเครื่องขยายเสียงติดป้ายผู้สมัครหมายเลข2เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายนายนิรันดร์บอกว่าแม้ว่าการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจจะต่างจากการเลือกตั้งส.ส.ในเขตเพราะพื้นที่กว้างขึ้นเป็น20อำเภอกว้างกว่าเขตเลือกตั้งแต่ว่าครั้งนี้ตัวเองมั่นใจในกระแสตอบรับทั้ง20อำเภอซึ่งมีสจในพื้นที่ให้การสนับสนุนอยู่แล้วไปดูคู่แข่งคนสำคัญค่ะก็คือนายเสกสิทธิ์วัยนิยมพงษ์จากพรรคเพื่อไทยลาออกจากตำแหน่งนายกอบจก่อนจะครบวาระ3เดือนเพื่อลงเลือกตั้งใหม่ได้หมายเลข1ก็เร่งลงพื้นที่เพื่อหาเสียงชูผลงานในอดีตและความพร้อมที่จะเข้ามาสานต่อการบริหารพัฒนาท้องถิ่นนอกจากนี้ก็ยังมีผู้สมัครอีกหนึ่งคนก็คือนายบุญชิตอุทัศน์พัฒนะคนนี้เป็นทนายความค่ะเป็นอดีตผู้สมัครส.ส. 8สมัยลงสมัครในนามอิสระได้หมายเลข3ด้านนายคุณาวุฒิชัยคำพาปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด101ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด101บอกว่าจากการเปิดรับสมัครนายกอบจครั้งนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ตอนนี้ยืนยันว่ามีความพร้อม 100% เชื่อมั่นว่าการจัดการเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยไม่มีปัญหาคุณผู้ชมคะการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสนามการเมืองท้องถิ่นที่น่าจับตาค่ะประชาชนให้ความสนใจและตื่นตัวเนื่องจากผู้สมัครแต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ทางการเมืองและมีฐานเสียงในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมคะจากข้อร้องเรียนของชาวบ้านในพื้นที่หนองกระทุ่มจังหวัดตาค่ะเป็นการร้องขอให้ภาครัฐตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินกว่า460ไร่เนื่องจากไปมีความทับซ้อนกับป่าชุมชนนะคะแต่ว่าเรื่องราวอาจจะซับซ้อนมากกว่านั้นค่ะหลังจากที่หน่วยงานความมั่นคงและอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติไปพบหลักฐานสำคัญที่สอเขาว่าเรื่องนี้อาจจะเอื้อกับกลุ่มทุนในการออกโฉนดไปทับซ้อนที่ดินเป็นซึ่งที่ดินทับซ้อนป่าสมบูรณ์นะคะพื้นที่กว่า 30,000 ไร่รวมทั้งป่าสงวนก็ถูกรุกไปแล้วครึ่งนึงค่ะคุณป่าเสรีรักษ์ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี
1: ้ตัวแทนชาวบ้านหนองกระทุ่มตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากนำทีมข่าวลงพื้นที่ชี้จุดหลักหมุดที่ดินที่กำลังเป็นข้อพิพาททับซ้อนป่าชุมชนกว่า400ไร่โดยบางจุดต้นไม้ได้ถูกโค่นล้มลงแต่ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องห้ามปรามไว้เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนโดยชาวบ้านเผยว่าต่อสู้มานานหลายปีแต่ปัจจุบันยังไร้เอกสารยืนยันจากภาครัฐหวั่นเรื่องเงียบหายแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานรัฐหลายภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบและรับปากจะแก้ไขปัญหาแต่จนถึงขณะนี้ชาวบ้านระบุว่ายังไม่เห็นความคืบหน้าทางเอกสารมีเพียงกระแสข่าวตามสื่อต่างๆเท่านั้นชุมชนจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงและออกหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อคืนความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที
2: ่มันไม่ได้เห็นเป็นไอ้อันนี้ไงเขาเรียกว่าเป็นรูปอ่ะเป็นรูปธรรมอ่ะมันก็เลยรู้สึกแบบเออเหมือนเรามันหลีกกี่ปีมาแล้วเนี่ยมันเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบยังไม่รู้ถ้าเขาไม่ทำให้เห็นเราก็ไม่รู้เราไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเป็นยังไงก็รอเวลาอย่างเดียวต้องการให้เขาเพิกถอนนะเพราะว่าเราไม่อยากให้ป่าไม้เราเสียไปมากกว่านี้แค่นี้เราก็เรารักษาไว้อะตัวเราเองอ่ะเราไม่ได้อยู่จนถึงขนาดจนป่านั้นหรอกให้ลูกให้หลานเราต่อไปข้างหน้าเพราะว่าปู่ย่าตายายเราอนุรักษ์มาเราก็ต้องทำต่อไป
1: ปมข้อพิพาทป่าชุมชนหนองกระทุ่มเนื้อที่462ไร่นี้เป็นเพียงส่วนน้อยของขบวนการรุกป่ารัฐในจังหวัดตากเท่านั้น พราะจากการลงพื้นที่ตรวจ

0: สอบเชิงลึกของนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติและอดีตหัวหน้าชุดพญาเสือพบหลักฐานชิ้นสำคัญบ่งชี้ว่ามีการใช้แผนที่โครงการปรับปรุงแนวเขตที่ดินหรือวันแมพรุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าสมบูรณ์รวมแล้วกว่า 30,000 ไร่ซึ่งคาดว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเพื่อออกโฉนดครุฑแดงในพื้นที่ยุทธศาสตร์ขณะนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ร่วมกับคณะกรรมการเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความคุ้มครองชั่วคราวและระงับการแพ่วถางป่าในโซนโฉนดเจ้าปัญหาพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานส่งมอบให้กับปปช.เพื่อเอาผิดทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐทุกนายที่ร่วมขบวนการขีดเขตแผนที่ทับซ้อนป่าโดยมิชอบโดยเบื้องต้นมีมติเร่งด่วนให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่คร่อมป่าชุมชนหนองกระทุ่มทั้ง462ไร่เพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติคืนสู่ส่วนรวม
1: ในโซนป่าชุมชนเนี่ย400กว่าไร่เนี่ยเดิมเนี่ยก็สำรวจประมาณสัก200กว่าแต่จริงๆเนี่ยมันประมาณ400กว่าตามที่กรรมธิการพูดถึงนั่นแหละแต่มันอยู่ในโซนของป่าชุมชนที่ออกทับแล้วคณะกรรมการชุดนั้นเนี่ยคณะกรรมการจังหวัดเนี่ยเห็นแล้วว่ามีมติแล้วให้เพิกถอน
2: ครับ
1: อันเนี้ยประธานท่านชิวภาพก็ชี้เลยว่ายังไงก็ต้องเร่งเพิกถอนตัวนี้ก่อนของป่าชุมชนในส่วนของที่เป็นอีก 30,000 กว่าที่ผมบอกว่านี่แหละไอ้ที่มีสภาพเป็นป่าเนี่ยกรรมธิการก็เร่งโครงการนี้เหมือนกันแล้วให้กรมน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพในการประชุม
0: ด้านความเคลื่อนไหวจากฝ่ายปกครองนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดเผยกับทีมข่าวว่าในส่วนของป่าชุมชนโป่งแดงมีโฉนดที่พบว่าออกโดยมิชอบมาตั้งแต่ปี2558รวมทั้งสิ้น17แปลงซึ่งทางจังหวัดได้ส่งเรื่องไปยังกรมที่ดินเพื่อพิจารณาเพิกถอนทั้งหมดแล้วแม้ที่ผ่านมาจะเจออุปสรรคสำคัญคือกลุ่มผู้ถือคลองโฉนดไม่ยอมให้ความร่วมมือในการรังวัดแนวเขตใหม่ก็ตามในส่วนกรณีผืนป่าแม่สลิดที่มีการรายงานออกโฉนดทับซ้อนทางอากาศสูงถึง 35,000 ไร่นั้นปัจจุบันยังอยู่ระหว่างรอให้กรมป่าไม้ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของแผนที่ว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ตรงตามประกาศแนวเขตเดิมหรือไม่นอกจากนี้สถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ป่าในจังหวัดตากเวลานี้ถือว่าเข้าขั้นวิกฤตรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานที่มีเนื้อที่รวมกว่า3ล้านไร่ปัจจุบันถูกบุกรุกทำกินและเปลี่ยนสภาพไปแล้วมากกว่าร้อยละ50ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการด้วยเช่นกันเพื่อให้คืนผืนป่ากลับมาดังเดิมปัดศิริรักษ์ไทย PBS รายงาน
3: ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะเครือข่ายภาคประชาชนทั้งในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาก็เร่งวางมาตรการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยนะคะซึ่งผืนป่าแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากการปลูกป่ายูคาลิปตัสซึ่งเอกชนนำมาปลูกไว้เมื่อหลายปีก่อนคุณสุธยาแก้วขำลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
4: เครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันลงแรงตัดทำลายต้นยูคาลิปตัสในสวนป่ายูคาลิปตัสเนื้อที่กว่า300ไร่ที่เอกชนรายใหญ่มาทำโครงการปลูกไว้เมื่อ3ปีก่อนหน้านี้ในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยในพื้นที่เชื่อมต่อของอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งขณะนี้เอกชนรายใหญ่ยอมยกเลิกโครงการหลังถูกต่อต้านอย่างหนักจากประชาชนในพื้นที่โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงควายบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากที่เอกชนรายใหญ่ถอนตัวออกไปเพราะป่ายูคาลิปตัสส่งผลกระทบในหลายด้านโดยเฉพาะแหล่งหญ้าในการเลี้ยงควาย
5: เมื่อก่อนได้ต่อสู้เรื่องการปลูกยูคาแล้วปลูกยูคาเนี่ยมา2ปีเองนะธรรมชาติต่างๆมันก็หายไปหมดเลยนะเรื่องแรกคือเรื่องปลาและเรื่องที่2คือเรื่องควายและธรรมชาติต่างๆมันก็หายไปโดยปริยายเลยแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้พวกนายทุนนี่เขาก็ยกเลิกไปแต่ตามทางควายนี่มันมีน้อยมากเมื่อก่อนมันเป็นพันสองพันแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงพันเอง
4: ข้อมูลการศึกษาของมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยพบว่ายูคาลิปตัสเป็นพืชต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีซึ่งใบของยูคาลิปตัสมีสารระเหยที่ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชดั้งเดิมในพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะคุณภาพน้ำการยกเลิกโครงการปลูกป่ายูคาลิปตัสจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคีหลายภาคส่วนเร่งระดมความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางฟื้นฟูผลกระทบในระยะยาวหลังเอกชนรายใหญ่ยอมถอนตัวออกจากพื้นที่ในขณะนี้ชุมชนได้ร่วมกันรื้อถอนตัดต้นยูคาลิปตัสออกจากใจกลางพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยและร่วมกันวางบริบทในการฟื้นฟูระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนครับ
2: เ
4: กษตรกรผู้เลี้ยงควายชาวประมงพื้นบ้านผู้ประกอบการเอกชนเครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาตั้งวงแลกเปลี่ยนใจกลางพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเพื่อเร่งวางแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการปลูกป่ายูคาลิปตัสซึ่งตัวแทนเอกชนที่เป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่ระบุว่าพร้อมให้การสนับสนุนแนวทางการฟื้นฟูเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที
2: ่โอเคดีครับพี่ก็อยากลองดูว่าคุณหนุ่มที่เขาจะบอกว่าจะรักษาเชิงระบบนิเวศแล้วก็คือเวลาเขาทำไปเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วเขาบอกว่าอาจจะมีชาวบ้านนักท่องเที่ยวมาศึกษาดูก็ลองดูก็ให้โอกาสน้องหนุ่มเขาดู
4: ส่วนผู้นำท้องถิ่นระบุว่าได้คัดค้านโครงการปลูกป่ายูคาลิปตัสมาแต่ต้นซึ่งหลังจากนี้จะเร่งประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อนำพืชท้องถิ่นมาปลูกฟื้นฟูแทนป่ายูคาลิปตัสและคาดหวังอยากให้ระบบนิเวศกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์น้ำและนกน้ำนานาชนิด
6: เพื่อปรับสภาพให้เป็นพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้น้ำพืชประจำถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะสร้างบ้านปลาสร้างระบบนิเวศสร้างพื้นที่ให้เหมาะสมกับการอยู่ของควายน้ำหรือกระบือปลัก
4: ด้านที่ปรึกษามูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยระบุว่าพรุหญ้าในพื้นที่เชื่อมต่อของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาซึ่งมีพื้นที่กว่า 10,000 ไร่เป็นพรุหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิดเป็นแหล่งทำรังวางไข่ของนกประจำถิ่นและนกอพยพจำนวนมากเป็นระบบนิเวศที่มีความสวยงามและพิเศษเป็นอย่างมากซึ่งประชาชนได้อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิตมายาวนานทั้งการทำประมงพื้นบ้านรวมถึงการเลี้ยงควายที่เป็นมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย
7: พรุหญ้าที่สวยระดับโลกครับตรงนี้แล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำของทะเลน้อยทั้งหมดถ้าวันนี้เราจัดการเรื่องพืชต่างถิ่นที่ทำร้ายปลาและสัตว์น้ำของเราได้เราจัดการเรื่องทำประมงผิดกฎหมายได้ก็ถือว่าน่าจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับ
4: การประชุมร่วมกันของหลายภาคส่วนมีความเห็นพ้องกันว่าหลังจากตัดทำลายต้นยูคาลิปตัสออกไปหมดแล้วจะฟื้นฟูเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชท้องถิ่นโดยเป็นเขตห้ามใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดจัดทำเป็นแหล่งพักควายในฤดูน้ำท่วมรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งทุกมาตรการจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่สนธยาแก้วขำไทย PBSรายงาน
3: ยังไม่หมดจริงๆนะคะสำหรับการตรวจสอบโครงการรัฐโครงการท้องถิ่นที่สร้างแล้วถูกทิ้งร้างใช้กันไม่ได้ค่ะวันนี้ชวนไปตรวจสอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะโครงการนี้สร้างเสร็จมาแล้ว3ปีแต่ก็ยังไม่ได้เลิกเปิดใช้งานสักทีอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนใช้วงเงิน51ล้านบาทตั้งบนเนื้อที่กว่า11ไร่ตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองสตูลแม้ว่าอาคารแห่งนี้สร้างเสร็จมาแล้ว3ปีค่ะแต่ยังไม่เปิดใช้งานทำให้ชาวบ้านตำบลตันหยงโปและพื้นที่ใกล้เคียงเขาก็ตั้งคำถามนะคะรวมถึงมีความกังวลด้วยว่าหากปล่อยให้อาคารอยู่ในสภาพนี้ก็อาจจะทำให้อาคารเสื่อมสภาพและเสียโอกาสทางเศรษฐกิจได้ นายกอบต.ตันหยงโปบอกว่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนเป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผัง

0: เมืองเข้ามาดำเนินการไว้ตั้งแต่ปี2562เพื่อสร้างอาคารรองรับนักท่องเที่ยวที่นี่มีทั้งหอชมวิวห้องน้ำลานจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรค่ะโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2566แต่ว่าจนถึงวันนี้ค่ะยังเปิดใช้บริการไม่ได้เพราะว่าที่ดินที่ตั้งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ทำให้พอสร้างเสร็จแล้วก็ยังเปิดใช้ไม่ได้นะคะขณะนี้ปัญหาและข้อกฎหมายต่างๆมีการดำเนินการครบถ้วนแล้วรวมถึงกรมธนารักษ์ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับอบต.เรียบร้อยไปแล้วเหลือเพียงแค่การเตรียมความพร้อมคาดว่าเดือนกันยายนนี้ค่ะอบต.จะเปิดใช้อาคารได้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน
1: พอที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือติดขัดก็คือในเรื่องปัญหาที่ดินนะครับตรงนี้นะครับอย่างอื่นนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับในเรื่องส่วนที่ดินแต่ตอนนี้นะครับทางกรมธนารักษ์และก็ทางผู้ว่านะครับได้กำชับนะครับให้เร่งรัดนะครับในส่วนของที่ดินตอนนี้ในเรื่องเอกสารที่ดินต่างๆก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลบอกว่าแม้ว่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งนี้ยังไม่ได้เปิดใช้ค่ะแต่ว่าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองก็ไม่ได้ทอดทิ้งมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลทรัพย์สินระบบไฟฟ้ารวมถึงกล้องวงจรปิดก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้วยสามารถกลับมาเปิดใช้งานได้เมื่อขั้นตอนด้านกฎหมายดำเนินการเสร็จสิ้น
2: แต่ณปัจจุบันนี้นะครับก็ในเรื่องของการขออนุญาตไม่ว่าขออนุญาตจากป่า2484นะครับซึ่งตามประบอบป่าท้องที่เปตีก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเมื่อจำไม่ได้ว่าประมาณไหนแต่จะปลายกุมภาพันธ์69นะครับอนุญาตเรื่องป่าแล้วนะครับถัดจากนั้นขึ้นมาก็มีเสนอเพื่อใช้พื้นที่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการประชุมอะไรกันตัวเยอะแยะแต่ก็คือเสนอขอใช้พื้นที่ตามมาตรา9ตามประมวลกฎหมายที่ดิน2535ใช่ไหมครับขออนุญาตใช้พื้นที่ก็เสนอผู้ว่าเซ็นลงนามให้เรียบร้อย
0: อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสิน

ในอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานเพิ่งจะเปิดเส้นทางให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมความงามได้เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วค่ะตอนนี้คนในพื้นที่ก็ชื่นชอบการผจญภัยรวมถึงสัมผัสกับธรรมชาติก็น่าจะถูกใจนะคะคุณมยุรีอัครบาลไปปักหมุดแล้วก็นำภาพมาให้ชมค่ะ

0: หยิบไม้ค้ำไปคนละชิ้นสำหรับนักท่องเที่ยวอินฟลูเอนเซอร์และก็หัวหน้าส่วนราชการคลิปนี้นำทีมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์หวังพิชิตยอดเขาขึ้นภูดูผาที่ภูผาพึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานอำเภอกุชินารายค่ะจากจุดสตาร์ทไปยังจุดชมวิวบนภูระยะทางประมาณ 1,200 เมตรเส้นทางค่อนข้างชันแต่ว่าเดินสะดวกสบายค่ะเพราะว่าทางเดินส่วนใหญ่เทคอนกรีตระหว่างทางเราก็จะเห็นเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เก็บภาพแล้วก็บอกเล่าเรื่องราววิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
1: มาเลยค่ะมาเดินป่าภูผาพึ่งง่ายๆสบายๆที่เหลือยากมากค่ะ
0: การเดินขึ้นภูใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงค่ะแต่ระหว่างทางก็จะมีจุดให้เช็คอินได้ตลอดเริ่มจากจุดแรกก็จะเห็นเพิงหินหรือว่าถ้ำหินทรายต่อมาเป็นลานหินปุ่มหินเต่าแล้วก็จุดชมวิวค่ะใช้เวลาเดินเท้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะมาถึงบริเวณยอดภูผาพึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นอันซีนแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเพราะว่าทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานนะคะเพิ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเมื่อปี2568ที่ผ่านมานะคะซึ่งที่แห่งนี้นะคะก็ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีนะคะแล้วก็จะผลักดันไปสู่อุทยานธรณีโลกนะคะผู้ว่าก็พาทีมอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สื่อมวลชนนะคะมาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่จะโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะบริเวณจุดชมวิวก็จะมีหินปุ่มละลานตาให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพที่สวยงามและยังมองเห็นวิวทิวทัศน์และภูเขาแบบ360องศาอีกด้วยค่ะ
2: เป็นครั้งแรกที่มอกาฬสินธุ์ได้ขึ้นมาที่ภูผาพึ่งนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็ในเส้นทางที่เราเดินมารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเดินขึ้นง่ายมากนะครับเพราะว่าทางอุทยานได้ทําการต่อยอดแล้วก็บำรุงจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือขึ้นง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างทางนะครับได้ชมเกี่ยวกับธรรมชาติที่สวยงามมากและจุดไฮไลท์ที่สุดก็คือพญาครุฑแล้วก็เต่าหินนะครับก็คือผมบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับที่ภูผาพึ่งและจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดก็คือที่หน้าผานั่นเองนะครับมองเห็นภูเขาที่สวยงาม
0: การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปี2571ถึง2575ภายใต้สโลแกนกาฬสินธุ์มีดีอีลีเดอร์ซึ่งพบว่ามีเส้นทางท่องเที่ยวหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพนะคะแต่ว่าต้องได้รับการโปรโมทหรือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ
3: ก็วันนี้ได้มาสัมผัสบรรยากาศนะครับของภูผาพึ่งอยู่ที่อำเภอกุชินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์มีความประทับใจอย่างยิ่งนะครับเส้นทางชมธรรมชาติที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่แฝงด้วยมนต์เสน่ห์ของสัมผัสธรรมชาติแบบเดิมๆนะครับก็แล้วก็เส้นทางขึ้นเนินนะครับก็ระยะทางไม่ยาวประมาณ1กิโลเมตรแต่ละเส้นทางกิโลเมตรจะมีภาพบรรยากาศที่แฝงด้วยธรรมชาติที่สวยงาม
0: เก็บภาพบรรยากาศความงดงามและความประทับใจแล้วก็ได้เวลาที่จะต้องเดินลงเขาแล้วล่ะค่ะซึ่งเป็นคนละทางเส้นทางลงเขาก็จะมีถ้ำที่หลากหลายนะคะอย่างถ้ำฝ่ามือแดงถ้ำโพรงและผาพึ่งเพราะมีพึ่งหลวงไปทำรังด้านบนทางลงเขาก็จะมีผจญภัยนิดๆค่ะเพราะว่าบางช่วงสะพานเหล็กยังทำไม่เสร็จก็ต้องใช้เชือกโขนตัวลงมาแบบนี้ล่ะค่ะสำหรับภูผาพึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมในช่วงไฮซีซั่นหน้าหนาวนี้นะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสทะเลหมอกบนยอดภูมยุรีครับ

0: การไทย PBS รายงาน
1: กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์มีดีลีเดอร
2: ์ใกล้ฤดูการเก็บลำไยแล้วชาวสวนก็น่าจะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าผลผลิตใกล้จะขายได้เงินค่ะแต่ว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศรวมถึงฝนทิ้งช่วงก็อาจจะทำให้ผลผลิตที่เผ่าภูมิพักมาเสี่ยงที่จะเสียหายได้นะคะส่งท้ายวันนี้ค่ะไปดูวิธีสร้างกำลังใจให้กับตัวเองของชาวสวนลำไยที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะคะเขารวมตัวกันมาทำพิธีเรียกฝนตามความเชื่อของชาวปากกาเกยอลำไยของชาวสวนในตำบลป่าพูนอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนซึ่งกำลังออกดอกออกผลค่ะมีกำหนดเก็บเกี่ยวในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ว่าฝนทิ้งช่วงไปนานร่วมเดือนนะคะแม้ว่าจะเข้าฤดูฝนมาแล้วเต็มตัวทำให้ชาวปากกาเกยอใน4หมู่บ้านต้องรวมตัวที่วัดห้วยละเพื่อทำพิธีขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลจากเจดีย์จันทวงศาพัฒนาตามความเชื่อค่ะผู้นำชุมชนนำทั้งเด็กคนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุเข้าร่วมพิธีบูชาพระสวดมนต์ก่อนที่จะนำขบวนคล้องฉาบกลองยาวตีเป็นจังหวะพาชาวบ้านเดินรอบเจดีย์ให้ครบ6รอบพร้อมๆกับขับร้องเพลงพื้นบ้านของปากกาเกยอหรือที่เรียกว่าซอระหว่างการเดินด้วยนะคะเพลงนี้มีความหมายว่าเป็นการบอกเล่าความเดือดร้อนของชาวปากกาเกยอจากสภาพดินฟ้าอากาศฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้พืชสวนพืชไร่เสียหายไม่มีน้ำกินน้ำใช้โดยเฉพาะลำไยและมะม่วงที่ใกล้ได้เวลาเก็บเกี่ยวค่ะอาจจะเสียหายผลแตกหรือว่าร่วงได้หากไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงการทำพิธีร่วมกันในวันนี้ก็เพื่อขออำนาจพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลมาช่วยคลายทุกโศกและความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันออนซินีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คริสต์มาสสนุกและก็ได้ความรู้ด้วยค่ะเปิดทีวีตอนเช้าให้ลูกดูสบายใจเพราะเป็นรายการที่ดูแล้วได้เรียนรู้นี่คือเสียงจากใจที่บอกเล่าความรู้สึกและความประทับใจไทย PBS Kids ขอบคุณทุกเสียงตอบรับและทุกครอบครัวที่ร่วมเติบโตไปด้วยกันปีนี้ไทย PBS ส่งทัพรายการเด็กคุณภาพจัดเต็มความสุขความรู้และจินตนาการล้นจอมาเล่นเรียนรู้สู่อนาคตกับไทย PBS Kids ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นเพราะเช้าที่ดีเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มของเด็ก
1: โนโอเคสัปดาห์นี้เกิดเรื่องอีกแล้วเมื่อคัลเลนจองร้านอาหารหรูฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆแต่หวังดันโดนสแกรมเมอร์ดูดเงินในบัญชีซะงั้น
2: โดนสแกรมเมอร์ดูดเงินไป 8,500
1: และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบอลสอนข้อสอบให้กับข้าวฟ่างแบบผิดๆพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริงไอโนโอเควันเสาร์นี้ 8:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3นะครับ
3: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถามและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริง
4: ไอ้ตัวไ
3: อ้ฝึกคำศัพท์และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
5: เซียฟีน
6: เรียนเชิญ
3: วันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ
7: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะใช้โหมดประหยัดพลังงานในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันโดยโหมดประหยัดพลังงานจะช่วยลดการทำงานที่ไม่จำเป็นของระบบเช่นลดความสว่างหน้าจอจำกัดการทำงานของแอปพลิเคชันเบื้องหลังและปรับประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้งานยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และลดความถี่ในการชาร์จไฟอีกด้วย

0: จาก10กว่าทีมการเข้ามาถึงรอบนี้ทุกคนคือออลสตาร์คือผมเป็นดนตรีคนเดียวต่างจากคนอื่นเลยแต่ผมก็ยังเชื่อนะว่าความไม่หวือหวามันจะชนะใจคณะกรรมการและคนดูได
1: ้ผมพวงไฟไม่ได้ผมเล่นจักกลิงไม่ได้ผมเล่นกีตาร์ไม่ได้จุดแข็งคือสิ่งที่ทุกคนเป็นอยู่แล้วผมก็ต้องใช้มายากลเนี่ยแหละมาเป็นจุดแข็งให้ได้เพื่อแข่งกับพี่ๆท่านอื่นครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์แล้วเดี๋ยวมารอลุ้นตอนท้ายกันว่าตอนจบจะเป็นยังไง
3: แต่โดยรวมแล้วผมถือว่าทั้ง5ทีมเนี่ยหลากหลายจริงๆอ่ะตัดสินใจไม่ถูกเอาใจเชียร์ไม่ถูกจริงๆอ่ะครับ
4: Welcome to Street Performance Show
5: สิ่งที่เราอยากเห็นคงจะเป็นอะไรที่มีความต่างจากรอบอื่นๆเพราะมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
6: ตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกเป็นทุกกรรมการเนี่ยเริ่มจะเป็นทุกจะตัดสินยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความเชี่ยวชาญมันไม่เหมือนกันเลย
7: จากรอบคัมแบ็กที่ผ่านมามี2ทีมที่ต้องหยุดฝันไว้แค่นี้แต่ก็มีอีก2ทีมที่พิสูจน์ตัวเองจนได้ตั๋วกลับมาสู้ต่ออย่างภาคภูมิใจมาตินหนุ่มน้อยมหัศจรรย์กับโชว์มายากลสุดทึ่งที่สะกดสายตาคนดูมาแล้วทั้งประเทศและซาเวียแก๊งเพื่อนสีขาแดนซ์ที่หยิบเอาบีบอยมามิกซ์กับสไตล์โบนเบกกิ้งจนเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจากความเข้มข้นในรอบที่ผ่านมาทำให้เราได้6ทีมสุดท้ายที่จะก้าวสู่รอบต่อไปแต่น่าเสียดายครับที่ซุปเปอร์บอมหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันของเราได้จากไปทำให้ตอนนี้เหลือเพียง5ทีมสุดท้ายบนถนนสายนี
8: ้ผมอ่ะฝึกด้วยตัวเองมาเยอะแข่งขันกับตัวเองมาเยอะพอสมควรครับแล้วเวทีเนี้ยเป็นเวทีแรกที่ผมอ่ะมาทำการแข่งขันและเข้าแข่งขันผมไม่ได้อยากเข้ามาเป็นที่1ที่2ที่3แต่อย่างน้อยขอให้จดจำผมในฐานะที่ผมเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ Street Master ถนนคนโชว์ครับผม
9: เขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เขาเลือกที่จะใช้ความสุขเยียวยาตัวเองความสุขมอบให้กับคนอื่นผ่านการฝึกฝนชื่นชอบชื่นชมมากๆและผมก็ชอบที่เขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่ศรีธัญญาด้วยนะ
10: ครับ
11: ต้องบอกว่าน้องบอมที่เสียไปก็ถ้าในความคิดผมก็เป็นเหมือนลูกชายของคนหนึ่งผมเป็นคนให้เขาทุกอย่างให้ทั้งอาชีพไลฟ์สไตล์ทุกอย่างก็ตามผมมาอยู่ดีๆก็ปุบปับไปใต้วันเกิดด้วยวันเกิดผมไปที่เป๊ะใช
12: ่สุดยอดเลยครับ
11: ใช่ต่อไปวันเกิดผมคงไม่เหมือนเดิม
7: บอกเลยครับว่ายิ่งเหลือน้อยยิ่งเดือดจัดเพราะตอนนี้พวกเขาทั้ง5ทีมพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าชนกับทุกอุปสรรคไม่ใช่แค่ต้องมามัดใจกรรมการเท่านั้นแต่คุณจะต้องตกคนดูให้ได้ด้วยเพื่อสานฝันสู่การเป็น The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทย
5: เพราะสตรีทอะเราว่ามันไม่ได้แบ่งหรอกว่าต้องเป็นใครอะดังนั้นมันถูกต้องแล้วอีกอย่างนึงคือเป็นเครื่องการันตีกับผู้ประกวดว่ามันเป็นคะแนนที่ไม่ได้มาจากสายตาแค่3ท่านเท่านั้นมันมีความเป็นมหาชนเนาะนะเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่มันเป็นชุมชนจริงๆก็เป็นเครื่องการันตีว่าคะแนนในวันนี้มันจะศักดิ์สิทธิ์จริง
7: ๆใครจะเป็นทีมแรกที่ตบเท้าเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลและคว้าโอกาสเป็น The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยและใครที่ต้องจบเส้นทางไว้เพียงเท่านี
6: ้ในการแสดงเนี่ยยากที่สุดคือเล่นสิ่งที่ยากๆจะทำให้ดูง่าย
9: ถ้าเอาโชว์วันนี้เนี่ยไปไว้วันแรกเนี่ยอาจจะตกรอบนะ
5: มีเวลา1เดือนอ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้
7: ไปร่วมลุ้นและส่งใจเชียร์พวกเราพร้อมกันได้เลยครับ

0: ขอเสียงหน่อยกับพี่พิงค์ลำมะเพลหน่อยแล้ว
1: ผมรู้สึกว่าสติโชว์ไม่เกี่ยวกับชั้นวรรณะคือคุณจะมีเงินแค่ไหนจะรวยแค่ไหนอ่ะคุณไม่สามารถตีตั๋วและจองแถวหน้าได้มันเป็นธรรมชาติที่ดีของมนุษย์จังเลยครับมันเหมือนสมัยยุคหินน่ะที่เราต้องมานั่งล้อมวงกันเพื่อแบบว่าดูเรื่องราวรอบกองไฟครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ Street Master ถนนคนเชื่อและแน่นอนครับผมคิวทิติพันธ์นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับแล้วก็รับหน้าที่พาทุกท่านครับไปพบกับความตื่นเต้นเร้าใจจากโชว์ครับของเหล่าเพอร์ฟอร์เมอร์ชาวไทยครับที่เป็นระดับออลสตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยนะที่เราคัดสรรมาแล้วครับการแข่งขันของเรายังคงดูเดือดเหมือนเดิมแต่ในรอบการตัดสินวันนี้ครับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นระดับมาสเตอร์บรมบครูมาเป็นตัวช่วยให้คำแนะนำและให้การตัดสินเพื่อหา The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับทั้ง3ท่านขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคณะกรรมการครับท่านแรกพี่พิงค์ลำมะเพลครับท่านต่อไปครับครูเล็กภัทรวดีมีชูทนครับศิลปินแห่งชาติของเราและท่านสุดท้ายครับเป็นเจเนเรชั่นใหม่

0: ใหญ่ครับสำหรับศิลปินที่มาด้วยความสามารถจริงๆปรบมือดังให้กับคุณเก่งทัชยะหน่อยครับการแข่งขันของเราครับเดินทางมาถึงรอบนี้ครับผมขอเชิญผู้แข่งขันมาทำความรู้จักให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับท่านแรกครับขอเสียงปรบมือกับ X Fire Show ท่านต่อไปครับนักมายากลของเราครับน้องเล็กครับน้องมาเต้นต่อไปครับแชมป์กีตาร์คลาสสิกโลกครับคุณชินชินวัตรครับต่อไปครับเต้นบีบอยและเต้นหักกระดูกฮะมาเป็นทีมซาเวียและแน่นอนครับสุดท้ายครับชักกิ้งระดับตำนานครับปรบมือกับคิวศรีธัญญา
1: และกติกาในรอบเปิดหมวกครั้งนี้ทุกทีมจะต้องระเบิดโชว์ให้ชนะใจทั้งกรรมการและผู้ชมหน้าสยามสแควร์แห่งนี้ให้ได้เพราะเกณฑ์ตัดสินมาจากกรรมการ 60% และผู้ชม 40% รวมเป็น100คะแนนเต็มกรรมการมีลูกปิงปองสีส้มคนละ10ลูกลูกละ2คะแนนรวม60คะแนนผู้ชมมีลูกปิงปองสีขาวรวม40ลูกลูกละ1คะแนนรวม40คะแนน
0: แล้วจะทำการแสดงจบทั้ง5โชว์ของผู้เข้าแข่งขันแล้วจะมานับคะแนนพร้อมกันทีเดียวลุ้นว่า4ทีมที่จะมีโอกาสไปต่อในรอบเซมิไฟแนลมีทีมไหนบ้างและทีมไหนจะต้องผิดหวังกลับบ้านไป
2: เนี่ยกรรมการเริ่มหนาวเฮียนก็เริ่มถอนใจแล้วว่าจะยังไงดีแต่ในที่สุดคิดว่าคงจะต้องดูในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในวันที่เราเห็นเนี่ยตรงนั้นเราวัดดวงกัน
0: 1 2 3 go โ
3: อ้I've seen a lot of fire shows in Thailand, but this is like by far the best one.
0: โชว์แรกของเราครับชายผู้ที่สร้างปรากฏการณ์ครับจากรอบที่แล้วไม่มีใครโค่นล้มเขาได้เขามาคะแนนเป็นอันดับหนึ่งนะครับชายผู้มากับไฟทำทุกอย่างกับไฟไม่ว่าจะกินไฟอมไฟควงไฟทำมาหมดแล้วและสร้างความตื่นเต้นความประทับใจถึงแม้สถานการณ์จะเป็นยังไงไม่เคยเอาเขาอยู่ครับแล้ววันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะมาโชว์ให้กับทุกท่านกับโชว์แรกของเราในรอบเปิดหมวกถ้าพร้อมแล้วปรบมือได้กับ X Fire Show
4: วันนี้อาจจะมีของเล่นไม่เยอะเพราะว่าเราโชว์ไปเยอะแล้วแต่ว่าของน้อยก็อาจจะมีคุณภาพ

0: ากับไฟเขาทำทุกอย่างกับไฟจริงๆครับสุดๆครับปรบมือได้ครับพี่เอกเลยเร็วนี่ครับด้วยความเป็นสตรีทนะครับใครที่อยากจะให้ทิปนะครับสามารถให้ทิปบล็อกนะฮะกับพี่เอกของเราได้ถ้าชอบโชว์ของพี่เอกไฟเออร์โชว์ให้คะแนนได้เลยนะครับ
1: ผมเป็นคนที่ไม่มีแผนผมเป็นคนชอบด้นสดผมต้องมาดูหน้างานว่าแต่ละคนมีอะไรแล้วผมจะคิดต่อว่าผมจะเอาอะไรไปสู้ผมเป็นคนคิดสดครับไม่ค่อยทำการบ้านบอกตรงๆมันจะเป็นอิสระมากกว่าครับผม
0: โชว์วันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เอกครับเหมือนที่เราวางแผนไว้ไหมครับ
2: เป๊ะเลยครับผม
0: โอ้โหสยามสแควร์ซอย3ร้อนเลยนะครับลุกเป็นไฟเลยนะครับบอกเลยโชว์แบบนี้ท่านจะมีโอกาสได้ดูต่อเมื่อท่านไปไหนสมุยเสม็ดเกาะต่างๆแต่วันนี้ท่านมีโอกาสได้ดูใจกลางเมืองกลางสยามสแควร์และต้องขอบคุณทั้งพี่เอ็กซ์ขอบคุณทั้งรายการแล้วก็ไทย PBS ด้วยได้เวลาฟังคณะกรรมการคอมเมนต์แล้วนะครับพี่เอ็กซ์ครับ
3: คือผมตกใจจริงๆตอนไฟมันติดเสื้อเพราะมันมีครั้งแรกเราก็กังวลว่ามันจะมีครั้งที่สองหรือเปล่าไงแต่ชิวมาก
0: เออพี่เอก
3: ค
0: ือ
3: ผมต
0: ื่
3: นตกใจไปแล้วพี่เอก
0: จำไม่ได้เหรอที่ครูเล็กเอากระบองไฟยัดปากพี่เอกอ่ะเขายังอยู่ไหวเลยเออจำภาพนั้นได้ไหม
3: เออจะบอกว่าทุกครั้งที่พี่เอกโชว์มันประทับใจเสมอครับแล้วเมื่อกี้ผมก็พยายามจะนั่งคิดนะเพราะว่าเรามาดูมาหลายโชว์แล้วแต่เชื่อไหมเราวัดไม่ได้เลยกับโชว์ที่เป็นไฟอ่ะว่าอันไหนมันยากง่ายกว่ากันวะเพราะเราดูแล้วมันตื่นเต้นเสม
0: อ
3: ก็ชอบมากๆครับชอบมากๆชอบทุกครั้งชอบเสมอครับชอบในความที่เอาคนมาร่วมในโชว์ด้วยซึ่งปกติถ้าร่วมเราก็จะประมาณนึงแต่เนี้ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งจริงๆมันอยู่ในความยากง่ายจริงๆในโชว์ของคุณแบบนี้ครับก็ประทับใจวันนี้ก็เป็นไฟที่สวยถึงแม้จะเป็นกลางวันนะ
0: ใช่
3: โชว์วันนี้เป็นไฟประกายไฟมันสวยมากเลยถึงแม้จะเป็นในช่วงกลางวันปกติเราจะเห็นโชว์ของคนในช่วงกลางคืนใช่ไหมแต่วันนี้มันเป็นโชว์ไฟในกลางวันที่สวยมากครับ
4: ตะกี้ตอนเป่าอะครูก็นึกว่าจะต้องถูกฉาปนกิจ
0: ตรงกลางเลยตรงกลางเลย
4: กำลังคิดว่าจะไปดีไหมวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นมาหลายโชว์เนาะแสดงอิตาลีต่างๆนานาแต่วันนี้เนี่ยซิมเพิลนะซิมเพิลแต่ less is more
0: น้อยแต่มาก
4: คลาสสิกแต่ว่าเราจะเห็นความรีแลกซ์ซึ่งในการแสดงเนี่ยยากที่สุดคือเล่นสิ่งที่ยากๆแต่ทำให้ดูง่ายคุณทำได้ดีมากนะ
0: ค
4: ะเพราะฉะนั้นถ้ายากๆที่มันควงอะไรเนี่ยมันไม่ง่ายนะเรารู้นะแล้วมันก็ร้อนด้วยแต่คุณทำแล้วมันเหมือนนุ่นๆ
0: เหม
4: ือ
0: นเต้นรำเลย
4: เหมือนของชิวๆ
0: คร
4: ับ เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเก่งมากนะคะเก่งมากชื่นชมทุกครั้งเลยแล้วครั้งนี้ก็ดูแลสบายใจยกเว้นสุดท้ายเนี่ยนึกว่า
0: ครับ
4: นึกว่าจะต้องไปซะแล้ว
0: ครับผมครูเล็กบอกสบายใจทุกครั้งที่เอ็กไม่มาเรียกนะฮะชื่นชมอีกแล้ว
5: ในส่วนของพี่เอ็กเนี่ยผมพยายามจะหาข้อติตั้งแต่เทปแรกแล้วนะ
0: แล้วเมื่อกี้พี่เอ็กไฟติดเสื้อเป็นไงครับอาการเขา
5: ผมนึกว่าสคริปต์เขา
0: อ๋อหรอแล้วเขาก็รูปแบบชิว
5: ๆผมนึกว่าคงอาจจะหยอดไฟตรงนี้ไว้ไหมวะเหมือนแบบว่าให้โชว์ว่ามันสมูทมากครับแล้วที่ชอบมากกว่านี้คืออันนี้2จุดนะคือนวัตกรรมของเขาอะไอตัวที่กดแล้วไฟมันฟูขึ้นไปอะเหมือนเขาพยายามคิดนะเพราะผมก็ยังไม่เคยเห็นของใครเขาทำนะ
0: ครับ
5: พี่เอ็กอันนี้แอพพลายเองป่ะครับคือแอพพลายมาจากการที่มนุษย์เราเป่าไฟแล้วพี่ก็คิดเอ๊ะถ้ามันเล่นเหมือนสงกรานต์เหมือนปืนฉีดน้ำแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
6: ใช่ครับผมการเดียวกันเลยครับ
5: เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีนวัตกรรมแบบนี้แล้วภาพที่ออกมามันสวยงามมาก
0: ครับ
5: ชื่นชอบชื่นชมครับแล้วก็เหมือนทุกครั้งยังหาข้อติไม่เจอครับ
0: โอ้โหขอบคุณพี่พิงค์ด้วยครับผมขอเชิญคณะกรรมการให้คะแนนได้เลยครับให้พี่เอ็กไปพักผ่อนขอบคุณพี่เอ็กด้วยนะครับ
1: โชว์ผมวันนี้ผมคิดว่าต้องสู้ได้แน่นอนอันนี้ก็ขึ้นอยู่คณะกรรมการ
7: เมื่อ
2: วันหนึ่งเราโตขึ้นมันจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าสูญหายไปดังนั้นวันนี้ครับผมก็เลยอยากจะดึงส่วนที่เป็นเด็กของผมออกมาให้ทุกคนได้เห็น
0: โชว์ที่สองเราครับมาจากหนุ่มน้อยมากความสามารถที่เขาเป็นหนุ่มน้อยมหัศจรรย์เป็นนักมายากลครับมาดูซิว่าวันนี้เขาจะมีเวทมนต์อะไรมาสะกดทุกท่านที่อยู่ที่นี่ถ้าพร้อมแล้วครับปรบมือดังต้อนรับน้องมาเต
7: ้แน่นอนผมตั้งธงไว้ว่าคือมันต้องไม่เหมือนเดิมซะทีเดียวนะครับคือถ้าสังเกตเสื้อผ้าวันนี้เลยครับมันจะดูเป็นแบบเป็นเด็กๆนิดนึงเนาะใส่สายเอี้ยมใส่กางเกงเสื้อยืดง่ายๆครับแต่นั้นการดึงจุดที่มันเป็นเด็กในตัวออกมาได้อะครับมันคือการพักภาระหน้าที่บางอย่างออกไปเพื่อดึงส่วนนี้ออกมาดังนั้นทุกคนจะรู้สึกได้ว่าถ้าสนิทกับผมหรือว่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวผมจะดูแบบโอ๊ยเด็กน้อยเด็กน้อยอะไร

ำไมเหลือแค่นี้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงผมมีของที่เราทุกอย่างให้ครับรบกวนหลับตาให้หน่อยยื่นมือมาข้างหน้าครับสองข้างผมยื่นอะไรให้ถือเอาไว้ห้ามขยับ

0: มี2แก้วพอดีเทน้ำให้หน่อยครับโอเคขอบคุณครับ
1: ลืม
0: เอาใหม่

ามทุกอย่างที่ผมบอกแล้วจะได้ดื่มน้ำแบบปกติเอาวางไว้บนหัวครับจากนั้นหมุนทางขวาช้าๆ3ครั้งโอเคไหมครับค่อยๆหมุนตัวทางขวาทุกคนช่วยกันนับนะครับ1 2 3หมุนครับยังอยู่เนาะโอเครอบที่2ครับหมุนครับอีกรอบนึงครับหมุนครับโอเคเรียบร้อยเนาะ

0: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
1: อ้าวเดี๋ยวผมมีของให้ยังไม่ได้ของใช่ไหมผมมีอันเล็กผมมีอันใหญ่ไม่ใช่อันนี้อันเล็กผมมีอันใหญ่นี่อันเล็กกับอันใหญ่ครับอันใหญ่ใช่ไหมไม่มีปัญหาขอบคุณครับขอจะปรบมือหน่อยครับร้อนนะฮะ

0: คุณครับ
1: ส่งเสียงให้กับน้องมาร์ตินหน่อยแล้ว
0: เราอาจจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยหยิบรถมาไถที่พื้นไถไถไถไถเอ้ยมันสนุกยังไงเราโตแล้วเราไม่เข้าใจครับแต่เด็กเขาสนุกอะฮะมันคือแฟกเตอร์เล็กๆที่ผมมองว่าบางอย่างไม่ต้องเข้าใจแค่รู้สึกครับเรารู้สึกว่ามันเอ็นจอยมันสนุกแค่นั้นก็พอ
1: น้องมาร์ตินครับวันนี้คาดหวังมากน้อยแค่ไหนครับที่จะมีโอกาสได้เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลครับ
2: จริงๆคาดหวังมาแค่ไหนก็คาดหวังครับเพราะว่าเรามาแข่งเนาะเราก็อยากจะไปต่อให้ได้เรื่อยๆครับอยากไปให้ถึงสุดทางเลยเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายครับก็แล้วแต่ว่าโชว์วันนี้เนี่ยผู้ชมทุกๆท่านจะชอบหรือเปล่านะครับถ้าชอบฝากเป็นกำลังใจให้ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรอยากให้คิดว่าตรงไหนปรับปรุงน่าจะดีครับก็มาบอกกันได้นะครับผมจะได้เอาไปปรับปรุงต่อ
1: แต่วันนี้รู้สึกถึงความแบบ back to basic ของมาร์ตินอาจจะไม่ได้เป็นโชว์กลที่มันเวอร์วังแต่ว่าเฮ้ยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าว้าวใช้ได้ลองไปฟังคณะกรรมการดูสักนิดหนึ่ง
3: ผมว่าน้องมาร์ตินนะเขาเลือกโชว์ถูกนะถ้าเอาโชว์วันนี้เนี่ยไปไว้วันแรกเนี่ยอาจจะตกรอบนะแต่ไม่ได้บอกว่าโชว์วันนี้ไม่ดีมันเหมาะกับวิวัฒนาการของเขาเหมือนครั้งแรกเขามาอดของอดของอดของแล้วนี่มันสบายขึ้นแล้วก็เลยโชว์อย่างที่คุณบอกอะ back to basic นะครับถ้าจะมีติก็อยากจะบอกว่าความที่ดนตรีมันดังอะนะแล้วคุณพูดไปด้วยอะคือจริงๆโชว์เมื่อกี้อะคุณไม่ต้องพูดเลยก็ได้นะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็เข้าใจได้อยู่แล้วอะครับมีอันเดียวเท่านั้นเองที่รู้สึกนะครับ
1: ค
3: ือถ้าจะเป็นโชว์เมื่อกี้ก็คือไม่ต้องพูดก็ได้เรารู้สึกอย่างนั้นมันเหมือนพูดแล้วมันกวนซะมากกว่าหมายถึงว่ากวนไม่ใช่กวนอารมณ์นะครับ กวนสมาธิในการดูอะครับขอบคุณครับ
1: เพราะว่าเสียงดนตรีมันก็ดังด้วยนะฮะทำให้พูดก็อาจจะฟังไม่ชัดนะครับ
4: ไปเรียนละครใบเนาะนี่พระอาจารย์อยู่นี
1: ่ฮะ
4: เพราะว่าตรงนั้นน่ะคือไม่ต้องพูดแล้วทำท่าแต่มันต้องมีศาสตร์มันถึงจะชัดเจนเนาะแต่มันก็คือต้องไปเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆที่จะเอามาพัฒนากับตรงนี
1: ้
4: เพื่อที่จะให้การแสดงของเรามันเข้มข้นขึ้นแต่ต้องชมนะชมมาร์ตินว่าหนูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องบอกขอบคุณนะที่รายการนี้ทำให้มาร์ตินเติบโต
1: ค่
4: ะวันนี้ก็สนุกนะแล้วเห็นความรีแลกซ์ของหนูนะแต่เพียงแต่ว่าsuggestว่าต้องไปเพิ่มศาสตร์อื่นซึ่งไม่ใช่มายากลเพื่อให้มายากลของหนูมันสมูทขึ้น
5: เรารักมาร์ตินแล้วเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่คุณพยายามจะสื่อสารคือความเป็นพื้นฐานหรือว่าให้มันรีแลกซ์ที่สุดในวันนี้แต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันเบสิกเกินไปสำหรับรอบนี้ในความที่เรารีแลกซ์อะกลัวจะไม่พอที่จะไปฟาดกับทีมที่เหลือใช่ไหมเราว่าโชว์เนี้ยมันอยู่ผิดรอบสักหน่อยเห็นต่างครับพี่พิง
1: ครับ
5: แล้วก็โชว์ที่คุณเลือกกับดนตรีมันก็ไปมันดันทำให้มันไปเรื่อยๆแล้วมันก็มันเหนื่อยไปหน่อยมีหลายจุดที่ฝืนมีเวลา1เดือนอะเรารู้สึกว่ามันน่าจะได้มากกว่านี
1: ้
5: มันเหมือนกับการที่เราเดิมพันคุณเข้าใจใช่ไหมคำว่าเดิมพันนะถ้าคุณเดิมพันเยอะผลมันก็จะได้เยอะแหละแต่นี้มันเหมือนการต่อรองมันน้อยไปหน่อยการต่อรองมันน้อยไปหน่อยและด้วยระยะเวลาเราก็เลยคาดหวังที่มันมากกว่านี้ในความชิวอ่ะมันไม่พอกับจะไปงัดกับกระดูกไซส์อื่นเฉยฮะแต่เป็นกำลังใจให้เรายังเรารักมาร์ตินเสมอแล้วเราก็ชื่นชอบเราทุกอย่างแต่คือเราต้องพูดในสิ่งที่ไปต่อยอดต่อเนาะก
1: ับ
5: สิ่งที่เกิดขึ้นครับ
1: ใช
5: ่ประมาณนี้ครับ
1: ปรบมือให้กับน้องมาร์ตินหน่อยครับ
0: ครับสารภาพจากใจครับผมจะมีส่วนหนึ่งในใจเล็กๆเสมอว่าถ้าวันนี้เป็นรอบสุดท้ายที่ได้เล่นจริงๆล่ะมันก็เสียใจไหมเสียใจอยู่แล้วครับปฏิเสธไม่ได้ว่าคงแบบเสียใจเสียดายแต่ก็ทำใจเผื่อเพราะว่าพี่ๆทุกคนเก่งมากจริงผมดูผมยังชอบเลยครับขนาดนั่งชมนั่งดู
1: วันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คณะกรรมการและคนดู
6: ก็สำหรับวันนี้ผมก็ตั้งสายกีตาร์ให้เพียนทุกเส้นเลย
1: โชว์ต่อไปครับเป็นโชว์ที่3ครับ เป็นชายที่มาพร้อมกับกีตาร์คลาสสิกครับและเขาเคยคว้าแชมป์กีตาร์คลาสสิกโลกเมื่อปี2014ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับเป็นตัวแทนของคนไทยรอบที่แล้วรอบแบทเทิลครับเขาได้สร้างปรากฏการณ์สิ่งที่นักกีตาร์คลาสสิกทุกคนทั้งโลกไม่เคยทำคือการยืนเล่นกีตาร์คลาสสิกครับแล้ววันนี้ครับในรอบเปิดหมวกเขาจะมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งโดยการที่สายกีตาร์ของเขาตั้งเพี้ยนทุกเส้นเพื่อทำการแสดงให้ทุกท่านได้ชมถ้าพร้อมแล้วครับปรบมือดังต้อนรับชินละวัดครับ
7: สำหรับโชว์รอบนี้นะครับความพิเศษเนี่ยถ้าไม่อธิบายคนอาจจะไม่รู้เลยคือผมใช้วิธีการตั้งสายกีตาร์ที่เพี้ยนทุกเส้นถ้าใครที่เป็นนักดนตรีฟังอยู่เขาจะรู้เลยว่านี่ไม่ใช่สแตนดาร์ดทูนิ่งสแตนดาร์ดทูนิ่งคือที่เขาตั้งกันมีลาเลซอนทีมีอันนี้คือเป็นคอร์ดอื่นหมดเลยผมตั้งโชว์นี้ว่าตั้งสายเพี้ยนทุกเส้นก็ยังเล่นได้

0: ขอเสียงดังครับพี่ชินชินวัตรหน่อยครับ
1: คือเป็นความพิเศษที่ผมอยากจะเอามาโชว์ในรอบนี้เพื่อที่จะเข้าไปสู่รอบต่อไปให้ได้ผมเคยเล่นลักษณะแบบนี้มาแล้วแต่กับเพลงแบบนี้บนรายการ Street Master แบบเนี้ยครั้งแรก
2: อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพลงเดียวในโลกที่ตั้งสายแบบนี้อย่างตรงนี้ถ้าใครเป็นนักกีตาร์ใครจับคอร์ด C เป็นลองมาจับตัวเนี้ยเสียงออกมาไม่เป็นคอร์ด C
0: ผมจับได้
2: ลองจับคอร์ด C แล้วเล่นครับเพราะว่ามันเพี้ยนทุกเส้นเลย
0: มือคุณสั่นโอเคกีตาร์เขาแพงกีตาร์คลาสสิกเนี่ยแต่ละตัวโอ้โหหลักแสนหมดอ่ะเพี้ยนทุกเส้นจริงๆตีคอร์ดยังเพี้ยนเลยแต่เมื่อกี้เล่นออกมาให้เพาะไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
3: คือคุณชินนะสิ่งที่ผมชอบมากกว่าฝีมือเขาอะคือ energy ในตัวเขาอะคือความมั่นใจในตัวเขาเองอะคือเวลาเขาพูดเขาอะไรเงี้ยเขาเหมือนประหนึ่งว่าเขาเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์เพื่อมาประทานเสียงกีตาร์ให้กับโลกใบนี้อะ
0: เขามีเป้าอะ
3: คือความมั่นใจเขามันเกินร้อยจริงๆแต่วันเนี้ยผมบอกตรงๆนะผมห้อยผมไม่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์ดวงอาทิตย์จริงๆผมรู้ว่าชินเก่งแน่ๆเพลงเมื่อกี้ถ้าเดินผ่านนะเอ้ยหมอนี่มันเล่นเก่งเว้ยแต่ถามว่าผมเข้าถึงไหมผมเข้าไม่ถึงจริงๆแต่ผมชื่นชม energy คุณในการตอบคำถาม energy ในการแบบคือชินวัตรคือศิลปินผู้สร้างโลกใบนี้คือชื่นชมในแง่นั้นนะครับสำหรับโชว์เมื่อกี้นะคร
0: ับ

0: ก็หลับตาฟังจะฟังว่ามันจะมีแหม่งๆออกมาตัวไหนแต่มันนุ่มมากเลยนะแต่ความแหม่งเนี่ยคือความมันสามารถจะนุ่มนวลได้ไม่ต้องถึงได้บอกว่าเออมันทำให้เห็นว่าคนเรามันไม่ต้องเพอร์เฟกต์ความไม่เพอร์เฟกต์มันก็สามารถจะเพอร์เฟกต์ได้นะมันก็เออมันนึกถึงตรงนั้นก็ได้สัจธรรมตอนนั่งฟังหลับตาฟังนะเพราะพยายามจะหาความผิดพลาดยังไม่เจอเลยนี่ตอนท้ายที่รัวเป็นกระบวนตัวนั้นอ่ะมันสะใจมากหาอันนี้ต้องถือว่าเด็กคลาสสิกเนี่ยเขาจริงจัง
1: ครับ
0: เป็นใครที่ทำงานคลาสสิกได้เนี่ยก็ต้องนับถือเลยล่ะ
1: ลงลึก
0: ค่ะเพราะมันไม่ง่ายเลยที่จะจริงจังแต่ต้องบอกอันนี้ช่างคิด
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าบางคนจริงจังแล้วก็ยึดติดกับสิ่งที่เรียนน่ะเนา
1: ะ
0: แต่นี่ก็ช่างคิดแล้วก็เอามา
1: ฉีกกรอบหมด
0: มาแปลงทำนู่นทำนี่เออมันก็เลยทำให้แบบว่าเออเด็กคลาสสิกมีอะไรที่สเปเชียลกว่าธรรมดา
2: เป็นโชว์ที่ดีที่สุดของพี่ที่ผมได้ดูเลยอ่ะเออเราชอบมากเลยอ่ะผมเป็นคนที่เล่นกีตาร์ได้แต่ไม่ได้เล่นกีตาร์เป็นไม่ได้เล่นกีตาร์เป็นขนาดเขาอ่ะเรายังรู้สึกเลยว่ามันโคตรจะ
1: ยาก
2: ดีอ่ะเออแล้วผมก็รู้สึกว่าหุยถ้าพูดกับคนอื่นเขาจะเข้าใจเราไหมเหมือนเมื่อกี้พี่พิงพูดอ่ะพี่พิงจะรู้ไหมว่าโคตรดีอ่ะ
1: ใช่
2: เออแต่คือผมเข้าใจพี่นะที่พี่บอกว่าพี่เข้าไม่ถึงแต่ผมเข้าถึงมากเออผมนั้นชอบแบบชอบมากๆอ่ะวันเนี้ยผมรู้สึกว่าเค้าเสิร์ฟทั้งแบบความโรแมนติกแล้วก็แอคชั่น
1: ใช่มีแบบช่วงแบบโอ้โห
2: สายแล้วก็ทีเค้าก็จะเล่นนิ่งๆแต่คราวนี้ทําไมนําความนิ่งทุกๆเหมือนทุกๆครั้งอ่ะทําไมวันนี้ไม่เหมือนเดิมวะผมมีความสุขมากๆวันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกอย่างจะเป็นยังไงแต่ถ้าในสายของเราก็เชื่อมั่นในตัวเราว่าต่อให้เราไม่ฟังดนตรีเราก็รู้ว่านี่คือของดีที่คุณเอามาเสิร์ฟให้เราขอบคุณมากๆนะครับวันนี้มีความสุขมากครับ
1: ขอบคุณครับพี่เก่งครับขอบคุณครับพี่ชินครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
4: ยังเป็นเป้าหมายเดิมครับว่าเราจะเข้าไปถึงรอบสุดท้ายให้ได้จากโจทย์ที่ทางรายการให้มาเนี่ยผมเน็ตได้เตรียมร่างแผนไปแล้วก็คือว่ารอบนี้เราเล่นแบบนี้รอบต่อไปเราจะมีอะไรงัดมาเพื่อให้ไม่ซ้ำกันแม้แต่รอบเดียวครับพี่เอ็กเขาจุดไฟด้วยไฟนะผมจุดไฟด้วยเสียงดนตรีอันนี้ผมว่าผมจะจุดให้ได
5: ้มันเป็นการแข่งขันที่หาเส้นร่วมตรงกลางได้ยากมากเลยอะบอกตรงๆนะพี่พยายามจะหาเส้นมาตรฐานเพื่อหาคะแนนให้กับทุกทีมแบบเท่าเทียมกันนะคือแต่ละทีมมาแบบหลากหลายมากๆซึ่งในรู้สึกว่าเป็นการเลือกที่ถือว่ารวมฮิตจริงๆอะ
6: แต่ผมว่ามันก็สนุกดีกับการที่เราจะต้องต่อสู้กับบางทีสภาพดินฟ้าอากาศหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นตัวแปรเพราะท้ายที่สุดทุกๆวันถ้าเกิดเราต้องออกไปแสดงในสตรีทจริงๆเราก็เลือกไม่ได้นะว่าวันไหนมันจะดีหรือมันจะร้ายเราจะเผชิญอะไรแต่แค่ทำให้มันเต็มที่ที่สุดก็พออยากให้ทุกคนให้กำลังใจทุกๆทีมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับเพราะว่าเราตั้งใจทำจริงๆเนาะแล้วก็ผมเชื่อว่ามันต่อยอดงานต่างๆที่เป็นงานศิลปะในท้องถนนได้อย่างดี
7: และนี่คือความเดือดบนสมรภูมิถนนสายนี้บอกเลยว่าวันนี้แต่ละทีมเขาปล่อยของกันแบบหมดหน้าตักจริงๆทุ่มสุดตัวใส่สุดแรงและไม่มีใครยอมใครเพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรีการเป็นไทยเพอร์ฟอร์เมอร์ระดับออสตาร
8: ์ Everybody are you ready
9: รอบนี้นะครับเรามาเพื่อเอาแน่ๆครับผม
10: แต่คนเดียวมันง่ายไปไปหาผู้รับสนุก
11: ทุกทีผมจะไม่ได้เอาผู้ชมเป็นส่วนร่วมสักเท่าไหร่แต่ในรอบนี้ผมจะนำผู้ชมมาเป็นส่วนร่วม
10: อ่ะรอลูกขอเจ๊กองไว้เพื่อนครับไ
2: ปหนึ่งเดือนน่ะที่เตรียมงานมาเนาะที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะมันเป็นองค์ประกอบรวมที่แบบที่ทำให้โชว์มันออกมาดี
0: ตั้งจบหน้าอยู่กับคนดูทำให้มันเกิดขึ้นแล้วจะมาขอดู
5: มันช่วยเทพจริงๆเดี๋ยวซีซั่น2เนี่ยมานั่งแทนที่พี่เถอะ
7: แต่ความมันยังไม่จบแค่นี้นะครับยังเหลือการแข่งขันอีก2ทีมที่รอเขย่าเวทีอยู่เราจะได้รู้กันแล้วครับว่า4ทีมสุดท้ายที่เป็นตัวจริงจะเป็นใครและใครจะได้ขยับเข้าไปใกล้กับตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยมากขึ้นไปอีก9
1: ตอนนี้เราได้4ทีมสุดท้ายที่เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
7: ห้ามพลาดกับบทสรุปสุดดูเดือดเพื่อหาผู้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิ

0: แอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipha.me
2: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
3: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
2: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
4: เพราะนี่คือ
5: เรื่องบ้านบ้าน
4: รายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
6: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
7: บ้านแรกของมนุษย
6: ์ใช
4: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
8: อย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
9: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
4: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราๆอย่างไร
10: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
11: ไม่มีครับอันตราย
10: ยูมีนคนไทยไม่ควรอันตรายหรือไง
4: หรือว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
12: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
4: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
13: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
4: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
14: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
15: อายน้อง
16: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทาง vipha.me และ vipha application
17: Human กำเนิดมนุษย์ท่องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC 6-10 กรกฎาคมนี้อะไรคือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียนส
18: ์เรามาจากไหนเรื่องราวของเราเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ใครคือโฮโมเซเปียนส์กลุ่มแรก
17: สำรวจประวัติศาสตร์กว่าแสนปีแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์สู่เผ่าพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไขความลับช่วงเวลาอันยาวนานของการดำรงชีวิตท่องโลกกว้างชุดHuman กำเนิดมนุษย์ 6-10 กรกฎาคมนี้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.

0: นาฬิกาทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: วันที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับแบบสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
2: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให้
1: ความเดือดร้อนของประชาชน
2: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
1: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
2: ถ้าเรื่องถึงเดี๋ยวมันต้องจบ
1: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
2: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
1: 7.7 สถานีประชาชน
3: จัดไป

0: สวัสดีค่ะรับชมทั้งข่าว14นาฬิกาทั้งไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะไปติดตามการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบข้อเท็จจริงมาชี้แจงแต่ว่าตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ไม่ได้มาตามคำเชิญค่ะไปติดตามจากคุณณีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณณีเชิญค่ะ
1: และจากการประชุมคณะกรรมาธิการหลายคณะที่สอบข้อเท็จจริงกรณีการสอบทุจริตท้องถิ่นในวันนี้นะก็ต้องติดตามผลการสอบของกรรมาธิการกันค่ะนายคงกิจฉัตรมารีรัตน์ค่ะสสพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกระจายอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมว่าได้เชิญกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรรมการสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นวิโรจน์ค่ะหรือมสว.มาชี้แจงกรณีการทุจริตสอบแต่ว่าทางมสว.ค่ะไม่ได้มาชี้แจงโดยกรรมาธิการก็จะเชิญมาอีกครั้งหนึ่งค่ะทางกรรมาธิการได้สอบถามนะคะถึงขั้นตอนการดำเนินการสอบที่อ้างอิงถึงพฤติกรรมตั้งแต่ปี2567ถึงปัจจุบันค่ะจากข้อมูลที่กรรมการปปช.ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งประเด็นที่กรรมาธิการติดตามคือขั้นตอนการสอบรวมถึงการถามหาผู้รับผิดชอบค่ะนั่นเพราะว่าสิ่งสำคัญที่ยังไม่ได้รับคำตอบว่าใครเป็นผู้ทุจริตในการสอบครั้งนี้ค่ะพร้อมกับเน้นย้ำว่าปัญหาการสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงช่องโหว่เรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเห็นควรว่าจะต้องผ่าตัดโครงสร้างการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นค่ะเพื่อให้ประชาชนที่คาดหวังหรือว่าต้องการทำงานกับท้องถิ่นได้ผ่านกระบวนการบรรจุอย่างโปร่งใสไม่ให้เกิดการทุจริตค่ะขณะที่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้มีมติเอกฉันท์ด้วยเสียง449-0งดออกเสียง2เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่กรรมาธิการพิจารณาค่ะโดยไม่มีการแก้ไขเนื้อหาร่างซึ่งกำหนดการโอนงบนะคะของหน่วยงานรับงบประมาณบางรายการค่ะไปตั้งไว้ในงบรายจ่ายกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 13,328 ล้านบาทซึ่งที่ประชุมค่ะใช้เวลาพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ถึง15นาทีค่ะนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีกระทู้ถามสดของสส.พักมลหนุนอนันต์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าในการสอบกรณีการสอบทุจริตท้องถิ่นด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณญาณีค่ะศาลพิพากษาจำคุก12ปีอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรคดียักยอกเงินบริจาค3ล้านบาทนะคะพร้อมสั่งให้ชดใช้เงินจนครบถ้วนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต2เป็นโจทยื่นฟ้องนายวิรัตหรืออดีตพระเทพวัชระสิทธิเมธีอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงในความผิดเบียดบังเงินงบการศึกษาโดยพฤติการนายวิรัตซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและเป็นผู้อำนวยการดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงพิจิตรร่วมกับกลุ่มของนางสาววิลาวันหรือสีกากอฟเบียดบังเงินบริจาคจำนวน3ล้านบาทไปเป็นของตัวเองล่าสุดศาลพิพากษาสั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลา12ปีพร้อมให้คืนเงินหรือชดใช้เงินจำนวน3ล้านบาทค่ะศูนย์คนหายไทยพิเบศรับแจ้งนางสาวนุนฟาดิละอามิงอายุ16ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงคลุมฮิญาบสีดำหายจากตำบลดุชงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน

0: ายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรจะแนะนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับมีเรื่องมารายงานด่วนนะฮะเนื่องจากว่าเกิดเหตุสลดนะฮะเด็กอายุ11ปีนะครับได้ขโมยรถยนต์ของพ่อฮะแล้วก็ขับรถเนี่ยแหกด่านของตำรวจนะครับในพื้นที่มุกดาหารแล้วไปชนนะฮะพระที่กำลังเดินธุดงค์อยู่นะในพื้นที่มุกดาหารเบื้องต้นนะฮะตามรายงานเนี่ยแจ้งว่าทำให้พระนะครับมรณภาพเป็น10คนนะฮะแล้วก็บาดเจ็บหลายคนเพราะตามรายงานบอกว่าพระกำลังเดินธุดงค์อยู่เนี่ยประมาณสัก30รูปได้นะฮะ
1: แต่ว่าเบื้องต้นรายงานเข้ามาคือมรณภาพประมาณ12รูปนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะคุยกันต่อด้วยนะคะในช่วงของออนไลน์จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงโฆษกสภาทนายความเข้าสายด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ทิศทางควรเป็นอย่างไรต่อและรูปคดีควรเป็นแบบไหนค่ะคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้อยากชวนกันมาติดตามหน่อยยังจำได้ไหมคะประมาณสักช่วงต้นปีที่ชาวบ้านบ้านม้งขุนห้วยตากจังหวัดตากเขาไม่เดินทางไปเลือกตั้งส.ส.บอยคอตกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้มาก่อนเคยร้องเรียนไปที่หน่วยงานหลายครั้งแล้วกลับยังไม่ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าสักทีนะคะพวกเขาอยู่กันแบบมืดๆแบบนี้ยาวนานล่าสุดค่ะหลังจากที่มีการออกข่าวไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้เสาไฟฟ้าส่งตรงลงถึงพื้นที่แล้วชาวบ้านเตรียมที่จะได้ใช้ไฟฟ้ากันแล้วในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะเราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะไปเกาะติดดูสถานการณ์ตั้งแต่ตั้งเสาไฟฟ้าและความหวังของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะคุณชานนท์ขุมทรัพย์อยู่ในพื้นที่ณเวลานี้เชิญค่ะ
2: คุณธีรเดชคุณธิดารัตน์และคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าบ้านขุนห้วยตากตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากและเสาไฟฟ้าที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์ว่าระบบไฟฟ้ามาถึงหมู่บ้านแห่งนี้แล้วหลังจากที่พวกเขาต่อสู้เรียกร้องกันมานานหลายสิบปีชาวบ้านหลายคนก็ดีใจนะครับบางคนก็เก็บเงินเตรียมที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแรกเข้ามาภายในบ้านแล้วครับเมื่อวานนี้ครับผมลงพื้นที่มาสำรวจภายในหมู่บ้านก็พบว่าหลายคนยังใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมนะครับยังต้องก่อไฟหุงหาอาหารยิ่งตอนนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนโซลาร์เซลล์ที่มีก็ไม่สามารถจ่ายไฟได้เต็มที่แต่พอเห็นว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มขุดหลุมปักเสาเข้ามาถึงหมู่บ้านชาวบ้านก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าจะได้มีระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานมาใช้บางคนก็เตรียมที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อยากจะซื้อตู้เย็นเป็นอย่างแรกจะได้แช่อาหารและของกินเอาไว้ได้นานไม่ต้องขึ้นเขาลงเขาไปซื้อทุกวันแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือครั้งนี้นะครับลองไปฟังเสียงชาวบ้านครับ
3: ก็ดีใจยังบอกแฟนอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะซื้อเอถ้าได้ไฟฟ้านี่ซื้อเอตู้เย็นมา

0: แล้วก็ซื้อเครื่องซักผ้ามาค่ะ
1: นี่เล็งไว้แล้วว่าซื้อตู้เย็น
0: ถ้ามีเงินนี่ซื้อตู้เย็นเลย
1: ทำไมถึงอยากได้ตู้เย็นเป็นชิ้นแรก
0: เพราะว่าเราจะได้เอามาแช่ของค่ะแล้วกับคราวนี้ถ้าเย็นๆนี่เราก็ต้องขึ้นไปซื้อของบนศาลาอีกถ้าเราซื้อตู้เย็นมานี่เราซื้อของมาตุนไว้นี่ถ้าถึงเวลาทำนี่เราก็เอาออกมาทำเลย
2: ตัวเล็กก็บอกว่าแม่ซัดทีนึงนี่มือเป็นแผลหมดเลยแม่ก็ซื้อเครื่องซักผ้าแต่ว่ามันติดตรงที่ไม่มีไฟซื้อไอ้เครื่องปั่นไฟก็ได้แต่ว่าต้องใช้ตังค์เยอะเราก็ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยบางคนที่มีตังค์เขาก็ซื้อได้แต่ว่าบางคนก็ไม่มีไม่ใช่ว่าจะมีทุกหลัง ก็ดีใจค่ะดีใจที่เขาจะมาช่วยเราจะได้ไฟใช้ค่ะก็ไม่มีอะไรพูดก็อยากขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่มาช่วยค่ะ
3: คิดว่าถ้ามีไฟมันก็ดีอย่างนึงเพราะว่าเราไปเห็นข้างล่างเมื่อก่อนผมไปขายของตลาดนั่งนี่เห็นข้างล่างก็มีไฟสะดวกแล้วเราไปเช่าบ้านอยู่ก็สะดวกสบายตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรได้หมดอ่ะแต่บ้านเรานี่ไม่ได้มันคิดแล้วเราก็คนไทยเหมือนกันเราอยู่ใกล้เกือบภูมิพลอ่ะเพราะว่ามีคนข้างล่างก็บอกเอ้ยชาวภูมิพลก็ไม่มีไฟใช้ก็มีเนาะแบบผู้หญิงกับเราเนาะก็เสียความรู้สึกอ่ะ
4: วันนี้เรามีแล้วเนาะ
3: ดีใจที่ว่าเพราะว่าเขาทางไฟมาให้เราก็ดีใจ
4: ครับ
5: เช่นเดียวกับที่โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนจำนวน534คนที่ต้องเรียนหนังสือโดยไม่มีสื่อการเรียนการสอนจากอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าคุณครูต้องเตรียมการสอนที่ยากกว่าโรงเรียนทั่วไปตอนนี้เด็กนักเรียนหลายคนก็ดีใจนะครับที่กำลังจะได้มีไฟฟ้าใช้แล้วครับ
6: คุณครูจะต้องมีการเตรียมการสอนที่ค่อนข้างเหนื่อยกว่าคุณครูที่มีสื่อที่พร้อมเพราะว่าเราจะต้องผลิตสื่อที่ผลิตมือเองในการสอนดังนั้นเด็กก็ถามว่าเด็กเข้าใจไหมเรียนรู้ได้ไหมก็เข้าใจแต่ก็อาจจะไม่เห็นภาพได้เหมือนเสมือนจริงที่เขาได้เห็นในสื่อทั่วไปในทีวีหรือในคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตเนี้ยค่ะรู้สึกยินดีค่ะเด็กๆก็ดีใจค่ะโดยเฉพาะแบบได้ข่าวว่าทางรัฐบาลทางที่ท่านผู้ประธานผู้ตรวจการจะเข้ามาช่วยเหลือหลังจากนั้นเราก็ดียินดีแล้วก็ดีใจที่จะได้รับไฟฟ้าตรงนี้ค
5: ่
6: ะ
5: แน่นอนว่าเมื่อไฟฟ้าเข้ามาถึงหมู่บ้านแล้วชาวบ้านเองก็ต้องเตรียมระบบไฟฟ้าภายในบ้านติดตั้งมิเตอร์และต่อระบบไฟเข้ามาใช้งานครับ
7: หลักการของการใช้ไฟนะครับก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเราเนี่ยก็จะขยายเขตนะครับทั้งระบบแรงจำหน่ายแรงสูงระบบจำหน่ายแรงต่ำติดตั้งหม้อแปลงนะครับซึ่งในการนี้นะครับทางชาวบ้านนะครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะครับเตรียมการติดตั้งอุปกรณ์การติดตั้งสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไว้ครับแล้วก็มายื่นขอกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ครับตรงนี้ครับ
8: ต้องเดินทางไปที่ไหนคร
7: ับ ที่สำนักงานการไฟฟ้าได้ทุกสาขาครับจริงแล้วนะครับโดยภาระหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราเนี่ยครับก็พยายามที่จะนะครับขยายเขตระบบไฟฟ้าเนี่ยให้ชาวบ้านให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางเป็นนโยบายหลักของการไฟฟ้าที่ทางท่านผู้ว่าการได้มอบให้กับทางการไฟฟ้าเขตทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับก็คิดว่าไฟฟ้ามีความพร้อมหากเราสามารถดําเนินการได้โดยวิธีปกติก็คือไม่อยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามนะครับเราก็สามารถที่จะดําเนินการได้และพร้อมที่จะดําเนินการครับตอนนี้ครับ
5: บ้านขุนห้วยตากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเป็นเขตลุ่มน้ำชั้น 1A หรือก็คือพื้นที่อนุรักษ์อย่างเข้มงวดนะครับทำให้ยากต่อการขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าซึ่งหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่เข้ามาให้แนวทางและแก้ไขปัญหานี้ก็คือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ประสานทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาหาทางออกร่วมกัน
9: ต้องขอบคุณทางชาวบ้านด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมืออย่างดีแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณทั้งจังหวัดแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมได้เรียนผู้ตรวจการแผ่นดินก็เป็นเหมือนผู้ประสานงานนะครับในการเชิญทุกหน่วยงานมาเราใช้อำนาจตามกฎหมายในการบูรณาการเท่านั้นแต่ว่าการปฏิบัติจริงๆก็เป็นเรื่องของจังหวัดเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ทางกรมป่าไม้ทางหลวงแล้วก็ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ต้องขอบคุณและชื่นชมนะครับรวมทั้งขอชื่นชมชาวบ้านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเรื่องไหนที่ชาวบ้านคิดว่าอาจจะยังทำไม่ถูกต้องตามระเบียบก็ยินดีที่จะทำตามระเบียบเพื่อให้เราสามารถทำงานแล้วก็วัตถุประสงค์สำคัญคือให้มีไฟฟ้าเข้ามาก่อนแล้วก็จะได้

0: ร่วมกันทำงานในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็รักษาทั้งป่าทั้งคนแล้วก็ทั้งชุมชนให้ควบคู่กันไปได้นะครับ
1: สำหรับโครงการขยายไฟฟ้าเข้ามาที่บ้านขุนห้วยต่างแห่งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ208วันครับและจะแล้วเสร็จในวันที่25พฤศจิกายน2569และระหว่างนี้ครับในการขุดหลุมจากด้านล่างขึ้นมาที่หน้าหมู่บ้านแห่งนี้นะครับระยะทางประมาณ20กิโลเมตรเมื่อขุดหลุมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการปักเสาแน่นอนว่าก็จะต้องตัดต้นไม้บางส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการพาดสายออกไปนะครับก็คาดว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยจะแล้วเสร็จและชาวบ้านก็จะได้มีไฟฟ้าใช้ภายในปีนี้ครับคุณธีรเดชคุณธิดารัตน์ครับ
2: ขอบคุณคุณชานนท์นะคะยินดีกับชาวบ้านด้วยนะคะหลังจากที่หมู่บ้านมืดมิดมายาวนานหลาย10ปีพวกเขาไม่เคยมีไฟฟ้าใช้เลยอย่างที่บอกไปพี่เดียว
3: ค
2: ือความฝันอันเล็กๆอ่ะถ้าหากมีไฟฟ้าอยากได้พัดลมอยากได้ตู้เย็นก่อนเลยนะคะไม่เคยมีแต่วันนี้กำลังจะมีแล้วยินดีกับชาวบ้านมากๆเลยนะคะ
3: หากว่าใครจำได้ในช่วงของการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าก่อนในนี้นกแป้งก็ไปในพื้นที
2: ่ใช่
3: นะฮะเดี๋ยวมาอีกเรื่องนึงฮะอาจจะสะท้อนในเรื่องของความเหลื่อมล้ำได้ครับแต่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาครับหากว่าเราไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยคนไร้บ้านมีเป็นหลักพันคนครับและครึ่งนึงนะฮะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาหาแนวคิดกันนะครับว่าจะทำยังไงครับให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยเขามีที่พักอาศัยมีงานทำแล้วก็สังคมยอมรับด้วยล่าสุดครับก็ทำให้เกิดโครงการนี้ครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมกันฟื้นฟูชีวิตแก้ปัญหาคนไร้บ้านที่เป็นปัญหาสังคมที่ยืดเยื้อมายาวนานหลาย10ปีครับและจากการสำรวจนะฮะก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีคนไร้บ้านมากเกือบ 3,000 คนแล้วเกือบครึ่งนึงฮะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เป็นปัญหาที่ภาครัฐนะครับจะเพิกเฉยหรือว่าปล่อยไว้ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นฮะต้องร่วมกันครับว่าจะทำอย่างไรครับให้พวกเขานั้นได้กลับมามีโอกาสมีที่อยู่มีงานทำมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
2: คือวันพรุ่งนี้เราจะไปยกระดับและไปสัญจรกันนะคะพร้อมกับผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปเจอกันได้นะคะตั้งแต่เวลาบ่าย 2:05 นจนกระทั่งถึงบ่าย 3:00 นนะคะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะดักดูทีวีกฎหมายเลข3เหมือนเดิมค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมขานอกเหนือจากการช่วยเหลือเรื่องนี้ไปแล้วตามมาช่วยเหลืออีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของเงินชาปนกิจสงเคราะห์ตอนนี้ถือว่ายังคงเป็นปัญหามหากาพย์อยู่ค่ะที่ต้องบอกแบบนี้มูลค่าความเสียหายตีไปเป็นหมื่นล้านแล้วนะคะคือที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากอุดรธานีเนี่ยสาหัสหน่อยคุณผู้ชมเชื่อมั้ยคะว่ายิ่งเปิดหลักฐานยิ่งผุดค่ะคือผุดว่ามีการทุจริตมากขึ้นอย่างอุดรธานีนี่มีการเช็คแล้วนะคะล่าสุดเลยปิดไปแล้วทั้งหมด18แห่งการปิดไปลักษณะแบบนี้ย่อมตามมาด้วยว่าเงินที่ส่งมาตลอดชีวิตนั้นหายไปไหนค่ะลองให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านจริงๆค่ะตัวแทนชาวบ้านจากหลายจังหวัดที่เดือดร้อนจากปัญหาของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นำหลักฐานไปยื่นเพิ่มเติมกับตำรวจสอบสวนกลางเมื่อสายของวันนี้เลยค่ะเพื่อขอให้ตรวจสอบและก็ดำเนินคดีกับคณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์และหน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นนายทะเบียนว่ามีส่วนทำให้เกิดการทุจริตหรือไม่น่าตกใจอย่างยิ่งนะคะที่ปัญหาของสมาคมชาปนกิจเริ่มทยอยผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดขณะนี้แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือมีแกนนำบางคนเขาอ้างว่าพวกเขาถูกทำร้ายร่างกายและถูกขู่ฆ่าด้วยหลังออกมาเปิดโปงเรื่องของการทุจริตค่ะขณะที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมด่วนค่ะร่วมกันของหลายหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางและหารือมาตรการในการตรวจสอบปัญหาของสมาคมชาปนกิจทั้งหมด16แห่งที่เกิดปัญหาทั้งจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพโดยเฉพาะสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งต้องบอกว่าสมาคมนี้ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของอุดรเลยนะคะที่มีรายงานว่าค้างจ่ายเงินสงเคราะห์ศพมากกว่า 1,000 ศพเป็นเงินมูลค่ามากกว่า120ล้านบาทนี่ยังไม่นับรวมกับความเสียหายของสมาชิกที่ยังไม่เสียชีวิตอีกประมาณ120ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น240ล้านบาทค่ะ
3: โดยสมาคมชาปนกิจอุดรแสงรุ่งนะครับจัดตั้งแต่ปี2554แล้วครับเพิ่งจะจดทะเบียนเมื่อปี2559แล้วก็เริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปี2565สิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าทางจังหวัดเพิ่งจะได้รับรายงานปัญหานี้ครับเมื่อวันก่อนนี้เองขณะที่บางส่วนบางหน่วยงานนะครับก็เพิ่งจะทราบข้อมูลในที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นสาเหตุให้การตรวจสอบแล้วก็การเข้าไปจัดการทรัพย์สินมันล่าช้าครับมีหนี้แล้วก็ความเสียหายรวม240ล้านบาทแต่ว่าเหลือเงินเพียง500,000 บาทเท่านั้น เดี๋ยวล่า

0: สุดนะครับคณะกรรมการลาออกกันยกชุดเลยครับและนายกสมาคมก็แจ้งว่าจะขอผ่อนเงินให้กับชาวบ้านหัวละ 5,000 บาทต่อเดือนเรื่องนี้ความคืบหน้าและทางออกจะเป็นเช่นไรครับเราเชิญตัวแทนของชาวบ้านมาพูดคุยถึงประเด็นนี้ฮะขอขาชื่อว่าคุณอิงฟ้าแล้วกันนะครับเป็นชาวอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท่านถัดไปครับท่านรภสิทธิ์ภัทรศิริชัยสิงห์ครับท่านรองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับสวัสดี2ท่านเลยฮะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุยกับคุณอิงฟ้าก่อนละกันครับเพราะว่าคุณอามประภาสฤทธิ์วิไลเนี่ยเล่าให้ฟังว่าถูกข่มขู่ด้วยล่ะครับ
3: ค่ะถูกข่มขู
0: ่ยังไงฮะทำไมถึงว่าถูกข่มขู่ล่ะครับ
3: ถูกข่มขู่เพราะว่าหนูนี่ไปแฉชาวบ้านกิจภายในหมู่บ้านค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีความเป็นธรรมกับหนูเพราะว่าหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้เสียหายหมกเม็ดมานานไม่มีรายรับอักษรรายจ่ายอะไรทั้งนั้นมีแต่หนังสือกระดาษประมาณนี้เขียนให้ว่าสมมติว่าหนูนี่อิงฟ้าพุนนกยูงหนูหัวละ300บาทหัวละ200บาทหัวละ100 100ใหม่100เก่าแล้วก็ยื่นให้เราโดยไม่มีรายรับอักษรอะไร
1: คือไปจ่ายเงินได้แต่ใบเสร็จที่เป็นกระดาษเขียนแบบนั้นแต่ไม่มีรายลักษณ์อักษรว่าฉันส่งไปเท่าไหร่สมุดบันทึกที่เป็นแบบว่าทางราชการไม่มีเลย
3: ไม่มีค่ะ
1: ป้าอิงฟ้าบอกได้ไหมใครขู่ฆ่า
3: ก็นางสาวประคองภูมิหนองค่ะ
1: เขาคือใครคะ
3: เขาคือลูกหลานของประธานชาปนกิจศพภายในหมู่บ้าน
1: เขาบอกว่าอะไรทำไมเราคิดว่าเขาขู่ฆ่า
3: ไม่ขู่ฆ่ายังไงนี่ไง
1: เขาทำร้ายเราก่อน
3: ตบนี
1: ่ตบเข้าที่ที่กาม
3: คอ
1: ที่บ้านเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเป็นเรื่องกันเพิ่งแจ้งความมาใบแจ้งความก็อยู่กับแฟน
1: ที่เข้ามาตบบีบคอเนี่ยเขาบอกว่าเราไปเปิดโปงเขา
3: ก็นั่นแหละเขาบอกว่าให้เราดิไปเปิดโปงเรื่องชาปนกิจไม่ว่าชาปนกิจมั่งผู้ช่วยเขาเป็นผู้ช่วยแต่เขาเอาเงินชาปนกิจไปกินเป็นแสนแล้วพอกินเป็นแสนเสร็จปุ๊บเอาเงินชาปนกิจลาออกจากผู้ช่วยพอลาออกจากผู้ช่วยเรื่องแดงปุ๊บเอาเงินชาปนกิจกลับมาคืนเราก็เลยไปบอกว่าคุณทำไม่ถูกแบบนี้คุณเป็นผู้ช่วยคุณทำช่วยๆอย่างนี้ไม่ได้
0: โอ้โหพูดอย่างนี้เลยเหรอพูดแรงเหมือนกันนะไหนขอดูบาดแผลหน่อยฮะตรงไหนฮะ
1: แผลให้น้องแป้งดู
0: คือในตรงกกหูเหรอ
1: นี่เหรอคะที่หูขอญาตินะคะ
3: มันมีใบนั่น
0: อ๋อมีใบแจ้งความแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้ไปพบแพทย์มา
1: ใช้อะไรตบอ่ะมือที่หูที่เป็นแผลนี่คือรอย
3: มือ
1: ตบกี่วันแล้วคะเนี่ย
3: ตั้งแต่วันที่23
1: บีบคอด้วยแต่คอไม่มีรอยเนาะ
3: บีบคอด้วยแล้วก็กระชากลงไปข้างล่างแล้วก็เอาเท้าเหยียบตรงเอวเราแล้วก็ตบเราอีกข้างล่างแล้วก็หลานสาวอยู่ม .2 ถ่ายวิดีโอดูเรา
0: ไม่มีใครช่วยเลย
3: ไม่มีใครช่วยเลยพ่อเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแม่เขาก็นั่งอยู่ตรงนี
1: ้ตบที่บ้านเรา
3: ตบที่บ้านเขา
1: เรียกเราไปว่าแชร์เขาหรอแล้วเขาก็ตบ
3: ใช่เราไปแชร์เขาแล้วทีนี้เขาไม่พอใจเขาก็เลยมาคอมเมนต์ด่าเราในเฟซบุ๊กเราเคยอยู่เคยกินเคยเป็นพี่เป็นน้องเคยญาติกันคราวนี้ก็เลยบอกว่าเอ้าเรื่องแค่นี้ฉันเคลียร์กับคุณได้คุณไม่เข้าใจเรื่องอะไรตอนเช้าประมาณ6โมงกว่าก็เดินไปก็บอกว่าเธอไม่เข้าใจเรื่องอะไรโดยฉันจะบอกเธอชาปนกิจเหรอเธอข้องใจเหรอหรือน้ำประปาหรือว่าไอ้กรรมการไอ้หรือว่ากรรมการเอาเงินไปกินหรือว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอาเงินไปเป็นแสนลาออกแล้วก็เอาเงินกลับเข้ามาแล้วก็ว่าอย่างเงี้ย
1: ดูมีปัญหาเยอะเนาะ
3: เยอะค่ะ
1: เขาก็เลยเรียกเราไปที่บ้าน
3: เราก็ไปหาเขาเพื่อที่จะไปเคลียร์ใจเพราะว่าเราก็ไปซื้อน้ำปั่นบ้านเขาประจำเขาเปิดร้านน้ำปั่นพอไปเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยเขาก็พั่วเลย
0: พอพั่วเสร็จมีการยั่วยุอะไรกันในโซเชียลหรือเปล่าว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะยั่วยุอะไรกันก่อนตอบโต้ไปตอบโต้มาอะไรเงี้ย
3: อ๋อก็คือคอมเมนต์นะคะเขาออกมาคอมเมนต์ว่ามึงก็ไปถามอยู่ในโทรศัพท์แฟนก็มีมามึงก็ไปถามเมียมึงดูสิเราข้องใจตรงนี
0: ้
3: เอ้าทำไมเขาพูดแบบนี้ทั้งที่เขาเรียกเราว่าเป็นลูกพี่เขาเป็นลูกน้องเคยอยู่เคยกินด้วยกันไปไหนกันมาด้วยกันเราก็เลยข้องใจตรงที่ว่ามึงมาคอมเมนต์แบบนี้มันหมายความว่ายังไงก็คาใจเราพอคาใจเราเสร็จปุ๊บเราก็เลยทำเฟซบุ๊กขึ้นมาเราก็บอกว่ามึงคาใจกูเรื่องอะไรมึงข้องใจเรื่องอะไรสำหรับตัวกูดิกูเคลียร์ได้ทุกเรื่อง
1: เราก็เลยเดินทางไปที่บ้านเขาแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายถูกตบถูกบีบคอมีใบแจ้งความยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงนะ
3: จ้า
1: อันนี้คือกาฬสินธุ์เดี๋ยวต้องถามก่อนทำไมเราถึงคิดว่าเรื่องนี้มันทุจริตทำไมคิดว่าเขาโกงล่ะ
3: คือเราจับได้3เคส
1: ค่ะ
3: ตั้งแต่ทำชาปนกิจมาพ.ศ. 2542ตั้งแต่เริ่มมาหัวละ20บาทหัวละ50บาทหัวละ100ใหม่หัวละ100เก่าหัวละ200หัวละ300นี่คือ มันไม่ได้รวมกันนะมันแต่ละเคสละเคสนะ
1: คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็จับตาดูเขาตลอดเลย
3: จับตาดูตลอดแล้วหัวละร้อยใหม่ค่าสมัคร500บาทก็จะได้ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 อันนี้คือเรากะเอานะมันอยู่ระประมาณนี้ระดับนี้คือเรากะได้ประมาณ 40,000 50,000 อยู่นี่แล้วหัวละ100เก่าก็เท่ากันหัวละ200ค่าสมัครบางคนก็โดน500บางคนก็โดน700จะได้อยู่ประมาณ 7 ถึง 80,000
1: ค่ะ
3: หัวละ300ค่าสมัคร 1,000 บาทส่วนตัวเราเป็นคนสมัครแล้วโดน 1,000 บาทแล้วมันจะได้อยู่ประมาณ 180,000 บาทประมาณนี้
0: ถ้าเกิดจะได้หมายความว่าคือเสียชีวิตหรือว่ายังไงนะฮะ
3: สิกรณีเสียชีวิต
0: กรณีที่ว่าเสียชีวิต
3: ค่ะ
0: ตอนที่เขามาอวดอ้างเนี่ยเขาอวดอ้างไงบ้างฮะให้เราไปลงชาปนกิจตรงนี
3: ้อวดอ้างเมื่อก่อนมันไม่ได้อวดอ้างอะไรเมื่อก่อนก็เป็นผู้ใหญ่บ้านธรรมดาเขาก็บอกว่าเอ้าใครจะเข้าชาปนกิจถึงวันละ20บาทก็มาเข้าเลยอ้าวอย่าง10คนอย่างงี้เออจะเข้าพอเข้าเสร็จปุ๊บเก็บได้ 2-3,000 ก็ไปมอบให้ศพอ้าวคันนี้มันเวิร์กมันดีเพิ่มขึ้นมาจาก50เป็น100เอาไปมอบให้ศพคราวนี้จาก 5,000 เป็น 10,000 นึงเป็น 30,000 เป็น 50,000 มันเหมือนแชร์ลูกโซ่
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวถามแล้วเราทราบมาก่อนหรือเปล่าว่าการที่มาลงเงินกันมันเป็นเหมือนเป็นการลงขันอะไร
1: เงินบุญ
0: เขาได้พยายามอธิบายให้ฟังมั้ยฮะ
3: ประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นประมาณเงินเขาบอกว่าเป็นเงินกินทาน
0: เ
3: ป็นเงินกินทานกับศพ
0: เงินกินทานกับศพ
3: จ้า
0: แล้วอธิบายยังไงต่อ
3: แล้วเขาก็พูดแค่นี้หนูก็เลยบอกว่าเงินกินทานกับศพตาสีตาสายชาวบ้านมันกินทานกับศพ750บาทมันไม่ใช่แล้ว750บาทกินทานกับศพตาสีตาสายอย่างฉันนี่ดูสภาพฉันเนี่ย750บาทกินทานกับศพเดือนนึงตาย10คน
0: ครับ
3: ขายข้าวขายวัวขายควายขายนา
0: เพื่อเอาเงินมาลงในชาปนกิจ
3: ใช่ค่ะเพื่อเอาไปจ่ายชาปนกิจน้องสาวฉันมาทำงานที่กรุงเทพก็ส่งให้ชาปนกิจไม่มีเงินกินแม้แต่สามีฉันก็ส่งให้ชาปนกิจจะกินซื้อหมูซื้อไก่ซื้ออะไรของดีๆกินก็ไม่มีปัญญาซื้
0: อ
3: เพื่อเดือนหนึ่งมันไม่ได้เป็นปีมันเป็นแค่เดือนหนึ่งตาย10คนเนี้ยคุณเอา10คนไปคูณ750มันเป็นเงินเท่าไหร
1: ่ค่ะพี่อิงฟ้าคือโดนตบโดนบีบคอแบบนี้แต่ก็ยังไม่หยุดที่จะแฉในมือของดิฉันเป็นเอกสารนะคะลงบันทึกประจำวันว่าเธอถูกทำร้ายจริงๆนะคะคือถูกทำร้ายตำรวจเนี่ยลงเอาไว้ว่าบันทึกไว้ว่าเป็นเพราะว่ามีการโพสต์ Facebook เกี่ยวกับเงินชาปนกิจสงเคราะห์คือเรามีสิทธิ์สงสัยเพราะเราเป็นสมาชิกเราสงสัยได้เขาไม่มีสิทธิ์มาตบเขาไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายร่างกายสมาชิกนี่คือที่กาฬสินธุ์พี่เจมช่วยหน่อยนะคะกาฬสินธุ์สุดท้ายแล้วมันเป็นจริงอย่างที่ป้าอิงฟ้าคิดไหมคะว่าทุจริต
2: คืออย่างนี้ครับในทุกพื้นที่ปัญหามันก็มีความแตกต่างกันเนาะแต่ว่าในเคสของป้าอิงฟ้าเนี่ยวันนี้ที่ให้เดินทางมาจากกาฬสินธุ์เลยวันนี้ก็เพราะว่าเราเห็นว่าในหลากหลายพื้นที่เริ่มที่จะมีการเข้าไปคุกคามสมาชิกหรือว่าคนที่ออกมาบอกเล่าข้อเท็จจริงนะครับเพื่อที่จะให้มีการดำเนินการตามกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆอย่างป้าอิงฟ้าวันนี้ที่โดนตบนะครับมันยังมีที่อุดรธานีนะครับทั้งสองท่านที่อุดรเนี่ยคนที่เดินทางมาร้องที่กรุงเทพแล้ววันนั้นเราพาไปสอบสวนกลางเนาะปรากฏกลับไปก็มีกรณีเกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับมีการไปวางยาเบื่อสุนัขมีการไปเขาเรียกอะไรอาศัยที่จูงควายออกมาจงใจให้มันเกิดอะไรสักอย่างนึงเหมือนกับเป็นการไปข่มขู่ขึ้นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกหลากหลายพื้นที่ที่ชาวบ้านเองก็ยังกังวลบางพื้นที่ก็มีการฟ้องกันไปกันมานะครับเราก็เลยเห็นว่าวันนี้พาป้าอิงฟ้ามาแจ้งความที่กองปราบนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยติดตามความปลอดภัยเขาด้วยแล้วก็เร่งรัดคดีในพื้นที่ด้วย
1: ครับเขาไม่มีสิทธิ์จะสงสัยแล้วคะสงสัยปุ๊บโดนตบปั๊บเลยเนี
2: ่
1: ยไม่มีสิทธิ์สงสัยเลย
2: ต้องมีสิทธิ์สงสัยมีสิทธิ์ตรวจสอบได้นะครับอย่างวันนี้ไม่ใช่แค่ป้าอิงฟ้ามายังมีเครือข่ายที่นั่งอยู่ด้านหน้านะครับมาจากระยองนะครับทางระยองนี่หนักเลยเขาบอกว่าเป็นชาปนกิจเขาใช้คำว่าชาปนกิจเถื่อนคือไม่ได้มีการจดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็พอปรากฏข้อมูลมาว่าอาจจะมีการทุจริตอย่างไร 3-4 เดือนแจ้งความไปไม่มีความคืบหน้าวันนี้เขาก็เลยเดินทางมาที่กองปราบด้วยนะครับ
0: เนี่ยที่นั่งไปดูเครือข่ายที่ระยองคนไหนฮะท่านไหนฮะคนที่ถือไมโครโฟนไหมแลกเปลี่ยนสักหน่อยได้ไหมฮะก็จากกาฬสินธุ์นี่ไประยองระยองนี่เป็นยังไงนะครับท่านครับ
4: เป็นชาปนกิจของอดีตเจ้าอำเภอเป็นประธานแล้วก็มันล้มฮะมันเป็นธุรกิจเถื่อนล้มทีนี้มูลค่าความเสียหายสมาชิกก็ ็ประมาณร่วม 3,000 คนคาดว่าประมาณสัก200ล้าน
0: ครับ
4: ที่มันหายไปเงินหายไปทีนี้เมื่อท้องที่ได้รับทราบผมทำงานทีมงานของผมนั้นให้เกียรติท้องที่ก่อนก็คือเรียนในอำเภอทราบท่านผู้กับทราบแต่ว่า3เดือนแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าก็ต้องมาพึ่งที่สำนักงานสอบสวนกลางวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าที่นะตอบคำถามได้ชัดเจนมีข้อแนะนำรวมทั้งขอบคุณทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับที่ทำให้ผมได้รู้ช่องทางที่จะทำงานต่อนะเนื่องจากความเสียหายกับบุคคลเป็นจำนวนมากครับนะก็มาขอพึ่งส่วนกลางที่ไปเร่งรัดท้องที่ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามความยุติธรรมผมเล่นกับความถูกต้องครับ
0: แล้วก่อนหน้านี้คือเราเห็นสัญญาณบ้างไหมฮะว่าจะล้มฮะ
4: สัญญาณจริงๆมันมีมา2ปีแล้วนะแล้วก็มีเตือนแล้วคนเตือนแล้วก็ไม่ฟังคือเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอนะฮะก็อัตราสูงนิดนึงนะมีคนเตือนแต่ไม่ฟังนะ
0: คร
4: ับ กรรมการก็น่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ขณะนี้นั้นตักจากการที่ได้ให้เจ้าที่ตำรวจไปทำงานในพื้นที่ก็ยังไม่ได้ไปสอบสวนอะไรเลยผมก็จึงต้องมาพึ่งส่วนกลางในวันนี้เดินทางมา
0: ที่เราอย่างนี้ที่บอกว่า2ปีเนี่ยเราทราบมาก่อนไหมว่าไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าทราบมาอยู่แล้ว
4: สมาชิกบางท่านทราบบางท่านไม่ทราบครับ
0: ครับ
4: เพราะเขาใช้ในตำแหน่งที่จะรณรงค์ที่จะเพิ่มสมาชิกไปเรื่อยๆในหลายๆปีผ่านมา
1: ค่ะคณะกรรมการต่างๆมีข้าราชการท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องไหมคะ
4: ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการบำนาญเป็นข้าราชการบำนาญ
1: โอเคเท่ากับว่ารู้กฎหมายพอสมควรเหมือนกันอันนี้คือที่ระยองเสียหายประมาณ200ล้านบาทนะ
4: ครับประมาณนั้นครับ
1: เดี๋ยวนะฮะคือวันนี้เราคุยกันในเรื่องของชาปนกิจทั้งนั้นมันค่อยๆผุดทีละจังหวัดคุณผู้ชมเห็นไหมตอนแรกที่เราไปเปิดก่อนพี่เดียว
0: อ
1: ีสานเนี่ยโซนนั้นน่ะเกือบแทบจะทุกจังหวัดนะที่ล้มแล้วนะคะอุดรธานีนี่ใหญ่มากล่าสุดผุดที่ระยองนะคะเดี๋ยวดิฉันเชื่อว่าภาคเหนืออาจจะมีแจ้งเข้ามาด้วยเพราะข่าวแว่วๆมาว่าใกล้ละพี่เจมขยี้หน่อยค่ะดิฉันขอลงลึกเรื่องของอุดรธานีหน่อยเพราะวันนี้เมนหลักๆอุดรธานีอ่วมแล้วอ่วมคือมูลค่าความเสียมันเยอะขนาดนี้คณะกรรมการยังติดต่อได้อยู่ใช่ไหมคะ
2: คือตอนนี้ก็ยังคงมีการคุยกันในคณะทำงานอยู่นะครับแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็กระบวนการก็ยังเดินกันต่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นกังวลนอกจากที่อุดรแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะให้มองภาพรวมแบบนี้ว่าที่เราคุยวันนี้พาผู้เสียหายไปที่สอบสวนกลางอีกแล้วนะครับประเด็นคือวันนี้ผมอยากจะให้มีเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพที่เป็นหน่วยงานกลางเข้ามาดำเนินคดีในเฉพาะกิจล่วงหน้าไปก่อนเหมือนเคสอื่นๆที่เขาทำกันนะครับ
1: พมไงคะพมนี่คือต้นตอเลยนะ
2: ผมอยากให้ตำรวจเข้ามาช่วยดูเคสนี้ด้วยนะครับว่ามันมีการทุจริตอะไรในกระบวนการขั้นตอนไหนเพราะว่าตอนนี้อย่างพื้นที่เราเจอปัญหาเลยนะครับทั้งสองท่านคือกระบวนการดำเนินการทางกฎหมายในพื้นที่ที่ไปด้วยความล่าช้าส่วนหนึ่งมาจากการที่มีอาจจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเมืองอาจจะเป็นผู้ช่วยส.ส.เป็นอะไรก็ตามเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันเลยทำให้กระบวนการต่างๆไม่มีความคืบหน้ามากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราไปที่สอบสวนกลางเนี่ยทางตำรวจเขาก็แนะนำมาดีซึ่งก็เป็นแนวทางที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราอยากให้ทางตำรวจเป็นหน่วยงานกลางนะครับและเราจะรวบรวมผู้เสียหายทุกจังหวัดเนี่ยทำหนังสือมาเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับสั่งการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เป็นภาพใหญ่เพื่อให้ทุกๆหน่วยงานพื้นที่ตำรวจทุกที่รวบรวมคดีโอนคดีมาส่วนกลางมีคณะกรรมการกลางดูมันจะได้เดินไปในแนวทางเดียวกันและจะได้ไม่มีปัญหาในพื้นที่ว่าเอ้ยทำไมคดีนี้ช้านี่ชาวบ้านโดนคุมคุยอีกแล้วมันจะได้ไม่เกิดขึ้น
5: มีข้ามขั้น
1: จะติดเรื่องกรอบข้อกฎหมายเพราะว่าเราเคยถกกันเรื่องนี้เหมือนกันค่ะถ้าหากหาเจ้าภาพเป็นตำรวจถูกต้องไหมคะเป็นตำรวจก็จะมองว่ากฎหมายที่ออกมาตั้งแต่แรกคือต้นตอมาจากพม.ดิฉันเข้าใจถูกต้องนะคะสั่งการให้ท้องถิ่นเป็นคนดูแลคราวนี้พอมันเกิดปัญหาเสร็จปุ๊บท้องถิ่นดูไม่ไหวส่งต่อไปจังหวัดก็บอกไม่ได้มีอำนาจกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจเอาไว้ตอนนี้เราพุ่งมาที่ตำรวจส่วนกลางดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะวนกลับมาที่เดิมหรือเปล่าว่าท้องถิ่นต้องดูเหมือนเดิม
2: ผมคิดว่ามีบางประเด็นที่ตำรวจอาจจะเป็นสารตั้งต้นเข้าไปดำเนินคดีได้นะครับอาจจะมีบางประเด็นเดี๋ยวต้องไปเปิดดูทีละส่วนทีละประเด็นนะครับเพื่อที่จะจัดการเรื่องนี้ผมคิดว่า มันสามารถแก้ไขได้อย่างคณะกรรมการที่เคยไปร้องเรียนเคยไปยื่นเรื่องแก้ไขปัญหากันมาเนี่ยท่านก็ยังคงทำอยู่วันนี้ก็มีทางด้านของอดีตส.ส.พรรคประชาชนที่เคยทำเรื่องนี้มานะครับเดี๋ยวจะให้ท่านเล่ารายละเอียดเพิ่มว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
5: ผมคิดว่าอย่างแรกเลยเนี่ยปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์ผมคิดว่าพี่เดียวพี่แป้งเองน่าจะรับเรื่องนี้มากกว่า10ครั้งแล้วผมไม่แน่ใจผมก็มาออกรายการนี้เกิน 3-4 ครั้งนะครับแล้วเราจะเห็นว่ายิ่งทำมันก็จะยิ่งผุดขึ้นมายิ่งเราลงรายละเอียดแต่ละคดีเท่าไหร่ก็จะมีคนร้องเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมาคมณปัจจุบันเนี่ยที่คณะกรรมการสวัสดิการสังคมของสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดที่ได้รับรายงานจากพม.มาเนี่ยมี 3,000 กว่าสมาคม 3,000 ปลายๆนะผมจำตัวเลขกลมๆไม่ได้ 3,000 ปลายๆเนี่ยแต่เขาไม่ได้คลาสสิฟายไม่ได้แบ่งว่าเป็นสมาคมที่บริหารดีไม่มีปัญหาเลยเท่าไหร่ล่อแร่เท่าไหร่หรือแย่แล้วจริงๆแล้วตายแล้วแต่ยังหายใจอยู่อย่างเงี้ยคือมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยคือมันไม่มีการแบ่งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้ที่ไหนได้อีกคาดคะเนไม่ได้แต่โดยเขาเรียกอะไรรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเอื้อให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือมันหาคนรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้ตลอดเวลาพี่น้องอุดรนะผมเอาไว้ที่ผมเคยได้รับเรื่องร้องเรียนมาเอาตั้งแต่ไล่ตักเหนือมาเลยนะเชียงใหม่พะเยาน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์ลงมาทางอีสานนี่ตั้งแต่อุดรหนองคายผมจำไม่ได้แล้วอ่ะโคราช
0: ครับ
5: ศรีสะเกดสตึกนี่ก็เคยมาออกที่นี่ใช่ไหมฮะศรีสะเกดระยองสมุทรปราการนนทบุรีโหเยอะมากทั่วประเทศ
1: ท่านมองว่าควรจะแก้ยังไงคะ
5: ทีนี้ล่าสุดเนี่ยทางทีมงานของทนายรณรงค์เองก็นำเรื่องเข้าไปที่คณะกรรมการการสวัสดิการสังคมของสภาผู้แทนราษฎรแล้วล่าสุดท่านประธานก็เชิญหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานที่เป็นขาประจำที่มาชี้แจงในเรื่องชาปนกิจสงเคราะห์ทุกรอบก็คือพม.กรมกิจการสตรีและครอบครัวแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งดูแลหน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเทศบาลอบต.
1: คนละกระทรวงกัน
5: คนละกระทรวงกัน
1: ค
5: ่ะทีนี้คนที่ปฏิบัติการก็คือท้องถิ่นนะครับคนที่ดูแลกฎหมายก็คือพม.ซึ่งทุกครั้งที่มาชี้แจงในคณะกรรมการพม.ก็จะบอกว่าสมาคมที่เถื่อนพม.ก็ไม่มีอำนาจสมาคมที่มีปัญหาแล้วนายทะเบียนท้องถิ่นไปแจ้งให้ยกเลิกพม.ก็จะไม่มีอำนาจเนี่ยทางทีมทนายเนี่ยรู้ดีเลยรู้ปัญหาดีว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตลอดพอมันพ้นมือพม.ไปปุ๊บตำรวจก็ไม่รู้จะดำเนินการยังไงเพราะในกฎหมายพ.ร.บ.การชาปนกิจสงเคราะห์ปี2545ปัญหาใหญ่เลยอีกเรื่องนึงก็คือสมาชิกไม่มีอำนาจในการฟ้องคณะกรรมการ
0: ทำไม
5: ด้วยตัวเองก็ในพ.ร.บ.เนี่ยเขากำหนดไว้เลยว่าคนที่จะฟ้องกรรมการได้คือนายทะเบียนท้องที่ก็คือนายกเทศบาลอบต.
0: แล้วนายกเขาดำเนินการ
5: ก็ขึ้นอยู่กับเขาทีนี้มันก็เลยประชาชนก็เลยไปดำเนินการทางอ้อมใช้กฎหมายอาญาที่เป็นกฎหมายอาญาทั่วไปในการฟ้องช่อโกงบ้างยักยอกบ้างหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยถ้ามีอย่างคดีเสริมอย่างทำร้ายร่างกายก็เสริมเข้าไปเป็นอาญาข้างนอก
1: แล้วสมมติถ้าหากให้ตำรวจสอบสวนกลางอย่างที่รองเจมบอกว่าเป็นเจ้าภาพท่านก
5: ร
1: มธรร
5: ม์ก็เป็นไปได้แต่ทีเนี้ยอำนาจของพ.ร.บ.ที่เป็นกฎหมายใหญ่ที่ครอบอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ให้อำนาจในการฟ้องตรงตำรวจก็ต้องไปเล่นเรื่องช่อโกงเล่นอะไรแต่ทีเนี้ยผลที่ออกมาก็จะมันจะมีทริคทางกฎหมายเนาะผมพูดไปมันก็จะเป็นทริคให้สมาคมรอดอีกอะ
1: แล้วมันจะไปแก้ตรง
5: ทีนี้อย่างนี้ครับตอนนี้คณะกรรมการสวัสดิการสังคมของสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะทำงานนะครับผมเป็นประธานคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์นะครับแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1คือการติดตามคดีทั่วประเทศนะครับอย่างที่ท่านทนายรณรงค์หรือกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้เสียหายที่เข้ามาร้องกันเนี่ยก็คือในการเร่งติดตามคดีไม่ว่าจะเป็นคดีในรูปแบบไหนนะครับวาปีปทุมก็เคยมาที่นี่หลายรอบใช่ไหมครับติดตามคดีส่วนที่1ส่วนที่2คือรับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็นำข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายเนี่ยเพื่อร่างเป็นร่างแก้ไขพ.ร.บ.ชาปนกิจสงเคราะห์
1: บอกรายละเอียดในข้อกฎหมายที่ท่านจะไปแก้นะคะ
5: ใหญ่ๆเลยก็คือพ.ร.บ.เนี้ยมีจุดอ่อนอย่างนึงคือทำไมกฎหมายเนี่ยไม่ให้สมาคมแจ้งนิยามของการชาปนกิจสงเคราะห์ให้สมาชิกทุกคนทราบตั้งแต่แรกว่ามันไม่ใช่การลงทุน มันไม่ใช่หลักประกันในชีวิตมันไม่ใช่เงินออมมันไม่ใช่การจ่ายฝากเงินสะสม
1: มันคือเงินบุญค่ะ
5: มันคือการทำบุญเหมือนใส่ซองงานศพและเรียกคืนไม่ได้เนี่ยเรียกคืนไม่ได้เพราะมันคือการใส่ซองงานศพอ่ะจ่ายแล้วก็แล้วกัน
1: ท่านกำลังจะบอกว่ากฎหมายที่ว่านี้ควรจะบอกสมาชิกตั้งแต่แรก
5: อย่างแรกคือทำความเข้าใจก่อนว่าการชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยแล้วก็ไม่ใช้คำว่าส่งเพราะคนจะเข้าใจว่ามันคือเงินสะสมหรือการลงทุนบางอย่างมันคือการจ่ายลงขันอย่างที่พี่เดียวบอกว่ามันลงขันการจ่ายค่าจัดการศพนะอันนี้อันที่หนึ่งว่าต้องตีกรอบกฎหมายให้ชัดว่าสมาคมควรจะต้องชี้แจงเพราะปัญหาหลักเลยคือสมาชิกเนี่ยไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของสมาคมเลยมองว่ามันเป็นเงินสะสมทีนี้พอเวลามีปัญหาหรือเราจะยกเลิกกฎหมายนี้เนี่ยคำถามใหญ่ก็คือต้องได้เงินคืนนะเราจะได้ยินเรื่องนี้เยอะเลยว่าอยากได้เงินคืนถ้าจะยกเลิกยังไงก็ขอเงินคืนนี่คือปัญหาเนาะอันที่สองก็คือพม.เนี่ยไม่รู้ข้อมูลของการบริหารสมาคมเลยเพราะว่าจดทะเบียนแล้วก็แล้วกันที่เหลือเป็นท้องถิ่นจัดการพม.คอยดูว่าคอยดูภาพรวมของการปฏิบัติงานหรือคอยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแต่กฎหมายนี้มีตั้งแต่ปี 4-5 มาจนถึงปัจจุบันใน20กว่าปีย ังไม่สามารถทำให้สมาชิกทุกคนเข้าใจนิยามของกฎหมายนี้ได้เลยอ่ะ
1: ค
5: ุณเบิกงบไปประชาสัมพันธ์ยังไงทุกปีทุกปี
1: สรุปคือทางออกนี้ต้องไปแก้กฎหมายตรงไหน
5: ต้องแก้กฎหมายแล้วมันจะแก้ได้ในภาพรวมอันหลักก็คือพม.จะต้องมีเป็นระบบกลางฐานข้อมูลกลางแล้วต้องเป็นออนไลน์ด้วยที่จะต้องดึงข้อมูลจากทุกสมาคมอ่ะเข้ามาเลยจำนวนสมาชิกมีเท่าไหร่ เงินค่าสงเคราะห์เนี่ยศพแล้วเท่าไหร่วิธีการเก็บเป็นยังไงทรัพย์สินหนี้สินของแต่ละสมาคมการบริหารงานรายชื่อคณะกรรมการรายชื่อพนักงานเงินเดือนที่จ่ายพนักงานค่าใช้จ่ายของแต่ละสมาคมที่มันหลายสมาคมไปไม่รอดเพราะมันบวมค่าใช้จ่ายจ้างกัน 50,000 60,000 70,000
0: ท่านสามารถที่จะผลักดันแก้ไขกฎหมายได้ทันในปีนี้มั้ย
5: ก็ตอนนี้มีร่างของพม.ยื่นเข้าไปมีร่างของพรรคเพื่อไทยยื่นเข้าไปแต่หลักการคนละอย่างกันแล้วก็เป็นของพรรคประชาชนกำลังจะยื่นเข้าไป
1: คือพม.ทำตัวคล้ายๆกับเป็น data hub ที่แบบว่ามีข้อมูล
5: สำคัญเลยต้องมีเขาเรียกว่าเป็น database อย่างใช่ก็คือเป็นศูนย์ข้อมูล
1: และ
5: สำคัญที่สุดต้องลิงก์กับข้อมูลมรณบัตรของมหาไทยด้วย
1: เพราะ
5: ปัญหาใหญ่ที่ผมลงไปหลายพื้นที่คือสมาคมเอาชื่อคนตายมาเวียนเก็บเงินตายซ้ำตายซ้อนตายแล้วตายอีก
0: นี่การลิงก์ข้อมูลนี่มันยาก
5: ไม่ยากถ้าตั้งใจจะทำ
0: ถ้าเกิดจะทำ
5: ถ้าจะทำไม่ยากเพราะมหาไทยมีข้อมูลอยู่แล้วถ้ากรมกิจการสตรีทำไม่ได้ก็ย้ายไปกรมกิจการผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุมีทะเบียนผู้สูงอายุอยู่แล้วแล้วสมาชิกสมาคมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแล้วทีเนี้ยหลังจากการเสียชีวิตแล้วเนี่ยเงินหลังการตายมันจะไปรวมอยู่ที่เดียวเพราะปัจจุบันพม.เนี่ยจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่ยากจนอยู่แล้ว 3,000 บาทเป็นค่าจัดการศพประชาชนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี
0: ้ท่านจะมีข้อมูลเชิงลึกฮะยังจะมีอีกกี่สมาคมฮะที่จะล้มอีกมีมั้ย
5: โอ้โหอันนี้บอกไม่ได้เลยบอกยากมากเพราะเราไม่ทราบสถานะของแต่ละสมาคมณปัจจุบันพม.ตอบไม่ได
1: ้คร ับ
0: และที่ว่าส่วนใหญ่ที่ว่าตอนนี้มารู้กันไม่กี่วันนี้เองเนี่ยคือมันเกิดจากอะไรฮะเพราะว่าสมาชิกเองเขาต้องการที่จะเอาเงินมาทำชาปนกิจแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายอย่างนั้นถูกต้องไหม
5: ผมว่าเรื่องการจ่ายเงินไม่ครบนะมีเกือบทุกสมาคมผมกล้าพูดอย่างนี้นะว่ามีเกือบทุกสมาคมมีเยอะเลยแต่จะมีสมาชิกกี่คนกล้าออกมาร้องเรียนเพราะคนที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นเนี่ยผู้สูงอายุเป็นเขาไม่มีความสามารถมานั่งค้าคดีมานั่งค้าความได้นานๆหรอกครับมันเป็นภาระทางคดีครับ
1: หนึ่งในนั้นเป็นคุณป้าอิงฟ้านะที่กล้าออกมาร้องเรียนในวันนี้ขออนุญาตเสริมข้อมูลของคุณป้าอิงฟ้านิดนึงแล้วก็ของอุดรธานีด้วยนะคะวันนี้เราจะคุยหลายๆสมาคมกันนะตอนนี้ทีมงานของเราพยายามติดต่อไปที่รองผู้ว่านะคะของอุดรธานีเพื่อที่จะสอบถามว่าหลังจากที่รู้เรื่องแล้วและมีการประชุมสุดท้ายแล้วหาทางออกอย่างไรอุดรธานีตอนนี้ที่เรามีข้อมูลอยู่ในมือพี่เดียวขาของที่เป็นปัญหาเนี่ยอุดรแสงรุ่ง คือคณะทำงานลาออกยกชุดแล้วนะคะณปัจจุบันค่ะคือตอนแรกมีเงินอยู่ประมาณหลักล้านกว่าบาทพอเรื่องมันผุดขึ้นมาว่าเกิดปัญหาสมาชิกเริ่มตกใจและไปขุดคุยตอนนี้นะคะเงินเหลือเพียงแค่ 500,000 กว่าบาทค่ะมูลหนี้ที่มีอยู่นะคะอยู่ประมาณ120ล้านบาทส่วนอีกสมาคมนึงค่ะอยู่ที่อำเภอโนนสาดจังหวัดอุดรเหมือนกันนะคะข่าวแว่วๆมาว่าปิดสำนักงานเงียบเลยค่ะไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือว่าจะล้มแล้วนะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี2531ค่ะมีเงินหมุนเวียนเยอะมากแต่ณปัจจุบันเงินเหลือเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมว่ามันแปลกไหมล่ะคะ นอกจากนี้ยังมีกองทุนยางตลาดของจังหวัดกาฬสินธุ์ของป้าอิงฟ้าด้วยนะที่ถูกขู่ฆ่าส่วนเงินเหลือเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบแน่ชัดเพราะว่าถามทีไรก็ถูกขู่ฆ่าแบบนี้นะคะ
0: คือเราอยากจะให้ตระหนักแต่ว่าไม่ตระหนกฮะพยายามที่จะเชิญคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาทำการช่วยเหลือแต่ที่ว่าแน่ๆเนี่ยเราต้องมีการตีแผ่เรื่องนี
2: ้
0: เพื่อให้หลายๆที่ได้เฝ้าระวังกันนี่รองเจมส์เนี่ย

0: พอจะบอกได้ไหมฮะว่ามันจะมีที่อื่นไหมเพราะว่าตอนที่คุยกับประธานรณรงค์เหมือนว่าจะมีพูดอีกหลายที่อย่างนั้นแหละ
1: คือตอนนี้เท่าที่คุยกับทนายรณรงค์ล่าสุดเห็นว่ามีอีก 1-2-3 ที่ประมาณนี้นะที่ติดต่อเข้ามาแต่ว่าก็ยังดูอยู่นะไม่รู้ว่าสถานะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าที่อื่นๆก็อาจจะมีแบบนี้เหมือนกันแต่อย่างที่ท่านอดีตส.ส.บอกว่าสถานะเราไม่ทราบเนาะว่ามันจะเป็นยังไงจะมีเกิดขึ้นให้เราเห็นภาพได้ก็ต่อเมื่อมีชาวบ้านออกมาเรียกร้องออกมาพูดแบบนี้ครับผมอยากให้โฟกัสอย่างนี้ครับว่าในทางการแก้กฎหมายเนี่ยเราก็แก้กฎหมายไปนะฮะมันต้องใช้ระยะเวลาแต่ทางปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องการเงินที่มันหายไปนะเงินจำนวนที่เป็นตัวเลขเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าเป็น100-200มันหายไปไหนหมดมันเหลือนิดเดียวบางที่เหลือนิดเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าตำรวจมันจะต้องมีท่านจะต้องมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่เป็นข้อกฎหมายอะไรเข้ามาจัดการกับเรื่องนี้ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของช่อโกงประชาชนหรือเปล่าและต้องไปดูในเรื่องของรายละเอียดเข้ามาจัดการ
0: ตำรวจในพื้นที่เอาไม่อยู่นะเพราะว่าตอนนี้คือว่าข้ามขั้นมาเลยมาที่ส่วนกลางเลย
1: ที่ตำรวจท้องที่เอาไม่อยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำงานนะครับที่เราคุยกับทางกองปราบเมื่อสักครู่เนี่ยได้ความว่าประมาณว่าเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยอย่างพื้นที่บางพื้นที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่เป็นคนที่อาจจะมีภาษีทางสังคมเข้าไปอยู่ในกระบวนการของกองทุนสมาคมนะครับมันก็เลยทำให้เวลาจะดำเนินการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เลยดูติดขัดแล้วก็ดูยากไปหมดลำพังเฉพาะแค่ชาวบ้านต่อสู้ก็ยากแล้วนะครับถ้ามีกลุ่มคนเหล่านี้มาอยู่ในพื้นที่ด้วยท่านคิดว่าทางมันจะเดินสะดวกหรือมันจะมีอะไรมาขวาง
2: คือมูลนิธิก็ก่อเรื่องนี้มานานแล้วก็จับแบบกัดไม่ปล่อยดิฉันฝากไว้เรื่องนึงหน่อยได้ไหมคะ
1: ค
2: ือถ้าหากมันยังคงเป็นแบบนี้อยู่สมาชิกลุกขึ้นมาสงสัยลุกขึ้นมาทวงแล้วถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้ดูเหมือนจะไม่แฟร์แล้วไม่เป็นธรรมค่ะถ้าหากในอนาคตพอจะมีหน่วยไหนไหมคะคุ้มครองค่ะคุ้มครองสมาชิกมีไหมคะ
1: จริงๆหน่วยที่คุ้มครองก็มีกระทรวงยุติธรรมนะครับคุ้มครองพยานก็มีอยู่นะฮะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าไปใช้กระบวนการของการขอร้องให้คุ้มครองพยานม
2: ัน
1: ก็จะต
2: ้
1: องมีหลักเกณฑ์ของเขาอีกวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับอยากให้รัฐบาลเองนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใส่ใจเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่7-8-9 จังหวัดที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเรื่อยๆแล้วณขณะนี้วันนี้รัฐบาลต้องมาโฟกัสเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ต้องให้ความสนใจแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างจริงจังด้วยเหมือนเคสอื่นๆที่เป็นข่าวแล้วท่านรับรู้เลยผมอยากรู้จริงๆว่าเคสนี้มันไปถึงท่านหรือยังทุกครั้งที่ผมผ่านทำเนียบรัฐบาลนั้นท่านเชื่อไหมครับว่าจะมีชาวบ้านเนี่ยไปถือป้ายอยู่ข้างหน้าในทุกๆครั้งเลยวันจันทร์วันอังคารจะมีแบบนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องไปถึงหรือเปล่าขนาดวันนั้นที่ไปพม.มีตัวแทนออกมาแต่ว่ารัฐมนตรีท่านไม่ทราบว่าติดภารกิจหรืออะไรวันนั้นก็ไม่ได้มาคุยกับชาวบ้านด้วยผมอยากให้มาใส่ใจและจริงจังกับเรื่องของชาวบ้านจะได้แก้ปัญหาให้กับพวกเขาได้สักทีนึง
0: แต่จำได้ว่าคือพม.ก็เคยมาร่วมรายการของเราก
1: ็
0: พยายามที่จะแย้งข้อมูลประเด็นที่ว่าถ้าเกิดว่าล้มไปแล้วเนี่ยก็มีจำนวนไม่เท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่าในส่วนของประธานรณรงค์เองท่านรองเองเนี่ยก็มีข้อมูลชุดใหม
1: ่ครับ
0: ขึ้นมาเพื่อที่จะหักล้างกันว่ามันกำลังผุดให้เห็นอยู
1: ่
0: ล่าสุดเนี่ยมีระยองนี่บอกละ
1: แล้วอย่างระยองเนี่ย200กว่าล้านใช่ไหมครับ200กว่าล้านแล้วพื้นที่อื่นๆเนี่ยตัวเลขที่เกิดขึ้นมันเป็นตัวเลขที่มาจากพื้นที่จากจังหวัดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพม.จะมาแย้งก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงกัน
0: ตอนนี
2: ้ย้อนกลับมาที่อุดรธานีหน่อยค่ะอุดรธานีอย่างที่ฉันรายงานไปมันมีหลายสมาคมกำลังเดือดดาลเลยตอนนี้นะคะทีมงานของเราเลยรีบต่อสายไปที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีอยู่ในสายกับเราค่ะคุณพิสิทธิ์ชัยค่ะท่านรองสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ท่านรองค่ะอุดรธานีนี่ปัญหาไม่ธรรมดาค่ะปัญหาใหญ่มากๆจังหวัดรับทราบแล้วแว่วๆมาว่าเพิ่งทราบเหรอคะท่านคะ
3: ไม่ได้ครับทางจังหวัดเรารับทราบเรื่องตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมครับมีนาคมวันที่17มีนาคม2519มีพี่น้องประชาชนประมาณ300กว่าคนได้เดินทางมาที่สารการจังหวัดครับได้มายื่นร้องเรียนความเดือดร้อนในเรื่องชาปนาชาปนกิจสงเคราะห์แสงรุ่งครับ
2: ค่ะท่านทราบมาแล้วประมาณ3เดือนค่ะดำเนินการช่วยเหลืออย่างไร
3: แล้วก็ได้ดำเนินการทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแล้วก็เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์มาตั้งแต่มีนาคมแล้วครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้มายื่นร้องทุกข์โดยนำบัตรประชาชนกับใบเสร็จนะครับมาแจ้งไว้ประมาณ 1,000 กว่ารายคนครับ
0: ครับแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีทางออกยังไงครับท่านรองครับ
3: ตอนนี้ก็ตั้งแต่มีนาคมก็ทางจังหวัดไม่ได้เพิกเฉยและก็ไม่ได้ล่าช้าก็ได้มีการ แต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยในการจังหวัดสคช.ทางตำรวจนะครับทางพม.จังหวัดทางนายอำเภอทุกอำเภอเนื่องจากสมาคมแสงลูกเนี่ยมีสมาชิกทั้งจังหวัด20อำเภอครับก็เลยได้มีการสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นหลักในการรับร้องทุกข์ก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่ามีความเสียหายเท่าไหร่อย่างไรครับ
2: ค่ะท่านคะงั้นขอยัดอัปเดตฐานข้อมูลเบื้องต้นณเวลานี้เลยนะคะชาวประกิจสงเคราะห์ที่จังหวัดอุดรธานีมีทั้งหมดกี่สมาคมและล้มไปกี่สมาคมคะ
3: ตอนนี้จากพม.จังหวัดที่รายงานมามีทั้งหมด92สมาคมนะครับยกเลิกไป18นะครับตอนนี้เหลือ74สมาคมครับ
2: ค่ะ74ท่านไปเช็คสถานะแล้วใช่ไหมคะยังมีเงินเหลืออยู่นะ
3: ตอนนี้ต่างนายเพอไปเช็คหมดแล้วเนื่องจากอยู่ในหลายอำเภอครับท่านส่วนในเขตเทศบาลนครเนี่ยจะมี16แห่งซึ่งแสงรุ่งเนี่ยจะเป็น1ใน16ครับ
2: ค่ะ18ที่ล้มแล้วยังไงต่อคะท่านมูลหนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ
3: กำลังตรวจสอบครับเนื่องจากทางพม.ได้รับการแจ้งในเรื่องของการอนุญาตให้อนุมัติให้ยกเลิกอย่างเป็นทางการก็เพิ่งแจ้งมาส่วนสมาคมแสงรุ่งนี่ยังไม่ได้ยกเลิกซึ่งตอนนี้ก็เลยได้สั่งการให้ทางเทศบาลตั้งคณะทำงานตรวจสอบมูลหนี้และก็เงินที่เก็บมาได้ว่าเก็บมาได้จริงๆเท่าไหร่และก็มีมูลหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับพี่น้องประชาชนเท่าไหร
2: ่
3: จนทางท่านนายทะเบียนเทศบาลนครก็ได้ใช้อำนาจมาตรา44แห่งพรบ.ชาปนกิจในการออกประกาศสั่งระงับการรับชำระเงินของสมาชิกไปตั้งแต่ช่วงมีนาคมไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับ18
3: อันนี้ก็เลยใช้แนวทางของแสงรุ่งเนี่ยเป็นต้นแบบว่าจะให้ทางทุกสมาคมทุกอำเภอเนี่ยได้ตรวจสอบดำเนินการและถ้าพบเห็นความไม่ชอบมาพากลที่จะต้องออกประกาศระงับการรับชำระเหมือนแสงรุ่งก็ให้รีบดำเนินการโดยทันทีครับ
0: อ๋อใช้แสงรุ่งเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาใช่ไหมฮะ
3: ต้องครับ
0: แล้วการเยียวยาบรรดาชาวบ้านนะครับกับสมาคมที่ล้มไปนี่เป็นยังไงครับท่านครับ
3: หมายถึงทางจังหวัดหรือทางสมาคม
0: ทางจังหวัดนะคือจะไปเยียวยาชาวบ้านมีแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านไหมฮะ
3: อ๋อตอนนี้แนวทางก็ขอให้ทางพี่น้องประชาชนเอาหลักฐานมายื่นก่อนครับเพราะว่าทางอัยการและตำรวจก็พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร่งด่วนแต่พี่น้องประชาชนมีการชำระเงินหลายแบบครับบางคนก็ชำระแล้วไม่ได้ใบเสร็จบางคนก็ได้ใบเสร็จถูกต้องก็เลยให้เอาหลักฐานเหล่านั้นมายื่นกับทางจังหวัดตรวจสอบให้เป็นทุกรายให้ชัดเจนก่อนครับเพื่อจะได้รวบรวมแล้วก็ดำเนินการต่อไป
2: 18แห่งมีการตั้งข้อกล่าวหาใครแล้วบ้างคะคณะกรรมการยังคงอยู่นะคะ
3: ตอนนี้ทราบว่าทางเทศบาลนครอุดรกำลังจะดำเนินคดีอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็รอรายงานเป็นทางการมายังผู้ว่าการจังหวัดว่ามีการดำเนินการผิดกฎหมายพรบที่มีโทษอาญาด้วยเนี่ยคงจะมีหลายประเด็นอยู่ด้วยกันนะครับเบื้องต้นเรื่องของเงินที่จ่ายให้กับคนที่ไปเก็บสายเก็บเงินนะครับก็ตามพรบก็ไม่สามารถจ่ายได้ก็ทราบว่าทางเทศบาลได้ตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายไปตรงนี้ก็16ล้านบาทหรือไงนี่
0: ครับ
3: ก็กำลังจะดำเนินคดีไปตามขั้นตอน
0: แล้วสมาคมที่เหลือที่ว่าไม่ได้ล้มไปฮะมีการตรวจสอบหรือยังครับว่ามีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
3: นายเปอร์กำลังในอำเภอ20อำเภอกำลังตรวจสอบทุกสมาคมในทุกตำบลครับ
0: ครับ
3: แล้วเน้นสมาคมที่มีผู้ร้องเรียนแล้วและสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องก่อนครับจะได้ดำเนินการได้รวดเร็วครับผม
0: ครับแล้ว18ที่ล้มไปนี่คือว่ามีแห่งไหนไหมฮะที่ว่าจดแบบคือไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอะไรเรียกง่ายๆว่าเถื่อนอะไรเงี้ย
3: ต้องจดถูกต้องครับ
0: ต้องถูกต้องฮะ
3: ใช่ครับ
2: ท่านคะ
3: แต่ไอ้ที่ไม่ถูกต้องก็จะพอมีบ้างทำพื้นที่อันนี้ก็กำลังดำเนินการตรวจสอบคราวเดียวกันครับในเปิดทั้งหมดก็ต้องตรวจสอบคราวเดียวกัน
2: ค่ะด้วยความเป็นห่วงชาวบ้านจริงๆนะคะ18แห่งที่ล้มไปณปัจจุบันได้ผู้ชำระบัญชีครบแล้วหรือยังคะ
3: มีแห่งเดียวครับ
2: มีแห่งเดียวที่ได้อะคะ
3: มีแห่งเดียวครับที่ยังไม่ได้ชำระบัญชีที่เหลือดำเนินการเสร็จแล้วครับ17แห่งครับ
2: ค่ะ17แห่งดำเนินการเสร็จแล้วนั่นหมายความว่าถ้าหากผู้ชำระบัญชีเข้าไปตรวจสอบมูลหนี้ทรัพย์สินที่มีอยู่เงินที่เหลือจะถูกเฉลี่ยกลับคืนให้ชาวบ้านใช่หรือไม่คะท่านคะ
3: ไม่ได้ครับตอนนี้ต้อง ต้องสามารถที่จะโอนการงานไปที่สมาคมอื่นครับแต่ตอนนี้ต้องกลับเรียนก่อนว่า18สมาคมเนี่ยที่ยกเลิกในช่วงที่มีการร้องเรียนนี่มีเพียงที่เดียวก็คือนนทอาที่เหลือนี่เขายกเลิกกันมาก่อนแล้วครับท่าน
0: ครับ
3: แต่ตอนนี้ที่เราซีเรียสก็คือเรื่องของสมาคมแสงรุ่งที่มีจำนวนสมาชิก 20,000 กว่ารายแล้วก็ยอดเงินสูงมากนะครับที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,000 ศพนิดหน่อยเนี่ยก็ประมาณ

0: พระราชบัญญัติกระจายอำนาจนะครับปี42เนี่ยรวมกับพระราชบัญญัติชำระกิจ245ก็ได้มีการถ่ายโอนภารกิจการชำระกิจเนี่ยให้กับทางท้องถิ่นครับเพราะฉะนั้นในปี247ทางจังหวัดเองโดยทางกระทรวงพม.เนี่ยก็ได้ถ่ายโอนภารกิจได้แก่งานจดทะเบียนงานทะเบียนสมาชิกงานตรวจสอบให้กับท้องถิ่นอันนี้ประเด็นก็คือว่าตั้งแต่ปี247ที่ถ่ายโอนกันมาจนปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าศักยภาพในการกำกับดูแลของนายทะเบียนที่มีต่อสมาคมนี่น่าจะยังมีปัญหาครับท่านก็เลยทำให้สมาคมเนี่ยได้ดำเนินการไปผิดตามพ.ร.บ.หรือบางแห่งก็จดทะเบียนจดข้อบังคับไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือบางแห่งก็จดข้อบังคับถูกต้องแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ประมาณนี้ครับก็เลยเกิดเหตุสะสมหมักหมมมาจนมาเหมือนผีแตกครับก็ตอนนี้ก็เริ่มตั้งแต่มีนาคมนี้ก็เริ่มทยอยมาร้องเรียนกัน16สมาคมแล้วครับตอนนี้ที่ในจังหวัดที่ยื่นร้องเป็นทางการนะครับ
1: หากว่าที่ท่านรองเนี่ยบอกว่าใช้อุดรแสงรุ่งเนี่ยเป็นโมเดลในการแก้ไขใช่ไหมแล้วตามข้อมูลที่เรามีคือตัวนายกเองเนี่ยบอกว่าจะขอผ่อนเงินให้กับชาวบ้านหัวละ 5,000 บาทต่อเดือนนี่คือว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริง
0: นะตอนนี้สั่งหยุดแล้วครับหมายถึงว่าที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ประชาชนสมาชิกมาเล่าให้ฟังว่าคือมีการสอบถามว่าทำไมถูกพ่อแม่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีแล้ว6564ทำไมถึงเพิ่งมาแจ้งความหรือเพิ่งมาดำเนินการก็บอกว่าทางสมาคมก็ใช้เงินวางไว้ 5,000 เหมือนดาวแล้วที่เหลือก็ค่อยผ่อนแล้วทางพี่น้องก็เชื่อใจครับก็เลยปล่อยให้เรื่องผ่านมา 3-4 ปีจึงมาฝีแตกตอนนี้ครับ
1: อ๋อนี่แสดงว่าคือตั้งต้นเนี่ยอ้างว่าเดี๋ยวจะให้เงินน่ะ 5,000 บาทต่อเดือนแต่
0: ไม่ใช่ให้ก่อน 5,000 บาทสบายใจก่อนที่เหลือค่อยจ่ายให้ครับทั้งก้อนหรือเป็นผ่อนก็มีหลายวิธีครับแต่สุดท้ายชาวบ้านก็เชื่อใจครับผ่านมา 3-4 ปีก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าไม่ได้รับเงินแน่นอนครับ
1: โอ้ 3-4 ปีคือไม่ได้เลยสักบาทนอกจากว่าตอนต
0: ้นครับได้ 5,000 แล้วก็ใช่
2: ค่ะ
0: เพราะว่ามีคนตายหลายคนเค้าก็เอาเงินส่วนไม่มากเนี่ยตอนหลังมีการเรียกนายกสมาคมแสงลูกมาสอบปากคำก็บอกว่าตอนนี้เหลือเพียง 500,000 บาทก็เลยบอกว่ามูลหนี้มัน120ล้านแล้วจะทำอย่างไร
1: ครับ
0: เค้าก็ตอบไม่ได้เค้าก็บอกว่าอยากขอเก็บเพิ่มทางจังหวัดเขาไม่อนุมัติครับก็ให้ยุติการดำเนินการและให้เทศบาลนครเนี่ยออกประกาศระงับชำระเนื่องจากประชาชนจะกลัวที่สุดคือกลัวถูกตัดสมาชิกครับท่าน
2: ค่ะ
0: อันนี้เราก็ต้องให้เทศบาลเนี่ยออกประกาศอำนาจในทะเบียนออกประกาศระงับการรับชำระโดยไม่ขาดจากสมาชิกชาวบ้าน 20,000 กว่าคนของแสงรุ่งก็สบายใจครับว่าไม่ถูกตัดครับผม
2: เอาเป็นว่า
0: จะดำเนินการเรียบร้อย
2: เท่ากับว่าของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีแผนการช่วยเหลือชาวบ้านมาประมาณสัก 3-4 เดือนได้แล้วใครที่เป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีไม่ว่าคุณจะอยู่สมาคมไหนก็แล้วแต่คุณเจอปัญหาแล้วรู้สึกว่าอยากจะตรวจสอบอยากให้ทางจังหวัดช่วยสามารถไปแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของจังหวัดที่มีการตั้งอยู่นะคะ
0: ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรครับชั้น1สารกลาง
2: ค่ะท่านรองเจมส์นิดนึงค่ะอุดรธานีนี่ฝีแตกเยอะแล้วนะคะอยากแลกเปลี่ยนกับทางจังหวัดไหมคะที่ฉันเข้าใจนะตามหลักแล้วท่านไม่ได้ดูโดยตรงแต่วันนี้ท่านก็มารับเรื่องให้
3: เดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับท่านรองผู้ว่าครับเดี๋ยวทนายรณรงค์และทีมงานจะลงพื้นที่ไปช่วยกันประสานงานนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีประเด็นอะไรที่จะไปช่วยเหลือหรือว่าอยากจะให้มานำเสนอสะท้อนไปในภาคของภาพใหญ่เนี่ยคงจะได้ไปคุยกันเสาร์นี้นะครับ
1: ครับต้องให้กำลังใจ
0: อันนี้ขอ
1: แยกผู้ว่าด้วย
0: ท่านด้วยว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านประธานชวนว่าท่านก็มีความเป็นห่วงใยและก็กำชับให้ทุกภาคส่วนได้ระดมเร่งดำเนินการ อย่างโดยเร็วนะครับแล้วก็ใช้ทั้งทุกมาตรการครับอันนี้ก็ทางตำรวจภูธรจังหวัดผู้การทางอัยการจังหวัดสปททุกหน่วยก็ระดมกันมาช่วยพร้อมครับผม
1: ครับอยากเห็นเป็นโมเดลนะฮะท่านฮะในการแก้ไขนะครับท่านรองครับ
0: ครับใช่ครับก็แสงลูกนี้น่าจะตอนนี้เดินหน้ามาน่าจะเกิน 50% แล้วครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เทศบาลก็ได้สรุปการตรวจสอบแล้วค่อนข้างชัดเจนแล้ว
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านรองผู้ว่านะคะทิ้งท้ายนิดนึงป้าอิงฟ้ากลับไปบ้านนี่ไม่กลัวนะอยู่ได้ต่อนะคะเพราะว่ามูลนิธิเข้าไปช่วยแล้วออกข่าวแล้วด้วยวันนี้สบายใจขึ้นนะคะสบายใจไหมบอกก่อนสบายใจไหมคะหรือว่ายังกังวลอยู
4: ่ถามว่าสบายใจไหมเรื่องกลัวมันก็ทำมา7ปีแล้วมันไม่กลัวหรอก
2: ไม่กลัวนะ
4: เกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวจบ
1: นัก
2: สู้เห็น
1: ไ
2: หม
3: อย่างนี้เลยใช่ไหมวันนี้ป้าไปอย่าง
1: น
3: ี้เลยนะ
1: แบบนี้อยากคุยกับป้าต่อเหมือนกันเดี๋ยวเราคุยออนไลน์เท่านั้นนะฮะช่วงภาคทีวีนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวมาออนไลน์ต่อให้สักพูดเดี๋ยวฮะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะเกิดเหตุเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์บนถนนสายมุกดาหารดอนตาลนะคะทำให้พระสงฆ์มรณภาพและบาดเจ็บหลายรูปค่ะจุดเกิดเหตุคือบริเวณริมถนนสายมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแกอำเภอเมืองมุกดาหารนะคะพบกระบะตอนเดียวสีบรอนซ์ทองทะเบียนบต1944มุกดาหารสภาพด้านหน้าเสียหายใกล้กันพบพระภิกษุมรณภาพและบาดเจ็บหลายรูปเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลมีรายงานยืนยันพระมรณภาพในที่เกิดเหตุจำนวน5รูปตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าคณะพระสงฆ์จำนวน34รูปเดินธุดงค์ออกจากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งหน้าไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนคนขับรถกระบะทราบว่าเป็นเด็กชายอายุ11ปีซึ่งญาติให้ข้อมูลนะคะว่าเป็นเด็กพิเศษขับรถออกจากบ้านจึงแจ้งตำรวจให้ช่วยสกัดก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรีนำแถลงผลสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนะคะพบข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทองฝันคะนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำเลยนะคะว่าเรื่องนี้หากตรวจสอบอีกแล้วก็สาวไปถึงใครนะคะต้องรับผิดชอบทั้งหมดค่ะไม่มีการแบ่งแยกนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นกระบวนการใหญ่แล้วก็จะต้องมีการสะสางนะคะหรือว่าล้างทั้งระบบค่ะทันทีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะก็ได้เรียกนายอันทศิษย์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสันติธรยิ้มละไมนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสอบข้อเท็จจริงมารายงานที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะเพื่อที่จะรายงานการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะจากนั้นไม่เกิน10นาทีค่ะนายกรัฐมนตรีได้นำทั้ง2คนมาร่วมกันแถลงผลโดยพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย5รายและยังพบกระบวนการว่ามีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบไป79รายพบว่าคะแนนไม่ตรงกับไฟล์กระดาษคำตอบถึง48รายค่ะก่อนหน้าที่จะมาแถลงข่าวนะคะนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนย้ำว่าเรื่องของการโกงข้อสอบดำเนินการไปถึงใครคนนั้นต้องถูกลงโทษไม่มีข้อยกเว้นแน่นอนตอนนี้ไม่ต้องถามว่าใครเกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะมีการสอบเส้นทางการเงินแล้วและหากไม่เกี่ยวปลัดกระทรวงมหาดไทยคงไม่สั่งย้ายซึ่งเรื่องนี้น่าจะกล่าวถึงปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะฉะนั้นนะคะทุกอย่างมีขั้นตอนเดินหน้าต่อไปมีฝ่ายที่ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมารู้เห็นทั้งหมดจึงได้มีการระงับเรื่องของการสอบไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ผ่านมาก็รู้นะคะว่าใครดำเนินการอย่างไรแล้วก็มีการไปปิดนะคะสถานที่ป้องกันไว้เป็นพิเศษแล้วก็มีการคัดลอกไว้ทั้งหมดแล้วทั้งฮาร์ดดิสก์ซอฟต์ดิสก์เอกสารต่างๆก่อนจะย้ำว่ารู้เรื่องนี้มานานแล้วและทำเป็นกระบวนการใหญ่ค่ะเรื่องของรายชื่อ5รายชื่อนะคะนายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีการเปิดเผยแล้วก็บอกว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะเพราะว่ากระบวนการใช้วิธีการปิดชื่อถือพฤติกรรมค่ะหลังจากนี้ก็จะนำข้อมูลนะคะไปเทียบกับหน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ก็คือปปช.และตำรวจค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะทางด้านปปช.ก็เตรียมเสนอตั้งคณะไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นภายในสัปดาห์หน้านะคะพร้อมกับเร่งตรวจพยานหลักฐานกว่า 800,000 แผ่นและเดินหน้าติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายค่ะนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนคาดว่าจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการปปช.ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อแต่งตั้งคณะไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการส่วนหลักฐานสำคัญโดยเฉพาะกระดาษคำตอบกว่า800,000 แผ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละ

0: เอียดค่ะยืนยันว่าการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปมากและคาดว่าจะสามารถแจ้งข้อหาผู้ที่เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี้ขณะที่การติดตามผู้อำนวยการที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีในวันที่เข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตั้งใจเข้าพบเพื่อสอบถามข้อมูลแต่ไม่พบตัวนะคะพร้อมฝากประชาสัมพันธ์ว่าหากต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงก็สามารถติดต่อปปช.ได้โดยตรงและเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเข้ารับข้อมูลทันทีค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกที่ทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ชมคะเจอกันเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 3:05 นกับคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะเรื่องของเรื่องวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะเป็นเรื่องของคนที่มีอาการในกระเพาะอาหารคุณผู้ชมข่าวคราวเนี่ยเพิ่งจะแชร์กันมาไม่นานนี้นะคะก็คือเรื่องของคุณนิวเคลียร์หันษาดาราสาวชื่อดังที่เขาออกมาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เขาติดเชื้อ H. pylori เป็นเชื้อที่มันอยู่ในกระเพาะค่ะจนปวดท้องเข้าโรงพยาบาลและบอกด้วยนะคะว่าเชื้อเนี่ยมีความเสี่ยงถึงกับเป็นมะเร็งในกระเพาะได้เลยค่ะแต่ปัจจุบันก็โชคดีมากเธอรักษาหายเรียบร้อยแล้วนะคะแต่พินได้ข่าวมาคุณผู้ชมค่ะว่าผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ได้ติดยากเลยเพียงแค่เรากินอาหารหรือเอาอะไรเข้าปากและถ้ามีเชื้อตัวนี้เข้าไปก็เสี่ยงได้ด้วยเหมือนกันและประชากรโลกก็มีความเสี่ยงด้วยไม่น้อยเลยนะคะว่าแต่เรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่ข้างๆพี่นงนี้แล้วค่ะนายแพทย์วรุฒต่อศรีวงศ์อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: H. pylori มันคือเชื้ออะไรคะคุณหมอมันอยู่ตรงไหนอะแล้วมันจะทำให้เราถึงกับเป็นมะเร็งได้เลยเหรอคะ
1: ครับจริงๆ H. pylori เนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงที่เจอว่าสามารถทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้รวมถึงบางรายเนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องของตัวแผลในกระเพาะแล้วก็มะเร็งในกระเพาะอาหารได้ซึ่งตรงนี้นี่มีความน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งครับ
0: จำนวนผู้ที่ติดเชื้อโดยประชากรโลกเนี่ยเยอะไหมคะ
1: ครับก็ตามข้อมูลของการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยสัดส่วนของประชากรเนี่ยประมาณ 40-50% เนี่ยมีการติดเชื้อชนิดนี้ครับ
0: โอ้เยอะมากเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องมาหาทางในการป้องกันไม่ให้มีเชื้อนี้ในร่างกายของเราค่ะอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวมาสอบถามรายละเอียดกับคุณหมอหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อคำถามสงสัยอะไรอย่างไรใครปวดท้องอยู่ถามกันเข้ามาได้เลยค่ะออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวพินจะอ่านทุกคำถามให้ได้ทุกคำตอบค่ะแต่ตอนนี้มาเช็คความถูกต้องกันสักหน่อยนึงนะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินสำหรับผู้ที่มีเลือดกำเดาไหลไหลที่จมูกเนี่ยแหละเขาบอกว่าให้เงยหน้าขึ้นนะคะแล้วเอาน้ำแข็งไปประคบที่ท้ายทอยเงยหน้ายังพอเข้าใจได้แต่เอาน้ำแข็งประคบที่ท้ายทอยอันเนี้ยจะเป็นเรื่องจริงหรือมั่วอย่างไรแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

0: เราเนี่ยมักจะเชื่อกันว่าเวลาเลือดกำเดาไหลเนี่ยจะต้องบีบปีกจมูกแล้วก็เงยหน้าขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ให้เลือดกำเดาเนี่ยไหลออกมาด้านล่างแต่ความเชื่อนี้หรือวิธีการปฐมพยาบาลนี้ครับไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนะครับครับก็ย้อนจากไปจากข้อที่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเงยขณะที่เรามีเลือดกำเดาไหลเนี่ยเมื่อเลือดลงไปตรงบริเวณลำคอเนี่ยอาจจะเกิดการสำลักได้ก็อาจจะเข้าไปสู่ช่องปอกได้นะครับแล้วก็อีกระบบนึงก็คือทางเดินอาหารเนี่ยก็อาจจะลงไปในกระเพาะอาหารเกิดการระคายเคืองอาจจะมีการขึ้นไส้ได้นั่นเองครับผมแต่ว่ามันเป็นอันตรายรุนแรงครับในการปฐมพยาบาลเวลาที่เลือดกำเดาไหลอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับคือการบีบตรงบริเวณปีกจมูกนะครับไม่บีบตรงบริเวณสันตรงบริเวณสันจมูกตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่สามารถบีบได้และห้ามเลือดไม่ได้ต้องบริเวณบีบตรงบริเวณปีกจมูกเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อบีบแล้วให้ทำการก้มหน้าลงนะครับแล้วก็ทำการบีบเอาไว้เนี่ยนานประมาณ 10-20 นาทีเลยนะครับมันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าสรีระการแข็งตัวของเลือดเนี่ยการที่ร่างกายจะสร้างก้อนเลือดที่แข็งตัวได้เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีนะครับแล้วแต่บุคคลขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดเราทำการบีบแล้วคลายบีบแล้วคลายตัวก้อนเลือดจะสร้างไม่สมบูรณ์แล้วก็หลุดออกมาก่อนทำให้ไม่สามารถห้ามเลือดแล้วก็เลือดกำเดาจะยังไหลต่อเนื่องได้นั่นเองครับสำหรับตอนที่บีบจมูกไว้นะครับ10-20นาทีเนี่ยในระหว่างเนี้ยให้เราพยายามหายใจออกทางปากก่อนนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่าเงยหน้าเพราะว่าสามารถที่จะสำลักของเลือดหรือว่าน้ำลายได้นั่นเองครับเราก็จะได้เห็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับว่าเวลามีเลือดออกเนี่ยเราก็มักจะไปหาผ้าเย็นหรือว่าน้ำแข็งมาประคบใช่ไหมครับซึ่งน้ำแข็งหรือผ้าเย็นเนี่ยก็เป็นออปชันเสริมที่สามารถใช้ได้ซึ่งในการประคบนะครับสามารถประคบตรงบริเวณที่ใกล้บริเวณปีกจมูกให้มากที่สุดเพราะว่าช่วยลดขนาดของหลอดเลือดเนี่ยให้เล็กลงเพื่อลดเลือดออกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องทำร่วมกับการบีบปีกจมูกด้วยนั่นเองครับไม่สามารถใช้น้ำแข็งประคบเพื่อหวังว่าจะช่วยในการหยุดเลือดนั่นเองครับครับสำหรับวิธีที่ไม่ทำการบีบแล้วก็ปล่อยให้หวังว่าตัวเลือดเนี่ยจะสร้างเป็นก้อนเองเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ยากมากๆครับซึ่งเพราะว่าเวลาที่เลือดเนี่ยมันไหลออกมาเรื่อยๆเนี่ยตัวการสร้างก้อนเลือดนะครับมันจะมีการสร้างคือมีการก่อตัวขึ้นมาพอเราไม่มีการบีบให้เขาอยู่ตรงนั้นในระยะเวลาที่เหมาะสมมากพอครับตัวก้อนเลือดที่กำลังสร้างตัวเนี่ยมันก็จะหลุดออกมากับเลือดที่ไหลออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วการห้ามเลือดมันก็จะไม่สามารถทำได้เพราะว่าเลือดเนี่ยมันจะไหลออกมาเรื่อยๆตามกับตัวก้อนเลือดที่ออกมาด้วยเหมือนกันครับเลือดกำเดาที่มีภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องมาโรงพยาบาลใช่ไหมครับเดี๋ยวขอเล่าเกี่ยวกับอาการที่อาจจะไม่ต้องเร่งด่วนก่อนนะครับในภาวะทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราอาจจะเป็นเด็กใช่ไหมครับผมแคะขี้มูกหรือว่าแคะจมูกเนี่ยโพรงจมูกเนี่ยก็อาจจะมีเลือดกำเดาไหลได้ซึ่งเหล่านี้อาจจะมีเลือดกำเดาออกแค่บางส่วนเล็กน้อยอันนี้อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องมาโรงพยาบาลก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเลือดกำเดาไหลเนี่ยจากการกระแทกครับจากอุบัติเหตุหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลที่เราบีบไปนานมากๆเกิน20นาทีเลือดก็ยังไม่หยุดไหลเงี้ยครับจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพราะว่าในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีการรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นแล้วเลือดอาจจะมีการแข็งตัวที่ช้ามากทำให้มีภาวะอื่นๆแทรกซ้อนตามมาได้เพราะฉะนั้นแล้วหากเกิดอุบัติเหตุก็จะเสี่ยงกระดูกใบหน้าหักแล้วก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลเช่นกันครับ
1: ใครที่เคยทำแบบที่พินเล่าไปอยู่นะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะคะว่าแบบนั้นเนี่ยทำไม่ได้อย่าทำนะคะทำตามคำแนะนำของคุณหมอเมื่อสักครู่ดีกว่าค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะเป็นเลือดกำเดาไหลอยู่บ่อยๆอันเนี้ยอาจจะต้องสังเกตตัวเองหรือว่าเข้าไปตรวจเช็คร่างกายสักหน่อยเพราะมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตก็ได้เหมือนกันค่ะกลับมาถึงเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะของเรานะคะคุยกับคุณหมอภูมิไปเมื่อสักครู่นี้ H. pylori คุณผู้ชมคือถ้าบอกว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันก็เหมือนโรคทั่วไปนะคุณหมอปวดท้องอาเจียนขึ้นไส้อาหารเป็นพิษกดไหลย้อนอะไรก็ว่าไปแต่อาการของการติดเชื้อ H. pylori มันจะแตกต่างกับโรคกระเพาะทั่วไปยังไงบ้างไหมคะ
2: ครับคงต้องเริ่มจาก H. pylori เนี่ยโดยส่วนมากนะครับประมาณ 80% เนี่ยไม่ค่อยมีอาการนะครับทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเพียงอย่างเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในกลุ่มประมาณ 20% เนี่ยอาจจะมีอาการได้ซึ่งอาการที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของโรคกระเพาะอาหารอักเสบอาการของแผลในกระเพาะหรืออาการของโรคมะเร็งกระเพาะก็ได้ซึ่งอาจจะมาด้วยเรื่องของอาการปวดจุกแสบแน่นบริเวณท้องส่วนบนหรือลิ้นปี่แถวนี้นะครับในรายที่เป็นเยอะอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารเช่นมีถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือด หรือบางรายที่เป็นลักษณะของพวกมะเร็งอาจจะมีน้ำหนักลดผิดปกติเบื่ออาหารได้ซึ่งพวกนี้ก็อาจจะเป็นอาการนึงที่อาจจะนำมาสู่การเช็คเรื่องของการติดเชื้อ H. pylori ครับ
1: โอ้โหรุนแรงเหมือนกันนะคะอย่างที่คุณหมอบอกนั้นเวลาที่ไปตรวจร่างกายค่ะกว่าที่เราจะเจอว่ามีมะเร็งเนี่ยคุณหมอมันต้องติดเชื้อมานานแค่ไหนแล้วคะ
2: ครับโดยปกติ H. pylori เนี่ยเวลามันเข้าไปทำการติดอยู่ในกระเพาะของเราเนี่ยมันก็จะเกิดการอักเสบครับพอเกิดการอักเสบเนี่ยมีความเรื้อรังไปเรื่อยๆตัวผิวของกระเพาะเนี่ยก็จะมีความลักษณะที่มันมีการบางลงแต่เป็นการบางลงโดยการตรวจชิ้นเนื้อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการบางลงมีการซ่อมการสร้างบ่อยๆวันนึงมันมีการสร้างที่ผิดปกติเข้าเนี่ยมันก็คือกลายเป็นมะเร็งโดยโปรเซสตรงนี้เนี่ยแตกต่างกันในแต่ละผู้ป่วยแต่ละรายเพราะว่ามีปัจจัยหลากหลายมากที่ก่อให้เกิดเรื่องของมะเร็งกระเพาะนะครับโดยเฉลี่ยก็อาจจะนานเป็นหลัก10ถึง20ปีได้นะครับ
1: แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีเชื้อจะต้องนำไปสู่การเป็นมะเร็งทุกคนหรือเปล่าเช้าคุณหมอ
2: ใช่ครับเข้าใจอย่างที่คุณพรินพูดถูกต้องครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยปกติที่เราทราบกันก็คือมะเร็งกระเพาะเนี่ยปัจจัยหลักเป็นตัว H. pylori เนี่ยสูงถึง 80-90% แต่คนที่เป็นเชื้อ H. pylori เนี่ยจากข้อมูลนะครับที่ศึกษาไปยาวๆเนี่ยประมาณ 1-5% ของผู้ป่วยติดเชื้อเท่านั้นที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารครับ
1: จำนวนก็ยังมีเปอร์เซ็นต
2: ์
1: ที่มันยังน้อยอยู่แต่ก็อดห่วงไม่ได้เพราะคุณหมอบอกว่าบางรายอาจจะไม่มีอาการอะไรเลย
2: ครับ
1: ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะคุณหมอว่าแล้วมันมีเชื้ออยู่ในกระเพาะเราหรือเปล่าเนี่ยคะ
2: ครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาตามเกณฑ์มาตรฐานคัดกรองของสากลนะครับก็จะมีตั้งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะโฟกัสในคนที่มีอาการเป็นหลักซึ่งตรงนี้มันไม่ได้ตรวจในทุกรายอยู่แล้วนะครับก็ยังโฟกัสกับคนที่มีอาการของโรคกระเพาะเช่นอย่างที่เรียนแจ้งไปปวดจุกแน่นแสบหรือว่ามีตรวจพบแผลจริงๆเลยตรวจพบมะเร็งกระเพาะจริงๆหรือในกลุ่มที่ยังไม่ทันมีอาการเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นคนที่มีความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยครับหรือจำเป็นจะต้องได้รับยาบางชนิดในระยะยาวเช่นกลุ่มยาแก้ปวดหรือว่าพวกยาลดกรดในระยะยาวๆเนี่ยกรณีแบบนี้อาจจะส่งไปตรวจเรื่องของตัว H. pylori ครับ
1: อ๋อแล้วถ้าสมมุติผู้ป่วยที่เป็นกรดไหลย้อนคุณหมอแล้วเขาต้องกินยาลดกรดไปเรื่อยๆอันนี้มีความเสี่ยงในระยะยาวด้วยไหมคะ
2: ครับคือในแง่เรื่องของตัวกรดไหลย้อนกับการใช้ยาลดกรดนะครับก็โดยทั่วๆไปเนี่ยการใช้ยาลดกรดโดยธรรมชาติอย่างเดียวลำพังอาจจะไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่นำไปสู่มะเร็งกระเพาะทุกรายนะครับเพียงแต่ถ้าเขาพบว่ามีการติดเชื้อ H. pylori ร่วมด้วยแล้วจำเป็นต้องใช้ยากลุ่มพวกนี้นานๆเนี่ยบางทีตรงส่วนของที่กระเพาะมันมีการบางการซ่อมสร้างอะไรต่างๆโปรเซสพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขใช้ยาไปกดอาการไม่เห็นอาการเลยพวกนี้จริงๆควรตรวจ
1: ค่ะก็สามารถที่จะตรวจต่อไปได้นะคะถ้าตรวจประจำปีอาจจะไม่ได้มีโปรแกรมนี้อยู่ในนั้นแต่ว่าใครมีอาการหรือว่าสงสัยว่าทำไมฉันถึงเป็นโรคกระเพาะอยู่เรื่อยๆไม่หายสักทีจะขอคุณหมอตรวจ H. pylori สักหน่อยอันนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นการที่ขอออเดอร์ไปโดยตรงนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการระคายเคืองที่มาจากยูบยาหรือว่าความจำเป็นต้องกินยาต่างๆแล้วค่ะพฤติกรรมของเราโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินคุณหมอมันมีส่วนที่เอาเชื้อเข้าไปอยู่ในร่างกายยังไงบ้างคะ
2: ครับปัจจุบันเนี่ยช่องทางการติดเชื้อ H. pylori เนี่ยมีความเชื่อหลักๆอยู่2ทางนะครับทางแรกเนี่ยมาจากการรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารและน้ำที่มีความไม่สะอาดผ่านกระบวนการปรุงที่ไม่ได้ถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดีนะครับก็อาจจะเป็นแหล่งนึงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อตัวนี้ได
1: ้ค่ะ
2: แหล่งที่2เนี่ยการติดเชื้อเนี่ยเรามีความเชื่อว่าการติดเชื้อเนี่ยอาจจะพบกันในครัวเรือนร่วมกันครับเพราะว่ามีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื
1: ้อ
2: ภายในครัวเรือนพวกนี้ก็จะเสี่ยงได้นะครับ
1: สัมผัสร่วมกันสัมผัสผ่านอะไรคะคุณหมอกินข้าวช้อนเดียวกันหรือไม่ใช้ช้อนกลางอย่างเนี้ยเหรอคะ
2: คือตอนนี้เนี่ยโดยกลไกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีความแน่ชัดในระดับนั้นนะครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าประวัติเรื่องของการสัมผัสในครัวเรือนเนี่ยบางข้อมูลก็บอกว่าพบใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูกบ่อยกว่าทางฝั่งพ่ออย่างเงี้ยครับคือบางทีเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกหลายอย่างมันยังมีความคลุมเครืออยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจะดูแลตัวเองให้เหมาะสมเนี่ยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือก็ยังเป็นมาตรฐานหลักที่เรายังสามารถทำได้เพื่อป้องกันเรื่องของความสุขสะอาดอนามัยส่วนบุคคลด้วยครับ
1: เอามีสมมุติฐานมาให้คุณหมอโจทย์เล็กๆนะคะว่าถ้าเกิดเราไปล้อมวงกินปาร์ตี้จุ้มจิ๋มจิ๋มจุ้มอะไรก็ว่ากันไปแล้วมีคนร่วมวงของเราเลยวันนึงผ่านไปไม่นานเนี่ยปวดท้องพอไปหาคุณหมอพบว่าติดเชื้อ H. pylori แต่เขาเพิ่งมากินข้าวกับเรานี่เองนะ
2: ครับ
1: เรานี่ต้องรีบไปตรวจโปรแกรมนี้ด้วยเลยไหมคะ
2: ครับก็อย่างที่เรียนแจ้งไปปัจจุบันเนี่ยการคัดกรองเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลในเชิงว่าไปสัมผัสรับประทานอาหารร่วมกันเพียง1ครั้งอย่างเงี้ยครับจะมีความเสี่ยงในระดับนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนึงเนี่ยเมื่อมันยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์คัดกรองผมก็คิดว่าส่วนนึงเราน่าจะสังเกตอาการต่อไปถ้าเกิดเรามีอาการที่ใกล้เคียงกับอาการทางกระเพาะอาหารจําเป็นต้องไปตรวจพบแพทย์อยู่แล้วเนี่ยส่วนนี้เนี่ยทางแพทย์จะพิจารณาอยู่แล้วว่าในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยสมควรที่จะรับการตรวจคัดกรองหรือไม่ครับ
1: อ๋อแพทย์จะช่วยประเมินได้อีกทางนึงถ้าเกิดแพทย์ลงความเห็นว่าคุณดูมีความเสี่ยงสูงนะคุณควรจะตรวจด้วยนะกระบวนการวินิจฉัยและตรวจร่างกายเราจะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับการตรวจเชื้อ H. pylori เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเอาวิธีที่นิยมเลยนะครับในโรงพยาบาลทั่วๆไปจะมีทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีที่1เนี่ยเราจะทำการตรวจเป่าลมหายใจเพื่อทดสอบสารที่ตัวเชื้อมันสร้างออกมาเพื่อทดสอบว่ามีการติดเชื้อไหมนะครับวิธีที่2เนี่ยจะเป็นการตรวจอุจจาระเพื่อหาเชื้อนะครับนะส่วนวิธีที่3เนี่ยจะเป็นกรณีที่ได้ตรวจ2กล้องเข้าไปนะครับเพื่อเก็บชิ้นเนื้อซึ่งอาจจะตรวจ2กล้องด้วยเหตุผลอื่นๆแล้วก็เอาชิ้นเนื้อตัวเนี้ยมาตรวจทดสอบส่วนวิธีอื่นๆที่ยังมีข้อมูลอีกก็จะมีการตรวจเลือดกับปัสสาวะนะครับแต่ว่าในส่วนพวกนี้เนี่ยเราอาจจะเลือกพิจารณาเป็นรายๆไปยังไม่ใช่วิธีที่นิยมเหมือน3วิธีแรกนะครับ
1: อ๋อ2กล้องก็คือ2ผ่านทางลำคอ
2: ทาง
1: ปากลงไปแบบนั้นเมื่อก่อนเขาบอกว่าเจ็บแล้วคนไข้จะกลัวการส่องกล้องมากคุณหมอเดี๋ยวนี้มันยังเบาลงกว่าเดิมไหมคะ
2: ถามว่าเจ็บขนาดนั้นไหมก็ต้องเรียกว่ามันก็อาจจะมีความอึดอัดบ้างเล็กน้อยดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆการส่องกล้องก็ไม่ใช่หัตถการที่เป็นหัตถการใหญ่โตมากใช้เวลาไม่นานนักนะครับก็มียาช่วยลดอาการต่างๆได้ครับ
1: ค่ะถามเผื่อบางท่านกลัวคุณหมอไม่อยากไปตรวจอะไรเลยแต่พบแพทย์ดีกว่านะเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรก็ตามและถ้าเกิดว่าตรวจแล้วคุณหมอเจอเชื้อขึ้นมาค่ะวิธีการรักษายากง่ายยังไงบ้างคะ
2: ครับก็จริงๆยารักษาเนี่ยก็หลักๆจะประกอบด้วยยาฆ่าเชื้อกับยาลดกรดซึ่งถ้าเป็นสูตรมาตรฐานเนี่ยโดยทั่วไปเราจะใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยเนี่ย2ตัวขึ้นไปนะครับการรับประทานยาเนี่ยควรจะรับประทานต่อเนื่องนะครับในอดีตอาจจะมีแนะนํา10วันแต่หลังๆเนี่ยมีแนวโน้มจะ extend เป็น14วันขยับเป็น14วันซึ่งการรับประทานเนี่ยควรรับประทานต่อเนื่องไม่ควรหยุดเองนะครับการรักษามีเพียงเท่านี้แต่ถามว่าซับซ้อนมั้ยบางรายก็ซับซ้อนนะครับเพราะว่าการรักษา1ครั้งเนี่ยโดยปกติจะต้องมีการมาตรวจเช็คว่าเชื้อหายไหมโดยประสบการณ์ส่วนตัวก็มีบางรายที่โอ้ 3-4 สูตรแล้วไม่หายนะครับนี่ก็อาจจะถือว่ามีความซับซ้อนได้ในบางรายครับ
1: แปลว่าคุณหมอเองก็ต้องมีการปรับยาไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าตรวจแล้วยังมีเชื้ออยู
2: ่ถูกต้องครับ
1: ค่ะแล้วความถี่ในการตรวจล่ะคะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ากินยาไปสัก14วัน14วันก็ตรวจทีอย่างนี้เหรอคะ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการตรวจนะครับเราจะมีการเว้นพีเรียดนะครับเพราะว่าการได้รับยาฆ่าเชื้อใหม่ๆเลยเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อการแปลผลการตรวจว่าการติดเชื้อเนี่ยมันมีการกําจัดอย่างถาวรแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเว้นยาฆ่าเชื้อหลังจากที่กินโดสสุดท้ายเนี่ยไปอย่างน้อยเดือนนึงแล้วก็ต้องมีการเว้นเรื่องของยาลดกรดเนี่ยอย่างน้อย 2-4 อาทิตย์เพื่อตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยก็จะเป็นหลังจากกินครบเนี่ยอย่างน้อยเดือนนึงที่เราตรวจ
1: ค่ะยามีกี่สูตรคะคุณหม
2: อจริงๆมีมากมายแต่ว่าถ้าเป็นสูตรมาตรฐานส่วนใหญ่ที่ใช้ด้วยกันก็อาจจะมี 2-3 สูตรก่อนนะครับถ้าเกิดมีการดื้อยามากๆบางทีก็อาจจะต้องแอปพลายประยุกต์สูตรที่มีการใช้ในต่างประเทศบางสูตรมาใช้ด้วยนะคร
1: ับ คุณหมอเคยมีรักษาคนไข้ H. pylori มีประสบการณ์ยังไงแชร์ได้ไหมคะ
2: ก็พอเล่าให้ฟังได้ครับก็เป็นผู้ป่วยขออนุญาตเป็นนามสมมุติคุณ A นะครับคุณ A มาปรึกษาผมเรื่องของอาการปวดจุกไม่สบายท้องนะครับแล้วก็อาการเนี้ยลองรักษาซื้อยาต่างๆมารับประทานแล้วเอ้ยไม่ดีขึ้นเลยนะครับอยากมาพบแพทย์ทางเดินอาหารเนี่ยทางทีมการรักษาของผมเนี่ยก็ตัดสินใจส่องกล้องไปกดตรวจเจอเชื้อ H. pylori นะครับเราก็ใช้สูตรมาตรฐานรับประทานไป14วันครับคนไข้ก็ดีเลยครับรับประทานอย่างดีตั้งใจกินยาพอมาวันที่ตรวจพบกันเชื้อหายหรือยังน
1: ะ
2: ปรากฏไม่หาย
1: เอ้าครับแล้วทำยังไงคะ
2: ครับทีนี้ผมก็เลยต้องสเต็ปไปสูตรถัดไปซึ่งสูตรถัดไปเนี่ยก็จะเป็นสูตรนึงที่มีผลข้างเคียงบางอย่างเช่นอาจจะมีอาการผื่นผะอมขมปากขมคออะไรเงี้ยครับคนไข้ก็ตั้งใจรับประทานอย่างดีเลยจนครบกลับมารอบนี้บอกโอ้โหรอบนี้ยาสูตรนี้นี่ใช้ได้เลยหมอ
1: คุณหมอ
2: ไม่หาย
1: อ้าวไม่หายอีก
2: ครับ
1: คุณหมอต้องงัดไม้ตายออกมาแล้ว
2: ครับก็ในกรณีนี้เนี่ยเราก็เลยพิจารณาไปส่งตรวจส่องกล้องซ้ำเพื่อเอาเชื้อไปตรวจว่ามันมีการดื้อยาหรือไม่ซึ่งพอพบว่ามีการดื้อยาปุ๊บเราก็มีการปรับสูตรที่เหมาะสมและสุดท้ายก็คนไข้ก็ยิ้มกลับมาบอกรอบนี้หายไหมครับ
1: โอ้โห
2: ก็หาย
1: แปลว่า มีความหวังนะคะ
2: ก็โอเครักษาได้ครับ
1: รักษาได้คุณหมอเนี่ยเก่งนะคะเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ก็เยอะมากทีเดียวถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะว่าการรับประทานยาอย่างที่คุณหมอว่าคุณหมอ

0: ายาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะแต่ยาฆ่าเชื้อในท้องตลาดก็มีเหมือนกันบางท่านไม่ไปหาหมอไปซื้อยามากินเองความอันตรายหรือว่าก็ได้อะคะ
1: ครับโดยการใช้ยานะครับโดยเฉพาะกลุ่มยาฆ่าเชื้อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังคือกลุ่มผลข้างเคียงจากยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือมันอาจจะมีผลข้างเคียงที่เราไม่ทราบนะครับหรือบางคนมีโรคประจำตัวบางอย่างที่มียาบางชนิดนะครับที่กินเป็นยาที่สำคัญผมยกตัวอย่างเช่นยากันชักหรือว่ายาละลายริ่มเลือดอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีเราใช้ยาฆ่าเชื้อบางชนิดเนี่ยมันมีปฏิกิริยายาต่อกันทำให้การรักษาโรคประจำตัวเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นในส่วนนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าการไปซื้อยากินเองเนี่ยยังอาจจะไม่เซฟนักเพราะต้องกินยาหลายชนิดควรอยู่ในมือแพทย์น่าจะเซฟกว่าครับผม
0: คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามนะคะว่าถ้าเกิดเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วเนี่ยค่ะหรือบางท่านอาจจะจำเป็นต้องรักษากินระยะเวลาสักหน่อยนึงอันนี้มีความเสี่ยงจะนำไปสู่การติดเชื้อ H. pylori เพิ่มเติมหรือว่ามะเร็งกระเพาะอาหารด้วยไหมคะ
1: ครับทีนี้ถ้ากินยากระเพาะนานๆ นะครับที่มันก็ต้องขึ้นกับเวลาเราไปตรวจดูข้างในว่าข้างในเนี่ยตัวกระเพาะเนี่ยมันมีเนื้อเยื่อที่ผิดปกติไหมนะครับอันนี้แหละที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่แท้จริงนะครับเพราะลำพังการกินยาอย่างเดียวโดยที่ผิวกระเพาะปกติเนี่ยครับคือมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นในส่วนความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งกระเพาะเนี่ยมักจะเจอในคนที่มีเนื้อเยื่อกระเพาะผิดปกติดังนั้นถ้าสมมติว่ารับประทานยาหรือว่ารักษาโรคกระเพาะนานๆเนี่ยส่วนหนึ่งผมแนะนำว่าควรตรวจส่องกล้องถ้าเกิดไม่หายเลยนะครับนะเพื่อเช็คผิวกระเพาะด้วยว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่า
0: ค่ะอีกท่านนึงนะคะถามว่านานไหมสมมติติดเชื้อ H. pylori นานไหมคะกว่าจะไปสู่มะเร็งเรามีระยะเวลาในการกำจัดเชื้อนี้แค่ไหน
1: ครับโดยทั่วไปนะครับถ้ากำจัดเชื้อนะครับเราก็จะไปดูอีกว่าอย่างที่บอกครับว่าผิวกระเพาะเนี่ยเบสิกของพื้นฐานของผิวกระเพาะของเขาเนี่ยเป็นอะไรถ้าเกิดพื้นฐานของผิวกระเพาะเขาเนี่ยเป็นการติดเชื้อมานานมีการอักเสบเรื้อรังทั่วกระเพาะเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยความเสี่ยงก็จะมากกว่าคนที่ติดเชื้อกระเพาะโดยที่ผิวกระเพาะยังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆการรักษาเมื่อตรวจเจอเนี่ยอันเนี้ยสำคัญครับถ้าตรวจเจอก็รักษาในกรณีที่รีบรักษาได้เร็วก็จะดีกว่าแต่ถามว่าเวลานานไหมกว่าจะเป็นอย่างที่เรียนแจ้งก็อาจจะนานเป็นหลักหลายปีถึงหลายสิบปีก็มีนะครับ
0: เพราะความรุนแรงของอาการที่มีต่อเชื้อแต่ละคนไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากัน
0: หรือว่าความแข็งแรงของผิวกระเพาะของเรามันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ความเสี่ยงก็ไม่เท่ากันนะครับการเป็นมะเร็งกระเพาะมันก็ไม่ได้แค่การติดเชื้ออย่างเดียวความเสี่ยงทางพันธุกรรมทางการรับประทานอาหารบางประเภทเช่นที่มีข้อมูลอาจจะบางประเภทพวกอาหารเค็มจัดๆหรือว่าหมักดองกินบ่อยๆมากๆก็อาจมีข้อมูลบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งกระเพาะบ้างเพราะฉะนั้นหลายคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้รวมๆกันหลายอย่างก็อาจจะเสี่ยงมากกว่าคนที่ติดเชื้อ H. pylori อย่างเดียว
0: โอ้ปัจจัยเสี่ยงมีหลายอย่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะต้องรักษาดูแลตัวเองหลายวิธีเลยมีผู้ชมถามมาเพิ่มเติมค่ะว่าอย่างถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวคุณแม่พบว่ามีประวัติเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารตัวเขาเองเนี่ยต้องรีบไปตรวจเช็คหรือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมากแค่ไหนคะ
1: ครับอย่างที่เรียนแจ้งไปเนี่ยจริงๆถ้ามีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยครับถือว่าเป็นความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารอย่างนึงนะครับแล้วก็ยังเป็นข้อแนะนำในการตรวจการติดเชื้อ H. pylori ด้วยนะครับโดยเฉพาะบางคนถ้ามีอาการปวดจุกแน่นแสบอย่างเงี้ยแล้วเป็นมาสักระยะเวลานึงสาเหตุก็ไม่ชัดแล้วก็อาการรักษาไปก็ไม่ดีขึ้นอันนี้ผมคิดว่าควรตรวจเช็คหาเชื้อแล้วก็ในทางปฏิบัติก็อาจจะคุยกับแพทย์ว่ามีแนวโน้มที่จะต้องตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารด้วยไหม
0: สุดท้ายอยากให้คุณหมอช่วยฝากวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองให้กระเพาะของเราแข็งแรงปลอดภัยจากเชื้อไวรัสแบคทีเรียต่างๆค่ะ
1: ครับก็จริงๆเนี่ยถ้าจะฝากเรื่องนึงเลยก็คือสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวกับสุขอนามัยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดง่ายที่สุดที่เรารู้กันก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับและพยายามสังเกตอาการว่ามีอาการไหนที่ควรจะต้องมาตรวจพบแพทย์ผมว่าเท่านี้เนี่ยก็เพียงพอที่จะดูแลการรักษาเชื้อตัวนี้ได้อย่างดีแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องกังวลใจกับเรื่องทุกอาการจนเกินไปด้วยครับ
0: และบางท่านยังสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดไม่มีอาการเลยต้องวิตกกังวลไปก่อนไหมคะคุณหมอสุขภาพใจนี่ก็สำคัญเหมือนกันเนาะ
1: ครับคือในส่วนนี้เนี่ยบางทีการไม่มีอาการเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบได้ทุกอย่างเนาะนะครับคือส่วนหนึ่งเวลาเราไม่มีอาการมันไม่ได้แปลว่าไม่มีโรคแต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือกำจัดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนะครับและสังเกตตัวเองเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะอย่าเพิ่งตื่นกลัวไปก่อนดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะนายแพทย์วรุฒตอศรีวงศ์อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอบคุณคุณหมอภูมินะคะ
1: ขอบคุณคุณพรีนครับ
0: เรื่องโรคกระเพาะคุณผู้ชมคะบางทีเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะและปัจจัยรายล้อมต่างๆเนี่ยอาหารการกินเมนูที่เราชอบกินบ่อยๆบางทีอาจจะต้องเลือกที่มีความหลากหลายด้วยเหมือนกันนะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุข

0: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
1: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
2: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
3: แต่พอโรซี่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยโรซี่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
0: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้21:30 น.ทางไทย PBS

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤตินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.เย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้ครับเรื่องราวตัวอย่างมี3แบบแบบนี้ครับรองกองออร์แกนิกจันทบุรีผลผลิตคุณภาพส่งผลผลิตตลาดปลายทางถึงประเทศเยอรมนีย้ำสินค้าผลไม้ไทยยังเป็นที่ต้องการในตลาดโลกข้าวแกง10บาทฟรีน้ำดื่มคนท้องแจกไข่พะโล้เพิ่ม1ฟองส่วนกระแสเศรษฐกิจช่วยผู้มีรายได้น้อยอิ่มท้องที่จังหวัดปทุมธานีสรรเสนีพลอยวิไลพาชมแหล่งใหญ่จำหน่ายไม้มงคลชาวบ้านเพาะพันธุ์ขายกันทั้งหมู่บ้านที่ตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ชมที่เป็นคอกาแฟนะครับจะรู้กันว่านอกจากรสชาติของกาแฟความเข้มความอ่อนแล้วนะครับกลิ่นกาแฟเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการเพิ่มความอร่อยแล้วก็ความน่ากินขึ้นด้วยครับฉะนั้นผมมีกลิ่นกาแฟแบบใหม่ที่ยังไม่ซ้ำใครมาก่อนเลยครับจากชุมชนกลุ่มกาแฟอาราบิก้าดอยช้างป่าแป๋ที่ลำพูนนะครับทำออกมา3กลิ่นนะครับเป็นกลิ่นไวน์กลิ่นมะขามป้อมนะครับคุณผู้ชมรวมถึงกลิ่นเหล้ารำอีกด้วยครับถ้าคุณผู้ชมอยากลองดื่มกาแฟที่มีกลิ่นแปลกใหม่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวเลยครับประกอบไปด้วยกาแฟกลิ่นมะขามป้อมกลิ่นเหล้ารำและก็กลิ่นไวน์แดงครับพิกัดให้ไปลองชิมกันอยู่ที่ร้านกาแฟปากกาคอฟฟี่นี่เป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอาราบิก้าดอยช้างป่าแป๋ที่อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106หมู่บ้านวังหลวงตำบลป่าพลูนายพัฒน์ไพบูลย์เรือนศรอายุ55ปีครับเป็นประธานกลุ่มแล้วก็เป็นคนที่คิดค้นสูตรขึ้นมาด้วยเกิดจากการหมักนะครับโดยกาแฟกลิ่นไวน์แดงเนี่ยต้องหมักกาแฟไม่ให้มีอากาศเข้าไปกระทบกับเมล็ดนานถึง30วันก่อนนำไปตากแห้งไปคั่วครับกระทั่งได้กลิ่นไวน์แดงออกมาส่วนกาแฟกลิ่นเหล้ารำนะครับอันนี้จะใช้เหล้ารำบ่มเพื่อให้เกิดกลิ่นนะครับหลังจากคั่วเสร็จแต่ว่าไม่ได้มีแอลกอฮอล์เจือปนในกาแฟเลยนะครับมีเพียงกลิ่นเท่านั้นซึ่งทั้ง3กลิ่นนะครับเริ่มจากดูวิธีการทำมาจากต่างประเทศจากนั้นก็มาลองผิดลองถูกเรื่อยๆครับใช้เวลากว่า2ปีจึงลงตัว
1: ตอนนี้มีอยู่3ตัวครับถ้าตัวเป็นตัวไมโครลับนะครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นตัวปกติ
2: ที่ผ่านมาที่ทำมากกว่านี
1: ้ไม่ได้ทำมากกว่านี
2: ้ทำแค่3ตัวหลักนี่แหละ
1: ใช่ตัวหลักๆ3ตัว
2: สูตรที่มาจากไหนครับ
1: สูตรที่มาจากไหนก็เราก็ดูจากในต่างประเทศที่เขาทำแล้วเราก็ลองจับพัดจับถูลองทำดู
2: ยากไ
1: หมพี่ก็พอสมควร
2: น้ำไม่ควรจะลงตัวได้ขนาด
1: สองปี
2: ก็เป็นต้องฝึก
1: ใช่
2: ใหม่
1: ก็รสชาติก็ความจริงมันก็ได้แต่เราก็มาปรับปรุงเรื่องระยะเวลาปรับให้มันเหมาะสมอะไรครับ
2: อันนี้นี่คือกลิ่นเดียวใช่ไหมคร
1: ับ ครับก็คือว่าสองตัวนี้มันจะได้จากกระบวนการโปรเซสกลิ่นเขาจะออกมาแบบนี้เองแต่อันนี้จะได้จากกระบวนการบ่มก็คือใช้เหล้าหรือที่ภาษากาแฟเขาเรียกว่าอินฟิวแต่เราใช้

0: เหล้าเข้ามาเป็นส่วนเข้ามามีส่วนที่ทำให้เกิดกลิ่นเหล้าในตัวกาแฟ
1: รสชาติเป็นไง
0: รสชาติมันก็จะเป็นกลิ่นเหล้าลำแต่มีเนื่องจากที่จะมีรสเปรี้ยวเพราะว่าเรายังคั่วในระดับอ่อนอยู
2: ่กาแฟพิเศษนี้ครับเป็นการคั่วอ่อนนะครับจึงทำให้มีปริมาณคาเฟอีนมากเป็นพิเศษดื่มแล้วจะรู้สึกตื่นตัวไม่ง่วงนะครับทางกลุ่มจะทำเพียงแค่ปีละ1ครั้งเองในจำนวนกลิ่นละ30กิโลกรัมนะครับหากหมดแล้วก็จะไม่ทำอีกต้องรอปีต่อๆไปครับเพราะว่าต้องการคงความเป็นกาแฟของกลุ่มดอยช้างป่าแป๋ไม่เน้นปริมาณมาก
1: เป็นไงพี
0: ่ก็ราคาขายมันก็จะแตกต่างจากตัวปกติตัวนี้ถุงนึงเราจะขายอยู่ถุง300บาท200กรัมอันนี้จะ240บาท200กรัม
1: อันนี้คือพวกเข้มหรือพวกกลาง
0: ตัวนี้เป็นพวกกลางครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวขายดีของกลุ่มเรา
1: แต่พี่ทำเฉพาะจำกัดกำลังแต่ละปี
0: ใช่
1: แต่ละหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: ทำต่อ
0: ใช
1: ่ถ้ามีคนสั่งเพิ่มครับ
0: ไม่
1: ทำ
0: ใช่
1: เพราะว่าอะไรคร
0: ับ ก็เราอยากจะคงความเป็นอย่างเงี้ยอยู่เพราะว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณผลผลิตในแต่ละปีด้วย
2: ภายในร้านครับนอกจากมีกาแฟให้บริการยังมีป้ายหลากหลายขนาดที่บอกเล่าเรื่องราวที่มาของกาแฟอาราบิก้าดอยช้างป่าแป๋ซึ่งทำร้านกาแฟมา16ปีครับรวบรวมชาวบ้านปากาเกยอ25ครัวเรือนบนดอยช้างป่าแป๋มาทำเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบนี้ครับที่ผ่านมาก็มีร้านกาแฟอื่นๆนะครับทำกาแฟในขั้นตอนคล้ายๆกันเจ้าของสูตรบอกว่าการปรุงกาแฟทำกาแฟแบบนี้นะครับสภาพภูมิประเทศในการปลูกกาแฟรวมถึงสภาพภูมิอากาศต่างๆก็มีผลทำให้กาแฟรสชาติแตกต่างกันไปก็เปรียบเหมือนกับรถมือในการทำกับข้าวนะครับส่วนทางกลุ่มก็จะตั้งใจพัฒนารสชาติกาแฟใหม่ๆต่อไปด้วยครับผลไม้ไทยครับยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศนะครับแต่ว่าต้องเน้นว่าต้องเป็นแบบออร์แกนิกนะครับไปดูสวนที่จันทบุรีกันตอนนี้เก็บลองกองส่งขายส่งไกลได้ถึงเยอรมนีเลยครับคัดผลผลิตอย่างดีตรงตามคุณภาพก็ทำรายได้มาเรื่อยๆเลยครับเปลี่ยนสวนเกษตรที่เป็นเคมีครับกลับมาเป็นออร์แกนิกแบบเต็มรูปแบบจนปัจจุบันนี้ผลไม้หลายๆชนิดของสวนสุทีออร์แกนิกฟาร์มพื้นที่ของตำบลวังสับปะรดที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีของนายสุธีปรีชาวุฒิวัย52ปีครับมีคู่ค้าสำคัญในยุโรปฮ่องกงญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนีโดยเฉพาะผลผลิตลองกองตอนนี้ครับยังรอเก็บเกี่ยวอีกประมาณกว่า500กิโลกรัมรอรวบรวมผลผลิตเพื่อส่งออกซึ่งยังมีออเดอร์มาต่อเนื่องนะครับเฉลี่ยรอบละ100ถึง200กิโลกรัมโดยทางสุธีออร์แกนิกฟาร์มทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมสินค้าตรวจสอบคุณภาพช่อลองกองนะครับช่อละประมาณสัก3ขีดครึ่งตามความสะอาดอย่างดีครับก่อนบรรจุลงกล่องแล้วก็เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อส่งออกต่อไปครับ
3: ยิ่งในสภาวะสงครามความมั่นคงทางอาหารก็สำคัญทำให้ออเดอร์ทางยุโรปเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่ทางนั้นเขาซีเรียสเรื่องสารตกค้างมากมันเขาจะได้กินของที่ไม่ได้อร่อยเหมือนคนไทยมันก็จะเป็นเปรี้ยวอมหวานเพราะว่าต้องเดินทางไกลต้องมีการขนส่งแบบยกขึ้นยกลงอะไรหลายรอบขึ้นเครื่องบินอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็เราต้องในการที่เราจะขายอ่ะเราต้องมีการทำความสะอาดแมลงที่จะติดไปมดแมลงกิ้งกือแมงป่องที่จะอยู่ในนั้นอ่ะหรือแมลงเพลี้ยอะไรใดๆใช้แปรงขัดลมเป่าใช้น้ำล้างเนี่ยถ้าใครมีศักยภาพในการทำมีความสามารถก็ทดลองทำดูนะครับผมว่ามันคุ้มที่เราจะทำอ่ะ
2: ยังยืนยันว่าการทำลองกองออร์แกนิกส่งออกตลาดต่างประเทศนะครับเกษตรกรต้องอาศัยความสม่ำเสมอใส่ใจเรื่องคุณภาพมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกต่อเนื่องนะครับโดยกลุ่มชาวสวนนะครับมีกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดที่จับมือกันมาเป็นผู้ลงทุนร่วมกันนะครับคือจังหวัดจันทบุรีตลาดแล้วก็ระยองด้วยครับวิกฤตสงครามในพื้นที่ของตะวันออกกลางก็ส่งผลให้ตลาดของทางยุโรปยังต้องการผลไม้จากฝั่งประเทศไทยนะครับรวมถึงทางภาคตะวันออกในบ้านเราค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าก็ยังเน้นย้ำว่ายังไงก็ต้องเป็นแบบออร์แกนิกนะครับถึงจะสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ครับส่วนผลไม้นะครับคุณผู้ชมใครที่ชอบกินผลไม้แต่ว่าไม่อยากจะได้แบบหวานจัดหวานแหลมหวานเพียงอย่างเดียวครับงั้นต้องลองมังคุดทิพพังงาที่เป็นพืช GI ของพื้นที่ครับคือด้วยพันธุ์ของเขานะครับรสชาติเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะมีความหวานอมเปรี้ยวแทรกอยู่ในผลถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยเลยครับ

0: มังคุดทิพย์พังงาผลไม้ GI ชื่อดังของจังหวัดพังงาครับที่โดดเด่นด้วยรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวเนื้อขาวแล้วก็เปลือกมีลวดลายสีน้ำตาลอมแดงเป็นเอกลักษณ์นะครับจะไม่ดูเป็นสีดำสนิทเหมือนกับมังคุดที่อื่นนี่เป็นผลผลิตจากสวนที่ทยอยเริ่มเก็บขายกันแล้วนะครับอย่างเช่นที่สวนอำเภอกระโปงสวนมังคุดผิงผิงนะครับจะได้เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสรสชาติผลไม้สดจากสวนในช่วงของฤดูกาลผลไม้ทุกปีจริงๆฤดูการเก็บเกี่ยวมังคุดทิพย์พังงาเขาจะเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับส่วนเดือนกรกฎาคมนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลายฤดูยังมีผลผลิตอยู่บ้างนะครับถ้าไปเที่ยวพังงาก็ยังหาซื้อกันได้ส่วนนี้ครับเขาเน้นวิถีธรรมชาติดูแลด้วยการตัดแต่งกิ่งบำรุงต้นตามความเหมาะสมนะครับหรือว่าปล่อยให้ธรรมชาติช่วยดูแลจนชาวสวนเปรียบเปรยกันว่าให้เทวดาช่วยดูแลนั่นเองเป็นเอกลักษณ์ตามสโลแกนรสชาติหวานอมเปรี้ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: มังคุดทิพย์ของพังงาซึ่งมีลักษณะเด่นแตกต่างจากที่อื่นก็คือลูกใหญ่แล้วก็ผิวลายที่ผิวลายนี้เพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีซึ่งเป็นนิยมของผู้บริโภคซึ่งข้างในก็เป็นเนื้อขาวไม่ฉ่ำน้ำรสหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อย
0: ที่สวนเริ่มปลูกมังคุดตั้งแต่ปี2537นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี่มีลักษณะลาดชันดินระบายน้ำได้ดีด้วยทำให้ต้นมังคุดเนี่ยไม่อุ้มน้ำมากในช่วงฤดูฝนนะครับส่งผลให้ได้ผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพดีแล้วก็รสชาติเป็นเอกลักษณ์เลยครับลุงบอกว่าแม้ว่าการทำสวนผลไม้ต้องใช้ความอดทนความสม่ำเสมอถือเป็นงานหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่มังคุดทิพย์พังงาได้ขึ้นเป็นสินค้า GI ก็ทำให้ขายดีเป็นที่รู้จักนะครับสร้างรายได้ตลอดทั้งปีคุ้มค่ากับการที่เรียกว่าลงทุนแล้วก็เหนื่อยไปเยอะเลยครับไปดูคุณหมออนามัยที่หลังจากเกษียณแล้วนะครับเขาก็เริ่มวางแผนใช้ชีวิตด้วยการหันมาทำเกษตรตามความชอบของตัวเองอย่างเต็มตัวรับใช้พื้นที่บ้านนะครับประมาณสัก20ไร่ปลูกพืชผสมผสานเลี้ยงสัตว์ต่างๆหลากหลายชนิดเอาไว้เป็นรายได้หลังเกษียณด้วยที่จังหวัดสุรินทร์ครับ
2: ที่ทางอบต.มาชมสวนนะคะ
0: อดีตหมออนามัยประจำชุมชนนางวัฒนาสวากันอายุ59ปีครับอยู่บ้านคณาตำบลตาตุ่มที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ในอดีตนั้นก็ถือเป็นผู้ทุ่มเททำงานรับใช้ประชาชนมาหลายสิบปีครับก่อนจะหันมาใช้ชีวิตบนผืนดินที่รักอย่างเต็มตัวหลังเกษียณซึ่งจริงๆนะครับตั้งแต่ก่อนเกษียณก็ใช้เวลาวันหยุดมาเริ่มดูแลที่ดินวางแผนปลูกพืชผักต่างๆนะครับทดลองปลูกพืชผักผลไม้ตอนนี้มีทุเรียนน้ำแร่เงาะมังคุดมะไฟขนุนกล้วยพืชผักพืชสมุนไพรครับแล้วก็ยังอนุรักษ์พื้นที่บางส่วนไว้เป็นป่าเตรียมปลูกต้นยางดาเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศด้วยนอกจากทำสวนผลไม้แล้วนะครับยังใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเลี้ยงไก่งวงไก่ต๊อกแล้วก็ไก่พื้นบ้านนะครับเริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวหลังจากที่ไปชมงานเกษตรแล้วก็สนใจไก่งวงก็เลยซื้อมาลองเลี้ยงนะครับเริ่มต้น3ตัวเป็นตัวเมีย2ตัวผู้1แล้วก็เลี้ยงไก่ต๊อกเพื่อความสวยงามด้วย
3: ครั้งแรก
4: รู้สึกว่าเริ่มต้นจากพ่อแม่พันธุ์3ตัวตัวเมีย2ตัวผู้1
3: อ๋อค่ะตอนนี้เหรอคะ
4: ตอนนี้

0: ด้วยใช่ไหมคะจุดตรงนี้มีปลาซิลกับอะไรนะกุ้ง
1: นอกจากนี้ยังทดลองเลี้ยงปลาซิลอ้าวกุ้งฝอยแล้วก็หอยขมรัตนะครับเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายพันธุ์ในอนาคตตัวอยากจะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานเปิดโอกาสนะครับให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกันได้ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังทำร้านกาแฟเล็กๆภายในสวนนะครับเพื่อเป็นพื้นที่สร้างงานสร้างรายได้กับคนในชุมชนด้วยกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่อยู่ครับร้านข้าวแกงที่ขายอาหารตามสั่งแล้วก็ราคาถูกยังมีอยู่นะครับคุณผู้ชมอย่างร้านข้าวแกงที่ปทุมธานีเป็นข้าวแกง10บาทน้ำดื่มก็ฟรีด้วยแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นที่เรียกว่าใจดีต่อคนท้องนะครับใครท้องเข้ามาในร้านเนี่ยเขาจะแจกไข่พะโล้เพิ่มอีก1ฟองด้วยเป็นการส่งกระแสเศรษฐกิจอยากให้ทุกคนอิ่มได้ราคาประหยัดครับยังมีผู้ประกอบการน้ำใจงามที่ยังยืนหยัดช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนนะครับอยู่ที่ร้านของนางสาวจิราลัยชัยชนะเจ้าของร้านข้าวแกง10บาทหญิงจิราพิกัดนะครับอยู่ริมถนนหมายเลข347สายปทุมธานีเชียงรากก่อนถึงแยกเทคโนปทุมนะครับฝั่งขาเข้าปทุมธานีตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีเปิดให้บริการข้าวแกงตั้งแต่7โมงเช้าถึง10โมงเช้านะครับขายข้าวแกงจานละ10บาทจะทำข้าวแกงตอนเช้ารอบเดียวนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้กินอาหารที่สดใหม่ปรุงใหม่ทุกวันเลยครับไม่ใช้วัตถุดิบหรือว่าอาหารค้างเก่ามีน้ำดื่มบริการฟรีนะครับตักข้าวไม่อั้นกินกันแบบอิ่มๆไปเลยแล้วก็มีติดป้ายบอกไว้ว่าถ้าหญิงตั้งครรภ์นะครับอันนี้จะแจกไข่พะโล้เพิ่มฟรีอีก1ฟองด้วยเป็นการช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษครับ
2: ที่ร้านข้าวแกงหญิงจิรานะคะจะเป็นข้าวแกงถ้วยละ10บาทจะมีทั้งแกงธรรมดาที่ไม่ใส่กะทิแล้วก็เป็นแกงใส่กะทิจะเป็นถ้วยละ15บาทค่ะอ๋อแล้วก
3: ็ทำไมคนถึงมานิยมกินที่ร้านหนูอ่ะ
2: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นราคาถูกแล้วก็กินทานได้หลายอย่าง
3: เห็นว่ามีไทยช่วยไทยด้วย
2: มีค่ะสำหรับข้าวแกง10บาทนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของไทยช่วยไทยนะคะถ้าลูกค้ามาทานก็จากถ้วยละ10บาทก็จะเป็นถ้วยละ4บาทเพราะว่าถ้าลูกค้าได้ใช้ไทยช่วยไทยไปด้วยเป็นข้าวแกงถ้วยละ10บาทนะคะเป็นซิกเนเจอร์ราคา10บาทแล้วก็จะมีสำหรับคนท้องค่ะสำหรับคนท้องที่มาทานนะคะจะมีไข่พะโล้ที่เราจะเพิ่มไข่ให้คนท้องได้ทานฟรีด้วยค่ะเพราะว่าก็จะบำรุงน้อยในคันด้วยอะไรอย่างเง
4: ี้
2: ยค่ะ
4: วันนี้ผมกินไป4อย่างครับแล้วก็ข้าวเปล่า1จานครับก็ทั้งหมด45บาทก็ถือว่าโอเคนะครับได้กินหลายอย่างแล้วก็ราคาค่อนข้างย่อมเยา
3: แล้วเห็นเขามีใครช่วยไทยช่วยลดราคาไปอีก
4: อ๋อยิ่งก็ยิ่งดีครับแต่พอดีเดือนนี้ผมเต็มแล้ว
3: แล้วมองยังไงว่าถูกแล้วแบบคนแบบที
4: ่
3: ม
4: ี
3: รายได้น้อยก็สามารถอ๋อ
4: จริงๆผมว่าก็ถือว่าดีครับแต่ว่าเมื่อกี้ลองคุยกับเขาอยู่ว่าทำไมไม่ลองทำเป็นบุฟเฟ่ต์แต่ว่าเห็นร้านบอกว่าร้านน่ะเคยทำแล้วแต่ว่าขาดทุนก็เลยบอกว่าก็เลยถามว่าเออราคาคิดราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เลยบอกว่าเออจริงๆแล้วว่าถ้าทำเป็นบุฟเฟ่ต์ได้แต่ว่าอัพราคาขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะผมว่าน่าจะดีกว่านี้แล้วก็ก็น่าจะได้กำไรมากกว่านี้อะไรเงี้ย
1: พอตอนเช้าขายข้าวแกงหมดแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนมาขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระต่อตอนสายๆครับจนถึงสักประมาณบ่ายสามโมงเย็นแล้วก็ที่ร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานโรงงานนะครับพนักงานออฟฟิศแถวๆนั้นนะครับพูดบอกว่าดีใจจริงๆนะครับที่ทุกวันนี้ยังมีร้านอาหารที่ยังขายราคาถูกแบบนี้อยู่ช่วยพวกเขาประหยัดเงินได้เยอะเลยครับคุณผู้ชมที่ชอบไม้มงคลไม้ประดับนะครับผมมีพิกัดนะครับถ้ามีโอกาสไปลองสั่งซื้อกันนะครับที่ตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่เป็นแหล่งใหญ่ในการจำหน่ายไม้มงคลแล้วก็มีแคคตัสสวยๆรูปร่างหลากหลายให้เลือกกันนะครับเขาขายกันทั้งหมู่บ้านเลยติดตามกับคุณสรรเสน่ห์พลอยวิไล
5: ไม้มงคลนานาชนิดเป็นต้นไม้ที่ทำเงินให้กับเกษตรกรชุมชนชาววัดตาใกล้พวงตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นอย่างดีซึ่งที่นี่เป็นแหล่งใหญ่ที่จัดจำหน่ายไม้มงคลและแคคตัสของภาคอีสาน โดยได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาววัดตาใกล้พวง
0: คุณแม่เห็นบอกว่าตรงนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นแค่อาชีพเสริมตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้ว
6: ใช่ค่ะ
0: ก็คือทำรายได้ดีเลย
6: ใช่ค่ะ
0: ปลูกกันเกือบทั้งหมู่บ้านก็ว่าได้ใช่ไหมคะ
6: ทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ
0: แล้วทำไมเขาถึงมาปลูกตรงนี้กันคะคุณแม
6: ่เริ่มแรกก็เห็นอาจารย์ขวัญ นะคะเป็นผู้ริเริ่มปลูกก่อนทีนี้ก็มีผู้ใหญ่เก่าท่านก็ได้งบจากอบต.มา 45,000 ก็มาถามอาจารย์ขวัญว่าเราจะทำอาชีพเสริมให้ชาวบ้านแบบไหนดีที่จะให้มีรายได้ค่ะอาจารย์ขวัญก็เลยแนะนำว่าปลูกไม้ประดับสิคือเราน่าจะทำได้นะเหมือนภาคกลางส่วนมากมีแม่ค้าแม่ขายเขาไปรับซื้อที่ภาคกลางนะคะก็คือเดินทางไกลถ้าบ้านเราทำได้คนส่วนมากก็จะแวะบ้านเราโดยที่ไม่ได้เดินทางไปไกลนะคะวันนั้นขายไปได้ต้อง 30,000 บาทชาวบ้านลุกขึ้นเลยค่ะทีนี้มาทำกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเพราะว่ามันเห็นผลแล้วเห็นผลจริงแล้วก็สามารถออกรถ

0: เพื่อที่จะนำสินค้าเราเนี่ยไปออกบูธได้ค่ะ
1: ไม้มงคลที่เพาะพันธุ์มีหลากหลายชนิดค่ะมีทั้งแคคตัสบอนสีเคลาลือสีอโกนิมาป้อยเซียนการปลูกจะใช้วัสดุเป็นใบก้ามปูปุ๋ยมะพร้าวสับปุ๋ยคอกและดินเล็กน้อยค่ะ
0: จะเป็นบอนสีนะคะลูกค้าส่วนมากก็ชอบเหมือนกันนี่จะเป็นกวนอิมค่ะใบสีขาวมีหลายชนิดหลายแบบค่ะลูกค้ามาก็จะชอบที่เป็นสีกัดๆแบบนี้แหละค่ะอันนี้จะเป็นกวนอิมส่วนตัวนี้ก็จะขายดีที่สุดเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นของเขาสีเขาจะกัดแบบนี้ค่ะเป็นจุดๆจะมีสีแดงสีชมพูเวลาได้แสงสว่างเนี่ยมันจะสวยมากเลยไม้บอนสีของเราจุดเด่นของเราเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้นะคะเป็นไม้ที่แข็งแรงค่ะ
2: พาคุณผู้ชมมาดูต้นป้อยเซียนกันบ้างที่นี่เขาปลูกกันเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลากหลายสีสันมีหลายราคาเลยอย่างกระถางใหญ่ตรงนี้อยู่ที่150บาทคุณผู้ชมนะคะ
0: แล้วก็มีไซส์8นิ้วราคาที่80บาทค่ะแล้วก็มีอันนี้คือราคาต่ำสุดจากที่สวนนะคะจะเป็นป้อยเซียนแคะค่ะราคาอยู่ที่25บาทค่ะ
2: น่ารักมากเลยนะคะป้อยเซียนแคะ
0: ใช่ค่ะซื้อเยอะมีราคาส่งนะคะค่ะนี่จะเป็นเดฟขาวค่ะเดฟขาวเดฟเขียวแล้วก็มีหลายเดฟมีหลายตระกูลค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะเป็นไม้ที่ชำเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่เหมือนกันถ้าชำใหม่ๆนี่ต้องไว้ในร่มก่อนค่ะแล้วพวกนี้จะเป็นคาลุสีคาลุสีที่ชอบน้ำค่ะรดน้ำได้ทุกวันยิ่งดีค่ะนี่ค่ะจะมีราคาส่งราคาอยู่ที่15บาทค่ะอันนี้กำลังน่ารักน่ารักเลยส่วนด้านนี้จะเป็นทองอพันธ์เป็นไม้ยอดฮิตช่วงนี้กำลังมาแรงเลยนะคะทองอพันธ์สีสันสวยมากเลยค่ะไม้เราเนี่ยจะเป็นไม้ที่ทนแรงทนสภาพอากาศได้ดีไม่ค่อยเป็นโรคเท่าไหร่เพราะว่าเราปลูกแบบธรรมชาติค่ะ
2: แล้วก็จะเห็นว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็จะปลูกไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะคือความถนัดแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันค่ะบางบ้านก็จะเน้นป้อยเซียนเพราะว่าเขาจะปลูกป้อยเซียนได้ดีอะไรประมาณนี้แล้วก็บางบ้านเขาก็จะปลูกบอนสีบอนสีจะสวยบางบ้านก็จะปลูกไม้ใบใหญ่ๆได้อะไรประมาณนี้ค่ะเราจะขายรวมกันเฉพาะเทศกาลเปิดสวนค่ะปีละครั้งจะเป็นงานเดี๋ยวนี้เราจัดเป็นเทศกาลเปิดสวนแล้วค่ะปีละครั้งทีนี้ส่วนมากแล้วก็จะปลูกบ้านใครบ้านมันถ้าลูกค้ามาอยากบางคนอยากได้บอนสีแล้วก็จะบอกว่าบ้านนู้นนะมีบอนสีเยอะถ้าจะหาป้อยเซียนก็แนะนำไปว่าบ้านนู้นนะมีเยอะ
2: พาคุณผู้ชมมาดูแคคตัสบ้างที่นี่เขาปลูกเยอะแล้วก็มีหลากหลายแบบมากมีอะไรบ้างคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้จะเป็นนิ้วทองนะคะนี่เลี้ยงไปเดี๋ยวเขาก็แตกหน่อแตกลูกสวยค่ะอันนี้ไม่ค่อยมีหนามคมจับได
2: ้ค่ะ
0: ตัวนี้จะเป็นชื่อขนแมวผสมขนเก๋อันนี้จะเป็นหนามก่อมือเล็กน้อยติดเสื้อไม่ให้เสื้อโดนนะคะนั่นตัวเขาจะไปกับเสื้อหมดเลยค่ะ อันนี้จะมีดอกเขาสวยค่ะก็เป็นที่นิยมเหมือนกันค่ะ
2: ค่ะ
0: ตัวนี้จะเป็นเลมอนเนี่ยช่วงที่คุณครูจัดสวนถาดเนาะให้นักเรียนจัดสวนถาดประกวดเพราะว่าเป็นสีสันนะคะแบบตัวนี้ก็ขายดีมากค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือนางเอกตลอดกาลก็คือยิมโนค่ะเป็นยิมโนเป็นพันธุ์ที่ดูแลง่ายที่สุดนะคะเลี้ยงแบบไม่ต้องใส่ใจทิ้งคว่างๆเขาชอบแบบนั้นค่ะไม่ค่อยรดน้ําอาทิตย์นึงรดน้ําครั้งก็ยังอยู่ได
2: ้เหมาะกับหนูนะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
2: หนูแบบชอบแบบทิ้งๆคว่างๆ
0: ใช่ค่ะไม่ต้องดูแลเยอะไม่ต้องรดน้ําบ่อยค่ะอ
2: ย่างนี้ต้นละประมาณเท่าไหร่คะราคา
0: แบบนี้นะคะต้นละ60บาทค่ะ
2: 60บาท
0: ค่ะ
2: ส่วนต้นเล็กๆล่ะคะ
0: อยู่ที่15บาทค่ะ
2: โอ้15บาทถูกมากคุณผู้ชมนะคะ
1: แคคตัสแบบธรรมดาราคาเริ่มต้นที่10บาทถึง15บาทค่ะถ้าซื้อยกถาดจำหน่ายในราคาส่งต้นละ10บาทเท่านั้นและยังมีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์เพจ Facebook โสภาแคคตัสการรวมกลุ่มปลูกไม้มงคลและแคคตัสทำให้สร้างความสามัคคีในชุมชนค่ะและสร้างรายได้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม37คน
3: หนึ่งก็ต้องมีความรักสามัคคีกันก่อนแล้วก็มีรายได้เสริมเข้ามาทั้งด้านการขายออนไลน์และขายในเฟซค่ะขายออนไลน์ก็มีเยอะกันหลายคนค่ะก็มีรายได้เสริมโดยที่เราจะไม่ต้องเดินทางออกนอกจังหวัดต่างจังหวัด ส่วนหนึ่งก็จะมีลูกหลานมากลับมาบ้านก็มาช่วยกันขายช่วยพ่อแม่ขายได้
4: ดีค่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพ่อแม่เขาอยู่ต่างจังหวัดเราก็ทำต้นไม้ให้หลานไปโรงเรียนได้
1: ไม่ยาก
4: ก็ไม่ยากลูกหลานเลิกโรงเรียนมาก็ตามช่วยตายายก็ได้

0: หลักนะครับโดยมีศูนย์รวมจิตใจเป็นวัดตะไคร่พวงซึ่งท่านพระครูท่านได้กรุณานะครับมาให้ความเกื้อหนุนดูแลนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำส่งเสริมนะครับภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเกษตรอำเภอทางรองนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการทั้งเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการผลิตการขยายพันธุ์พืชนะครับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชรวมถึงเรื่องของการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับก็อยากจะนำเรียนว่าวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นี่เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในภาคอีสานนะครับซึ่งจุดสำคัญซึ่งเราอาจจะแตกต่างจากจุดอื่นก็คือว่าที่นี่เป็นแหล่งที่พี่น้องเกษตรกรผลิตเองขายเองตั้งแต่ต้นจนจบในทุกกระบวนการเราไม่ได้เป็นแหล่งที่จะซื้อมาแล้วขายไปนะครับแล้วก็เป็นแหล่งขายส่งนะครับแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในภาคอีสาน
1: ใครที่อยากจะอุดหนุนไม้มงคลและแคคตัสก็มาเลือกซื้อกันได้ที่ชุมชนชาววัดตาใกล้พวงรับรองว่ามีไม้สวยๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้เลือกมากมายค่ะมีเงินเพียงแค่หลัก10ก็หยิบไม้ถูกใจกลับบ้านไปได้แล้วค่ะ
2: ปลูกด้วยรักคัดด้วยใจไม้สร้างสุขชุมชนชาววัดตาใกล้พวงงามอีหลีเด้อ
3: ชุมชนที่นี่พอถึงช่วงเดือนธันวาคมก็จะเปิดเทศกาลนะครับเป็นสวนทำให้ถนนทั้งสองฝั่งคุณผู้ชมเขาจะเอาสินค้าไม้มงคลไม้ประดับต่างๆมาวางขายกันเป็นระยะทางยาวเลยไว้ให้นักท่องเที่ยวไปเลือกซื้อก่อนถึงปีใหม่กันได้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมเส้นสายจากปลายรวงช่อพวงสีทองเพื่อน้องบ้านทุ่งปีที่4รับเป็นกิจกรรมปลูกกล้าทำนาโยนส่งเสริมให้นักเรียนและก็เยาวชนมาเรียนรู้ถึงความสำคัญของการทำนาในพื้นที่จังหวัดตราดกันครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับตั้งสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
1: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
0: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
1: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
0: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
1: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
0: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
1: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
0: 7.7 สถานีประชาชน
1: จัดไป
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
3: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ฉันพนภาคล้องพยาบาลค่ะเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะคะส่งผลทำให้พระสงฆ์มรณภาพ8รูปพบว่าผู้ขับขี่นั้นเป็นเด็กชายอายุเพียง11ขวบเท่านั้นค่ะที่นำรถของผู้ปกครองนั้นมาขับขณะที่ญาติก็อ้างว่าเป็นเด็กพิเศษค่ะเด็กชายวัย11ขวบที่เป็นผู้ขับรถกระบะชนพระสงฆ์และขณะที่เดินธุดงค์ในโครงการจาริกธุดงค์ธรรมยาตราอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณถนนมุกนาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแกตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกนาหารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากยังคงมีอาการตกใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ค่ะหลังจากยายของเด็กชายอ้างว่าหลานได้ขโมยรถยนต์ขับออกจากบ้านในอำเภอดอนตาลซึ่งยายก็ได้แจ้งให้ตำรวจช่วยสกัดรถเอาไว้เนื่องจากอ้างว่าหลานชายเป็นเด็กพิเศษค่ะจนกระทั่งทราบอีกครั้งว่าได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นยายของผู้ก่อเหตุเล่าว่าหลานชายในช่วงเช้าของวันนี้นะคะได้ขโมยขับรถกระบะคันเกิดเหตุออกจากบ้านไม่ทราบว่าจะไปไหนจึงได้แจ้งตำรวจให้สกัดรถกระบะหมายเลขทะเบียนดังกล่าวต่อมาก็ได้ทราบว่าหลานชายนั้นได้ไปขับรถกระบะแหกด่านนาคำน้อยมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองมุกดาหารแล้วก็ได้มาขับชนพระสงฆ์ที่บ้านนาเวียงแกทำให้พระสงฆ์มรณภาพหลายรูปและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากค่ะ
1: ยายยายหลานชายเอารถออกมาบอก
2: และกับคนที่สั่งใจดำก็รอเออเราซอยเด็กก็บ่มีผู้ซอยเอาซอยเท่าไหร่คนพิบากก็มีผู้ซอยเข้าไปรถ
1: เนอะเป็นร้านบ่ฮะ
2: พี่บ้ารักเอารถ
1: รักเอารถอยู่มาจากไหน
2: อยู่ในจอดไว้เหรอถ้าเราหมุนจะทั้งหลุมจะมันไหล
3: ว่ากับข้างใน
0: พระสงฆ์ที่ร่วมขบวนธุดงค์ในพื้นที่นะคะให้ข้อมูลว่าได้เดินทางมาจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารไปสิ้นสุดที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่20กรกฎาคมโดยส่วนใหญ่เป็นคณะสงฆ์จากอำเภอน้ำขุ่นและจากจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่นรวม34รูประหว่างทางได้หยุดพักนะคะเพื่อให้พระสงฆ์นั้นฉันน้ำปานะก่อนที่จะให้ออกเดินธุดงค์ต่อแต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวค่ะ
4: รถวิ่งมาประมาณสัก70กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นหลวงพ่อคณะตำบลท่านหลบทัน5รูปนี่ก็คือเปียงตัวออกหลบทันภายใน2วิหรือ3วิหลังจากนั้น
5: มันเร็วมาก
4: รถก็มีตะเกียบตะเกียบแล้วเกือบชนเสาเห็นไหมไปดูล้อได้เลยรถมันเอียงมาแต่นู่นมานี่แล้วก็เนี่ยสะบัดออกคราวนี้พระที่อยู่ด้านหลังประมาณสัก 3-4 รูปที่ท่านมาก็คือรถมันตีอ่ะ
0: สำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้มีพระสงฆ์มรณภาพ8รูปบาดเจ็บสาหัส4รูปและบาดเจ็บเล็กน้อย10รูปด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยนะคะว่าผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนก็อยู่ในกระบวนการสอบสวนวิชาชีพซึ่งก็จะสอบสวนถึงที่มาที่ไปสาเหตุของการนำรถออกมาใช้แล้วก็นำรถไปพิสูจน์หลักฐานว่าเกิดเหตุได้อย่างไรทำไมรถถึงแฉลบไปชนพระที่ธุดงค์อยู่ซึ่งกรอบการสอบสวนนั้นคงต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งโดยตอนนี้เด็กอยู่ในอาการช็อกยังไม่สามารถให้ปากคำได้เดี๋ยวได้เชิญผู้ปกครองเข้ามาพบเพื่อหาสาเหตุว่าใครเป็นผู้ที่ดูแลเด็กต่อไปค่ะตำรวจจังหวัดนครสวรรค์จับผู้ก่อเหตุที่ฆาตกรรมยกครัว3ศพอดีตแฟนสาวก่อนที่จะนำร่างทั้งหมดนั้นไปฝังในไร่มันสำปะหลังเพื่อที่จะปกปิดความผิดค่ะเบื้องต้นเจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นคนที่ลงมือก่อเหตุจริงแต่ก็ยังไม่ยอมบอกถึงแรงจูงใจตำรวจเจ้าที่ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยภัยสาลีทำแนวกั้นล้อมบริเวณไร่มันสำปะหลังหมู่ที่6บ้านคลองตักน้ำตำบลโคกเดืออำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเพื่อค้นหาร่างของนายหวยอายุ71ปีนางติ๋มภรรยาอายุ69ปีและนางพวินพรลูกสาวอายุ43ปีที่หายตัวไปจากบ้านพักในหมู่บ้านใหม่วารีเย็นในตำบลภัยสาลีอำเภอภัยสาลีค่ะก่อนตำรวจจะสืบสวนทราบว่าอดีตชายอายุ43ปีเป็นแฟนเก่าของนางพวินพรอาจมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะจึงได้ติดตามจับกลุ่มแล้วก็นำตัวมาสอบสวนก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ฆาตกรรมผู้สูญหายทั้ง3คนแล้วก็นำร่างนั้นไปฝังไว้ในไร่มันสำปะหลังตำรวจจึงได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปชี้จุดฝังศพโดยระหว่างที่เดินเข้าไปยังจุดเกิดเหตุผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามผู้ต้องหาถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังแต่ผู้ต้องหาไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใด เมื่อถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ทำการขุดเปิดหน้าดินบริเวณที่ผู้ต้องหาชี้จุดก็พบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3คนถูกฝังรวมอยู่ในหลุมเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้นำร่างขึ้นมาจากหลุมก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนพร้อมกับส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดด้านน้องชายของนางพวินพรเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่30มิถุนายนตนเองได้รับข้อความทางไลน์จากพี่สาวว่ากล้องวงจรปิดที่บ้านเสียค่ะเนื่องจากว่าถูกฟ้าผ่าและกำลังพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อพี่สาวพ่อและแม่ได้อีกเลยจึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเนื่องจากสงสัยว่าคนทั้งหมดอาจจะถูกอดีตแฟนของพี่สาวลักพาตัวไปก่อนที่ตำรวจจะทำการสอบสวนขยายผลและติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้ในที่สุดล่าสุดตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปตรวจสอบในบ้านพักของผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการดำเนินคดีก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหากลับไปควบคุมตัวที่สภ.ไผ่สาลีต่อไปค่ะส่วนที่จังหวัดนนทบุรีชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองได้ควบคุมตัวนายแซมผู้ต้องหาคดีฆ่าอำพรางศพบกปูนถ่วงน้ำไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะเบื้องต้นเจ้าตัวก็ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะขณะที่การตรวจสอบประวัติก็พบว่าถูกจับกุมในข้อหาเสพยาเสพติดมาหลายครั้งแล้วค่ะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาชุดสืบสวนได้นำหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีไปคุมตัวนายณภัทรหรือว่าแซมในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพรางศพหลังพบเชื่อมโยงการเสียชีวิตของนายอุเทนที่ถูกฆาตกรรมอำพรางโบกปูนนำร่างใส่ในถังแล้วก็นำไปถ่วงน้ำซึ่งจากการชันสูตรศพเบื้องต้นก็พบร่องรอยบริเวณกะโหลกศีรษะเหนือกกหูด้านขวามีลักษณะคล้ายกับบาดแผลจากกระสุนปืน1แห่งโดยหลังจากควบคุมตัวมาสอบสวนนายแซมยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทำให้ช่วงสายของวันนี้พนักงานสอบสวนต้องนำตัวนายแซมมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งพันตำรวจเอกโชติชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีที่ลงพื้นที่มาสอบปากคำนายแซมด้วยตนเองระบุว่าจากการสอบสวนนายแซมพร้อมทนายความเบื้องต้นยังให้การวกวนอยู่และปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่จากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับกุมในคดีเสพยาเสพติดมาหลายครั้งโดยในวันพรุ่งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะแถลงข่าวในรายละเอียดของคดีนี้ค่ะศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุก12ปีอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรในความผิดฐานเบียดบังเงินงบการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์3ล้านบาทนะคะพร้อมกับสั่งให้ชดใช้เงินคืนเต็มจำนวนค่ะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาจำคุก12ปีอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงในความผิดฐานเบียดบังเงินงบการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร3ล้านบาทพร้อมกับสั่งให้ชดใช้เงินคืนเต็มจำนวนคดีนี้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริต2เป็นโจทยื่นฟ้องนายวิรัตหรืออดีตพระเทพวัชรสิทธิ์เมธีโดยพฤติการในคดีระบุว่าระหว่างที่จำเลยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและเป็นผู้อำนวยการดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาพิจิตรได้มีผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาคจำนวน3ล้านบาทเพื่อนำไปใช้พัฒนาวิทยาลัยสงฆ์โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวของจำเลยแต่นายวิรัตกลับไม่นำเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยตามระเบียบขณะที่จากการตรวจสอบพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าจำเลยได้ร่วมมือกับบุคคลภายนอกค่ะซึ่งก็คือกลุ่มของสีกากอฟเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวไปเป็นของตนเองซึ่งประเด็นดังกล่าวเคยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมในช่วงที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนจึงดำเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147ฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สินโดยทุจริตและมาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งที่ผ่านมาศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงทำให้อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรต้องถูกคุมขังในเรือนจำมาโดยตลอดค่ะปปช.เตรียมเสนอคณะกรรมการตั้งคณะไต่สวนคดีทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นภายในสัปดาห์หน้าค่ะโดยยืนยันว่าการตรวจสอบนั้นมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วโดยมีการเร่งตรวจพยานหลักฐานกว่า800แผ่นพร้อมกับเดินหน้าติดตามผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาดำเนินคดีนะคะขณะที่ผู้สอบนั้นได้ร้องขอให้ปปช.นั้นเร่งรัดไต่สวนหวั่นว่าจะกระทบต่ออันดับการเรียกบรรจุค่ะ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากคดีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568กว่า10คนนำหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอให้เร่งรัดการไต่สวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันโดยผู้ที่เข้ายื่นหนังสือส่วนใหญ่เป็นผู้สอบได้ค่ะแล้วก็มีรายชื่อเตรียมขึ้นทะเบียนบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการเรียกบรรจุรอบที่4โดยหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบเปิดเผยนะคะว่าต้องการให้คัดแยกผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองออกจากผู้ที่ทุจริตในการสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้สอบทุกคนค่ะพร้อมกับขอให้ปปช.เร่งรัดการไต่สวนเนื่องจากกังวลว่าหากใช้เวลาก็จะไปกระทบต่อผู้สอบได้ที่รอเรียกบรรจุตามลำดับค่ะ
3: แล้วก็จะมีการเรียกประมาณสิ้นเดือนมิถุนาหรือไม่ก็ต้นเดือนกรกฎานี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเงียบเลยไม่มีเลยไม่ใช่ค่ะรอบที่บรรจุไป1กรกฎาคมเนี่ยอันนั้นคือรอบที่3ที่กรมเรียกไปตอนช่วงเดือน
5: พฤษภ
3: า
5: ที่เพิ่งไปรายงานต
3: ัวใช่ค่ะอันนั้นกรมเรียกตั้งแต่พฤษภาแล้วค่ะแต่ว่าเขาจะมีระยะเวลาในการเลือกสถานที่แล้วก็ได้ไปทำงานในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ซึ่งของหนูอ่ะจะเป็นรอบที่4ซึ่งจริงๆตอนนี้จะต้องเรียกแล้วแล้วหนูก็จะได้ทำงานในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะ
0: ด้านผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยค่ะว่าเบื้องต้นได้แจ้งกับผู้ร้องแล้วนะคะว่าทางปปช.ไม่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเรียกหรือชะลอการบรรจุผู้สอบได้พร้อมได้แจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีและตั้งคณะไต่สวนในคดีก็คาดว่าจะพิจารณาตั้งคณะไต่สวนในสัปดาห์หน้าพร้อมกับยืนยันนะคะว่าคดีนี้มีความรวดเร็วและยังดำเนินการขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องค่ะ
6: ก็ยังตามตัวอยู่นะครับยังตามตัวอยู่นะครับจริงๆในการตอนปฏิบัติการเนี่ยนะครับเราอยากจะคุยกับผอ.นะครับเหมือนกันนะฮะแต่วันนั้นไม่ได้เจอไม่เจอแต่ไม่เป็นไรครับเราตามตัวอยู่แล้วก็ตรงนี้นะครับว่าถ้าท่านผอ.มีข้อมูลเนี่ยติดต่อปปช.เพื่อจะให้ข้อมูลได้เลยนะครับแจ้งประสานงานมานะครับเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าที่ไปดำเนินการครับ
5: น
6: ั่
5: นแปลว่าเหมือนเราก็พยายามจะติดตามตัวเขาอยู่ใช่ไหม
6: ก็ในส่วนนี้ก็อยู่ในประเด็นครับอยู่ในประเด็นว่าสื่อมวลชนถามตลอดเรื่องของเนี่ยแต่ในระดับผอ.เนี่ยถ้าดูกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เป็นจิ๊กซอหนึ่งแค่นั้นเองครับ
5: เอาเป็นจิ๊กซอเท่านั้นไม่ได้เป็นตัวต้นที่บอกว่าเป็นคนไปวิ่ง
6: ตรงนี้จังก็ยังไม่มีข้อมูลครับยังไม่มีข้อมูลว่าแต่สำคัญขนาดไหนแต่เราตรวจสอบแน่นอนครับ
0: ผู้ช่วยเลขาธิการยืนยันนะคะว่าการแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนั้นจะเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เข้าไปตอบกระทู้สภาค่ะเกี่ยวกับความคืบหน้าในการสอบข้อเท็จจริงปมทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นโดยย้ำว่าไม่ว่าผลสอบนั้นมีใครเกี่ยวข้องหรือว่ามีความผิดบ้างก็จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
7: ค่ะคุณพึ่งนภาหลังจากที่สสพรรคการเมืองฝ่ายค้านพรรคประชาชนค่ะตั้งกระทู้ถามและทวงถามความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นในผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยค่ะมท.4ค่ะชี้แจงกระทู้ถามในสภาเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงปมทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหมดแล้วโดยได้นำผลรายงานค่ะต่อปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วและยืนยันการสอบต้องรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก่อนจะย้ำว่าครบกรอบสอบข้อเท็จจริง7วันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์3กรกฎาคมและชี้ว่าเมื่อผลสอบออกมาไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครคือคนที่ต้องรับผิดชอบหลังสสพระคมนหนุนอนันต์ค่ะตั้งกระทู้ถามหยิบยกตั้งแต่เรื่องคลิปพาดพิงบุคคลในครอบครัวปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำถามว่าจะทำให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการสอบจะเป็นธรรมและชี้ว่า TOR ออกแบบการสอบป้องกันการทุจริตไว้อย่างรัดกุมและได้เรียกมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสอบมาชี้แจงหรือไม่พร้อมตั้งคำถามว่ามีบุคคลเบื้องลึกเบื้องหลังร่วมในกระบวนการที่ทำให้เกิดการทุจริตทั้งระบบหรือไม่และเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะผู้บริหารในกระทรวงมหาดไทยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ
8: ว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีเกณฑ์ให้น้ำหนักหลักฐานในการสอบทุจริตครั้งนี้อย่างไรหลักฐานแบบไหนคะที่คณะกรรมการเลือกที่จะหยิบขึ้นมาตรวจสอบหลักฐานแบบไหนที่จะถูกปัดเลือกเอาที่ชอบหรือจะบอกว่าไร้สาระและเพ้อเจ้อถ้าอันไหนไม่ชอบกระทบกับคนใกล้ชิดจะไม่หยิบเอามา พิจารณาหรือไม
9: ่ในส่วนของความ

0: ใจท่านบอกว่ามีการอ้างถึงคลิปที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีบุคคลในกระทรวงเข้ามีเกี่ยวข้องประเด็นนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับแล้วก็คลิปที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นคลิปที่เพิ่งเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ก่อนหน้านี้เท่าที่ผมได้ติดตามเนี่ยก็มีการปล่อยคลิปออกมาตั้งแต่ประมาณช่วงปีที่แล้วนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวข้องเองก็ได้ส่งข้อมูลไปให้กับทางปปช.นะครับก็จะได้ดำเนินการต่อไปในส่วนของการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงนะครับท่านมีความกังวลว่าจะเชื่อถือได้ไหมได้หรือไม่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดจริงๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเราพิสูจน์สามารถพิสูจน์กันได้ครับจากผลที่มันจะออกมา
1: สอดคล้องกันนี้ค่ะนายอัศพลสันไตรภพ สส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมธิการปปช.ก็คาดหวังการดำเนินการสอบทุจริตครั้งนี้ค่ะจะสามารถจับกุมได้ตัวการใหญ่ไม่ใช่เพียงปลาซิวปลาส้อยค่ะขณะเดียวกันก็ได้ทำเรื่องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ดำเนินการเอาผิดกับนายกฤตค่ะหรือนายพงศกรเสาธนค่ะที่แอบอ้างชื่อกรรมธิการไปดำเนินการล่อซื้อเพราะตามข้อบังคับสภานั้นไม่สามารถดำเนินการได้อันสร้างความเสียหายต่อสภาค่ะพร้อมขอให้ประธานสภาวางมาตรการป้องกันกรณีการใช้ตำแหน่งในสภาเรียกรับผลประโยชน์ค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะสำหรับในวันนี้นะคะแกนนำพรรคภูมิใจไทยรวมถึงประธานกรรมาธิการที่พรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลค่ะต่างให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการสอบทุจริตเหมือนกันนะคะว่าให้รอผลสอบในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการแถลงค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะเจ้าหน้าที่ปปส.สกัดยึดเฮโรอีนก่อนที่จะถูกส่งข้ามชาติน้ำหนักรวม24กิโลกรัมนะคะโดยขยายผลพบว่าผู้จ้างวานสั่งการเนี่ยเป็นชายไทยหลบหนีหมายจับคดีช่อโกงอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะขณะที่เครือข่ายจะส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนก็พบว่าเป็นชายไทยร่วมกับภรรยาชาวลาวมีฐานที่ตั้งซุกซ่อนยาเสพติดในจังหวัดเลยและนครพนมส่วนจะเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ส่งให้กับแอร์สาวหรือไม่นั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลค่ะในขณะที่ปปส. อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลในคดีพนักงานสายการบินถูกจับที่สนามบินเมลเบิร์นออสเตรเลียหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนไปกับกระเป๋าผ้าที่อยู่ในกระเป๋าสัมภาระก็พบการกระจายส่งพัสดุต้องสงสัยหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ปปส.ขยายผลติดตามจับเครือข่ายลักลอบส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนได้ที่จังหวัดเลยพร้อมกับยึดของกลางได้มากกว่า24กิโลกรัมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยขยายผลจากการข่าวเข้าตรวจค้น3เป้าหมายในจังหวัดเลยและมุกดาหารผลการตรวจค้นในจังหวัดเลยก็พบชายชาวไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้จัดส่งพัสดุสอบสวนเบื้องต้นให้การว่าร่วมกับภรรยาชาวลาวซึ่งภรรยาเป็นผู้ที่ส่งพัสดุจำนวน2ครั้งขณะที่ต้นทางได้รับพัสดุมาจากชายชาวลาวอีกทอดหนึ่งซึ่งภรรยาเป็นผู้รับค่าจ้างเข้าบัญชีเงินฝากส่วนผู้สั่งการจ้างวานให้จัดส่งพัสดุไปยังประเทศออสเตรเลียก็คือชาวไทยในออสเตรเลียค่ะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดตากด้านพันตำรวจตรีสุริยาระบุว่าขบวนการนี้ยังไม่ยืนยันนะคะว่าเกี่ยวข้องกับพัสดุของพนักงานสายการบินที่ถูกจับในออสเตรเลียหรือไม่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ค่ะ
3: โดยการสืบสวนการข่าวของสำนักงานปปส.เนี่ยเขาไม่ได้เพ่งเล็งเป็นใครบางคนใดคนหนึ่งอันนี้ประการแรกในกลุ่มแรกกลุ่มที่สองนะครับที่ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องคือมีการส่งของแล้วก็มีรายได้จากการรับหิ้วเนี่ยอันนี้อาจจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็มีการติดต่อกันลักษณะง่ายขึ้นก็จะมีทั้งสองลักษณะเพราะฉะนั้นในการยืนยันว่าคุณมีนาจะรู้ขาดเจตนาในการที่เขาไปถึง2ครั้งเนี่ยอันนี้ยังบอกข้อเท็จจริงตรงนั้นไม่ได้และในฐานะของปปส.เองที่เรายังไม่เห็นพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะต้องรอรับฟังทางออสเตรเลียจริง
2: การขยายผลตามรอยเส้นทางการกระจายจัดส่งสินค้าต้องสงสัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาพันตำรวจตรีสุริยาระบุว่าเจ้าหน้าที่ตรวจยึดพัสดุเป้าหมายได้ในพื้นที่กรุงเทพจำนวน2กล่องตรวจสอบพบเฮโรอีนซุกซ่อนในสินค้าพื้นเมืองน้ำหนัก8กิโลกรัมเศษปลายทางระบุไปออสเตรเลียค่ะขณะที่ต้นทางการจัดส่งพบว่ามาจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เป้าหมายในวันที่1กรกฎาคมเริ่มตรวจสอบที่ร้านรับส่งสินค้าในพื้นที่ทำให้ทราบว่ามีพัสดุลักษณะเดียวกันอีกจำนวน3กล่องถูกกระจายส่งเข้ากรุงเทพรวม2จุดจึงขยายผลตรวจค้นทันที

0: การปฏิบัติขยายผลเข้าตรวจค้นจุดที่1ย่านบางกะปิพบพัสดุ2กล่องมีเสื้อผ้าเป็นผ้าไหมค่ะแต่ว่าภายในซุกซ่อนเฮโรอีนน้ำหนักรวม6กิโลกรัม23กรัมระบุปลายทางเป็นไต้หวันส่วนจุดที่2ตรวจค้นในซอยรางน้ำเขตราชเทวีตรวจยึดพัสดุ1กล่องภายในเป็นสินค้าซองกาแฟเสื้อกันหนาวพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่เกือบ10กิโลกรัมจุดนี้นะคะระบุปลายทางไปที่ออสเตรเลียรวมผลการสกัดกั้นเฮโรอีนก่อนที่จะถูกส่งข้ามชาติในรอบนี้นะคะมีน้ำหนักทั้งหมด24กิโลกรัม38กรัมรูปแบบการซุกซ่อนก็คือจะแฝงเข้าไปกับสินค้าพื้นเมืองยัดซุกซ่อนในเสื้อผ้าไหมซองกาแฟและก็เสื้อกันหนาวค่ะด้านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็เรียกเลขาธิการปปส.มาชี้แจงสถานการณ์เหตุแอร์สาวรับจ้างขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียนะคะพร้อมกับเตรียมเรียกประชุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อที่จะขันน็อตแล้วก็ปิดช่องโหว่ทุกจุดติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
1: ค่ะคุณเพิ่งนำพาคณะรัฐมนตรีก็ยังให้สัมภาษณ์ยืนยันนะคะว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของยาเสพติดอย่างแน่นอนที่ผ่านมามีการปราบปรามอย่างหนักค่ะแล้วก็บทลงโทษในประเทศไทยกฎหมายถือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงและเมื่อต้องโทษแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เข้ามารายงานสถานการณ์กรณีที่แอร์โฮสเตสสาวค่ะการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมจากการลักลอบนำเข้านะคะเฮโรอีนก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมีการประชุมใหญ่ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขันน็อตและซีลปิดทุกจุดในจุดที่มีการรั่วไหลค่ะ
2: ก็ต้องเรียกประชุมมาแล้วก็ขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุดจุดที่มันรั่วได้ใช่ไหมโอ้โหขนใส่เครื่องบินไปจริงๆขนไปก็ไม่ฉลาดนะเนาะเวลาไปออสเตรเลียเนี่ยโอ้โหเขาเอาหมามาดมมันแทบทุกกระเป๋าไม่มีรอดหรอกครับแล้วก็ไปไม่รู้ทำไมเขาคิดอย่างนี้คิดสั้นมาก
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำนะคะว่าการขนยาเสพติดออกไปประเทศที่3ไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วซึ่งจะต้องมีการกำชับให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการกำหนดวิธีการและกฎเกณฑ์ต่างๆในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือก่อนจะอ้างอิงถึงเครื่องตรวจจะเน้นตรวจไปที่โลหะและวัตถุระเบิดแต่ไม่ครอบคลุมการขนสัมภาระแบบนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของยาเสพติดเพราะประเทศไทยมีการปราบปรามอยู่เป็นประจำซึ่งการปราบปรามครั้งหนึ่งได้ยาเสพติดเป็นจำนวนมากและที่ผ่านมาก็ได้มีการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจจับยาเสพติดซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และที่ผ่านมาก็มีบทลงโทษที่หนักมากอย่างแอร์โฮสเตสคนนี้ถ้ากลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาเพราะว่าเคยบอกไว้แล้วนะคะว่ายาเสพติดไม่กี่เม็ดก็ติดคุกตลอดชีวิตแล้วโอกาสที่จะได้นิรโทษกรรมก็ไม่มีค่ะนายกรัฐมนตรียังย้ำชัดนะคะว่าวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยและอาจจะมีมาตรการต่างๆออกมาก็ต้องติดตามนะคะว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการที่เข้มงวดออกมาอย่างไรค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะกรณีที่มีผู้เสียหายทำกำไรทองไพลินล้อมเพชรมูลค่ากว่า 300,000 บาทหล่นหายและกล้องวงจรปิดบันทึกภาพของหญิงคนหนึ่งเก็บเอาไว้ได้นะคะล่าสุดวันนี้ทั้ง2ฝ่ายนั้นได้เดินทางมาพบตำรวจสน.ปทุมวันเพื่อที่จะส่งมอบของคืนกันแล้วค่ะเหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากภาพวงจรปิดที่เผยให้เห็นวินาทีที่กำไรข้อมือราคาแพงหล่นลงพื้นในห้างดังย่านปทุมวันเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่จะมีหญิงพลเมืองดีก้มเก็บใส่กระเป๋าไว้ท่ามกลางความกังวลใจของผู้เสียหายล่าสุดวันนี้ผู้เสียหายได้เดินทางมาที่สน.ปทุมวันเพื่อรับมอบกำไรคืนจากหญิงคู่กรณีบรรยากาศก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะมีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปผู้เสียหายเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับกำไรคืนมาค่ะจากนี้ก็จะเดินทางกลับนราธิวาสทันทีแล้วก็ขอบคุณตำรวจสน.ปทุมวันและสื่อมวลชนที่ช่วยติดตามจนได้ของคืนยืนยันว่าคนที่เก็บกำไรได้ไม่ได้มีเจตนาจะยึดเป็นของตัวเองเพียงแต่ติดภารกิจไปงานศพญาติที่ต่างจังหวัดค่ะ
3: ส่วนนราทั่วไปเขาก็ไม่มีเจตนามาก็ขอบคุณเขาใช่ใช่เขาเป็นห่วงมากแต่เขาก็ติดธุระ ก็รีบวิ่งไปค่ะที่จริงเข้ามาไม่ได้แต่ก็เอ็นดูมากไงเขาเก็บธุระ
0: สำหรับหญิงผู้ที่เก็บกำไรไปนั้นไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะโดยทันทีที่ส่งมอบทรัพย์สินแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเสร็จสิ้นก็ได้รีบเดินทางกลับทันทีเนื่องจากว่ามีภารกิจและเที่ยวบินที่จองไว้แล้วค่ะตำรวจนครนิวยอร์กของสหรัฐได้รวบตัวคู่รักนักปีนตึกชาวรัสเซียค่ะที่ลักลอบปีนขึ้นไปบนยอดเสาอากาศของตึกราฟาชื่อดังนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องสันติภาพให้กับโลกพร้อมทั้งคุกเข่าขอแต่งงานบนยอดตึกที่มีความสูงกว่า440เมตรด้วยค่ะ ภาพจากกล้องติดตัวตำรวจนิวยอร์กเผยให้เห็นนาทีเข้าควบคุมตัวนักกิจกรรมชาวรัสเซีย2คนหลังจากที่ทั้งคู่นั้นปีนขึ้นไปบนโครงเหล็กแคบๆของเสาอากาศส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์บนยอดตึก Empire State ในย่านแมนฮัตตันของนครนิวยอร์กค่ะซึ่งก็อยู่สูงจากพื้นถนนด้านล่างประมาณ443เมตรค่ะทั้งคู่สวมชุดสีดำแล้วก็สวมหน้ากากช่วยกันคลี่แผ่นป้ายผ้าสีดำขนาดใหญ่ออกมาซึ่งก็มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษระบุว่าเมื่ออำนาจแห่งความรักชนะความรักในอำนาจโลกจึงจะพบกับสันติภาพค่ะโดยหลังจากที่ขึงป้ายผ้าอยู่ครู่หนึ่งนะคะทั้งสองก็ได้เก็บป้ายแล้วก็เริ่มปีนกลับมายังฐานล่างของเสาอากาศก่อนที่ฝ่ายชายจะคุกเข่าลงกับพื้นเพื่อขอฝ่ายหญิงแต่งงานและทั้งคู่ก็ได้สวมกอดกันแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันพร้อมกับแหวนหมั้นค่ะด้านเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าทั้งคู่นั้นเป็นคู่รักนักปีนตึกชื่อดังชาวรัสเซียที่เคยมีผลงานสารคดีชีวิตรักนักปีนตึกมาก่อนหน้านี้โดยทั้งสองนั้นได้แอบลักลอบผ่านระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปทางช่องเปิดบำรุงรักษาถังน้ำบนชั้น103ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามเข้าก่อนที่จะปีนยอดเสาอากาศส่งผลให้ทางตึกนั้นต้องสั่งอพยพนักท่องเที่ยวออกจากจุดชมวิวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยค่ะชาวอเมริกันกว่า100ล้านคนทั่วประเทศต้องตกอยู่ภายใต้คำเตือนที่เกี่ยวกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่คาดว่าจะลากยาวไปถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวเฉลิมฉลองวันชาติค่ะชาวอเมริกันในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียแห่ไปใช้บริการศูนย์คลายร้อนท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิพุ่งสูงเกือบแต่37องศาเซลเซียสศูนย์ลักษณะนี้เปิดให้บริการกระจายอยู่ทั่วเมืองเพื่อแจกจ่ายน้ำดื่มแล้วก็ถุงประคบเย็นให้ประชาชนโดยกลุ่มคนไร้บ้านถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและลอกนี้มากที่สุดค่ะส่วนที่นิวยอร์กเจ้าหน้าที่เปิดศูนย์พักพิงคลายร้อนหลายร้อยแห่งเช่นกันไปจนถึงขยายเวลาเปิดทำการของสระว่ายน้ำสาธารณะทำกลางการคาดการว่าอุณหภูมิที่รู้สึกได้จริงในพื้นที่อาจจะสูงถึง46องศาเซลเซียสค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรียกร้องให้ประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอและสังเกตอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอากาศร้อนค่ะปัจจุบันชาวอเมริกันกว่า120ล้านคนต้องอยู่ภายใต้การประกาศเตือนภัยจากสภาพอากาศร้อนจัดที่คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยวันที่4กรกฎาคมหรือวันเสาร์นี้ชาวอเมริกันจะร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีของการก่อตั้งประเทศด้วยและหากเป็นไปตามคาดการวันชาติปีนี้ก็จะกลายเป็นวันชาติที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2010หรือเหนือรอบ16ปีค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ชายไทยหนีไหมจับคดีช่อโกงสั่งการตรงจากออสเตรเลียโยงแอร์ซุปเฮโรอีนปปส.สกัดเพิ่มก่อนถูกส่งออกอีก24กิโลซ่อนในผ้าไหมซองกาแฟ
5: ว่ากระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอน
6: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่น
4: ผลสอบพบภาคข้าราชการสถ.ร่วมทุจริตโยงผู้จัดสอบตรวจเส้นเงินเครือข่ายเช็คคะแนนย้อนหลังทุนจีนรุกบ่อวินชลบุรีกว่า100ไร่เปิดร้านอาหารซุปเปอร์ครบวงจรขยายผลหานอมินีติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
7: ร ู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
8: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจ ค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
7: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
9: ท้องโลกกว้าง 2-3 กรกฎาคมค้นพบความท้าทายของระบบนิเวศจากหมู่เกาะสู่ที่ราบลุ่มไปถึงที่ราบสูงอันเป็นเอกลักษณ์อัศจรรย์ธรรมชาติสกอตแลนด
10: ์สกอตแลนด์มีแนวชายฝั่งทะเลกว้างใหญ่รายล้อมด้วยเกาะเกือบ800เกาะแตกต่างหลากหลายทั้งภูเขาสูงต่ำบนเกาะสกายไปจนถึงที่ราบชายฝั่งของเกาะนอร์ทยูอิสมีเพียง93เกาะที่มีคนอยู่อาศัยเกาะห่างไกลและงดงามเหล่านี้คือแดนสวรรค์ของสัตว์ป่าหน้าตื่นตาตื่นใจแห่งสกอตแลนด
9: ์เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: สวัสดีค่ะสิงห์กลิ่นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้อยากชวนคุยถึงภาษาแม่ของชาติพันธุ์นะคะเพราะว่าในประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่รวมกันราวๆ60กลุ่มชาติพันธุ์ในกว่า 4,011 ชุมชนทั่วประเทศค่ะซึ่งได้รับการรับรองสิทธิ์ภายใต้การคุ้มครองของพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ปี2568หลังการผลักดันเรื่องกฎหมายฉบับนี้มายาวนานนะคะรูปธรรมนึงที่จะช่วยสนับสนุนอัตลักษณ์ตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์คือการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาแม่เป็นภาษาแรกที่เด็กเยาวชนชาติพันธุ์ได้เรียนรู้จากครอบครัวชุมชนของตัวเองค่ะจุดหนึ่งเดี๋ยวไปชมภาพที่ศูนย์การเรียนมวาคีของชุมชนปากากยอที่บ้านหนองมนทาตำบลแม่วินอำเภอแม่วางที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทีม IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองรายงานว่าที่นั่นเขาจัดการเรียนการสอนโดยให้เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาแม่ควบคู่กับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาค่ะ
1: เด็กชนเผ่าหลายคนกำลังเก่งขึ้นทุกวันแต่ไม่ใช่ภาษาของตัวเองและบางทีเขาอาจกำลังลืมมันไปโดยไม่รู้ตัว
2: ถ้าพูดถึงเรื่องของอุดมการณ์เนาะกับโรงเรียนขนาดเล็กๆแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะห่างไกลแล้วก็มีความยากลำบากแบบนี้เพราะฉะนั้นการเข้าถึงของรัฐเนี่ยก็มีข้อจำกัดของเราเนาะถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับสมาคมอิมเพ็กครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ชุมชนเราเป็นชุมชนที่ปิดนะฮะไม่มีเรื่องของสถานที่ที่เป็นของราชการทั้งโรงเรียนอะไรพวกนี้ก็ยังไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นก็อุดมการณ์หรือว่าความต้องการแรกๆของโรงเรียนก็คือให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนนะครับหลักสูตรแรกที่มวคีใช้หลักสูตรตปสช.ก็คือการเอาแค่วิชาหลักๆก็จะมีภาษาไทยคณิตวิทย์แล้วก็สังคมไม่กี่ภาษาสอนรน.สปช.อะไรพวกนี้มาจัดให้เด็กได้เรียนรู้แต่ว่าทำไปได้ประมาณ3ปีเปิดปี35เนาะ38อ่ะชุมชนเขาเห็นว่าเด็กเรียนรู้ภาษาไทยอย่างเดียวแล้วก็เขาก็โอเคอยู่อ่านออกเขียนได้แต่ว่าเรื่องท้องถิ่นของเขาเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้เรียนอีกเลยผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเราน่าจะให้เด็กเรียนรู้ควบคู่กันทั้งหลักสูตรแกนกลางแล้วก็หลักสูตรที่เป็นเรื่องราวของท้องถิ่นก็คือตัวหลักสูตรตัวนี้มันมีความต่างว่าการที่เด็กได้เรียนรู้ตัวนี้เราตั้งเป้าว่าถ้าสมมติเด็กเยาวชนที่ผ่านหลักสูตรตัวนี้อยากจะให้เขาเป็นคนสองวัฒนธรรมเรียนรู้รากเหง้าของตัวเองเนาะเพื่อที่จะรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นอะไรพวกนี้ในขณะเดียวกันต้องเท่าทันสังคมก็คือต้องเรียนรู้วิชาการควบคู่กันในความต่างก็คือที่นี่เราจัดการเรียนรู้ตามปฏิทินวิถีชีวิตของชุมชนเพราะฉะนั้นเรียนรู้ทุกที่เป็นห้องเรียนทั้งในนาในร่อยหมุนเวียนในพื้นที่พิธีกรรมอะไรพวกนี้เป็นหมดอย่างสมมติว่าเดือนหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็พาเด็กๆไปเรียนรู้ในสถานเพื่อที่สามารถอยู่ในชุมชนก็ได้หรือพร้อมที่จะไปเรียนต่อก็ไปใช้ชีวิตกับคนข้างนอกได
3: ้ส่วนการเรียนนี้ให้อะไรเยอะมากเพราะว่าศูนย์การเรียนเนี่ยมีการสอนแบบ2หลักสูตรเนาะคือหลักสูตรท้องถิ่นกับหลักสูตรทั่วไปก็คือวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษทั่วไปเลยแล้วก็หลักสูตรท้องถิ่นอ่ะซึ่งเป็นการสอนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเราเองเหมือนกับว่า2หลักสูตรเนี้ยเราได้เรียนทั้ง2หลักสูตรอ่ะควบคู่กันไปตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6เลยอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เราอ่ะได้ความรู้ในหลายๆด้านเรายังได้เกี่ยวกับด้านที่แบบว่าเป็นวิถีชีวิตของตนเองเราได้เอาไปปรับใช้กับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตประจําวันของเราแล้วก็เราปรับตัวกับเด็กในเมืองหรือเพื่อนๆในเมืองได้เลยไม่ว่าจะภาษาไทยภาษากะเหรี่ยงเชื่อบางทีเราก็ใช้ภาษากะเหรี่ยงนะคุยกับเพื่อนเพื่อนของบอกว่าเฮ้ยถ้าพูดภาษาอะไรอ่ะเราสนใจนะอะไรแบบเนี้ยเราถึงขั้นที่แบบเราสอนภาษากะเหรี่ยงให้เพื่อนฟังแล้วก็เราเองอ่ะพูดภาษาไทยได้เนาะเพื่อนก็บอกเฮ้ยเธอนี่เจ๋งอ่ะเนี่ยวิชาก็คือหลักสูตรทั่วไปเนี่ยเราได้เอาไปใช้ในข้างนอกเรากลับมาที่เนี่ยเราก็ยังมีหลักสูตรท้องถิ่นที่เราเคยเรียนอยู่อ่ะศูนย์การเรียนเนี่ยก็ยังให้เกี่ยวกับการมองเห็นแล้วก็การรักษารากเหง้าของตัวเองรากเหง้าของเราอ่ะเหมือนว่าเขาปลูกฝังให้เรารักแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของตัวเองไม่ให้หายไปไม่ว่าจะรุ่นไหนๆเราก็ทำให้มันแบบสืบทอดแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่รุ่นต่อรุ่น
0: ภาษาแม่เป็นการยืนยันตัวตนอัตลักษณ์แล้วก็ยืนยันการใช้ชีวิต ตามวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์แต่เสียดายค่ะวันนี้ประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาแม่มีมากขึ้นแต่ยังไม่ครอบคลุมสอนกันไม่กี่โรงเรียนนะคะเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ต้องใช้หลักการพหุภาษาอาจจะต้องเพิ่มครูเพิ่มหลักสูตรและยังต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมอันนี้เป็นโจทย์ของรายการที่อยากชวนคุยค่ะนอกจากอาศัยพรบการศึกษาแล้วกลไกตามพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ปี2568จะเป็นอีก1ตัวช่วยเนื่องจากว่าภายใต้พรบชาติพันธุ์ฉบับนี้กำหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์อยู่7ด้านทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิในการสืบทอดวัฒนธรรมสิทธิในการจัดการศึกษาสิทธิในที่ดินทรัพยากรสิทธิในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองสิทธิในการมีส่วนร่วมและสิทธิในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและบริการของรัฐนะคะโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญสรุปย่อๆ2ส่วน1คือกำหนดหลักพื้นฐานแห่งสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเชื้อชาติ2ก็คือสร้างกลไกขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในเชิงนโยบายการมีส่วนร่วมด้านวิชาการและกลไกเชิงพื้นที่จะทำอย่างไรให้มีการขยายสิทธิ์มากขึ้นทั้งที่มีกฎหมายรองรับแล้วนะคะพรบชาติพันธุ์ปี68ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่19กันยายนปีที่แล้วปี68ค่ะวันนี้เราขยายกันต่อเพื่อรูปธรรมของพื้นที่และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ออนไลน์ในรายการกับคุณศักดาแสนวี่นะคะเลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยพี่ศักดาสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
0: พี่ศักดาคะเอาเฉพาะเรื่องภาษาแม่ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจที่จะดันขับเน้นอัตลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์จะขยายการเรียนรู้ภาษาแม่ให้มากขึ้นยังไงอย่างเป็นรูปธรรมอะค่ะ
4: คือต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องการเรียนรู้ภาษาแม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีวิธีการที่เขาดำเนินการอยู่ในพื้นที่นี้อีก2รูปแบบหนึ่งก็คือเข้าไปอยู่ในระบบสารศึกษานะครับที่มันมีอย่างเช่นที่โมบากีกรณีที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งอันที่สองก็คือมีการเรียนการสอนแบบตามวิถีชีวิตก็คือในระดับครอบครัวหรือในชุมชนจัดตั้งศูนย์การเรียนจะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของตัวเองเนาะอันนี้ก็สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่มันมีอยู่สองลักษณะที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็คาดหวังว่าในกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะเป็นตัวเครื่องมือที่จะไปรับรองการจัดการศึกษาในรูปแบบทั้ง2รูปแบบเลยนะทั้งที่อยู่ในสถานศึกษากับในส่วนที่อยู่ใน
0: ครอบครัวชุมชน
4: ครอบครัวชุมชนอันนี้ให้มีความเป็นทางการแล้วก็รวมทั้งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขั้นพื้นฐานที่มีการรับรองทั้งในรัฐธรรมนูญทั้งในปฏิญญาสากลปริญญาสาประชาชนที่สิทธิชนเผ่าเมืองซึ่งพูดถึงเรื่องของการชนเผ่าเมืองมีสิทธิในการที่จะใช้ภาษาฟื้นฟูภาษาวิถีวัฒนธรรมของตัวเองอันนี้ในกฎหมายเนี่ยมีข้อดีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตเนี่ยก็จะไปตอกย้ำเรื่องของการเรียนภาษาที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเรียนในรูปแบบนะคือตัวกลุ่มชาติพันธุ์สามารถจัดการศึกษาด้วยภาษาของตัวเองได้เนี่ยอาจจะหมายรวมถึงอนาคตเนี่ยถ้ารัฐสนับสนุนเนี่ยเนื่องจากว่าภาษานี่มีความสำคัญอย่างที่หลายท่านรู้เนี่ยถ้าสนับสนุนสามารถที่จะจัดการศึกษาอาจจะตั้งโรงเรียนของตัวเองรวมไปถึงการตั้งมหาลัยนะครับจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่ภาษาของตัวเองอันนี้เป็นความท้าทายในกฎหมายเนี่ยได้กำหนดสิทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับทั่วไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากฎหมายจะรับรองแล้วก็สนับสนุนให้เกิดมาตรการให้มีมาตรการให้มีกระบวนการทำให้เกิดการหรือฟื้นฟูภาษาซึ่งเป็นรากของวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยหลากหลายรูปแบบเท่าที่มันจะเป็นไปได้มีความเหมาะสมในบริบทพื้นที่ต่างๆนี้ได้จริงจังอันนี้เราคาดหวังว่ากฎหมายนี้จะเป็นตัวเสริมพลังแล้วก็เครื่องมือสำคัญที่จะไปหนุนเสริมให้เกิดการปฏิบัติในพื้นที่กว้างขวางมากขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ณขณะนี้ครับ
0: แปลว่าจริงๆวันนี้กฎหมายให้สิทธิ์และบอกว่าทำได้แต่ว่าอะไรจะเป็นกลไกที่ทำให้ทำได้จริงพี่ศักดาอันนี้มันติดล็อกอะไรหรือเปล่าคะ
4: คือณขณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในแง่ของการขับเคลื่อนกฎหมายนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือกลไกที่อยู่ในกฎหมายนี้เนี่ยมีกลไกโดยเฉพาะกลไกกลางกลไกหลักที่อยู่ 2-3 ตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยซึ่งจะเป็นกลไกการสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อจะเป็นพื้นที่ในการที่จะแลกเปลี่ยนถกเถียงให้เกิดคำตอบในเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะทำโดยเฉพาะเรื่องของการฟื้นภาษาก็เป็นประเด็นหนึ่งอันที่สองคือเป็นพื้นที่ในการที่จะนำเสนอจัดทำข้อเสนอนโยบายเชิงนโยบายให้กับกลไกอื่นๆซึ่งจะมีกลไกตัวที่สองคือคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งจะมีนายกหรือรองนายกที่แต่งตั้งมอบหมายให้เป็นประธานบวกกับรัฐมนตรีอีก 2-3 กระทรวงนะฮะบวกกับผู้แทนของกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการระดับชาติรวมทั้งผู้แทนของสภาซึ่งไปในฐานะผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ทางคณะกรรมการได้มีการสรรหาเข้ามานะครับมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ทำงานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชาติพันธุ์เนี่ยเข้าไปร่วมเป็นกรรมการระดับชาติซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นหน่วยในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆที่จะทำให้นโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติต่อเนื่องไปอันนี้เราก็คาดหวังว่าเรื่องภาษาแม่เนี่ยก็จะเป็นประเด็นแรกๆที่จะมีการดำเนินการหากมีสภาหากมีคณะกรรมการตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่พื้นฐานเลยจากนั้นเนี่ยกลไกสำคัญอีกตัวหนึ่งคือคณะกรรมการถ้าอนุกรรมการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตอันนี้ก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆว่าเป็นกลไกวิชาการจะต้องเข้าไปทำการศึกษาจะต้องทำการเรื่องของจัดทำข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อจะนำไปสู่เรื่องการกำหนดนโยบายอย่างที่ผมเรียนที่ส่วนหนึ่งไอ้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นต้นทางเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ชุมชนนะครับมีข้อมูลที่จะนำไปสู่เรื่องของการจัดการเรียนการสอนไปสนับสนุนกระบวนการจัดเรียนสอนรวมไปถึงเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องไปจัดตั้งงบประมาณหรือแผนการสนับสนุนที่ถูกทางเนื่องจากข้อมูลก็มีความสำคัญตรงนี้นะครับไอ้สองสามกลไกเนี่ยจะต้องณขณะนี้เนี่ยยังไม่เกิดการขับเคลื่อนที่ชัดเจนตามบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่อำนาจ
0: คือมีอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ศักดาหรือว่ายังไม่มีทั้ง3กลไกนี
4: ้คือยังตัวคณะกรรมการคุ้มครองเนี่ยถือว่ามันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นมาโดยตำแหน่งฝ่ายการเมืองกับราชการประจำแต่ว่าอยู่ช่วงของการสรรหากรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
0: โอเค
4: กับกรรมการที่มาจากผู้แทนอย่างผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและกรรมการที่มาจากผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งกลไกกำหนดไว้ว่ากฎหมายนี่กฎหมายแม่กำหนดว่าจะต้องมาจากการสรรหาของสภานั่นหมายว่าสภาก็จะเป็นต้นทางในการสรรหาผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองไปเป็นกรรมการชาติกรรมการนโยบาย
0: ชัดเจน
4: มันจะเป็นความเชื่อมโยง2-3 อย่างครับ
0: ค่ะชัดเจนว่าการผลักดันกฎหมายเพื่อคืนสิทธิ์และคุ้มครองสิทธิ์ให้ชาติพันธุ์เกิดขึ้นแล้วบังคับใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะปลายปีแต่วันนี้กลไกโดยเฉพาะชุดคณะกรรมการที่พี่ศักดาพูดเมื่อสักครู่อยู่ที่บทบาทของสภาทำให้เร็วเพราะว่าถ้าทำไม่เร็วเนี่ยกฎหมายออกมามันใช้งานได้ไม่ครบรูปนะคะเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันต่อในข่าวค่ำไทย PBS ข่าวช่วงนี้หมดเวลาแล้วลารายการพร้อมพี่ศักดาเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดี
0: ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับนะคะเข้าสู่ไทยบันเทิงค่ะเจอเค้กอีกครั้งนะคะกฤทธาที่มีปฏิรบรอบเย็นแบบนี้ค่ะ15นาทีจัดเต็มกับเรื่องราว

0: านะคะในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมวันนี้เราเน้นกับเรื่องของพรายหน่อยหลังจากที่เดือนมิถุนายนพรายมันได้จบลงไปแต่นิทรรศการนี้ยังอยู่นะคะจัดโดยกลุ่ม Queer Art Thailand ค่ะคือก่อนหน้านี้พวกเขารวมตัวกันอย่างลุ่มหลวมค่ะต่างฝ่ายต่างทำงานศิลปะเก็บเอาไว้ส่วนตัวและแสดงผลงานเดี่ยวแบบแยกกันก็มีรอบนี้ค่ะจัดกลุ่มอย่างจริงจังนะคะเป็นนิทรรศการ Patch the World Between the Seams Beyond the Surface ค่ะโดยแปลเป็นไทยว่าโลกที่ต่อกันไม่สนิทลึกกว่าที่เห็นชื่อยาวหน่อยนะคะที่ไม่ได้พูดค่ะแค่เรื่องราวเพศหลากหลายอย่างเดียวนะคะแต่พาไปสำรวจค่ะความเปราะบางมิติทางอารมณ์ของชีวิตร่วมสมัยค่ะระยะห่างระหว่างงาน2ภาพนี้ค่ะนานถึง17ปีค่ะกว่าที่กฤษดางอินทสรค่ะศิลปินที่มีผลงานเด่นด้านจิตรกรรมแนวป๊อปอาร์ตสไตล์ล้านนาคนนี้ค่ะจะเขียนเทียบด้วยโทนสีชมพูแต่ภาพล่าสุดค่ะเป็นสีสะท้อนแสงนะคะเป็นลูกเล่นค่ะที่เพิ่มเข้ามาเมื่อรู้สึกว่าเพศสภาพของเกย์ในปัจจุบันไม่ได้กำหนดรสนิยมเพศวิถีการตกแต่งตนเองการแสดงออกเลือกตามใจได้โดยไม่ถูกเหมารวมและแสดงออกได้โดยไม่หวาดระแวงสายตาใครตำหนิตามสไตล์ของพี่อปอกฤษดางเนี่ยก็ต้องมีตัวการ์ตูนนะคะนำเสนอบนผิววัสดุค่ะพูดถึงระยะเวลาสานต่องานก็มีคนนี้ค่ะไมเคิลชาวนาสัยค่ะที่เราอาจจะคุ้นเคยบนหน้าจอนะคะก็รับบทพระค่ะจากซีรีส์สาธุคราวนี้เนี่ยสานต่อค่ะชุดภาพ Portrait of a Man in Habits พ.ศ. 2543ค่ะมาเป็นผลงาน Portrait of a Standing Man Holding a Mobile Phone เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ตามกาลเวลาชีวิตดำเนินไปข้างหน้าเพียงทิศทางเดียวแล้วเราต่างเติบโตจากประสบการณ์ค่ะการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือตอบกลับด้วยความไตร่ตรองด้วยวุฒิภาวะในโลกร่วมสมัยนี่เป็นแค่ตัวอย่างแนวคิดการทำงานควีอาร์ตค่ะของศิลปิน2คนที่จริงแล้วมีเยอะเลยค่ะทั้งหมด30คนด้วยกันนะคะในนิทรรศการกลุ่มครั้งนี้ค่ะที่ก็อยากสะท้อนเรื่องโลกภายในนอกเหนือจากโครงสร้างบรรทัดฐานทางเพศสภาพเพศวิถีและการเป็นส่วนหนึ่งทางสังคมยังมีกระบวนการต่อรองการมองเห็นการปกปิดความใกล้ชิดระยะห่างสืบทอดและเปลี่ยนผ่านอยู่เสมอค่ะพี่ไมเคิลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ FC เยอะนะคะเนี่ยรับแขกขยันขันแข็งค่ะ
1: ที่ตามร้านตรงสี่แยกอ่ะที่ถ่ายรูปติดบัตรนะคะนั่นล่ะค่ะคือพอยต์ค่ะผมชอบอะไรซึ่งเป็นของดาดดื่นซึ่งเรามองข้ามมันผมชอบเอามาใช้ผมชอบเอาสปอตไลท์ไปส่องตรงนั้นแล้วให้เห็นความสำคัญของมันขึ้นมาอีกครับใช่ครับถ้าเรามาดูจริงจะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะฮะเขาเป็นใครเขาใส่อะไรอันนี้มันบ่งบอกได้แล้วนะครับผมชอบทำงานให้คนอ่านภาพครับอย่างนั้นเราจะไม่บอกหมดต้องมาดูงาน
2: ตอนนั้นเราก็จะชอบสีชมพูบ้างชอบสีสันสดใสชอบแต่งกายแรงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการทำแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวในสังคมเพราะว่าคนในสังคมยุคนั้นค่อนข้างจะปิดตัวเองไม่เปิดเผยว่าตัวเองเป็นเพศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยเอาอารมณ์ตรงนั้นมาถ่ายทอดเป็นรูปภาพด้านบนที่เห็นอยู่ด้านบนตรงนั้นก็จะเป็นชื่องานว่ามุมสีชมพูซึ่งความหมายลึกๆของมันก็คือเป็นมุมเงาๆสีชมพูของเราที่โดดเดี่ยวที่มองหาใครไม่เจอเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีช่วงการเดินทางของผลงานมาอีกหลายชุดหลายยุคหลายสมัยซึ่งมันจะเป็นการค่อยๆเปิดเผยตัวตนทีละนิดทีละน้อยต่อโลกภายนอก
0: จะเห็นเลยว่าสิ่งที่ศิลปินรู้สึกมากกระทบใจถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะนิทรรศการนี้ค่ะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคุณผู้ชมเชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะคะได้แก่ Surface Between the Seams และ Beyond the Surface ค่ะโดย Surface เนี่ยสำรวจเรื่องการถูกมองเห็นภาพลักษณ์และเงื่อนไขของการได้รับการยอมรับค่ะตั้งคำถามด้วยว่าร่างกายและความปรารถนาของผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกำหนดถูกทำให้คุ้นชินด้านชาและได้รับการยอมรับในบางมิติภายใต้วัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างไรค่ะผ่านการนำเสนอผลงานศิลปะหลายเทคนิคนะคะจากการสร้างงานของศิลปินค่ะไม่ว่าจะคลังภาพและเอกสารส่วนบุคคลภาษาทางศิลปะแบบดั้งเดิมภาพถ่ายก็มีค่ะศิลปะการแสดงศิลปะนามธรรมวิดีโออาร์ตและวัสดุจากชีวิตประจำวัน ผลงานบางชิ้นค่ะแสดงการเปลี่ยนผ่านภาษาทัศนศิลป์เดิมจากภายในบางชิ้นสร้างพื้นที่ของความกำกวมการประคับประคองทางอารมณ์และจินตนาการความเป็นไปได้ของการอยู่ร่วมกันค่ะ
3: คนก็คงจะนึกค่ะว่าเอ้ามันก็สมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยความจริงมันยังมีหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะถ้าพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็เป็นยังเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่ทุกวันคุณจะแต่งแดร็กออกไปได้หรือถ้าเกิดคุณมองว่าดูแล้วคุณจะแต่งตัวอะไรเงี้ยคุณก็ถูกมองหรืออะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นสิ่งที่ลึกกว่าที่เห็นคือมันเป็นพื้นที่นะคะในพื้นที่สาธารณะพื้นที่ในใจนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เกี่ยวกับเป็นพื้นที่ที่แบบครอบครัวพื้นที่ที่เป็นบ้านที่ยังมีมุมมองต่างๆที่เกิดความขัดแย้งคอนฟลิกต์อะไรกันเกิดขึ้นนะคะก็มีรวมทั้งที่ลึกกว่าที่เห็นก็คือนอกจากเรื่องในลักษณะนี้มันก็มีเรื่องที่ว่ากลุ่มผู้มีความหลากหลายกลุ่มศิลปินเควียร์ของเราเนี่ยค่ะที่แสดงเนี่ยก็มีการมองโลกในอนาคตมีการจินตนาการพื้นที่สาธารณะมีการมองโลกในอนาคตในหลากหลายรูปแบบด้วยกันที่การแสดงตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็รูปแบบอื่นๆนะคะ
4: ครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะเริ่มก่อตั้งQueer Art Thailand ขึ้นมาก็คืออยากจะมีการขับเคลื่อนนะครับของพัฒนาการของวงการศิลปะนะครับโดยศิลปะที่เป็นไฟอาร์ตของเราเนี่ยนะครับที่ได้มีกิจกรรมนะครับที่เชื่อมโยงกับสังคมจริงๆนะครับแล้วผมก็อยากทำให้มันมีการเรียนรู้อะครับว่าการเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ Queer Art เป็นยังไงแล้วมันจะเดินต่อยังไงนะครับให้คนปัจจุบันและคนรุ่นหลังเขาได้เห็นพัฒนาการแล้วเชื่อว่ามันจะทำให้วงการศิลปะของเราเนี่ยมันเติบโตแล้วก็มันสามารถที่มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมอื่นๆของคนในสังคมได้
0: ตลอดทั้งนิทรรศการนะคะร่องรอยของโลกที่ต่อกันไม่สนิทเผยอย่างตั้งใจให้เห็นการต่อรองการตีความการดูแลความแตกเปราะและการเอาชีวิตรอดเพื่อจะสะท้อนว่า Patch the World ไม่ได้มองการอยู่ร่วมกันอย่างเสร็จสมบูรณ์ค่ะแต่เป็นกระบวนการที่ยังดำเนินต่อไปของการร่วมกันสร้างโลกที่ไม่สมบูรณ์งานจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะไปจนถึงวันที่5กรกฎาคม2569นี้ค่ะ

ก่อนที่เทศกาลจะจบลงในวันที่5นะคะวันที่4ก็ยังคงมีกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นงาน Performance Art นะคะเป็นเรื่องของศิลปะการแสดงรวมไปถึงงานทอล์คค่ะที่เขาบอกว่าจัดโดยแบบแวดวงวิชาการแต่มี1คนค่ะนั่นคือดาราของเรานะคะพี่ไมเคิลชวนาสัยค่ะบอกเองว่าหัวข้อทอล์คของพี่ไมเคิลน่าสนใจมากใช้ชื่อว่ากระเทยแก่แล้วไปไหนค่ะเวลา 15:00 นวันที่4กรกฎาคมนะคะหัวข้อเขาบอกเองว่าจริงเป็นประเด็นกว้างๆค่ะที่อยากจะชวนคุยกันว่าคนที่เป็นเพศหลากหลายเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเพศทั่วไปเรื่องสุขภาพก็จะต้องดูแลกันโตแล้วต้องดูแลตัวเองไม่ว่าจะเรื่องมะเร็งต่างๆมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งทวารหนักชวนไปตรวจกันให้ดีเพราะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเองเนี่ยก็คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ นะคะนี่เป็นประเด็นที่พี่ไมเคิลฝากไว้และเดี๋ยวชวนไปฟังกันที่หอศิลป์กทม.ค่ะไปกันต่อค่ะยังอยู่ที่เรื่องของงานศิลปะอันนี้เป็นงานคราฟต์ทำมือนะคะดินท้องถิ่นค่ะเมื่อได้ผ่าน2มือของช่างผู้มากประสบการณ์แห่งชุมชนบ้านเกาะน้อยจังหวัดสุโขทัยค่ะกลายเป็นงานแฮนด์เมดที่เต็มไปด้วยคุณค่าค่ะคุณผู้ชมสะท้อนภูมิปัญญานะคะที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านงานปั้นสังคโลกค่ะงานคราฟต์ไทยที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้พร้อมกับไม่ลืมปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ไปติดตามในภูมิปัญญาตายายค่ะ

การนำก้อนดินขาวมานวดก่อนขึ้นโครงให้เป็นรูปโค้งคล้ายอุโมงค์เป็นเทคนิคการขึ้นรูปมาก่อนที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะที่พบมากในแถบเมืองสุโขทัยอดีตใช้ประดับตกแต่งตามวัดและอาคารต่างๆซึ่งลุงสุวัฒน์ผู่ก้องช่างศิลป์พื้นบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสังคโลกแห่งชุมชนบ้านเกาะน้อยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยยังคงถ่ายทอดรูปแบบงานฝีมือแขนงนี้เอาไว้ลุงสุวัฒน์ถือเป็นช่างรุ่นบุกเบิกที่มีส่วนร่วมในช่วงสำคัญของการพัฒนาเครื่องเคลือบโดยเคยทำงานร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยจากในและต่างประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538เพื่อศึกษาการเคลือบสีและคิดค้นสูตรเคลือบเพื่อให้ได้สีใกล้เคียงกับงานเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกอย่างในอดีตขณะเดียวกันยังได้แรงบันดาลใจจากหนังสือด้านศิลปะโบราณ

ถุและศิลปกรรมสมัยสุโขทัยมาต่อยอดเป็นงานคราฟต์ร่วมสมัยผสานกับความประณีตในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปั้นด้วยมือการวาดลวดลายไปจนถึงการเคลือบสีจนเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบสังคโลก

0: ก่อนมันก็แตกแล้วพอกไปก็แตกพอกไปก็แตกเลยมันใช้ผมรู้ตัวนี้ไงทำไงที่จะไม่ให้แตกเราก็ขึ้นแบบลักษณะสิ่งเราบีบเป็นทีละขั้นตอนขึ้นตีนด้านล่างขึ้นมานะทำด้านล่างขึ้นมาปั้นถึงหัวดูโซ่ทรงเอา
1: อาจารย์ฝรั่งเขาสอนอะไรบ้างสมัย
0: อาจารย์ฝรั่งเขาสอนแต่แค่น้ำเคลือบอย่างเดียวแต่วิธีการปั้นนี่เราก็ให้มาพัฒนาการเราเองแล้วก็ดูรูปแบบของเก่ามาก
2: แม้เวลาจะเปลี่ยนไปแต่งานฝีมือของสุวัฒน์สังคโลกยังคงรักษาวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมไว้โดยเฉพาะเทคนิคการเคลือบจากขี้เถ้าดินหินและแร่ธรรมชาติมีการปรับเปลี่ยนการเผาจากเตาไม้มาเป็นเตาแก๊สเพื่อให้ควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพของชิ้นงานได้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันช่างพื้นบ้านที่ยังคงทำงานเครื่องปั้นสังคโลกด้วยมือในชุมชนเหลือเพียงไม่กี่คนทำให้ช่างเครื่องปั้นดินเผาในวัย72ปีอยากส่งต่อภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม
0: ่ผมก็อยากจะให้เขามาศึกษาดูงานเพิ่มเติมไปคว้าความรู้เกี่ยวกับสังคมไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็ได้เพราะว่าเราจะให้สืบตระกูลต่อไงเพราะอีกอย่างนึงเขาบอกว่า100ปีจะเกิดมาครั้งมันมีไม่มีไม่รู้นักวิจัยเขาบอกนะติดใจการปั้นและงานศิลปะคล้ายๆกับว่างานเราคิดในหลายอย่างอ่ะเราจะคิดไอเดียออกมาคนเดียวส่วนมากนะจะดัดแปลงออกเป็นหลายๆชิ้นหลายๆอย่างชิ้นนึงก็สมมติว่าเป็นมะตูมใช่ป่ะคราวนี้เราดัดแปลงเป็นกาน้ำชมน้ำชาอะไรเมื่อก่อนเขาก็ทำพงที่แบบมะตูมอย่างเดียวเป็นกาน้ำกาอะไรเนี่ยเราก็ดัดแปลงไปเอาอันไหนที่ว่ามันจะสวยสมัยนี้เราก็ดัดแปลงเข้าในยุคตามยุคตามสมัย
2: วันนี้เทคนิคและลวดลายงานแฮนด์เมดสังคโลกไม่ได้เป็นเพียงแค่ของที่ระลึกหรือของสะสมแต่ยังต่อยอดให้เป็นของใช้ของตกแต่งงานเครื่องประดับดีไซน์เก๋ที่ออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ทำให้ภูมิปัญญาไทยยังคงมีคุณค่าใช้งานได้จริงและเดินหน้าต่อไปพร้อมกับยุคสมัยพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
3: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะคุณผู้ชมอยู่กับเราได้ทางออนไลน์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: เรื่องราวบันเทิงเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องดาราเนี่ยดูได้ที่ไทยบันเทิงนะแต่ถ้าเรื่องไม่บันเทิงเรื่องทุกข์ร้อนเรื่องปัญหาแน่นอนค่ะสถานีประชาชนนะ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ดูสดกดหมายเลข3

0: และทาง www.vipha.me 11 กรกฎาคมนี้พบการกลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงามเดินทางข้ามพรมแดนแห่งการเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่ม 11 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3และทาง www.vipha.me
1: ชายไทยหนีหมายจับคดีช่อโกงสั่งการตรงจากออสเตรเลียโยงแอร์ซุกเฮโรอีนปปส.สกัดเพิ่มก่อนถูกส่งออกอีก24กิโลซ่อนในผ้าไหมซองกาแฟ
2: ว่ากระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอน
3: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่น
1: ผลสอบพบภาคข้าราชการสถ.ร่วมทุจริตโยงผู้จัดสอบตรวจเส้นเงินเครือข่ายเช็คคะแนนย้อนหลังทุนจีนรุกบ่อวินชลบุรีกว่า100ไร่เปิดร้านอาหารซุปเปอร์ครบวงจรขยายผลหานอมินีติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งเช่นเคยกับรายการท่องโลกกว้างของเรานะครับแล้ววันนี้ตามที่สัญญาเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของสกอตแลนด์ที่มีหมู่เกาะเกือบ800แห่งครับกระจายตัวกันอยู่ตามแนวชายฝั่งอันกว้างใหญ่ไพศาลครับซึ่งหมู่เกาะมากมายเหล่านี้นะครับก็คือบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากๆบางแห่งนะครับมีภูเขาที่สูงชันในขณะที่บางแห่งเป็นที่ราบลุ่มต่ำชาวเกาะเขามีการใช้ประโยชน์นะครับจากพื้นที่ด้วยการทำการเกษตรที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าหลายชนิดด้วยกันครับและผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะเนี่ยก็สรรหาวิธีอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับกับธรรมชาติก็จะมีการรักษาสิ่งมีชีวิตทางทะเลแล้วก็การทำการเกษตรแบบไม่สร้างผลกระทบกับธรรมชาติด้วยเพื่อทำให้มีความหวังนะครับว่าธรรมชาติจะกลับคืนมาเจริญเติบโตได้อย่างงดงามต่อไปครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมทั้งหมดนี้กันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีของเราชุดนี้ Scotland The New Wild อัศจรรย์ธรรมชาติ Scotland ในตอน Islands หมู่เกาะครับ
1: Perhaps you think you know Scotland, this land of proud tradition, rugged mountains, sparkling lochs, and heather-clad hills. But look again, and our country may surprise you.With its vastness, its spectacle, its subtlety, and its splendor. For this is a wild country, on the cusp of change. A land where animals and plants are fighting to reclaim their place in the natural order.

0: เป็นสัญญาณที่ดีและก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งยืนยันนะครับว่าถ้าเราใส่ใจจริงๆความสมดุลเหล่านี้กลับคืนมาได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมล่ะครับในประเด็นเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อนะครับอย่าลืมเข้าไปที่แฟนเพจของทางรายการได้เลยนั่นก็คือใน Facebook ของเรานะครับท่องโลกกว้างไทย PBS นั่นเองและตอนต่อไปครับยังไม่จบครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อกับ Scotland The New Worldอัศจรรย์ธรรมชาติสกอตแลนด์ในตอนโลแลนด์ฟื้นฟูป่ากลางเมืองกันบ้างครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าให้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะใช้โหมดประหยัดพลังงานในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันโดยโหมดประหยัดพลังงานจะช่วยลดการทำงานที่ไม่จำเป็นของระบบเช่นลดความสว่างหน้าจอจำกัดการทำงานของแอปพลิเคชันเบื้องหลังและปรับประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้งานยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และลดความถี่ในการชาร์จไฟอีกด้วย
2: ชายไทยหนีไหมจับคดีช่อโกงสั่งการตรงจากออสเตรเลียโยงแอร์ซุปเฮโรอีนปปส.สกัดเพิ่มก่อนถูกส่งออกอีก24กิโลซ่อนในผ้าไหมซองกาแฟ
3: ว่ากระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอน
4: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่น
2: ผลสอบพบภาคข้าราชการสถ.ร่วมทุจริตโยงผู้จัดสอบตรวจเส้นเงินเครือข่ายเช็คคะแนนย้อนหลังทุนจีนรุกบ่อวินชลบุรีกว่าร้อยไร่เปิดร้านอาหารซุปเปอร์ครบวงจรขยายผลหานอมินีติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ชายไทยหนีหมายจับคดีช่อโกงสั่งการตรงจากออสเตรเลียโยงแอร์ซุปเฮโรอีนปปส.สกัดเพิ่มก่อนถูกส่งออกอีก24กิโลซ่อนในผ้าไหมซองกาแฟ
1: ว่ากระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอน
2: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่น
0: ผลสอบพบภาคข้าราชการสถ.ร่วมทุจริตโยงผู้จัดสอบตรวจเส้นเงินเครือข่ายเช็คคะแนนย้อนหลังทุนจีนรุกบ่อวินชลบุรีกว่าร้อยไร่เปิดร้านอาหารซุปเปอร์ครบวงจรขยายผลหาโนมินี
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิสละครับ
4: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
3: ค่ำนี้ครับมีหลายเรื่องนะครับที่มีความคืบหน้าทั้งการทุจริตสอบท้องถิ่นรวมไปถึงเส้นทางเฮโรอีนขบวนการค้ายาเสพติดที่ใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่3นะครับเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดให้ติดตามกันครับแต่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใกล้ตัวครับนั่นก็คือผลกระทบจากเอลนีโญนะครับหลายคนบอกไม่เห็นมีอะไรเลยไหนบอกจะแล้งไหนบอกฝนจะทิ้งช่วงแต่มันเริ่มเห็นภาพครับท่านผู้ชมครับที่แล้งกับน้ำท่วมเนี่ยหลายที่เลยปีนี้เดี๋ยวมันจะเกิดใกล้ๆกันในเวลาไม่ห่างกันมากนักนะครับและมันจะหนักกว่านี้ในช่วงต้นปีแน
4: ่ดูเหมือนว่าเรื่องฝนจะยังไม่แน่นอนอย่างที่คุณเจษฎาว่าอย่างเวลานี้หลายจุดในกรุงเทพมหานครก็มีฝนตกลงมาขณะที่หลายคนพอไปตรวจสอบปริมาณฝนแล้วก็จะพบว่าฝนมันตกน้อยแล้วก็ความถี่ต่ำถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้มีฝนทิ้งช่วงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคการเกษตรแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่นะคะตอนนี้ชาวนาในจังหวัดอุทัยธานีรวมไปถึงชัยนาทต้องตัดสินใจปล่อยนาทิ้งร้างและบางส่วนก็ใช้วิธีการหว่านข้าวแห้งเพื่อรอฝนค่ะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะคะแม้หลายวันมานี้พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากพอที่จะทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนที่ใช้ในการรักษาระบบนิเวศและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูเพาะปลูกใหม่ได้ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานซึ่งต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักเริ่มได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและอุทัยธานีที่หมู่บ้านหนองกระทุ่มตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทค่ะตรวจสอบบริเวณนี้พบว่าผืนนาถูกปล่อยทิ้งร้างรวมแล้วกว่า100ไร่ทั้งที่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนของทุกปีควรจะเป็นช่วงเวลาที่ต้นกล้ากำลังเขียวเต็มแปลงนาพื้นที่บริเวณนี้เป็นนาดอนนอกเขตชลประทานค่ะชาวนาต้องพึ่งพาน้ำฝนหลายครัวเรือนก็ลงทุนไถเตรียมดินเอาไว้ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนแต่ปรากฏว่าฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถตีดินหรือว่าเริ่มเพาะปลูกได้นายอุดรแก้วเวียงเป็นชาวนาในพื้นที่ตำบลอู่ตะเภาบอกว่าปกติแล้วทำนาเพียงปีละครั้งล่ะค่ะถ้าฝนมาช้ากว่าฤดูกาลโอกาสปลูกข้าวก็แทบจะไม่มีเลยเพราะว่าต้นข้าวจะเจริญเติบโตไม่ทันเก็บเกี่ยวปีนี้หลายครอบครัวจึงเสี่ยงสูญเสียรายได้ทั้งปีค่ะ
5: น้ำฝนชมประทานแค่นอนแค่ส่วนต้มอ่ะ
6: ครับผมประมาณไม่ถึง
5: มาไม่ถึงถ้าถึงก็สุกเข้ามา
6: ครับผม
5: เข้ามา
6: อ๋อคือแถวนี้เป็นนาน้ำฝนกันหมดเลย
5: น้ำฝนนั่นเลย
6: ครับแล้วปกติเนี่ยที่นี่จะทำนากันเดือนไหน
5: ก็ก่อนเข้าพรรษาแหละ
6: ครับผมอ๋อปกติเนี่ยคือเดือนนี้ของทุกปีเนี่ยต้องได้ทำนากันแล้ว
5: ทำนาแล้วนั่นเนี่ยกำลังย่ำละ
6: ครับผมแต่ปีนี้ไม่มี
5: น้ำปีนี้ไม่ต้องหวัง
6: ครับผม
5: ผมกลัวจะดีมีหมดปี
6: เผื่อไม่ได้ทำด้วย
5: ไม่ทำอีก
6: ปีนี้ฝนล่าใช่ไหม
5: ฝนล่าถ้าคนทำล่า
3: ผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชาวนาครับท่านผู้ชมครับโรงสีข้าวก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับทางโรงสีเนี่ยเขามองว่าถ้าฝนทิ้งช่วงแบบนี้มันจะทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีในฤดูกาลนี้จะได้น้อยลงหรือไม่แล้วก็จะกระทบต่อเนื่องนะครับไปจนถึงฤดูการผลิตในช่วงปีหน้าครับเจ้าของโรงสีแห่งหนึ่งที่ชัยนาทนะครับเขาประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญปีนี้มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวไทยครับโด ดยเฉพาะข้าวนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มเพาะปลูกกันแล้วนะครับถ้าฝนยังตกไม่เพียงพอครับคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกอาจได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า1ใน4นะครับทำให้ปริมาณข้าวออกสู่ตลาดลดลงทำให้ราคาข้าวอาจจะดีดตัวสูงขึ้นแล้วส่งผลกระทบในภาพรวมนะครับแต่อาจจะยังไม่รุนแรงต่อการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเนื่องจากว่าไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวรวมกันกว่า60ล้านไร่ทั้งนาปีและนาปรังทำให้ยังมีผลผลิตเพียงพอครับ
7: แน่นอนครับเพราะว่าถ้าย้อนหลังไปประมาณ 5-10 ปีเนี่ยจากอินเดียที่ส่งไม่กี่ล้านตันปัจจุบันเขาส่งถึงปี20ล้านตันถึง22ล้านตันเวียดนามพื้นที่น้อยกว่าเราแต่ส่งออกพอกับเราใกล้เคียงกับเราสลับกันเป็นที่1ที่2ก็หมายความว่าวิธีการเพาะปลูกข้าวหรือว่าตลาดการค้าข้าวมันมีการแข่งขันและที่สำคัญต้นทุนของอินเดียกับเวียดนามเนี่ยต่อไปเขาถูกกว่าเรา
4: สถานการณ์ไม่ต่างไปจากชาวนาบ้านทับทรายในตำบลทุ่งพึ่งอำเภอหนองขาหย่างจังหวัดอุทัยธานีนะคะเลือกใช้วิธีหว่านข้าวแห้งคอยฝนหรือตัดสินใจหว่านข้าวพันกอขอ8ท่าในพื้นที่70ไร่ค่ะยอมรับว่าถ้าไม่เริ่มปลูกในตอนนี้ก็ไม่เหลือเวลาแล้วก็ไม่มีอาชีพอื่นมาทดแทนแล้วค่ะ
8: ของเรามันนอกเหตุ
9: มันก็เป็นนาแต่น้ำฝน
8: อาใช้ใส่น้ำฝนครับน้ำฝนอย่างเดียว
9: ปีนี้ถือแบบนี้ถือมีความเสี่ยงครับ
8: เสี่ยงมากเลยปีนี้ทำนาปีนี้เสี่ยงถ้าเราไม่ทำก็ไม่รู้จะทำอะไร
4: ขณะที่ชาวนาจำนวนมากยังไม่กล้าลงมือเพาะปลูกนะคะเพราะว่าผืนนาที่เคยเขียวขจีกลายเป็นทุ่งหญ้าไปแล้วค่ะตอนนี้ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีระบุว่าจังหวัดมีพื้นที่ปลูกข้าวปีรวม 585,523 ไร่มีเกษตรกรผู้ทำนากว่า 30,000 ครัวเรือนนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนเพาะปลูกเพียง 48,000 ไร่หรือประมาณ8%ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นขณะที่พื้นที่นอกเขตชลประทานค่ะมีมากถึง 380,000 กว่าไร่หรือเกือบ2ใน3ของพื้นที่ทำนาของทั้งจังหวัดส่วนนี้จึงได้รับผลกระทบจากการขาดฝนโดยตรงค่ะ
3: ไปที่ลำพูนครับแม่น้ำลีช่วงที่ผ่านอำเภอบ้านโฮ่งปรากฏว่าน้ำแห้งขอดเลยครับและพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้สวนลำไยสวนมะม่วงตอนนี้ได้รับผลกระทบครับสภาพแม่น้ำลีที่ไหลผ่านอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้แห้งขอดครับเหลือน้ำเพียงเล็กน้อยแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีน้ำเข้ามาเติมชาวบ้านเนี่ยบอกว่าปกติช่วงนี้น้ำในแม่น้ำเนี่ยเกือบเต็มตลิ่งนะครับแต่ปีนี้น้ำน้อยมากกระทบกับเกษตรกรครับทำให้ขาดแคลนน้ำผลผลิตเสียหายขายไม่ได้ราคานะครับแล้วก็ห่วงว่าถ้าฝนทิ้งช่วงยาวนานอาจจะทำให้ต้นไม้ตายหมดครับ
10: ถ้าหากว่าขาดน้ำปุ๊บนี่คุณภาพของลำไยนี่ปกติถ้าหากว่าออกมาเป็นเกรด A นะครับมันก็จะเหลือเป็นเกรด B เกรด C นะครับผลผลิตก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็ราคาก็ไม่ดีขายไปตามลงอะไรต่างๆนี่ผู้รับซื้อเขาก็จะตัดราคานะครับ
4: นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ่งบอกว่าไม่เคยเห็นแม่น้ำลี้แห้งแบบนี้มาก่อนค่ะที่ผ่านมาเทศบาลพยายามขุดลอกเก็บน้ำเอาไว้บางส่วนแต่ว่าเป็นเพราะพื้นที่มันกว้างและงบประมาณมีค่อนข้างจำกัดนะคะจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดค่ะ
11: ในส่วนของลำน้ำลี้เนี่ยนะครับยอมรับนะครับว่าปีนี้นะครับอาจจะได้รับผลกระทบอย่างจริงจังแต่ในส่วนของทางเทศบาลบ้านโฮ่งของเราเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะตั้งรับในเรื่องของสถานการณ์พายุที่จะเข้านะครับหรือมวลน้ำที่จะไม่มีรองรับภาคเกษตรกรเราก็มีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะสื่อออนไลน์หรือการประกาศประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน
3: ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งครับบอกว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญกำลังส่งผลกระทบทั้งอากาศร้อนฝนทิ้งช่วงนะครับแต่จะรุนแรงสุดก็คือช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าครับดังนั้นชาวบ้านหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนในการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงการเพาะปลูกไว้ให้ดีครับ
12: หน่วยงานที่มีแหล่งเก็บน้ำต่างๆเนี่ยจะบริหารน้ำที่มีอยู่อย่างไรนะครับเพราะว่าคาดว่ามันจะลากยาวไปจนถึง

0: ปีหน้านะครับช่วงกลางปีเพราะนั้นน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องออกมาแล้วประชาชนเองเกษตรกรก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็การแจ้งเตือนของหน่วยงาน
1: ข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนนะครับบอกว่าลำพูนมีพื้นที่ปลูกมะม่วงปี 2568/69 กว่า 42,000 ไร่ครับส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอบ้านโฮ่งอำเภอเวียงหนองล่องอำเภอลี้ซึ่งต้องใช้ลำน้ำลี้เป็นหลักครับส่วนลำไยมีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 360,000 ไร่ครับปลูกมากที่อำเภอลี้อำเภอป่าซางและก็อำเภอแม่ทานะครับทั้งหมดใช้น้ำจากลำน้ำต่างๆรวมถึงน้ำบาดาลครับล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1จัดประชุมย่อยระดับลุ่มน้ำสาขาทั้งในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเพื่อศึกษาและจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดมความคิดของผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยงานครับเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นครับ
2: หลายคนยังจำหมู่บ้านขุนห้วยตากที่จังหวัดตากได้ไหมคะย้อนกลับไปการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชาวบ้านที่นั่นเขาไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ละค่ะเขาให้เหตุผลว่าต้องการจะบอยคอตการเลือกตั้งเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนื่องจากที่หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้มานานเป็น10ปีแล้ววันนี้คนในหมู่บ้านเริ่มมีความหวังแล้วค่ะหลังผ่านไป4เดือนวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปเริ่มดำเนินการเตรียมติดตั้งเสาพาดสายไฟเข้าหมู่บ้านค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านขุนห้วยตากตำบลตากฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากค่ะทำให้ชาวบ้านที่นี่มีความหวังว่ากำลังจะมีไฟฟ้าใช้หลังรอคอยมานานกว่า10ปีระหว่างการติดตั้งเสาไฟปรากฏว่ายังมีปัญหาติดขัดเรื่องที่ดินนะคะทำให้สามารถติดตั้งเสาได้เพียงด้านหน้าหมู่บ้านส่วนที่เหลืออันนี้ต้องรอชาวบ้านยืนยันสิทธิ์เข้าใช้ที่ดินตามการสำรวจของกรมป่าไม้เพื่อติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวไปก่อน
1: นอกจากนี้ครับยังพบว่าบริเวณสองข้างทางที่ต้องติดตั้งเสาพาดสายไฟมีสิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักและร้านค้าประมาณ30รายนะครับที่กีดขวางเส้นทางอยู่ซึ่งในอำเภอบ้านตากรวมถึงอบต.ท้องฟ้าครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อปักเสาตามแบบถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ครับชาวบ้านขุนห้วยตากรวมตัวกันบอยคอตไม่ไปเลือกตั้งเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับซึ่งทางรายการสถานีประชาชนของไทย PBS ครับตอนนั้นลงพื้นที่ไปหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่พบว่าปัญหาสำคัญก็คือพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านครับมันอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 1A การขออนุญาตต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ครับ
2: ก่อนที่จะประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆจนได้รับการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าและเริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าค่ะ
1: ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะครับที่มีคำถามตามมามากมายครับท่านผู้ชมครับเมื่อพระธุดงค์ถูกรถชนและผู้ขับรถเป็นเด็กชายวัย11ปีนะครับทำให้พระสงฆ์มรณภาพ9รูปด้วยกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับ
2: ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ในหลายประเด็นด้วยกันนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าตอนแรกจะมีข้อมูลว่าเด็กชายที่เป็นคนขับรถกระบะเป็นเด็กพิเศษแต่ว่าข้อมูลส่วนนี้ยังต้องรอรายงานยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ยังสอบปากคำเด็กชายวัย11ปีผู้ก่อเหตุไม่ได้เด็กยังอยู่ในอาการตกใจตอนนี้เด็กอยู่ในความดูแลของสหวิชาชีพนะคะเพราะว่าเป็นเยาวชนแล้วก็ตำรวจเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยที่สำคัญมันเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวหลายส่วนด้วยกันค่ะจึงยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเด็กชายคนนี้ขับรถครั้งนี้ครั้งแรกหรือไม่ใครเป็นคนสอนขับรถขับรถมาได้ยังไงนะคะแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ยังต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนึงค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมเห็นรถกระบะคันหนึ่งขับรถพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่กำลังเดินอยู่ริมถนนค่ะเหตุเกิดที่บ้านนาเวียงแกตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารนะคะซึ่งจุดเกิดเหตุนะคะเป็นถนน4เลนพระที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าพระสงฆ์อยู่ในขบวนทั้งหมด34รูปแล้วมีคารวาส5คนจัดขบวนกันมาโดยขบวนพระเดินอยู่บนไหล่ทางหลังเส้นทึบตามภาพในลักษณะเดินเรียงหนึ่งนะคะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าการทุดง

0: ระก็จะเดินสวนเลนรถแบบนี้ค่ะเพื่อให้มองเห็นรถข้างหน้าได้อย่างชัดเจนส่วนรถกระบะเนี่ยอยู่ในทิศทางสวนกันนะคะคุณผู้ชมดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้เห็นเหตุการณ์ชัดเจนนะคะเหตุการณ์นี้พระที่เดินนำหน้าสังเกตเห็นรถกำลังพุ่งมาก็เลยรีบบอกคนในขบวนบอกว่ารถเสียหลักมาแต่ปรากฏว่าหลบไม่ทันทำให้รถกระบะพุ่งชนตั้งแต่พระรูปที่6เป็นต้นไปค่ะ
1: รถวิ่งมาประมาณสัก70กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นหลวงพ่อคณะตำบลท่านหลบทัน5รูปนี่ก็คือเปลี่ยนตัวออกหลบทันภายใน2วิหรือ3วิหลังจากนั้น
2: มันเร็วมาก
1: รถก็วิ่งกระเพื่อมกระเพื่อมเลยแล้วเกือบชนเสาเห็นไหมไปดูล้อได้เลยรถมันเอียงมาแต่นู่นมานี่แล้วก็เนี่ยสะบัดออกคราวนี้ถ้าที่อยู่ด้านหลังประมาณสัก 3-4 รูปที่ท่านมาก็คือรถมันตีอ่ะ
3: คณะพระสงฆ์เดินธุดงค์มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตามโครงการเดินธุดงค์ก่อนเข้าพรรษาเป็นเวลา20วันครับโดยเริ่มเดินจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวานนี้ครับตามกำหนดการจะไปสิ้นสุดที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก่อนเกิดเหตุครับขบวนพระเริ่มออกเดินทางจากวัดภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับถ้าดูภาพที่ถูกบันทึกไว้ก่อนเกิดเหตุนะครับช่วงที่เดินออกจากวัดจะเห็นพระทั้งหมดเดินเรียงแถวชิดริมถนนตามภาพที่ปรากฏแบบนี้ครับคนที่ขับรถกระบะแคป2ประตูเกียร์ธรรมดาก็คือเด็กชายวัย11ปีนะครับยังอยู่ในอาการตกใจครับยายของเด็กเนี่ยอ้างว่าหลานชายขโมยรถยนต์ขับออกจากบ้านครับยายแจ้งตำรวจให้ช่วยสกัดรถเอาไว้แต่เด็กชายเนี่ยขับรถฝ่าด่านนาคำน้อยมุ่งหน้าเข้าเมืองมุกดาหารจนเกิดอุบัติเหตุครับ
4: ยายยายร้านไส้เอารถออกมาบอก
5: แล้วก็คนที่สั่งใจดำก็รอเออเราซอยแดกก็บ่มีผู้ซอยเอาซอยทั้งแดกคนผีบาก็มีผู้ซอยอุ้ยเข้าไปรถ
4: เด้อเป็นร้านบอกฮะ
5: ผีบารักเอารถ
4: รักเอารถยืมมาจากไส
5: อยู่นี่จอดไว้เลยถ้าเราหมุนกระทั่งลุ่มจะมันไหล
6: มากับขั้นใด
5: มากับรถ
4: ยายร้านซื้ออย่าง
5: น่ะ
4: แต่เหลิมซื้ออย่างซื้ออย่าง
5: คนพิการ
4: บ่ซื้ออย่างซื้ออย่างย่าย
5: ซื้อใหญ่นะ
4: ซื้อร้านน่ะซื้ออย่าง
5: น้องชื่ออะไรนะเอาไปใช้รถเก่งคุณหมอ
4: ขั้นใดซื้อย่ายย่าย
5: เป็นเบิร์ดทหาร
4: ร้านน่ะซื้ออย่างร้านน่ะใจเย็นๆมันแหละไอ้นั่นล่ะพอเขาจะได้หาของมูมันจะได้นั่นคือยัง
5: บังซิหามึง
0: ยายตามมาที่เกิดเหตุนะคะทั้งยายแล้วก็เด็กชายอยู่ในอาการตกใจทีนี้เส้นทางการเดินทางการขับรถของเด็กมาได้อย่างไรนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าตอนเช้าเด็กชายขับรถออกจากบ้านพักที่ตำบลโพไซอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารค่ะแล้วก็ขับไปบนถนนดอนตาลมุกดาหารทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2034มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารซึ่งถ้าตรวจสอบเส้นทางจาก GPS เนี่ยค่ะสันนิษฐานได้ว่าขับไปประมาณ14กิโลเมตรจนไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะรถกระบะอยู่ฝั่งที่มุ่งหน้าเข้าอำเภอเมืองมุกดาหารส่วนคณะพระสงฆ์เนี่ยค่ะอยู่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอดอนตาลก่อนที่รถกระบะจะพุ่งข้ามเลนและไปชนกับคณะสงฆ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลังจากเกิดเหตุโดยนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารบอกว่าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยกู้ชีพเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุภายใน10นาทีหลังได้รับรายงานสรุปจากการแถลงข่าวของท่านผู้ว่าตั้งแต่ตอนบ่ายบอกว่าพระมรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปบาดเจ็บสาหัส4รูปบาดเจ็บทั่วไป10รูปนะคะอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะคุณผู้ชมผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการกระดูกหักหลายตำแหน่งบางคนบาดเจ็บทางสมองและทีมแพทย์กำลังเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
7: กรณีที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ผมคิดว่าไม่เป็นอุทาหรณ์เฉพาะจังหวัดมุกดาหารหรอกครับน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องโดยทั่วไปได้ช่วยกันผมคิดแล้วก็ได้ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับในการที่จะป้องกันอุบัติภัยทางถนนเนี่ยซึ่งผมคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองหรือคนในบ้านต้องช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับซึ่งไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมันเกิดขึ้น

0: พลตำรวจตรีไพรโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารครับบอกว่าการสอบสวนเด็ก11ปีต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าเด็กยังอยู่ในอาการตกใจครับไม่สามารถให้ข้อมูลได้เจ้าหน้าที่เรียกพ่อแม่ผู้ปกครองมาสอบถามแล้วนะครับเพื่อสอบถามหาสาเหตุยอมรับครับว่าผู้ปกครองอาจจะถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปะละเลยเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า15ปีครับผู้ว่าเนี่ยบอกว่ารถกระบะคันที่เกิดเหตุมีประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถนะครับกรณีเสียชีวิตหรือมรณภาพจะได้รับการคุ้มครองรายละ 500,000 บาทบาดเจ็บ 80,000 บาทพร้อมสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลครับพระที่บาดเจ็บเล็กน้อย15รูปกลับมาพักที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมโดยเจ้าอาวาสซึ่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้ดูแลครับมีแพทย์จากโรงพยาบาลมุกดาหารและอสม.เฝ้าดูอาการนะครับพบว่าส่วนใหญ่ยังตกใจครับ
1: ส่วนบรรยากาศที่สำนักสงฆ์อุทยานธรรมทศหลวงตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ของพระธุดงค์แล้วก็เป็นปุดหมายปลายทางที่พระสงฆ์คณะนี้จะเดินธุดงค์ไปปฏิบัติธรรมนะคะพระอาจารย์สัตยาสุภโทพระลูกวัดที่เป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์บอกว่าทางสำนักสงฆ์จัดการเดินธุดงค์แบบนี้ทุกปีสำหรับปีนี้ค่ะพระธุดงค์ในขบวนก็จะนั่งรถจากสำนักสงฆ์ไปที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็จะเดินธุดงค์กลับมาที่สำนักสงฆ์นะคะใช้เวลาทั้งหมดในการธรรมยาตรา20วันช่วงก่อนเข้าพรรษาค่ะซึ่งมีพระจากหลายวัดจากหลายจังหวัดมาร่วมด้วยรวม34รูปนะคะตามรายงานบอกว่ามีจากจังหวัดมุกดาหารขอนแก่นและนครราชสีมาซึ่งเจ้าคณะอำเภอจะเร่งนำร่างของพระที่มรณภาพเอามาที่วัดอำเภอน้ำขุ่นรวมกันเพื่อสะดวกในการประกอบพิธีชาปนกิจศพค่ะสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกเอกสารระบุสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์และโปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อในการชาปนกิจศพพระภิกษุทุกรูปให้วยาวจกรจัดคิลานปัจจัยแปลว่าปัจจัยสำหรับภิกษุไข้ค่ะประทานแก่พระภิกษุที่อาพาธและให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลกับคณะแพทย์และโปรดให้เชิญรับสั่งประทานให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปค่ะ
0: เราจะติดตามความเคลื่อนไหวที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะครับตอนนี้ยืนยันครับมีพระที่มรณภาพ9รูปและบาดเจ็บสาหัส3รูปนะครับขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับมีคณะสงฆ์เข้าเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามจากคุณมยุรีอัครบาลครับรายงานสดจากในพื้นที่ครับ
2: ค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะตอนนี้ยังไม่มีญาติหรือว่าครอบครัวของพระสงฆ์ที่มรณภาพเดินทางมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะเนื่องจากว่าพระสงฆ์ที่มรณภาพส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะห่างไกลจากจุดเกิดเหตุประมาณ270กิโลเมตรค่ะคาดว่าช่วงค่ำวันนี้นะคะทางครอบครัวก็จะเดินทางมาถึงค่ะโดยเฉพาะศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างออยแสงสินนะคะที่ครั้งนี้ต้องสูญเสียพระหลวงพ่อจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะร่างของพระสงฆ์ที่มรณภาพจากอุบัติเหตุเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนจนเสียชีวิต9รูปถูกนำมาเก็บไว้ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อรอให้ญาติและก็วัดต้นสังกัดมารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยขณะนี้ได้ทยอยเคลื่อนร่างนะคะไปเก็บไว้ที่ห้องดับจิตจากการสังเกตการของทีมข่าวที่หน้าตึกอุบัติเหตุยังไม่พบครอบครัวหรือว่าญาติของพระสงฆ์ที่มรณภาพมาที่โรงพยาบาลค่ะเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพระที่มาจากอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีที่มีระยะทางค่อนข้างห่างไกลประมาณ270กิโลเมตรคาดว่าช่วงค่ำวันนี้นะคะญาติจะทยอยเดินทางมาถึงค่ะโดยเฉพาะนายชยธรทองบุราณหรือว่าออยแสงสินศิลปินนักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังนะคะที่กำลังเดินทางมารับร่างหลวงพ่อที่มรณภาพในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทีมข่าวได้พูดคุยกับนายสามมิตรน่านโพสีชาวตำบลนานาดอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเปิดเผยคำว่าเมื่อวานนี้ได้ขับรถมาส่งพระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยที่วัดภูมโนรมนะคะจังหวัดมุกดาหาร

0: เมื่อทราบข่าวว่าคณะสงฆ์ที่เดินธุดงค์ประสบอุบัติเหตุก็ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารทันทีค่ะซึ่งขณะนี้พระสมเกียรติได้รับบาดเจ็บสาหัสยังอยู่ในห้อง ICU นะคะแต่ว่ายังรู้สึกตัวแล้วก็รับรู้ได้ค่ะ
1: น่าก็ขึ้นไปสำรวจเองก็เห็นอยู่ชั้นเจ็ด
2: แต่คิดว่าจังไหนอยู่ในขบวนเนี่ยต้องมีพระสมเกียรติแน่นอน
1: มีเพราะว่าผมมาส่งเมื่อวานนี่ครับ
2: มาส่งเหมือนว่าเราเพิ่นรวมขบวน
1: ครับ
2: ก็รู้ว่าเพิ่นสิเป็นตายรายดีแต่ว่าเฮาเนี่ยฝ่าขับรถมาก่อน
1: ครับ
2: แล้วไปเบิ่งอาการเพิ่นจังไหนคะตอนนี
1: ้ก็
2: ได้สติ
1: ตอบสนองอยู่ครับหังเว้าบ่คุยบ่ได้เพราะว่ามันให้ชู2นิ้วดูก็ชูอยู
2: ่ชู2นิ้วอยู
1: ่ชูอยู่
2: แต่ว่ายังบอกบ่ได้เน
1: า
2: ะค่ะ
1: เว้าบ่ได
2: ้เป็นจังไหนนี่ทราบข่าวเหตุการณ์นี้เป็นจังไหนครับพ่อกับเหตุการณ์นี
1: ้โอ้กันนั้นตกใจอยู่แล้วครับแต่ปัญหามันติดค้างอยู่ตรงที่ว่าผู้บกพร่องกับญาติเพิ่นว่านี่
0: ขณะที่พระสงฆ์ที่ทราบข่าวแล้วก็ยังมีพระที่ร่วมธุดงค์ในคณะนี้ก็เดินทางเข้าเยี่ยมพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยพบว่าบาดเจ็บสาหัส3รูปบาดเจ็บทั่วไป9รูปแล้วก็เป็นคฤหัสถ์อีก1คนค่ะส่วนพระสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้จำวัดอยู่ที่วัดภูมโนรมมีรายงานค่ะว่าครอบครัวของเด็กชายอายุ11ปีเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะพลตำรวจตีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุเด็กยังอยู่ในอาการช็อกและก็ยังสับสนตำรวจยังไม่สามารถสอบปากคำได้เพราะว่าต้องรอประเมินสภาพจิตใจของเด็กให้เป็นปกติเนื่องจากว่าเด็กนั้นมีความบกพร่องนะคะหรือว่าเป็นเด็กพิเศษและก็จากข้อมูลพบกันว่าเคยเข้ารับการรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร7ปีจากนั้นก็ไปรับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลดอนตาลได้ประมาณ2ปีโดยขณะนี้เด็กยังอยู่ในความดูแลของแพทย์และก็ครอบครัวอย่างใกล้ชิดค่ะค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็ระบุนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดค่ะเพราะอย่างที่บอกไปว่าต้องรอประเมินสภาพจิตใจของเด็กนะคะก่อนที่ทีมสหวิชาชีพนะคะจะเข้าสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ขอบคุณคุณมยุรีครับ
4: คดีที่แอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกจับในขณะที่ลักลอบขนเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะคะประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีค่อนข้างที่จะซีเรียสในระหว่างการสืบสวนสอบสวนของตำรวจปปส.ในการตรวจสอบต้นทางแล้วก็ปลายทางร่วมกับทาง AFP ของออสเตรเลียบ่ายวันพรุ่งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เรียก2หน่วยงานการบินก็คือท่าอากาศยานไทยแล้วก็การบินพลเรือนนะคะพร้อมกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมใหญ่พร้อมกันบอกว่าจะวางมาตรการในการขันน็อตตรวจจับยาเสพติดในสนามบินว่ามันมีช่องโหว่ช่องว่างคนไหนที่หลุดรอดออกไปขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีพูดถึงพฤติกรรมของแอร์โฮสเตสนะคะที่ตอนนี้ถูกกล่าวหาอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนด้วยค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดหรือเฮโรอีนวันนี้เรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เข้ามารายงานสถานการณ์ก่อนจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุดใหญ่วันที่3กรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติให้มีความเข้มงวดมากขึ้นที่ผ่านมาเครื่องตรวจวัดสัมภาระในสนามบินเน้นการตรวจหาวัตถุโลหะอยู่เป็นหลักถ้าตรวจค้นสัมภาระส่วนตัวอย่างละเอียดในทุกกรณีก็อาจจะกระทบต่อเรื่องความสะดวกในการให้บริการนะคะและเหตุการณ์นี้ผู้กระทำผิดเป็นลูกเรือจึงต้องมีวิธีการต้องกำหนดวิธีการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องการตรวจสอบเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มให้มีความรัดกุมมากขึ้นซึ่งในมุมของคุณอนุทินบอกด้วยว่าถ้ามีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายก็ถือว่าเลือกเส้นทางที่ผิดเองพร้อมย้ำค่ะบอกแอร์โฮสเตสคนนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะว่าเคยบอกไปแล้วว่ายาเสพติดเพียงไม่กี่เม็ดก็สามารถติดคุกตลอดชีวิตได้ก่อนจะยืนยันถึงมาตรฐานการติดตามและการปราบปรามพร้อมชี้ว่ารัฐบาลห้ามบุคคลไม่ให้กระทำผิดไม่ได้แต่สามารถดำเนินคดีกับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ค่ะ
5: ก็ต้องเรียกประชุมมาแล้วก็ ขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุดจุดที่มันรั่วได้ใช่ไหมโอ้โหขนใส่เครื่องบินไปจริงๆขนไปก็ไม่ฉลาดนะเนาะเวลาไปออสเตรเลียเนี่ยโอ้โหเขาเอาหมามาดมมาดมมันแทบทุกกระเป๋าไม่มีรอดหรอกครับแล้วก็ไปไม่รู้ทำไมเขาคิดอย่างนี้คิดสั้นมาก
3: สิ่งที่นายกจะขันน็อตเนี่ยจะขันผ่านการประชุมเร่งด่วนนัดพิเศษพรุ่งนี้นะครับนายกนั่งเป็นประธานครับแล้วก็เชิญผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนหรือสบพ.นะครับมาร่วมกันกำหนดระเบียบปฏิบัติและขันน็อตมาตรการปิดจุดรั่วไหลของสายการบินทั้งหมดครับจะเน้นที่การจัดการระบบภายในประเทศเป็นหลักนะครับขันน็อตที่ฝั่งเราดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องเชิญสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียหรือ AFP เข้าร่วมหารือครับ
4: ทีนี้ถ้าจะลองรีวิวดูนโยบายเรื่องการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลแต่ละยุคคลี่ออกมาดูก็ดูจะเหมือนมีความแตกต่างกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะชวนโฟกัสไปที่มาตรการแล้วก็งบประมาณด้วยนะคะรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินที่แถลงต่อรัฐสภาเปรียบเทียบกับรัฐบาลในอดีตและการจัดสรรงบประมาณด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปีงบประมาณ70ก็จะพบว่านโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลอนุทินให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนผ่านกรอบ 7+ พิฆาตยาเสพติดมุ่งเน้นเชิงข่าวกรองทำลายเครือข่ายรายใหญ่ด้วยเทคโนโลยีโดรนแล้วก็แอนตี้โดรนสร้างสมดุลปราบปรามและสาธารณสุขต่างจากการทำสงครามกับยาเสพติดเหมือนกับรัฐบาลในอดีตนะคะก็ใช้แนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อดึงผู้เสพเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเน้นความมั่นคงเป็นศูนย์กลางสกัดกั้นชายแดนเลยค่ะตอนนั้นเพิ่มอำนาจฝ่ายความมั่นคงส่วนยุครัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินตอนนั้นเน้นประกาศเป็นวาระแห่งชาติบริณาการทุกกระทรวงเร่งกวาดล้างและยึดทรัพย์นะคะและถ้าจะเจาะลึกลงไปในไส้ในงบประมาณปี70กับภารกิจปราบปรามยาเสพติดจะพบว่ามันมีการกระจายตัวไปยังหลายหน่วยงานจนกลายเป็นภาวะแบบที่เขาเรียกว่าเบี้ยหัวแตกต่างจากในอดีตที่จะรวมงบประมาณในเชิงบูรณาการกันหลายหน่วยงานค่ะแต่ว่าปีนี้จัดสรรงบประมาณให้กับปปส.เอาไว้ 1,308 ล้านบาทกองทัพบก185ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย505ล้านบาทและกระทรวงศึกษาธิการ759ล้านบาทส่วนงบประมาณราชการลับของสำนักงานปปส.นะคะได้รับการจัดสรรงบราชการลับ40ล้านบาทอันนี้ใช้ในงานข่าวกรองเชิงลึกและเครือข่ายข้ามชาติค่ะแม้จะมีการจัดตั้งงบจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดระดับอำเภอในพื้นที่ยุทธศาสตร์แต่แหล่งข่าวระบุค่ะว่างบประมาณส่วนใหญ่ก็ยังเป็นงบประจำและบุคลากรทำให้งบลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นไซเบอร์อินวิติเกชันอาจจะยังมีข้อจำกัดค่ะนายกรัฐมนตรีต้องซีเรียสเรื่องนี้เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกำลังบ่งชี้ว่ายาเสพติดกำลังใช้ไทยเป็นทางผ่านหรือไม่เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่กำลังส่งผลต่อเรื่องภาพลักษณ์และก็ความเชื่อมั่นของประเทศค่ะ
3: ความเสียหายไม่ใช่แค่บุคคลแต่เป็นความเสียหายของประเทศชาติการที่ไทยถูกตีตราบอกว่าเป็นทางผ่านของยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแต่มันรวมถึงเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ภาพลักษณ์ของไทยด้วยครับและรูปแบบที่เขาใช้เนี่ยท่านผู้ชมครับจากกรณีล่าสุดเหมือนจะไม่ใช่ครั้งแรกครับเพราะกรณีล่าสุดที่เราเห็นก็คือการซุกเฮโรอีนเย็บเข้าไปในตะเข็บกระเป๋าผ้าใช่ไหมครับมีความพยายามใช้รูปแบบนี้หลายต่อหลายครั้งครับเช่นกรณีล่าสุดที่เคยเจอนะครับเป็นการยัดเฮโรอีนเข้าไปที่เบาะรองนั่งครับเจอคดีลักษณะนี้พฤติการลักษณะนี้ทั้งคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับรูปแบบแทบไม่ต่างกันครับการซุกซ่อนเฮโรอีนเอาไว้ในเบาะรองนั่งไม่ใช่วิธีการใหม่ของเครือข่ายยาเสพติดนะครับลองย้อนไปครับที่ผ่านมาเนี่ยมีขบวนการที่มักจะซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ในสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปนะครับแล้วก็ส่งผ่านระบบขนส่งพัสดุหรืออาศัยผู้เดินทางนำออกนอกประเทศเพื่อลดความผิดน่าสังเกต หนึ่งในคดีสำคัญครับเกิดขึ้นวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตำรวจสภ.เด่นชัยที่จังหวัดแพร่ยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า6กิโลกรัมหลังผู้ประกอบการรับส่งพัสดุระหว่างประเทศสังเกตเห็นความผิดปกติของเบาะรองนั่งครับเบาะเนี่ยถูกซีลเอาไว้อย่างแน่นหนาก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะครับแล้วก็เจอเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในจริงๆครับการสืบสวนเนี่ยพบว่าพัสดุดังกล่าวมีต้นทางจากจังหวัดนครพนมชายแดนอยู่ติดกับประเทศลาวครับแล้วก็มีการติดต่อว่าจ้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะการรับฝากสินค้าส่งไปยังต่างประเทศโดยใช้บริษัทขนส่งเป็นตัวกลางลำเลียงนะครับขณะที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและสำนักงานปปส.ครับยังตรวจสอบพบว่าเครือข่ายนี้ส่งสินค้าอีกส่วนหนึ่งไปยังเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครและสามารถตรวจยึดยาเสพติดได้เฮโรอีนกว่า90กิโลกรัมและยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคดีนี้จะเชื่อมโยงกับคดีแอร์โฮสเตสที่ถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียล่าสุดหรือไม่ครับ
6: ของน้องครับน้องแอร์นี่ก็เป็นกระเป๋านะครับแต่ของผมเนี่ยก็เป็นผมแต่ว่าลักษณะพฤติกรรมแผนพฤติกรรมมันคล้ายคลึงกันครับคล้ายคลึงกันแต่ผมก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าในกระบวนการนี้นะครับแต่ว่าพืชแผนวัตถุศักดิ์ใกล้เคียงกันเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับว่าแผนวัตถุศักดิ์ใกล้เคียงกันแล้วก็ราคาก็ใกล้เคียงกันนะในราคาอย่างของที่เด่นชัยในกิโลละ300บาท
4: เช่นเดียวกับตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะขยายผลการตรวจยึดยาเสพติดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะคะก่อนจะเข้าตรวจค้นที่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราคดีนี้ตรวจสอบไปแล้วไปเจอกล่องพลาสติก2กล่องภายในบรรจุเป็นเบาะรองนั่งทั้งหมด44ชิ้นซึ่งทุกชิ้นนะคะถูกดัดแปลงข้างในเนี่ยซุกซ่อนเฮโรอีนรวมของกลางน้ำหนักกว่า10กิโลกรัมมูลค่าภายในประเทศรวมแล้วกว่า10ล้านบาทและตามข้อมูลนะคะการสืบสวนสอบสวนระบุว่าถ้าส่งไปถึงปลายทางที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียอาจจะมีมูลค่าสูงถึง70ล้านบาทเนี่ยค่ะตอนที่เขากรีดเบาะรองนั่งเพื่อที่จะตรวจสอบการยัดไส้ข้างในลักษณะเป็นผงสีขาวๆเป็นยาเสพติดผู้ต้องหาในคดีรับสารภาพบอกว่าได้รับค่าจ้าง 50,000 บาทเพื่อนำยาเสพติดไปฝากผู้เดินทางหรือเจ้าหน้าที่สายการบินเพื่อลำเลียงต่อไปยังประเทศออสเตรเลียซึ่งพบต้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก่อนจะเอามาพักเอาไว้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรอส่งต่อไปยังต่างประเทศทั้งสองคดีก็จะเห็นพฤติกรรมของเครือข่ายค้ายาเสพติดนะคะลักษณะแบ่งหน้าที่กันเป็นทอดๆตั้งแต่การลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่การซุกซ่อนในสิ่งของเครื่องใช้การใช้ระบบขนส่งพัสดุเป็นฉากบังหน้าไปจนถึงการอาศัยผู้เดินทางหรือบุคคลที่สามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องบินได้เป็นคนลำเลียงออกนอกประเทศค่ะ
3: วันนี้ความชัดเจนเนี่ยท่านผู้ชมครับเกือบ 100% และการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นความเดิมตอนที่แล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์เราวิเคราะห์กันต่อเนื่องครับการจะตรวจสอบว่ารอยรั่วเนี่ยมันรั่วไปจากที่ไหนก็ไปเทียบที่2ฝ่ายฝ่ายนึงอยู่ในมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทอีกฝ่ายนึงอยู่ในมือของมสวคนที่จัดสอบนะครับฝ่ายนี้ท่านผู้ชมมีทั้งคะแนนสอบและกระดาษคำตอบที่เป็นฝ่ายดิจิทัลครับถ้ามันจะรั่วมันก็ต้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งวันนี้ฟังนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวแทบไม่เชื่อหูข้อมูลที่มันหลุดมาเนี่ยมีข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆยังไม่นับรวมนะครับว่าคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างวันนี้อาจจะยังปิดชื่อถือพฤติกรรมแต่หลังจากนี้การจะตรวจสอบรายชื่อเหล่านี้คงไม่ใช่เรื่องยากครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ชมคนทุจริตก็ว่ากันไปผิดก็ว่าตามผิดแต่คนที่เขาทำถูกต้องมันเดือดร้อนครับวันนี้หลายคนออกมาทวงถามความชัดเจนเรื่องของการบรรจุสอบข้าราชการนะครับสอบแล้วผ่านแล้วขึ้นบัญชีไว้แล้วเนี่ยจะได้บรรจุหรือเปล่าครับก็เลยมีการไปร้องเรียนอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าอยากจะให้เร่งรัดกระบวนการเหล่านี้และขอความชัดเจนเรื่องการสอบบรรจุขณะเดียวกันครับก็มีกลุ่มผู้ที่อ้างว่าได้รับผลกระทบอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายจ่ายเงินในการช่วยสอบไปแล้วสุดท้ายสอบไม่ได้ทวงเงินคืนได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยต้องไปแจ้งความครับสลิปการโอนเงินภาพถ่ายกรณีจ่ายเป็นเงินสดสัญญาเงินกู้แล้วก็แชทการสนทนานะครับเหล่านี้ครับเป็นหลักฐานที่กลุ่มผู้เสียหาย นำเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองบุรีรัมย์นะครับเพื่อดำเนินคดีกับสถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งสถาบันเนี้ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับหนึ่งในผู้เสียหายครับอ้างว่ากลุ่มบุคคลในเครือข่ายเสนอตัวจะช่วยการสอบบรรจุข้าราชการทั้งในหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับมีค่าใช้จ่ายตกหัวละประมาณ 150,000 บาทถึง 300,000 บาทนะครับทำให้ผู้เสียหายเกือบ100คนความเสียหายรวมหลายล้านบาทหลงเชื่อข้อมูลนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เขาอ้างว่าเกิดขึ้นเมื่อปี2565ครับผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าจ่ายไปแล้วแต่สุดท้ายไม่ได้รับการบรรจุตามที่กล่าวอ้างครับพอไปทวงเงินคืนบางคนก็ได้เงินคืนบางส่วนนะครับบางคนไม่ได้คืนเลยก็เลยตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีครับ
7: เขาจะบอกรูปแบบในการช่วยยังไงเขาก็จะคือจะพาเราไปสอบแล้วแน่นอน 100% ถ้าไม่ได้เขาจะคืนเงินให้
4: ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงปปช.สภาผู้แทนราษฎรศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหนึ่งในผู้ร้องเรียนบอกว่าต้องการให้ปปช.เร่งรัดคดีคัดแยกคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองออกจากคนที่ทุจริตหรือเข้าข่ายว่าจะทุจริตเพื่อความเป็นธรรมกับผู้สอบรวมถึงขอความชัดเจนในการบรรจุรอบ4ซึ่งผู้สอบก็ล้วนแล้วแต่มีความหวังแหละค่ะว่าจะถูกเรียกบรรจุตามลำดับ
8: คนที่สอบได้ด้วยสุจริตเนี่ยอายุมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากได้ความชัดเจนว่าระยะเวลาจะถึงตอนไหนอย่างที่ท่านนึงบอกว่ารอได้แต่ขอความชัดเจนขอเรื่องระยะเวลานะครับปวดเห็นใจผู้ที่สอบได้โดยสุจริตด้วยครับ
3: ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ครับชี้แจงนะครับบอกว่าปปช.เนี่ยไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการเรียกหรือการชะลอการบรรจุสอบครับส่วนความคืบหน้าทางคดีสัปดาห์หน้าจะแต่งตั้งคณะไต่สวนผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตยืนยันนะครับคดีนี้จะทำอย่างรวดเร็วแต่ยอมรับครับว่าการติดตามตัวนายพิชิตซึ่งผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เนี่ยบอกว่าคนนี้เป็นเพียงหนึ่งในจิ๊กซอยังไม่มีเบาะแสแต่ก็ยังติดตามตัวอยู่ครับทั้งนี้เชื่อมั่นว่าผู้ถูกกล่าวหาพร้อมจะมาชี้แจงและไม่หนีเชื่อมั่นว่าจะไม่หนีนะครับเพราะถ้าหนีต้องหนีตลอดชีวิตครับ
9: ถ้าหากไปต่างประเทศต่างๆเนี่ยเรามีความร่วมมือระหว่างประเทศได้อยู่แล้วครับก็ตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลครับว่าจะอยู่ในไทยหรือว่าจะไปต่างประเทศแล้วหรือยังนะครับ
10: แต่ไปทางช่องทางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเฝ้าระวังยังไงด้วย
9: เพราะอย่างที่บอกถ้าหนีก็หนีต้องหนีตลอดชีวิตครับ
3: อีกคนหนึ่งครับนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์นะครับเอาหลักฐานที่อ้างว่าพบบุคคลตำแหน่งปลัดและนายกอบต.ในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดบุรีรัมย์เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตครับกล่าวหาว่า2ตำแหน่ง2คนนี้เป็นเอเย่นทำหน้าที่ในการรวบรวมเงินส่งเข้าเครือข่ายใหญ่ในกรุงเทพมหานครครับเขามีหลักฐานแล้วก็เอามายื่นปปช.ในวันนี้ครับ
4: นายพิชิตมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท3เมืองก็คือบ้านในจังหวัดนนทบุรีจุดแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าในบ้านหลังนั้นมันมีการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบนั่นแหละค่ะนายพิชิตมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทที่เป็นบ้านหลังนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่พบตัวเมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าเลขาของปปช.บอกว่านายพิชิตเนี่ยเป็นเพียงจิ๊กซอตัวหนึ่งเท่านั้นแต่จำเป็นที่จะต้องตั้งต้นเอาข้อมูลสำคัญจากนายพิชิตนะคะล่าสุดทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจังหวัดเพชรบุรีมีหนังสือให้นายพิชิตมาให้ถ้อยคำในวันพรุ่งนี้หลังถูกเชื่อมโยงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีค่ะมาให้ถ้อยคำกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ในวันพรุ่งนี้นะคะนัดหมายเวลา 11:30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ศาลาว่ากลางศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งต้องจับตาดูว่าวันพรุ่งนี้จ่าสิบตรีพิชิตหรือนายพิชิตคนนี้จะเดินทางมาให้ข้อมูลหรือไม่ เราว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจ่าสิบตรีพิชิตก็ไม่ได้ปรากฏตัวแล้วก็ทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้มีมติสั่งพักราชการจนกว่ากระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จนะคะนายธนกฤตเลิศวิริยะรางกูลผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ถูกกล่าวหายื่นหนังสือลาออกแล้วก็หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะขณะนี้กำลังเร่งประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อสืบทรัพย์และตรวจสอบเส้นทางการเงินในประเด็นร่ำรวยผิดปกติหรือไม่โดยครอบคลุมไปถึงพฤติการในอดีตนะคะนอกจากนี้ก็จะขยายผลเพื่อค้นหาผู้ร่วมกระบวนการหรือผู้ที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาค่ะ
11: พยายามหาข้อมูลว่ามีผู้ที่ไปจ่ายตังค์นะครับในภาพรวมของจังหวัดมีเยอะมากน้อยขนาดไหนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังหาข้อมูลครับว่าในเฉพาะเพชรบูรณ์เองจะมีผู้ที่ไปเกี่ยวข้องในนี้จำนวนกี่รายแล้วก็อยู่ในพื้นที่ใดบ้างครับ
12: ถ้าเราสืบสอบเจอในผู้ที่เกี่ยวข้องนี่มันจะต้องเป็นยังไงไหมครับหลังจากนี้
11: คือมันต้องไปดูข้อเท็จจริงเป็นรายๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีส่วนร่วมนะครับมันก็มีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการให้สินบนอะไรพวกนี้ครับ
3: ท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้มันมีการตั้งข้อสังเกตใช่ไหมว่าหลายพื้นที่ทำไมคนสอบผ่านเนี่ยนามสกุลเหมือนกันหลายคนอย่างที่ศรีดอนชัยที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับปรากฏว่านามสกุลคนสอบผ่านเนี่ยเหมือนกัน7คนท่านผู้ชมคุณอมิสาวันนี้มีคำชี้แจงครับจากทางเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเชียงของเชียงรายนายสัสิพงษ์ยะฟั่นนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัยนะครับชี้แจงข้อเท็จจริงหลังคนตั้งข้อสังเกตว่าคนสอบผ่านนามสกุลวงชัยเหมือนกันถึง7คนจากทั้งหมด11คนเกินครึ่งครับเขาอธิบายว่าสาเหตุที่นามสกุลเหมือนกันเนี่ยเพราะพื้นที่นี้มีเชื้อสายไทลือครับส่วนใหญ่ใช้นามสกุลเดียวกันจำนวนมากจากการสำรวจประชากร4หมู่บ้านนะครับใช้นามสกุลวงชัย 1,800 คนครับจากทั้งหมด 1,992 คนคือใช้นามสกุลวงชัยเนี่ยคิดเป็น 90.36% ครับ
13: จากการกระทำที่ทางเว็บต่างๆที่ลงไปฮะก็ทางสร้างความเสื่อมเสียให้กับนามสกุลวงชัยเป็นอย่างมากทางนี้เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรสักอย่างเลยจริงๆแล้วถ้าท่านไปดูดีๆนามสกุลวงชัยมันมีไม่เหมือนกันนะครับมีทั้งคอควายกะลันสคสลากะลันก็ต้องให้ฝากทางสื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยเพื่อความโปร่งใสที่เราทำมาไม่อยากให้เสียหายแต่ทางราชการแต่อย่างใดครับผม
4: ชาวบ้านเขาเล่าบอกว่าบรรพบุรุษของตระกูลวงชัยเป็นกลุ่มคนยุคแรกๆที่อพยพมาจากเมืองอูในเขต12ปันนาค่ะส่วนที่มาของนามสกุลวงชัยนั้นเกิดขึ้นในปี2456นะคะพอทางการบอกให้ประชาชนต้องมีนามสกุลพ่อหลวงชัยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านท่าข้ามก็เลยริเริ่มตั้งนามสกุลวงชัยขึ้นมาแล้วก็ใช้ร่วมกันในเครือญาติค่ะ
3: ท่านผู้ชมครับการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเมื่อวานเราวิเคราะห์กันสมมุตินะครับว่ามีขั้ว2ขั้วใหญ่ก็คือขั้ว1เป็นขั้วของคนที่เกี่ยวข้องกับคลิปเสียงอันนี้อาจจะมีคนชื่อว่าส้มกับกริดเมื่อวานนี้เรากางผังออกมาแล้วอีกขั้วนึงก็คือขั้วบ้านบางใหญ่ครับอันนี้เป็นขั้วที่เกี่ยวข้องกับนายพิชิตว่าแบบนี้นะครับถ้าสิ่งที่นายกริดออกมาอ้างเมื่อวานสิ่งที่เขาล่อซื้อแล้วก็บอกว่ามีขบวนการแต่ละขั้วแต่ละกลุ่มถ้าสิ่งนี้มันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยคงตั้งข้อสังเกตต่อไปได้ว่าแม้แต่วงการทุจริตเองครับก็มีขั้วอำนาจเก่าขั้วอำนาจใหม่และที่สำคัญอาจจะมีการวัดพลังแย่งชิงผลประโยชน์กันเหมือนกันคุณวิลาสินีครับและถ้าเอาเฉพาะอีกซีกหนึ่งบ้านบางใหญ่เนี่ยหรือว่าซีกของนายพิชิตตัวละครนี้ที่ถูกพูดถึงเหมือนจะขยับใกล้คนวงในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปแล้วนะฮะ
14: ค่ะเบาะแสก็ชี้ไปทางนั้นล่ะค่ะแต่ว่าจะตรงกับ1ใน5คนที่นายกรัฐมนตรีออกมาแถลงวันนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อค่ะ คุณผู้ชมคะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยตัวนายพิชิตเองเนี่ยจะเงียบไปเลยนะคะหลังจากที่ยื่นหนังสือลาออกแต่เบาะแสที่ทั้งคนวงในวงนอกออกมาให้ข้อมูลเนี่ยทำให้เห็นค่ะว่าวงล้อมรอบตัวนายพิชิตที่น่าสนใจหลายอย่างหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตค่ะว่าสมมุติว่ามีการทำจริงเครือข่ายนี้เนี่ยไม่ได้ทำแค่คน2คนแน่ๆค่ะกราฟิกนี้นะคะมาจากข้อมูลที่ได้จากชมรมสตรองต่อต้านทุจริตแห่งประเทศไทยนะคะเขาอ้างว่าเป็นเบาะแสจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ค่ะบอกว่าคนที่อยู่ในระนาบเดียวกันกับนายพิชิตเนี่ยมีทั้งหมด3คนโดยอ้างนะคะว่า3คนนี้เนี่ยฟอร์มทีมกันช่วงปี2564และ1ใน3มีความสนิทสนมกับบุคคลที่อยู่ในคลิปสนทนาซื้อขายตำแหน่งช่วงปี2562ลองย้อนกลับไปฟังคลิปเสียงนั้นกันอีกสักรอบค่ะ
15: มาเกิดวันของวงศึกษาครับจะโปรซ้อมมีติ๊ก
16: อะไร
15: ครับจะหาสู้มาครับแล้วก็ติ๊กรับในวันพรุ่งนี้ก็ดี
16: วันได้รับพรุ่งนี
15: ้ต่อเช้าครับ
16: พี่คนน้อง
15: ข้างนอกก็มาถือรับได้ข้อจุ่มโคต้าอยู่3คนครับตอนนี้ไปแล้ว2คนด้วยคนเดียวครับ
16: อ
15: ๋อครับคือถ้าที่เอาสื่อต่อชาติมาตั้งแล้วแค่นี
16: ้อ๋อซึ่งสีเลือดเหรอ
15: สีเลือดสื่ออะไรครับ
16: ไอสีเลือดไอถังมดนะ
15: ถังมดตันทบเชียวหน้าท่านบอกว่าสื่อหน้า
16: เออ
15: ห้องแต่ห้าตรวจชาติมาตั้งแค่หนึ่งซึ่งวันที่น้องโกสมัครเนี่ยสีแค่หนึ่งซึ่งก็วันที่10มิถุนาปีต่อห้า
14: คุณผู้ชมคะเสียงคนในคลิปเนี่ยถูกกล่าวหานะคะว่าเป็นคนสนิทของ1ใน3คนซึ่งตอนนั้นเนี่ยพบว่ามีการยื่นหนังสือร้องเรียนให้ปปช.จังหวัดตรวจสอบแต่เรื่องก็เงียบไปก็เลยเป็นเหตุผลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเคลียร์ได้หรือไม่เจาะไปที่วงล้อมรอบตัวนายพิชิตกันค่ะคนทางขวามือของนายพิชิตเนี่ยถูกอ้างว่าเป็นข้าราชการนะคะปัจจุบันนั่งตำแหน่งระดับรองปลัดเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางค่ะส่วนคนทางซ้ายเนี่ยเป็นคนสนิทผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งค่ะหน้าที่หลักของ3คนนี้เนี่ยถูกอ้างว่าคือแม่ข่ายที่มีแต่ตำแหน่งของตัวเองนะคะก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าโตมาแบบไม่เป็นปกติหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากนายพิชิตค่ะพบข้อมูลว่าเคยทำงานที่เดียวกับรองปลัดพอปี67เนี่ยนายพิชิตมีรายชื่อขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดสังกัดเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่นะคะและตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกค่ะก็คือเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีส่วนคนซ้ายมือนั่นนะคะปี64นะคะมีชื่อสอบได้ที่1เหมือนกันในตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์และพอปี67ค่ะก็สอบได้ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลแต่ทั้งหมดนี้นะคะย้ำนะคะว่าต้องชั่งน้ำหนักเพราะว่านี่ยังเป็นเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้นค่ะไฮไลท์อีกจุดนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือกล่าวหาเชื่อมไปถึงบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็น1ใน6คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและมีชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ปี2568ด้วยทีมข่าวค่ะก็เลยติดต่อไปยังบุคคลที่ถูกอ้างถึงเจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกกังวลนะคะเพราะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวทั้งกับนายพิชิตรองปลัดเทศบาลและคนสนิทของผู้ว่าตามที่ปรากฏในข้อมูลของชมรมสตรองต่อต้านทุจริตแต่พบว่าหลังจากนี้หากไปเจอภาพถ่ายของเขาร่วมเฟรมกับคนใดคนหนึ่งในโซเชียลเนี่ยบอกว่าอาจจะเป็นภาพที่มาจากการจัดกิจกรรมอบรมซึ่งอ้างว่าเป็นเรื่องปกติค่ะไม่ได้สนิทสนมกับใครเป็นพิเศษและยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนนะคะเรียกเข้าไปให้ข้อมูลเรื่องนี้ค่ะแม้ตอนนี้จะมีความคืบหน้าว่ามีการทำหนังสือเรียกตัวนายพิชิตเข้าไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดในวันพรุ่งนี้นะคะ แต่ข้อสังเกตหลักก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยนายพิชิตจะเดินทางไปหรือไม่และหากเดินทางไปจริงเนี่ยค่ะข้อมูลที่ออกจากปากนายพิชิตจะผ่านการตระเตรียมตัดตอนหรือว่าเกี้ยเสียกับคนในขบวนการมาแล้วหรือไม่เพราะถ้านับจากวันที่เข้าไปค้นที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ล่วงเลยมาประมาณ1สัปดาห์แล้วแต่ทั้งหมดเนี้ยค่ะก็ยังเป็นแค่ข้อสังเกตแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้งข้อกล่าวหาก่อนนะคะ
3: ข้อมูลชุดนี้ถูกเปิดมาเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้นายกก็เป็นคนพูดเองว่ามีข้าราชการในกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปเกี่ยวข้องมันก็ชัดขึ้นไปอีกขั้นนึงเดี๋ยวเราคงต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับขอบคุณครับคุณวิลาสินีครับ
4: อย่างที่คุณเจษดาย้ำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกรณีนี้เรื่องใหญ่อย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยตอนนี้คณะกรรมการของสภาอย่างน้อยๆ2คณะกำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้

0: พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งพลตำรวจตรีจรุลเกียรติเนี่ยค่ะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นเงินบอกว่าพบความเชื่อมโยงระหว่างสวยภูเก็ตมันลามไปพัวพันกับเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยค่ะคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปช.เชิญพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาให้ข้อมูลเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความเชื่อมโยงกับขบวนการเรียกรับสวยผู้มีอิทธิพลและข้าราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยนายธนาธารประมูลพงศ์โฆษกคณะกรรมาธิการปปช.แถลงค่ะว่าข้อมูลจากพลตำรวจตรีจรุลเกียรติระบุชัดถึงผลการสอบสวนข้าราชการระดับจังหวัดรายหนึ่งมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมีหลักฐานเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีคืนหลังบุคคลที่ถูกฝากสอบข้าราชการสอบไม่ติดค่ะ
1: ในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของเส้นเงินตัวนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมนะครับในเชื่อมในระดับท้องถิ่นครับในส่วนตรงนี้ยังเป็นระดับท้องถิ่นอยู่มีการในส่วนตรงนี้ก็ยังให้ข้อมูลไม่ได้นะครับเพราะว่าในสอบสวนกลางก็ยังมีการดำเนินการอยู่ปปป.ก็ยังดำเนินการอยู่ในส่วนตรงนี้ครับ
0: นายธนาธารระบุค่ะว่าการจับกุมขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีสัปดาห์หน้าคณะกรรมการเตรียมเชิญคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมาให้ข้อมูลเรื่องการสอบสวนค่ะ
2: ส่วนคณะกรรมการการกระจายอำนาจของสภานะครับได้ประชุมติดตามแก้ปัญหาการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นครับมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงคณะกรรมการสอบพนักงานท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.มาร่วมหารือครับแต่มสว.เนี่ยเขาส่งเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรปฏิเสธเข้าชี้แจงเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่กำลังตรวจสอบอยู่นะครับทั้งนี้นายคงกฤตฉัตรมาลีรัตน์ในฐานะประธานคณะกรรมการครับเตรียมประสานความร่วมมือกับปปช.เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการขยายผลการตรวจสอบนะครับแล้วก็เตรียมเชิญอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่แล้วที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลแต่ตอนนี้ต้องรอให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐชัดเจนก่อนถ้าพบว่ามีมูลความจริงก็พร้อมดำเนินการทันทีครับ
0: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เดินทางมาตอบกระทู้ถามของนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนเรื่องความคืบหน้าในการสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะบอกว่าการทุจริตในกระทรวงมหาดไทยถือเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจึงจำเป็นต้องติดตามเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังค่ะ
3: แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านประธานมันมีคลิปเสียงที่หลุดออกมาโดยมีการกล่าวถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมีข้อความที่พาดพิงถึงคนในครอบครัวของท่านปลัดกระทรวงนะคะยังไงก็ตามดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยท่านปลัดกระทรวงและคนในครอบครัวเนี่ยยังเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกกล่าวหาอยู่คราวนี้เนี่ยจะให้ประชาชนมั่นใจได้ยังไงว่าการสืบสวนครั้งนี้มันจะดำเนินไปอย่างเป็นธรรมเพราะมีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านปลัดกระทรวงนั่งเป็นหัวโต๊ะเองเนี่ยแบบนี้ดิฉันคิดว่าต่อให้มันมีผลสรุปของการสอบสวนออกมาแล้วก็ตามเนี่ยสังคมยังคงตั้งคำถามอยู่นะคะว่าความชอบธรรมของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะเชื่อถือได้แค่ไหน
4: ในส่วนของความมั่นใจท่านบอกว่ามีการอ้างถึงคลิปที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีบุคคลในกระทรวงเข้ามีเกี่ยวข้องประเด็นนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับแล้วก็คลิปที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นคลิปที่เพิ่งเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ก่อนหน้านี้เท่าที่ผมได้ติดตามเนี่ยก็มีการปล่อยคลิปออกมาตั้งแต่ประมาณช่วงปีที่แล้วนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวข้องเองก็ได้ส่งข้อมูลไปให้กับทางปปช.นะครับก็จะได้ดำเนินการต่อไป
0: นายวรสิทธิ์กล่าวว่ารัฐมนตรีไม่มีอำนาจเรียกผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีนี้มาชี้แจงละค่ะแต่ว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสามารถเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลทั้งหมดได้และเน้นย้ำเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงวินิจฉัยภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดส่วนสิ่งที่เห็นจากกระบวนการและกระบวนการการทุจริตครั้งนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้
2: ผมย้ำอีกครั้งการสอบทุจริตครั้งนี้เนี่ยมันต้องไปตรวจที่ไฟล์คะแนนและกระดาษคำตอบครับซึ่งคนที่ถือไฟล์นี้อยู่ในแฟลชไดรฟ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมสว.นะครับในฝั่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นห้องที่เก็บข้อมูลไฟล์นี้ไว้เก็บแฟลชไดรฟ์ไว้

0: นายกไปตรวจเมื่อคืนวันศุกร์ตอนใกล้ๆเที่ยงคืนแล้วก็พูดติดตลกบอกอย่าให้ตึกนี้ไฟไหม้นะปรากฏว่าไฟมันไม่ได้ไหม้จริงๆครับแต่ไฟที่มันอยู่ในแฟลชไดร์เนี่ยมันถูกแก้ไขได้ยังไงหลังการตรวจสอบปรากฏว่าไฟล์กระดาษคำตอบถูกแก้ไขไปแล้วมากกว่าครึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่นายกและข้าราชการในกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่งแถลงข่าวในวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกันแถลงผลสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นครับนายสันติธรยิ้มละไมในฐานะประธานคณะกรรมการสอบนะครับบอกว่าหลังได้รับคำสั่งก็เดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงครับมีการหาพยานหลักฐานเอกสารเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการด้านไอทีต้องแกะไฟล์ไอทีนะครับมาร่วมให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบกระดาษคำตอบที่สุ่มมาจาก10ศูนย์จำนวน79คนท่านผู้ชมครับ10ศูนย์79คนเนี่ยปรากฏว่าคะแนนในกระดาษสำเนากับกระดาษคำตอบมันไม่ตรงกันกับไฟล์ประมวลผล48คนตามกระบวนการพบว่ามีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ครับ1 2ผู้รับจ้าง3บริษัทเอกชนและ4บุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนตอนนี้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ5คนครับ
1: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นนะครับของผู้รับจ้างนะครับของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับขออนุญาต
2: ในรายละเอียดผลสอบคือผู้เข้าสอบ79คนมีคะแนนในกระดาษสำเนากับกระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลเกินกว่าครึ่งค่ะเป็นเหตุผลที่สะท้อนได้ว่ามันมีการแก้ไขคะแนนเริ่มที่คะแนนสอบภาคกและภาคขเป็นนัยยะสำคัญโดยคะแนนในภาคกเกินกว่าร้อยละ60ขณะที่ภาคขก็จะมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึงร้อยละ90นะคะจากนั้นส่งชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคคให้คณะกรรมการกลางหรือกสทโดยไม่สอบทานเพื่อสอบภาคคและประกาศคะแนนในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการค่ะ
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับชี้ถึงความซับซ้อนของปัญหานะครับหลังจากนายกชี้ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนขายชาติบรรจุเป็นข้าราชการก็จะวุ่นวายไปหมดจึงจำเป็นต้องชะลอการบรรจุครับแต่หลังประชุมกสทมีมติให้บรรจุตามปกติจึงเป็นที่มาของความวุ่นวายเพิ่มขึ้นไปอีกทำให้มหาดไทยเนี่ยต้องร่วมกับปปช.และตำรวจในการตรวจสอบนะครับเมื่อมหาดไทยสอบข้อเท็จจริงเสร็จจะส่งข้อมูลไปยังปปช.ครับและหลังจากนี้ถ้าพบว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกก็จะสั่งสอบวินัยเพิ่มสอดรับกับคำยืนยันของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ย้ำถึงกระบวนการที่ตรวจสอบพบเป็นการทุจริตครับ
3: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเราก็จะดำเนินการในการตั้งการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงนะครับถือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินนะครับก็ดำเนินการในเรื่องของการฟอกเงิน DSI ปปคือตำรวจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือปปช.ก็เข้ามาด้วยเพราะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนสามารถสบายใจได้ว่าจากนี้ไปก็คงถ้าใครคิดจะโกงขึ้นใหม่ก็เจ็บหน่วยงานนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วล่ะครับ
4: แล้วก็ขอเรียนว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้เราก็ดำเนินการร่วมกับทางปปช.ด้วยซึ่งท่านก็ตอนนี้ท่านก็อายัดแผ่นข้อมูลดิบของกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นแล้วอยู่ที่ปปช.นะแล้วก็ท่านก็มีไทม์ไลน์ทุกคนทราบดีนะปปช.เปิดไทม์ไลน์ให้แล้วว่า 3-6 เดือน จะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีไม่ใช่ว่าแค่การโกงข้อสอบตอนนี้อาจจะไปถึงย้อนหลังไปอีกอันนี้คือกระบวนการของปปช.แต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยภายใน7วันเนี่ยเราต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับจริงๆถ้าใครดูคำสั่งนะจะ7วันทำการก็จะครบพรุ่งนี้7วันทำการเพราะเสาร์อาทิตย์เขาก็ประชุมสดมาช่วงนึงแล้วเขาจะสรุปแล้วพอเปิดวันจันทร์ก็จะมาประชุมเรียกคนมาสอบแล้ววันศุกร์จริงๆคือวันพรุ่งนี้อันนี้เราทำเสร็จก่อนนะเพราะท่านนายกท่านห่วงใย
2: แต่ก่อนแถลงค่ะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ประกาศบอกจะเดินหน้าล้างระบบหรือสังคายนาการสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าเพราะวันนี้จับได้แล้วจะจบแค่นี้ไม่ได้ก่อนจะย้ำถึงคำสั่งต้นไม้พิษเว้นแต่ต้องทำตามกฎหมายค่ะ
5: เนี่ยกระจายอำนาจกันสุ่มสี่สุ่มห้าก็เป็นอย่างเงี้ยก็สิ่งที่ทำไปตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้าความจริงมันตีแผ่ออกมาผลการสอบสวนมันออกมาก็เราคงก็ต้องมีการสังคายนาแล้วก็มีการถ้าล้างได้เราก็ล้างนะครับแต่ว่านี่เป็นกระบวนการใหญ่นะเป็นมันไม่ใช่เรื่องแบบอ๋อวันนี้จับได้สอบทุจริตสอบแล้วก็จับได้แล้วก็จบกันแค่นี้ไม่ใช่มันต้องโอ้วงใหญ่อะ
0: ส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่ามีการเปิดช่องให้โกงทั้งรุ่นพ่อที่เป็นมท.1การทุจริตสอบในอำเภอถึงรุ่นลูกกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกชี้แจงครับบอกว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ย้ำว่าผมเป็นคนแรกที่สั่งเบรก
2: การสืบสวนติดตามคดีของแอร์โฮสเตสนะคะที่ถูกจับพร้อมเฮโรอีนในสนามบินเมลเบิร์นของออสเตรเลียค่ะเฉพาะเคสของแอร์โฮสเตสนะคะเจ้าหน้าที่ปปส.ก็ยังอยู่ระหว่างการแกะรอยอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้ยังไม่พบตัวคนส่งพัสดุอันนี้เคสของแอร์โฮสเตสแต่ว่าเจ้าหน้าที่ขยายผลเพิ่มเติมเพราะว่าแสดงว่ามันมียาเสพติดอยู่ในประเทศไทยหรือไม
0: ่
2: แล้วก็ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยนะคะขยายผลเพิ่มเติมไปตรวจสอบอีกหลายจุดวันนี้สามารถสกัดขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติไว้ได้ยึดเฮโรอีนได้มากกว่า24กิโลกรัมแต่จากข้อมูลที่ตำรวจได้พบว่าเครือข่ายยาเสพติดมีผู้ชายไทยหนีหมายจับไปกบดานอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็เป็นคนสั่งการตรงมาจากออสเตรเลียนะคะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ว่าเกี่ยวข้องกับกรณีของแอร์โฮสเตสหรือไม่ค่ะวงจรปิดที่พักของพนักงานสายการบินบันทึกภาพขณะที่ชายคนหนึ่งถือกล่องพัสดุเข้ามาส่งแต่ว่าเป็นภาพระยะไกลคุณผู้ชมภาพนี้ก็เลยยังสังเกตมองไม่เห็นป้ายทะเบียนรถยนต์นะคะก็ยังเป็นอุปสรรคที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการสืบค้นแล้วก็ติดตามแกะรอยผู้ชายคนนี้ค่ะ
6: เนื่องจากว่าคอนโดเนี่ยเป็นเหมือนศูนย์ห้างสรรพสินค้าเล็กๆย่อมๆด้วยเพราะฉะนั้นเส้นทางก็ไม่ได้ผ่านการจุดคัดกรองตรวจทั้งหมดมันก็อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเขาจงใจเนี่ยเรายังไม่สามารถจะไปเสร็จได้แต่ถ้าท่านฟังอยู่ดูอยู่นะครับก็อยากประชาสัมพันธ์ให้ท่านรีบเข้ามาเถอะนะครับเพราะในท้ายสุดแล้วเดี๋ยวต้องมีคนแจ้งแน่นอนเพราะเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปทุกส่วนแล้วว่าใครเห็นนะครับในวันนั้นใครมีโอกาสหรือสงสัยเนี่ยแจ้งข้อมูลมาที่เราได้เราก็พยายามจะคัดกรองข้อมูลที่เข้ามาครับ
0: เลขาธิการปปส.ครับบอกว่ายังสืบสวนติดตามตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ยังมีอุปสรรคเพราะผู้ส่งพัสดุไม่ได้ติดต่อกับพนักงานสายการบินโดยตรงครับแต่เป็นผู้ใช้ชื่อว่าโรสที่คอยเป็นคนกลางให้ส่วนเส้นทางการเงินพบว่าจะได้รับก็ต่อเมื่อพัสดุถูกส่งถึงปลายทางครับแต่ตำรวจออสเตรเลียก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อติดตามผู้รอรับพัสดุซึ่งเชื่อว่าเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดครับในขณะเดียวกันการข่าวปปส.นะครับพบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายพบการส่งพัสดุต้องสงสัยมาจากพื้นที่ชายแดนครับสืบสวนพบจุดรับในย่านหลัก4กรุงเทพครับ30มิถุนายนเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบเฮโรอีนน้ำหนักรวม8กิโลกรัมเศษซุกซ่อนในสินค้าพื้นเมืองปลายทางส่งออสเตรเลียต้นทางจัดส่งมาจากจังหวัดเลยครับทีนี้ขยายผลการตรวจสอบร้านรับส่งพัสดุในจังหวัดเลยนะครับพบพัสดุลักษณะเดียวกันอีก3กล่องถูกกระจายส่งเข้ากรุงเทพ2จุด จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตามลงพื้นที่ตรวจค้นตามข้อมูลครับในจุดที่1บางกะปิย่านรามคำแหงยึดพัสดุได้2กล่องครับบรรจุผ้าไหมซุกซ่อนเฮโรอีนเอาไว้6กิโลกรัม23กรัมปลายทางเนี่ยจะส่งไปไต้หวันนะครับส่วนจุดที่2ครับก็คือซอยรางน้ำพร้อมควบคุมตัวผู้ครอบครองพัสดุจำนวน1กล่องภายในเนี่ยบรรจุซองกาแฟและเสื้อกันหนาวซุกซ่อนเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมปลายทางระบุส่งไปที่ออสเตรเลียครับ
2: ข้อมูลการสืบสวนค่ะพบว่าเครือข่ายนี้ลักลอบนำเข้าเฮโรอีนมาจากลาวนะคะจากนั้นลักลอบข้ามแดนในพื้นที่เชียงคานจังหวัดเลยซึ่งมีชายชาวไทยร่วมกับภรรยาชาวลาวเป็นคนรับสินค้าเข้ามากระจายจัดส่งต่อให้กับเครือข่ายในกรุงเทพอีกทอดหนึ่งค่ะโดยล็อตนี้สกัดกั้นเฮโรอีนก่อนถูกลอบส่งข้ามชาติได้มากกว่า24กิโลกรัมเลขาธิการปปส.ระบุค่ะว่าการลักลอบส่งผ่านพัสดุกลุ่มเครือข่ายจะมีผู้ที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้นำส่งซึ่งกลุ่มนักหิ้วก็เป็นเป้าหมายค่ะทั้งคนทั่วไปแล้วก็คนที่อยู่ในวงการการบินแต่ว่าเครือข่ายนี้จะเกี่ยวข้องกับกรณีของพนักงานสายการบินแอร์โฮสเตสหรือไม่ทางออสเตรเลียอยู่ระหว่างขยายผลค่ะ
6: โดยการสืบสวนการข่าวของสำนักงานปปส.เนี่ยเขาไม่ได้เพ่งเล็งเป็นใครบางคนใดคนหนึ่งอันนี้ประการแรกในกลุ่มแรกกลุ่มที่สองนะครับที่ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องคือมีการส่งของแล้วก็มีรายได้จากการรับหิ้วเนี่ยอันนี้อาจจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็มีการติดต่อกันลักษณะง่ายขึ้นก็จะมีทั้งสองลักษณะเพราะฉะนั้นในการยืนยันว่าคุณมีนาจะรู้ขาดเจตนาในการที่เขาไปถึงสองครั้งเนี่ยอันนี้ยังบอกข้อเท็จจริงตรงนั้นไม่ได้และในฐานะของปปส.เองที่เรายังไม่เห็นพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะต้องรอรับฟังทางออสเตรเลียจริง
2: นอกจากนี้ปปส.ยังพบข้อมูลผู้สั่งการของเครือข่ายนี้เป็นชายชาวไทยหลบหนีหมายจับคดีช่อโกงในพื้นที่จังหวัดตากนะคะกบดานอยู่ในออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้บงการเครือข่ายทั้งหมดและได้ส่งข้อมูลให้ออสเตรเลียแล้วค่ะ
0: ความคืบหน้าล่าสุดครับท่านผู้ชมครับตำรวจจับสามีภรรยาที่เป็นคนจัดส่งกระเป๋าซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับแอร์โฮสเตสนะครับระหว่างที่หลบซ่อนตัวในจังหวัดเลยครับเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับแล้วก็เตรียมส่งตัวให้กับปปส.สอบปากคำเพิ่มเติมครับนายอาทิตย์อายุ43ปีครับนางสาวทักษพรชาวลาวอายุ42ปีเป็น2สามีภรรยาที่ส่งเฮโรอีนให้กับแอร์โฮสเตสถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สภ.เอราวัณครับชุดสืบสวนสามารถจับนายอาทิตย์ได้ขณะทำงานที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอวังสะพุงเมื่อช่วงเช้านี้ครับส่วนนางสาวทักษพรจับกุมได้ที่สวนยางแห่งหนึ่งขณะขับรถกระบะเพื่อไปหลบซ่อนตัวนะครับสอบสวนเบื้องต้นนายอาทิตย์รับสารภาพครับว่าเคยส่งยาเสพติดผ่านไปรษณีย์รวม6ครั้งแบ่งเป็นอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย5ครั้งอำเภอเอราวัณจังหวัดเลย1ครั้งโดยอ้างว่าได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทครับส่วนภรรยาปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องส่วนยาเสพติดรับต่อมาจากชาวลาวข้ามแม่น้ำโขงเข้ามายังประเทศไทยครับขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อขยายผลและเข้าตรวจค้นบ้านพักซ้ำนะครับเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อนจะนำตัวเข้ามาสอบปากคำที่กรุงเทพและยังไม่ได้แจ้งข้อหาใดครับ
2: ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะว่าต้นตอน้ำเสียในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาในจังหวัดระยองนั้นอาจจะมาจากนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่นะคะยังอยู่ในระหว่างตรวจสอบแต่ว่าชาวบ้านกังวลว่าน้ำเสียแบบนี้ถ้าไม่รีบแก้ไขอาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปานะคะล่าสุดฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมและสั่งให้ทางนิคมปิดกั้นทางน้ำสาธารณะไว้ชั่วคราวก่อนค่ะสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาเปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้ค่ะและจริงๆส่งกลิ่นเหม็นนะคะส่งผลให้ปลาที่เลี้ยงเอาไว้ลอยตายเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับกลุ่มเกษตรกรซึ่งทำเกษตรอินทรีย์จะใช้น้ำจากลำรางสาธารณะพืชผลตอนนี้เสียหายค่ะทำให้เกษตรกรเหล่านี้ขาดรายได้จากปัญหาน้ำเสียและเป็นแบบนี้ถึง2ครั้งในรอบปี
7: อ๋อก็ได้ผลกระทบจากน้ำเสียนี่แหละทางอมตะปล่อยมาเนาะเพราะว่าเราก็ทำพืชผลการเกษตรทางผักนี่แหละ ปลูกพวกทองมันพอลดน้ำขึ้นไปมันก็เป็นจุดใบเนาะแล้วก็ต้นมันก็เขียวงันใบหยิกไม่ได้ผลเลยแล้วมะเขือพอลดน้ำไปแล้วเนี่ยใบมันจะแห้งแล้วก็จะเกิดเป็นดวง
0: ไทย PBS ครับสำรวจลำรางสาธารณะใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองนะครับเป็นพื้นที่ต้นน้ำและคาดว่าเป็นจุดที่พบปัญหาน้ำเสียครับมีเส้นทางน้ำมาจาก2ทางแล้วก็ไหลมารวมกันก่อนจะลงสู่ลำรางและคลองสาธารณะของชุมชนครับลักษณะของน้ำเนี่ยแตกต่างกันนะครับจากภาพครับจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งมีน้ำใสส่วนอีกฝั่งมีสีเทาส่งกลิ่นเหม็นนะครับทำให้ชาวบ้านกังวลครับว่าอ่างเก็บน้ำดอกรายที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 4-5 กิโลเมตรจะได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะเป็นแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาของเกือบทั้งจังหวัดครับ
6: เส้นทางของน้ำเนี่ยครับที่ไหลลงไปเนี่ยมันลงไปสู่คลองบางบอและไปที่ตำบลพนานิคมนะครับอำเภอพนานิคมแล้วก็ลงอ่างน้ำดอกปลายซึ่งระยะทางยาวและมีผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ใช้น้ำในลำคลองด้วย
8: เรื่องของการบำรุงน้ำเสียนิคมเนี่ยเขาสังเกตยังไงบ้างมีข้อควรระวังที่น้ำเสียดี
6: มากจากผมดูนะผมน่าว่ามันไม่เพียงพอแล้วก็เซฟตี้ผู้ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึงขนาดเราไปชี้เองเขายังไม่รู้เลยว่ามีน้ำรั่วซึมอยู่ตรงนี้ซึ่งหลายจุดนะครับที่เราไปชี้ปรากฏว่าทางนิคมเองยังไม่รู้เลย
2: เบื้องต้นค่ะพบว่ามีประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองในพื้นที่ตำบลพนานิคมและตำบลมาบยางพรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ไปหารือกับทางนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขตัวแทนนิคมชี้แจงบอกว่าน้ำทิ้งจากโรงงานจะผ่านการบำบัดก่อนปล่อยทิ้งตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่วนกรณีที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบสาเหตุและเร่งแก้ไขค่ะ
9: เราก็มองประเมินแล้วเราก็คิดว่าในส่วนที่เราเอาน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยที่เราบำบัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เราเอาไปใช้กิจกรรมทั้ง3ส่วนที่ว่าเนี่ยนะไม่ว่าเอาไปผลิตเป็นน้ำประปาเอาไปเป็นระบบคูลลิ่งให้ลื่นฟ้าและอีกส่วนสุดท้ายที่ลงไปลดพื้นที่สีเขียวเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองแล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยที่ว่าเราเนื่องจากว่าเราลดค่อนข้างเยอะนี้เพราะการที่เราลดเยอะเนี่ยจะทำให้ส่วนที่มันเหลือจากการซึมของหญ้าที่มันใช้ประโยชน์จากน้ำตรงนี้มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นมีความเสี่ยงที่ไหลลงลำรางสาธารณะแล้วจากสภาพเนี่ยลำรางสาธารณะเนื่องจากมีน้ำน้อยก็อาจจะเกิดการเน่าเสียของซากพืชซากที่มันมีอยู่ในพื้นที่ลำรางอยู่แล้ว
2: สำหรับผลการประชุมก็ได้ข้อสรุปออกมาตรการมา6ข้อด้วยกันนะคะทั้งการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างน้อยต้องปีละครั้งตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจัดทำมาตรการรองรับขอให้ทางบริษัทปิดกั้นทางน้ำในลำรางสาธารณะชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกรายและให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันคือจังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งคอยหลังได้รับการร้องเรียนพบว่ามีการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลให้น้ำในคลองเพรียวเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นค่ะโดยพบว่าโรงงานดังกล่าวไม่มีเอกสารแสดงการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินตามที่กฎหมายกำหนดทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและรายงานผลภายในเวลาที่กำหนดค่ะ
0: เรื่องปัญหาการแบนกุ้งไทยส่งออกไปมาเลเซียนะครับหลังจากเมื่อวานนี้รัฐมนตรีเกษตรไปคุยกับรัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับคาดว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมีข้อตกลงใหม่เรื่องของการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียและการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเข้ามาที่ไทยนะครับนายกชื่นชมครับว่าการเจรจาทำได้ดีเป็นไปได้ด้วยดีแต่ในสายตาของเกษตรกรคนเลี้ยงกุ้งบอกว่ามันช้าเกินเจอปัญหานี้มา1เดือนเต็มแล้วนะครับกำลังมาแก้ไขปัญหาและยังไม่คลี่คลายครับขณะที่พาณิชย์ครับก็ใช้วิธีในการกระตุ้นการกินกุ้งในประเทศครับที่หน้าห้าง แห่งหนึ่งนะครับที่สุรินทร์ครับขายกุ้งขาวแวนไมเป็นวันแรกบรรยากาศคึกคักนะครับมีคนเยอะ

0: เลยมาซื้อกุ้งสดคุณภาพดีในราคาพิเศษครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกไปยังมาเลเซียนะครับนางเจนจินดาจิตนพคุณอายุ60ปีเป็นชาวโคกปลัดครับบอกว่าราคากุ้งมันถูกกว่าท้องตลาดจากปกติกิโลละประมาณ360บาทตอนนี้เหลือ189บาทครับก็เลยซื้อมาเลย4โลส่วนที่ร้อยเอ็ดครับขายกุ้งขาวคุณภาพจากเกษตรกรที่ฉะเชิงเทราราคาพิเศษนะครับกิโลกรัมละ220บาทลดเหลือ199ช่วยระบายผลผลิตลดผลกระทบจากการส่งออกครับขณะที่นายกเตรียมเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการช่วงวันที่9 10กรกฎาคมนี้นะครับไปหารือหลายเรื่องทั้งความมั่นคงและเศรษฐกิจโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและปลาครับเบื้องต้นหารือกับนายอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียนะครับย้ำว่าจะต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ก่อนที่จะเดินทางไปมาเลเซียสัปดาห์หน้าแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมลงนามข้อตกลงกันระหว่างไทยและมาเลเซียครับ
1: จะมีการประชุมแบบหารือชุดใหญ่หารือชุดแยกหารือชุดย่อยนะครับแยกกันออกไปแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาหาข้อสรุปร่วมกันพยายามจะทำให้มันบรรลุข้อตกลงให้ได้ในทุกเรื่องอย่างของท่านสุริยะท่านก็ดีมากเลยท่านไปประชุมจริงจังเลยแล้วก็มีการร่างการแก้ไขข้อตกลงที่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็ต่างคนต่างตรงนี้รับได้ตรงนี้รับไม่ได้เราก็ต้องมานั่งพูดคุยกันจนเรียบร้อยก็หวังว่าพอสัปดาห์หน้าทุกอย่างก็จะไปลงนามได้
0: รัฐมนตรีเกษตรครับบอกว่าการหารือร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียนะครับทั้งสองประเทศตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จครับเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนะครับโดยกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานยังคงดำเนินไปอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของทั้งสองประเทศครับ
2: ก็ต้องมาตรวจสอบนะครับเราไปตรวจสอบเรื่องสุขอนามัยต่างๆอย่างเรื่องของปลากระพงเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูที่มีสารตกค้างมีอะไรต่างไปดูให้เรียบร้อยในขณะเดียวเรื่องของสิ่งที่เขากังวลเรื่องกุ้งเขาก็ส่งมาซึ่งคิดว่าภายใน30วันก็น่าจะจบได้
3: เรามีการปรับลดระยะเวลาในการตรวจสอบปลากระพงตามคำเรียกร้องของทางมาเลเซียเพิ่มเติมตอนนี้เหลือประมาณกี่วันครับท่าน
2: ก็คือสรุปแล้วเราพยายามจะทำให้มันเสร็จในกรอบ30วันและต่างคนทั้งสองฝ่ายให้ประกาศให้มีผลบังคับใช้นะครับ
4: ผู้เลี้ยงในจังหวัดสงขลาค่ะบอกว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยในช่วงที่ผ่านมามันช้าทั้งที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียก็เป็นไปได้ด้วยดีก็สามารถจะยกหูหารือแล้วก็จบปัญหาได้โดยเร็วแต่ทำไมรัฐบาลกลับล่าช้าที่สำคัญคนเลี้ยงกุ้งเขาบอกเกษตรกรไม่มีกุ้งส่งออกไปแล้วค่ะเพราะว่าจับขายในภาวะจำยอมไปแล้วขายราคาถูกด้วยตั้งแต่ทางการมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยไปตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมา
5: เพิ่มกำลังการต่อรองให้กับเกษตรกรได้ก็คือส่งเสริมให้คนไทยบริโภคกุ้งเพิ่มขึ้นให้มีแม่ค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นเยอะๆมันจะได้มาช่วยกันซื้อกุ้งแข่งกับบ้องเย็นนะครับซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลควรจะทำควบคู่ไปกับการเจรจาเปิดด่านนะครับเพราะผมว่าเปิดด่านในอีกเดือนนึงตามที่รัฐมนตรีแจ้งมาผมไม่มั่นใจว่าจะเปิดได้
0: นายสุวัฒน์พิชัยรัตน์เจ้าของบ่อกุ้งที่ตำบลสุโสอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับบอกว่าการไปเจรจารอบนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์โพดผลใดๆกับเกษตรกรเพราะว่าเรียกร้องมาประมาณ1เดือนแล้วแล้วก็มีคนหยุดเลี้ยงกุ้งไปมากแล้วเพราะขาดทุนครับขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ครับบอกว่าเพื่อบรรเทาผลกระทบเกษตรกรกระทรวงได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด40จังหวัดนะครับเชื่อมโยงกุ้งจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเอากุ้งมาขายจังหวัดละ10ตันแล้วก็ประสานห้างโมเดิร์นเทรดและผู้ประกอบการห้องเย็นที่สมุทรสาครครับเข้าไปรับซื้อมาเพิ่มเติมคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตกุ้งได้กว่า 2,000 ตันครับ
4: ไทยเราเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันมายาวนานนะคะแม้ว่าจะมีการประกาศใช้พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

จะเป็นจุดเริ่มต้นในการคืนสิทธิ์ให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีกลไกการทำงานอีกหลายอย่างที่ต้องเดินหน้าต่อแต่จะมีอะไรบ้างติดตามเพิ่มเติมในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ประกาศใช้เมื่อ19กันยายนปีที่แล้ว2568นะคะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนหลายกลไกจนถึงวันนี้ใช้เวลากว่า8เดือนแล้วนะคะสิ่งที่คนจับตาคือกฎหมายลูกค่ะยังไม่คืบหน้าแต่ล่าสุดก่อนเข้ารายการดิฉันเช็คให้คุณผู้ชมละอีก2สัปดาห์น่าจะได้ฟังข่าวดีค่ะช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ภาคีองค์กรภาคประชาสังคมภาคเหนือ18องค์กรนะคะจับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนพรบชาติพันธุ์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผลคือการคุ้มครองสิทธิ์ยกระดับคุณภาพชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศค่ะ
1: แต่ละองค์กรมีภารกิจในการทำงานร่วมกับชุดพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองอยู่แล้วแต่ในเมื่อมีกฎหมายออกมาใหม่เราจะทำอย่างไรให้กฎหมายฉบับนี้นำไปลงสู่ปฏิบัติได้อย่างจริงจังและก็เป็นรูปธรรมมันถึงเป็นเหตุผลที่เราจะจับมือร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนพรบฉบับนี
2: ้ MOU ฉบับนี้จะทำให้พี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกภาคใต้ภาคอีสานและก็ทั่วประเทศนะครับได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการปกป้องเงื่อนไขของการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นสิทธิเท่าเทียมกันในต่างสังคมร่วมกันครับ
0: รูปธรรมหนึ่งที่สามารถพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการอยู่ร่วมกับทรัพยากรคือการประกาศเขตคุ้มครองวัฒนธรรมพิเศษนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในพื้นที่ค่ะจุดที่เป็นหมุดที่เราปักให้นี้คือพื้นที่ที่มีการประกาศเขตคุ้มครองวัฒนธรรมพิเศษเรียบร้อยแล้วในภาคเหนือมีอยู่หลายจังหวัดมีบางส่วนของฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะคะและในพื้นที่ภาคใต้เป็นเขตคุ้มครองวัฒนธรรมชาวเลค่ะทั้งหมดนี้ถูกประกาศตามประกาศครม.ที่ให้สิทธิ์ไว้ในปี2553หลายพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลค่ะการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรมหรือว่าเขตวัฒนธรรมพิเศษมันเป็นการคุ้มครองทั้งที่ดินทำกินพื้นที่จิตวิญญาณผ่านกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐเพื่อจะยุติข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้คือไม่งั้นเดี๋ยวมาเถียงกันว่าชุมชนอยู่มาก่อนหรือกฎหมายป่าไม้อยู่มาก่อนนะคะการประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษแบบนี้ยุติข้อถกเถียงเหล่านั้นได้ค่ะสอดคล้องกับสาระสำคัญในพรบชาติพันธุ์ที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นมีอยู่5เรื่องด้วยกัน1คือกำหนดหลักพื้นฐานแห่งสิทธิ์และเสรีภาพให้กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ2ต้องมีการตั้งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและเปิดให้ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกำหนดนโยบายอันนี้สำคัญจะเกิดขึ้นได้ต้องมีกฎหมายลูกที่ฉันเกริ่นไว้ว่ารอกันอยู่และเดี๋ยวอีก2สัปดาห์จะคืบหน้านะคะ3ก็คือตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ้ากฎหมายลูกเกิดสภาคุ้มครองจะตามมาทันทีหลังจากนั้นสภาคุ้มครองจะทำหน้าที่เลือกข้อที่2อะค่ะคือเลือกคณะกรรมการคุ้มครองมาทำงานอีกทีนึง4ก็คือเรื่องที่ต้องทำหลังมีพรบชาติพันธุ์ปี68คือจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะเป็นข้อมูลกลางของประเทศและสุดท้ายเป็นแนวทางสำคัญที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้แก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่รัฐไปทับซ้อนกับชุมชนดั้งเดิมคือการกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์ซึ่งเป็นการจัดการร่วมให้ชุมชนมีสิทธิ์ดำรงชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรเปลี่ยนการเผชิญหน้าไปสู่การหาทางออกร่วมกันค่ะ
3: จะต้องทำให้กลไกที่อยู่ในกฎหมายเนี่ยมันทำหน้าที่โดยเฉพาะกลไกต้นทางก็คือตัวสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมที่จะต้องเป็นกฎหมายลูกนะครับที่ออกมาเพื่อจะกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่จะดําเนินการเรื่องขึ้นทะเบียนนําไปสู่เรื่องของการเลือกสมาชิกสภาคุ้มครองซึ่งหน่วยนี้เนี่ยจะเป็นหน่วยที่ต้นทางที่จะต้องไปสรรหาตัวแทนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการนโยบายนะฮะเมื่อหลังจะมีประกาศแล้วเมื่อกรรมการนโยบายมีครบองค์ประกอบเนี่ยก็จะทำกฎหมายลูกเช่นกันนะครับเพื่อจะสนับสนุนให้เกิดการจัดการพื้นที่คุ้มครองแล้วในขณะเดียวกันในมุมในพื้นที่เองก็ชุมชนที่ประสงค์ที่จะมีการดำเนินการจัดการพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิต

0: ชีวิตของตัวเองเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องเริ่มที่จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ก็จะดําเนินการที่จะพูดคุยปรึกษาหรือนําไปสู่เรื่องการออกแบบแผนแม่บทนะครับแล้วก็จัดตั้งกติกาการจัดการพื้นที่คุ้มครองรวมไปถึงเรื่องของจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งเราก็มีตัวอย่างของการจัดทําเขตว่าทําพิเศษนะครับตามมติครม.ของกะเหรี่ยงและชาวเลที่มีการดําเนินการมาแต่ปี53เนี่ยก็จะเป็นต้นทางที่จะถูกยกระดับมาเป็นพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตภายใต้กฎหมายนี้ซึ่งตามกฎหมายแม่เนี่ยได้กําหนดไว้ว่าภายใน1ปีอยู่ในช่วงระหว่างการเตรียมการว่างั้นนะครับแล้วกลไกชัดในพื้นที่มีการเริ่มประสานในพื้นที่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มดำเนินการในการพัฒนาตัวพื้นที่คุ้มครองต่อไปครับ
1: แต่คุณผู้ชมคะแม้ว่ากฎหมายลูกจะคลอดออกมา 1-2 สัปดาห์หลังจากนี้จะมีกลไกการทํางานเพื่อขับเคลื่อนวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แต่คุณศักดาแสนมีเมื่อสักครู่ที่ให้สัมภาษณ์บอกว่ามันก็ยังไม่สามารถคืนสิทธิ์ให้กลุ่มชาติพันธุ์ตามเป้าหมายของพรบ.ชาติพันธุ์ปี68ได้ 100% มันจะได้แค่ 10% เท่านั้นคุณเจษดาคุณวิสาขาอีก 90% เป็นเรื่องการไปทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ในทางปฏิบัติจะได้ปฏิบัติอย่างตรงกันและเรื่องสําคัญคือทําความเข้าใจกับชุมชนชาติพันธุ์ให้รู้สิทธิ์ตัวเองด้วย
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลานะครับจริงๆช่วงเวลานี้เนี่ยมัน1สัปดาห์ละเกินช่วงนาทีทอง48ชั่วโมงแรกหรือบางคนอาจจะอยู่ได้ถึง72ชั่วโมงนะครับหลายคนอาจจะสิ้นหวังไปแล้วครับแต่วันนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของชิลีนะครับเขาไปเจอคนที่รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังครับหน่วยดับเพลิงชิลีนะครับเผยภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ครับพยายามเข้าช่วยเหลือชายวัย43ปีติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนานกว่า1สัปดาห์นะครับหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาโดยภาพดังกล่าวครับเผยให้เห็นผู้รอดชีวิตคนนี้ยังมีสติและสามารถพูดคุยตอบโต้กับทีมกู้ภัยผ่านระบบวิดีโอคอลได้นะครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่แล้วครับซึ่งนับจนถึงตอนนี้ความหวังที่จะเจอผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี่ลงไปเรื่อยๆแต่ทีมกู้ภัยยังคงปักหลักทำภารกิจทั้งวันทั้งคืนครับล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2,295 คนครับมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 11,000 คนนะครับขณะที่อีกกว่า 26,000 คนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ซึ่งรวมไปถึงคนที่ต้องสูญเสียบ้านเรือนนะครับองค์การสหประชาชาติประเมินครับว่ามีผู้สูญหายประมาณ 50,000 คนขณะที่มีรายงานนะครับว่าระบบประปาในบางพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดครับนอกจากนี้บางพื้นที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรกลหนักทำให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องใช้เพียงจอบพลั่วหรือแม้กระทั่งมือเปล่าในการขุดซากปรักหักพังท่ามกลางกระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อการรับมือวิกฤตที่ล่าช้าของรัฐบาลนะครับเดลซีโรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาครับประกาศไว้ทุกทั่วประเทศ7วันขณะที่องค์การอนามัยโลกเตือนนะครับว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนในเวเนซุเอลาก่อนเกิดภัยพิบัติอยู่ในระดับต่ำครับ
2: ความเคลื่อนไหวของเมียนมากำลังถูกจับตามองอีกครั้งอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในอาเซียนนะคะนับตั้งแต่พลเอกอาวุโสมินอองไลรับตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งล่าสุดค่ะผู้นำรัฐบาลพลเรือนคนใหม่แต่หน้าเดิมคนนี้เตรียมเดินทางไปเยือนลาวเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะคะมินอองไลผู้นำเมียนมาคนนี้กำลังตัดสินใจจะทำอะไรติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

ผ่านมาเกือบ3เดือนแล้วนะคะนับตั้งแต่สภาเลือกพลเอกอาวุโสมินอองหลายเป็นประธานาธิบดีเมียนมาท่ามกลางการจับตามองเขาว่าอาเซียนจะเดินเกมอย่างไรต่อไปหลังจากแรงกดดันตลอดช่วงมากกว่า5ปีที่ผ่านมาไม่ได้ผลนะคะและล่าสุดอาเซียนยังเสี่ยงค่ะที่จะเสียงแตกในการอ้าแขนรับผู้นำเมียนมากลับเข้ากลุ่มด้วยค่ะเงื่อนไขสำคัญของอาเซียนในการยอมให้ผู้นำเมียนมากลับเข้าร่วมโต๊ะประชุมในระดับผู้นำประเทศได้นั่นก็คือการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อนะคะที่พลเอกอาวุโสมินอองหลายเห็นชอบร่วมกับ9ผู้นำชาติอาเซียนตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนปี2021แต่ถ้ากางฉันทามติทั้ง5ข้อออกมาดูกันจริงๆแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่ทำได้มีเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษอาเซียนค่ะ

0: พร้อมยังไงอยู่เอ้แข็งพร้อมดอตาทอดิยังก็เลยจัดทุกคนดอตาทอดทัวร์ก็เลยส่งมากูจูกล้องยาวจูเนี่ยกล้องยาว
1: นี่เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีทางอากาศในรัฐยะไข่เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยสถาบันวิจัยแอคเคลดเปิดเผยว่าสงครามกลางเมืองที่ปะทุขึ้นทั่วประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมทุกฝ่ายแล้วมากกว่า 100,000 คนนะคะนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021และตัวเลขความสูญเสียคงจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ค่ะถ้าความขัดแย้งรุนแรงในเมียนมายังคงไม่ยุติลงค่ะมินอองไลน์สลัดคราบผู้นำทหารมาเป็นผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะมีการเดินสายเยือนอินเดียเป็นประเทศแรกหลังรับตำแหน่งตามมาด้วยการเข้าพบกับสีจิ้นผิงในระหว่างการเยือนจีนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะล่าสุดเนี่ย The Global New Light of Myanmar ซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของทางการเมียนมาระบุนะคะว่าผู้นำเมียนมาเตรียมเดินทางไปเยือนลาวเป็นชาติแรกในอาเซียนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมการเยือนในครั้งนี้สะท้อนภาพนะคะที่กำลังเกิดขึ้นกับอาเซียนหลายชาติค่ะซึ่งรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มหันมาพูดคุยกับเมียนมาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีจบลงอย่างรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียค่ะก็เพิ่งที่จะเดินทางไปเยือนกรุงเนปิดอเมื่อเดือนพฤษภาคมหรือว่าก่อนหน้านั้นไทยเราเองนี่แหละค่ะก็ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์พวงเกตแก้วไปเยือนเหมือนกันเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากผู้นำเมียนมารับตำแหน่งด้วยค่ะมองในด้านหนึ่งการเคลื่อนไหวของชาติต่างๆในอาเซียนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพบเมียนมาครึ่งทางนะคะเพื่อหาวิธีใหม่ๆในการแก้ไขวิกฤตที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่6แล้วแต่วิธีนี้อาจจะเป็นดาบสองคมหรือไม่ค่ะเพราะว่าไปลดแรงกดดันจากอาเซียนทั้งกลุ่มลงพร้อมๆกับการบั่นทอนพลังของฉันทามติ5ข้อไปด้วยในตัวนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าเมียนมาจะดูมีท่าทีอ่อนลงจากการยอมลดโทษแล้วก็ย้ายอองซานซูจีไปกักบริเวณในบ้านพักแทนการจำคุกแต่จนถึงในปัจจุบันค่ะแทบไม่มีใครได้เห็นซูจีตัวเป็นๆเลยนะคะจะมีก็แค่ภาพถ่ายหรือไม่ก็ต้องย้อนไปถึงสมัยที่นายดอนปรมัตถ์วินัยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งระบุว่าเคยพบกับซูจีเมื่อปี2023ล่าสุดรัฐบาลเมียนมายืนยันเสียงแข็งอีกครั้งนะคะว่าซูจีต้องรับโทษให้ครบก่อนจึงจะเจอกับคนอื่นๆได้ค่ะหลังจากเมียนมาปฏิเสธคำร้องขอของผู้แทนพิเศษอาเซียนในการเข้าพบซูจีซึ่งฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้โดยตรงค่ะแต่พูดเพียงแค่ว่าฟิลิปปินส์ยึดมั่นในฉันทามติ5ข้อซึ่งหนึ่งในข้อตกลงฉบับนี้ระบุเอาไว้ว่าผู้แทนพิเศษอาเซียนต้องได้พบกับคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายนะคะนอกจากอาเซียนจะกดดันเมียนมาไม่ได้แล้วตอนนี้เมียนมาน่าจะกลับมาญาติดีกับจีนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะผ่านการเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนมยิตโซนค่ะคุณผู้ชมเขื่อนแห่งนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่ในรัฐคาชินนะคะเป็นโครงการที่รัฐบาลทหารเมียนมาทำข้อตกลงกับจีนเมื่อปี2006ค่ะสีจิ้นผิงเป็นรองประธานาธิบดีในขณะนั้นเนี่ยเดินทางมาลงนามข้อตกลงกับเมียนมาด้วยตัวเองในปี2009นะคะซึ่งโครงการนี้จะได้รับเงินสนับสนุนจากจีนและจะป้อนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 90% ไปให้กับชาวยุนนานก่อนที่โครงการจะถูกพับไปในปี2011ค่ะหลังจากประธานาธิบดีเตนเซนผู้นำรัฐบาลกึ่งพลเรือนในยุคนั้นเนี่ยสู้แรงต่อต้านไม่ไหวค่ะผู้ที่คัดค้านการก่อสร้างเขื่อนเนี่ยมองว่าโครงการนี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีนะคะมีแต่ปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมประชาชนต้องพัดถิ่นและที่สำคัญนั่นก็คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าอาจจะไปเปลี่ยนการไหลของแม่น้ำอิระวดีเส้นเลือดใหญ่สายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวเมียนมา2ใน3ของทั้งประเทศค่ะแต่ว่าในทุกๆครั้งที่ต้องการซื้อใจจีนแน่นอนเมียนมาหยิบเอาโครงการนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นนะคะซึ่งก็มาในครั้งนี้เช่นเดียวกันมีการคาดการณ์ว่ามินอองไลน์เนี่ยน่าจะคุยเรื่องนี้ระหว่างเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะคะขณะที่เมื่อวานนี้มีรายงานว่ารัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาตั้งเป้าสร้างเขื่อนให้แล้วเสร็จภายใน8ปีนะคะแม้ว่างบประมาณอาจจะพุ่งสูงจากเดิมกว่า3เท่าเป็นมากกว่า 11,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 380,000 ล้านบาทก็ตามค่ะถ้าโครงการนี้ซื้อใจจีนได้จริงๆในสิ่งที่น่าตั้งคำถามต่อนะคะนั่นคือแล้วเมียนมา

0: จะยังสนใจอาเซียนอยู่อีกหรือไม่วิกฤตในเมียนมาจะจบลงได้หรือเปล่าและในรูปแบบไหนกันแน่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสเปนกำลังจะเจอกับออสเตรเลียนะครับแต่ตอนนี้เฮดโค้ชของออสเตรเลียเนี่ยของสเปนเนี่ยเขามองข้ามช็อตไปแล้ว
1: ผมออสเตรเลีย
2: ขออภัยสเปนเจอกับออสเตรียนะครับเฮดโค้ชของสเปนเนี่ยเขามองข้ามช็อตไปแล้วมองไปที่รอบชิงแล้วครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณวิริยะครับ

วัสดีครับหลุยเดลาฟอนเต้เฮดโค้ชของสเปนนะครับตั้งเป้าชนะออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและยืนยันเป้าหมายของทีมครับคือการผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศครับฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้แต่งแคมป์อย่างสเปนครับจะเจอกับออสเตรเลียสภาพทีมของสเปนนิโก้วิลเลียมแนวรุกยังคงต้องแยกฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมก็คาดว่าจะไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้ครับแต่สเปนยังมีอีกเยอะนะครับก็คือลามินยามาลอเล็กบาเอน่ามิเกลโอยาซาบาลครับหลุยส์ เดลาฟอนเต้เฮดโค้ชสเปนบอกว่าออสเตรเลียเป็นทีมที่เล่นได้อย่างดุดันและก็กดดันสูงครับแต่เขาก็เชื่อมั่นในทีมชุดนี้ของสเปนและตั้งเป้าจะผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่19กรกฎาคมนะครับก็คือมองข้ามช็อตไปเลยครับเพราะว่าเส้นทางของสเปนเนี่ยหากผ่านออสเตรเลียจะเข้าไปเจอทีมที่ชนะระหว่างโปรตุเกสหรือว่าโครเอเชียส่วนรอบรองชนะเลิศก็มีโอกาสที่จะเจอกับฝรั่งเศสครับอย่างไรก็ตามนักแข่งคว้าแชมป์โลกที่แอฟริกาใต้ในปี2010สเปนตกรอบแบ่งกลุ่มนะครับในปี2014แล้วก็แพ้ในรอบน็อกเอาท์นัดแรกของฟุตบอลโลก2ครั้งที่ผ่านมาครับมาดูฝั่งออสเตรเลียครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเมื่อต้องเจอกับสเปนซึ่งเป็นแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดโดยออสเตรเลียเข้ารอบแบบต้องลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะตามตีเสมอแอลจีเรียไป3ประตูต่อ3นะครับรับรังนิกเฮดโค้ชชาวเยอรมันของออสเตรเลียเชื่อว่าแม้ทีมจะเป็นรองแต่เกมนี้น่าจะสู้กันสนุกสูสีเพราะจากรอบน็อกเอาท์ที่ผ่านมาแต่ละทีมลุ้นกันจนถึงช่วงท้ายเกมยกเว้นคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนและยังพูดอย่างติดตลกว่าทีมของเขาเนี่ยทำประตูในรอบแบ่งกลุ่มได้มากกว่าทีมชาติสเปนนะครับสำหรับออสเตรเลียนำโดยนักเตะประสบการณ์สูงอย่างเดวิดอลาบ้าแล้วก็มาโกอันนาโตวิชนะครับสำหรับเกมนี้แข่งขันตี2คืนนี้ตามเวลาประเทศไทยครับมาดูรอบ32ทีมอีกคู่ที่น่าสนใจนะครับก็คือคริสเตียโนโรนัลโดในวัย41ปีจะพาทีมชาติโปรตุเกสเจอเพื่อนเก่าอย่างลูก้าโมริชครับเพลย์เมคเกอร์ในวัย40ปีทีมชาติโครเอเชียแมตช์นี้อาจจะเป็นฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายของทั้งคู่นะครับหากทีมของตัวเองต้องตกรอบโรเบโตมาร์ติเนสเฮดโค้ชของโปรตุเกสเชื่อว่าทุกคนมีความกระหายชัยชนะและเชื่อว่าแฟนบอลโปรตุเกสส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนทีมแม้ว่าจะมีแฟนบอลโปรตุเกสที่ไม่พอใจกับทีมและก็ตัวของเขาเองด้วยครับขณะที่ซาลาสโกดาลิสเฮดโค้ชของโครเอเชียชื่อว่าเกมนี้ทั้งสองทีมจะสู้กันในแดนกลางและทีมของเขาต้องพยายามจำกัดการเล่นของบรูโน่เฟอร์นันด์และก็ซูอัลเฟลิกนะครับคู่นี้แข่งขันที่โตรอนโตแคนาดาเวลา6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาไทยส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลเจเรียนะครับ10โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยพรุ่งนี้นะครับมาต่อที่ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยติวเข้มในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกเดินทางลุยศึก VNL สนามที่3นะครับโดยซับโค้ชเน้นการรักษาสภาพร่างกายและลงทีมจำลองสถานการณ์รับมือบล็อกใหญ่ครับด้านชมพู่พรพันธ์และก็บีมพิมพิชยามั่นใจว่าร่างกายฟิตเต็มร้อยหลังได้พักเต็มที่พร้อมสู้ยิบตาทุกแมตช์ครับความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามที่3ครับซับโค้ชยังคงจัดโปรแกรมเข้มข้นทั้งการเวทเทรนนิ่งเพื่อรักษาความแข็งแกร่งและการลงระบบทีมจำลองสถานการณ์เพื่อแก้ทางบล็อกใหญ่นะครับรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพเกมลูกสวนกลับในการรับมือกับทีมระดับโลกโดยบีมพิมพิชยาโคกรัมแล้วก็กัปตันทีมอย่างชมพู่พรพันธ์เกิดประหลาดที่เพิ่งมีข่าวดีนะครับเตรียมย้ายไปเล่นในลีกของสหรัฐอเมริกาโดยใช้ชมพู่เนี่ยที่จะย้ายจากลีก MLV ไปเล่นลีกวันวอลเลย์บอลหรือวันเลิฟนะครับยืนยันว่าตอนนี้สภาพร่างกายทุกคนกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยเนื่องจากได้พักเต็มที่ด้วยอาการบาดเจ็บไม่มีอะไรน่ากังวลสิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือระบบการรับเสิร์ฟและการอดทนต่อการแรลลี่บอลงานนะครับ

0: ส่วนการเจอยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีมั่นใจว่าหากระบบทีมแน่นและแผนดีนะครับก็มีโอกาสชนะได้ทุกทีมเพื่อเป้าหมายคะแนนสะสมอันดับโลกและก็เงินอัดฉีดนะครับถ้าชนะก็ได้นัดละ2ล้านบาทครับ
1: ก็แมตช์ที่3นี้ก็คือว่าหนักมากๆค่ะแต่ละทีมก็แข่งมากๆแต่ว่าเราก็มีวันที่แกปหยุดพักหลายวันพอสมควรกับค่ะก็เราก็ซ้อมเรื่องระบบทีมของเราแล้วก็ดูเกมที่จะเจอทั้ง4ทีมที่เราจะไปแข่งจริงๆแล้วก็อยากชนะให้ได้เยอะมากๆที่สุดค่ะเพราะว่าเราก็อยากเก็บคะแนนโลกด้วยค่ะแล้วก็มีเงินอาชีพเยอะด้วยค่ะแล้วก็มีกําลังใจที่ดีค่ะในการที่จะเอาชัยชนะ
2: รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นค่อนข้างตื่นเต้นอยู่นิดนึงไม่นิดแหละนะว่าที่แบบว่าเขาได้แบบว่าประกาศรายชื่อมาว่าเราได้เซ็นกับทางเลิฟค่ะก็เต็มทีมค่อนข้างเข้มข้นนะคะก็ไปเป็นแบบว่าเป็นไปตามแผนที่โค้ชได้ตั้งไว้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆทุกคนได้ทําเต็มที่แล้วก็ศักยภาพค่อนข้างดีแล้วก็หมายถึงสภาพร่างกายของทุกคนก็ค่อนข้างเต็มร้อยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราได้รู้ข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ได้กำลังใจจากสนามที่2นะคะไปสู่สนามที่3แล้วก็มีระยะเวลาในการพักฟื้นร่างกายค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจในสนามที่3เลยค่ะ
0: สำหรับทีมสาวไทยปัจจุบันเนี่ยรั้งอันดับที่14ของตาราง WNL นะครับแล้วก็อันดับที่20ของโลกมีโปรแกรมออกเดินทางไปญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 8:00 น.นะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกก็คือวันพุธที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 น.เราเจอกับสหรัฐอเมริกาครับวันพฤหัสบดีที่9เราเจอกับญี่ปุ่นนะครับ 17:20 น.วันเสาร์เจอกับบราซิลนะครับ 13:30 น.ปิดท้ายวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมเจอกับตุรกีในเวลา 13:30 น.ครับและไปอัปเดตผลการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอล U18 ชิงแชมป์เอเชียตอนนี้ทีมชาติไทยของเรานะครับนำออสเตรเลียอยู่2-0เซตส่วนวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกเราเจอกับอุซเบกิสถานในเวลา19:00 นครับคุณวรวิศาคุณเจษดาครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
4: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกและคุณออนเสนีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสโดยมีนางจิตราพรเลิศทวีวิทย์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จโอกาสนี้นางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและนางอุษาศรีสุขวัฒนาภริยาอัครราชทูตที่ปรึกษาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 12:20 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีโดยมีนายภควัฒน์ศรีสุขวัฒนาอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้ส่งเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งในการนี้ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกราบบังคมทูลลาเวลา 13:45 เครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักเมืองตูลูสโอกาสนี้นายฟราบิสลีกูเรโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอตการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยผู้รับเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสและผู้รับเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเวลา 14:24 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสจำกัดนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดนายเบิร์ตพอเทอร์แมนประธานบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทแอร์บัสและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทและทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยทั้งนี้บริษัทแอร์บัสเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลกโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบรันยักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานด้านอากาศยานพาณิชย์ของบริษัทแอร์บัสมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบที่โรงงานผลิตแห่งนี้ก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่อาทิอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนระบบการบินอัจฉริยะเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนและโครงการด้านการบินที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินยุโรปในระยะยาวโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารบริษัทจ
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 โดยมีนายชองฟองซัวปอลหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 แล้วทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารโดยสำนักงานใหญ่บริษัท Airbus ประกอบด้วยสำนักงานผู้บริหารระดับสูงศูนย์วิศวกรรมโรงเก็บอากาศยาน

ศูนย์ทดสอบการบินและสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับอากาศยานหลายรุ่นสำคัญอาทิ A320 A330 และ A350 นอกจากนี้ยังเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของ Airbus Beluga อากาศยานลำเลียงขนาดใหญ่พิเศษของบริษัท Airbus ซึ่งมีรูป

จะดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัท Airbus โดยมีนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัท Airbus นางสาวยัสมินเซฟฟาอองดาลุซีผู้จัดการทั่วไปศูนย์ฝึกอบรม Airbus ประจำภูมิภาคยุโรปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 และทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินิสโกดดาซูเมืองนิสโดยเส้นทางการบินจะผ่านเหนือเทือกเขาพีเรนีสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสทั้งนี้ทรงใช้เวลาทำการบินจำลองเสมือนเป็นเวลา30นาทีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอากาศยานพาณิชย์บริษัท Airbus ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 16:49 เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้นางสาวเอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปประทับหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

แล้วส่งตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยในการนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสส่งเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักกลับยังประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อการมายาวนานกว่า340ปีและในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกมิติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

0: ครั้งที่45ครั้งที่5ปีงบประมาณพุทธศักราช2569มีอุปนายกสภาสถาบันพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานผู้แทนผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสถาบันเข้าร่วมประชุมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันทั้งเรื่องนโยบายบริหารและวิชาการมีระเบียบวาระที่สำคัญอาทิแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันสำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2569เสนอแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการพิจารณาการร้องทุกข์และการอุทธรณ์อนุมัติการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทวิวุฒิสาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยชุนเต๋อโพลีเทคนิคอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2568เพิ่มเติมซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่26ตุลาคม2569และการอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2568เพิ่มเติมเวลา 14:15 นาทีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาเคืออุณหาเลขกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลสมาร์ทเนอร์สวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการนางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยรางวัลศรีสังวาลเป็นรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยศรีสังวาลและดำเนินการร่วมกับสภาการพยาบาลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสืบไป
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มโคนมที่เมืองเบอร์เอิ้นบรูนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

วันที่29มิถุนายน2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมเวียยาเลสไซเคิลเคมเบนสกี้มิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปฟาร์มโคนมไซโฮป

ไบเออร์บลูนเมืองไบเออร์บลูนนางสาวบาบาร่าทรายเจ้าของฟาร์มเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฟาร์มแห่งนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นดำเนินงานตามมาตรฐานของสมาคมนาโทลันเพื่อการเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2527ต่อมาในปี2542ขยายกิจการและย้ายมาอยู่นอกเมืองไบเออร์บลูนใช้ระบบหุ่นยนต์รีดนมวัวเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้โคเขารีดนมได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านสุขภาพของโคเช่นจำนวนครั้งที่โคเข้ารับการรีดนมผลผลิตน้ำนมของโคแต่ละตัวและการให้อาหารเสริมได้อย่างแม่นยำโคให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 8,800 ลิตรต่อปี

0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงกระแสข่าว2น1พที่มีความขัดแย้งภายในนะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: รัสเซียถล่มเมืองหลวงยูเครนหนักผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ2ของปีนี้มินอองไลเดินเครื่องเกมการทูตเตรียมเยือนลาวเป็นชาติแรกในอาเซียนจับตาปัญหาสงครามกลางเมืองทำยาเสพติดทะลักเข้าไทยสำรวจปัจจัยเบื้องหลังมาตรการตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียเข้มงวดติดอันดับโลกฟังเสียงสะท้อนอดีตลูกเรือไทยในสายการบินต่างชาติทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
5: ที่มีข่าวว่าพวกเราแตกกันภายในก็ยืนยันครับแล้วโดยเฉพาะไม่ว่าจะ2นอบวกอีก1พอหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้ก็ยืนยันว่าพวกเรายังปกติ
6: คุณพ่อกับท่านนายกไม่ได้มีปัญหาอะไรคร
7: ับ ไม่ได้มีครับไม่ได้มีเลยเรื่องส่วนตัวระหว่างคน2คนผมว่าคนอื่นเข้ามาก้าวก่ายหรือทำให้มีความรู้สึกแตกแยกกันไม่ได้หรอกครับรักก็รักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งนานเรื่องแค่นี้ไม่กระทบแน่นอน
8: อ้าวก็ท่านเลขานกบอกแล้วไม่ใช่เหรอไม่ต้องอธิบายอะไรเลยสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินงานนุวินอยู่แล้วจะไปใส่ใจเรื่องไม่เป็นเรื่อง
3: ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในการทำงานของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเราจะได้ยินข่าวว่ามีความระหองระแหงแตกคอกันเองภายในกลุ่มกวนเพราะว่านี่คือการเมืองครับคุณผู้ชมในอดีตยุคใกล้ๆหน่อยยุคของคุณแพทองธารก็มีข้อครหามีคำถามแบบนี้ยุคคุณเศรษฐาก็มียุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายิ่งมีเข้าไปใหญ่เลยเวลานักข่าวถามคำตอบก็จะออกมาในลักษณะที่คุณผู้ชมได้ยินคุณอนุทินคุณพิพัฒน์คุณชัยชนกได้กล่าวไปเมื่อช่วงต้นรายการเมื่อสักครู่นี้แต่ว่านั่นเป็นคำตอบที่สะท้อนภาพความเป็นจริงหรือเปล่าในระดับแกนนำอาจจะไม่ได้มีความขัดแย้งหรืออาจจะเคลียร์กันง่ายแต่ระดับคนทำงานที่เป็นมือไม้ให้กับบิ๊กเนมแต่ละคนนี่ต่างหากที่เป็นคำถามว่าคือตัวชนวนปัญหานำไปสู่ความขัดแย้งหรือไม่ตอบโจทย์ค่ำคืนนี้จะชวนวิเคราะห์หาคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับนักวิเคราะห์การเมืองครับคุณศักดานพสิทธิ์นะครับและอีก1ท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นจากวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
11: ศักดาครับ
12: สวัสดีครับ
3: เอาคุณศักดาครับเป็นไปได้ขนาดไหนที่เอาบิ๊กเนมเหล่านี้2นอ1พอเขาจะแตกกันเองเป็นไปได้ขนาดไหน
10: เป็นไปได้แต่หลักสัดส่วนผมมองว่าน้อยไม่เกิน30 70
3: ครับ
10: 70ก็คือน่าจะไม่แตกแต่ถ้า30เนี่ยอาจจะมีลักษณะคือไม่ใช่แตกแต่เป็นความเห็นต่างกัน
3: ระหว่างผู้นำ
10: เป็นเรื่องปกติในทางการเมือง
3: ครับ
10: เราดูทิศทางเส้นทางทางการเมืองระหว่างคุณเนวินกับท่านนายกอนุทินสองคนเนี่ยเขาแพ็กกันมาสองคนเนี่ยเขาเคยอยู่พรรคไทยรักไทยมาก่อน
3: ครับ
10: เมื่ออยู่ไทยรักไทยแล้วพอไทยรักไทยมาเป็นพรรคพลังประชาชนยุบพรรคพลังประชาชน2คนเนี่ยก็มาอยู่ทำงานการเมืองภายใต้ภูมิใจไทย1คือก่อตั้งครั้งแรกเลยหลังจากที่พรรคแตกคือพรรคถูกยุบตอนนั้นมีแค่32เสียง
3: ครับ
10: ตัวเลขอยู่ประมาณนั้นนะต่อมาก็ขยับหลังการเลือกตั้งก็ได้มาเป็น50เสียงและต่อมาก็เป็น71เสียงและจนล่าสุดมาเป็น192เสียงแน่นอนถ้าเราดูไทม์ไลน์เราดูท่วงทํานองของ2ผู้นําภูมิใจไทยนี่ถือว่าเป็นเจน2นะ
3: ครับ
10: เจน1ต้องถือว่าเป็นพ่อท่านนายกอนุทินตอนเป็นหัวหน้าพรรค
3: ครับ
10: แล้วก็หมดยุคไปก็ยึดกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก

0: ประเด็นเวลาที่เรามองเนี่ยท่านนายกอนุทินเนี่ยคือทำตัวเหมือนท่านถูกวางงานไว้ว่าเป็นตัวเอกของละครในนามภูมิใจไทยส่วนคุณอนุทินเนี่ยวางบทบาทไว้ในลักษณะของกุนซือผู้วางแผนและผู้เขียนบทภูมิใจไทย
1: แต่คนจะมองว่าคุณอนุทินทำงานใต้ร่มคุณเนวินมาตลอด
0: ครับ
1: เจ้าตัวคุณอนุทินก็ยอมรับบอกว่านี่เป็นครูใหญ่เป็นพี่ใหญ
0: ่
1: อะไรทำนองน
0: ี้จริงเป็นที่มาของฉายาว่าเป็นครูใหญ่ไง
1: ครับ
0: แต่บทเหล่านี้ก็เป็นบทที่สมยอมซึ่งกันและกัน
1: ตอนนี้อำนาจมันเพิ่มพูนมากเลยนะฮะ192เสียงจะมีความคิดแบบเปลี่ยนไปไหมว่าเอ้ยเราลุยเดี่ยวก็น่าจะดี
0: ถ้าลุยเดี่ยวเนี่ยต้องตอบคำถามว่าแล้วไปได้ไหม
1: ครับ
0: ใครจะต้องเพียงพามหรือใครจะต้องสูญเสียไปคนหนึ่งแต่ถ้าอยู่ในดุลอำนาจอยู่ในสถานะนี้เนี่ยก็ดีไม่ใช่เหรอ
1: ครับ
0: ในบางช่วงบางครั้งเนี่ยตัวเราเองเนี่ยระดับตัวตนคนของเราเองเนี่ยยังมีความเห็นแย้งในบางช่วงเลยถ้าเปลี่ยนเวลาไปและนี่อีกสองคนเนี่ยฉะนั้นวิธีการในความเห็นต่างเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยระหว่างการเดินทางในช่วงเวลาแต่ละช่วงที่มีปรากฏการกระแทกเข้ามาสิ่งนั้นก็คือการต้องแก้ไขและสิ่งนั้นก็คือฝ่ายปฏิบัติการทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ว่าคุณเนวินก็ดีท่านนายกอนุทินก็ดีเนี่ยย่อมมีมือไม้ในการปฏิบัติการ
1: ครับ
0: ย่อมมีที่ปรึกษาในระดับความเห็นที่จะต้องนำเสนอว่าในครั้งนี้จะตัดสินใจยังไงซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่คุณอนุทินตัดสินใจอย่างเดียวในซีของคุณอนุทินแล้วก็ไม่เชื่อว่าในซีของคุณเนวินเวลาคิดค้นแผนหรือจะเคาะให้ปฏิบัติการยังไงตัดสินใจด้วยคนเดียวแต่สุดท้ายสองคนจะเคาะด้วยกันในมุมมองฉะนั้นสิ่งที่เห็นปรากฏการในการเมืองขณะนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามาปะทะในทางการเมือง
1: ครับ
0: เช่นมุมมองของการตั้งอธิบดีมุมมองของการตั้งผู้ว่ามุมมองของการตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยสิ่งนี้มันกระแทกเข้ามาและกระแทกมาที่ตรงในฐานะที่ท่านนายกอ่ะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแต่ในมุมมองของคนทั่วไปหรือในความรับรู้ของคนทั่วไปว่ากระทรวงนี้เนี่ยอย่างน้อยคุณศักดิ์สยามก็เป็นหนึ่งในกุนซือสมัยที่คุณพ่อท่านอนุทินเนี่ยอยู่ในกระทรวงมหาดไทยด้วยเหมือนกันฉะนั้นกลไกในเรื่องนี้เนี่ยมันหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องมองว่าครูใหญ่อะแหละเป็นผู้บัญชาการมหาดไทย
1: ครับเรื่องมหาดไทยเนี่ยคุยได้เยอะเลยเพราะว่าเอาแค่ในภูเก็ตนะชุลมุนวุ่นวายฝุ่นตลบกันมาเป็นเดือนเลยนะครับหลายเดือนแล้วด้วยเอาก็จริงนะเฉพาะในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณอนุทินคุณเนวินเคาะอะไรอาจจะมีการปรึกษาหารือซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฝ่ายปกครองสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคลากรมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตมันฉายภาพอีกอย่างนึงอาจารย์มันเหมือนกับว่าลูกทีมของแต่ละคนกำลังงัดข้อใส่กันเองแล้วลูกพี่ก็ประเคนคำสั่งประเคนอะไรมาจนกระเด็นกระดอนกันไปหมดเลยนะ
2: จริงๆต้องยอมรับว่าทางพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเขาเข้ามาครอบครองมหาดไทยอยู่พอสมควรนะอย่างที่พี่ศักดาตั้งความเห็นไว้เนี่ยอย่างน้อยเห็นชัดเจนที่เป็นรูปเป็นร่างจริงๆจังๆเนี่ยตอนที่มีภูมิใจไทยเนี่ยก็คือตอนสมัยยุคลุงตู่เลยตั้งแต่ปี2562นะครับแล้ววินาทีนี้มัน2569อ่ะคือกล่าวกันง่ายๆว่า7ปีนี่แหละที่เกี่ยวข้องแม้ว่ายุคลุงตู่นั้นจะมีทางท่านพลเอกอนุพงศ์นะเป็นรมมหาดไทยแต่ว่าการเป็นรัฐบาลร่วมกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในบางเรื่องแล้วในการวางรากฐานแล้วก็มาจริงจังก็เมื่อสมัยรัฐบาลเพื่อไทยคุณเศรษฐานะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจำได้นะ3ปีเนี่ยผมลองไปนับตัวเลขเล่นๆนะครับเรื่องของการโยกย้ายผู้ว่าในอำเภอเนี่ยนะครับดูแล้วก็น่าจะโยกย้ายเกือบ 100% แล้วล่ะนะซึ่งแน่นอนว่าคนกลุ่มอำนาจก็คือพรรคสีน้ำเงินเพราะนั้นเวลาโยกย้ายก็ต้องโยกย้ายคนที่เกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินเป็นหลักนะมันจะมีช่วงช็อตนิดเดียวเองคือช่วงที่ท่านรองอดีตรองนายกภูมิธรรมเนี่ยเข้ามาดูมหาดไทยอยู่นิดหน่อยเพียงไม่กี่เดือนนะแต่สุดท้ายมหาดไทยก็กลับไปเป็นของพรรคสีน้ำเงินอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าพรรคสีน้ำเงินวางรากฐานมานานนะทีนี้พอวางรากฐานมานานเนี่ยต้องยอมรับว่าพรรคสีน้ำเงินนั้นเขาก็มีผู้มีบารมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่ที่บุรีรัมย์หรือว่าท่านหัวหน้าพรรคตัวจริงที่ปัจจุบันเป็นท่านนายกรัฐมนตรีนะซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองท่านเนี่ยกรีดเลื่อนมาก็รู้ว่าพี่น้องกัน

0: ว่าพี่ศักดาก็ยืนยันแล้วว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขมาตลอดรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยใช่ไหมครับโอ้ตั้งกี่ปีเข้าไปแล้วล่ะแล้วพรรคภูมิใจไทยก็ปาเข้าไป15 16ปีผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอได้เข้าไปมหาดไทยเนี่ยมันก็แน่นอนแหละครับว่ากระทรวงอันดับ1ด้านการปกครองแล้วก็มีอิทธิพลมากสุดที่มีผู้ว่าทุกจังหวัดมีนายอำเภอตั้ง900คนแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ 7,000 แห่งเนี่ยก็คือมหาดไทยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในเชิงของเค้กมันใหญ่มากอ่ะคนที่เป็นผู้มีบารมีของพรรคสินเมืองก็ต้องเกี่ยวข้องพอสมควรมันจึงมีลักษณะของใครว่าโตจากฝ่ายไหนมันก็ต้องเกิดขึ้นในฝ่ายนั้นเพราะฉะนั้นภูเก็ตมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนออกมาว่ามันมาจากทีมใครทีมใครแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเองก็ค่อนข้างจะมีความเห็นว่าสุดท้ายนะครับพรรคการเมืองที่เพิ่งเริ่มมามีอำนาจจริงจังในฐานะแกนนำซึ่งมีอยู่192เสียงใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละแล้วก็ทิ้งอันดับ2อย่างพรรคแกนนำอย่างพรรคเพื่อไทยซึ่งมี74เสียงมากกว่าครึ่งนึงเนี่ยคนที่ได้แกนนำเสียงขนาดนี้ไม่แตกกันง่ายๆเพราะว่าเพิ่งเป็นเบอร์หนึ่งเราอย่าไปนับช่วงที่พ
1: ร
0: รคประชาชนยกมือให้นะเมื่อเสื่อมประมาณกันยายนเพราะว่านั่นเป็นแค่ชั่วคราวแต่ครั้งนี้เป็นเบอร์หนึ่งตัวจริงซึ่งเขามีโอกาสที่จะวางรากฐานของกระทรวงต่างๆมากมายโดยเฉพาะมหาดไทยที่สำคัญเขาจะไม่ปล่อยเค้กก้อนนี้ทิ้งไปโดยการที่ให้การขัดกันบ้างถ้ามีขึ้นนะจากบรรดาทีมงานที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะมาทำให้ระดับบนเนี่ยต้องมาแตกคอกันผมว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเหมือนกับว่าถ้ามันจำเป็นในอนาคตเนี่ยมันต้องตัดแขนขาแล้วก็รักษาชีวิตเพราะภูมิใจไทยคือชีวิตหนึ่งแต่แขนขาคือองค์ประกอบที่อยู่ข้างล่างข้างในเต็มไปหมดถ้าใครที่อาจจะมีปัญหาก็ค่อยตัดทิ้งได้เพื่อให้ร่างกายหรือชีวิตหลักมันอยู่เพราะภูมิใจไทยเขาคงไม่ยอมจะเป็นรัฐบาลแค่3เดือน6เดือนนะอย่างน้อยการที่ได้ทำกว่าจะทำมาได้192เสียงเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องครองให้ได้มากที่สุดอาจจะครบเทอมไม่ครบเทอมอีกเรื่องอาจจะต่อหรือไม่ต่ออีกเรื่องแต่อย่างน้อยเขาไม่ยอมที่จะละลายหายไปเพียงแค่ปีเดียวจากการที่เอาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาพิมพ์เสนมาแลกกับเกลือนะปัญหาในมหาไทยผมว่ายังเป็นพิมพ์เสนเมื่อแลกกับสิ่งที่พรรคต้องปกครองประเทศอันนี้สำคัญกว่าเขาน่าจะเลือกอย่างหลัง
1: คุณศักดาในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยผมเห็นนายกบอกว่าอยากให้เป็นแซนด์บ็อกซ์เพื่อที่จะจัดการมาเฟียตอนนี้จะเป็นแซนด์บ็อกซ์เรื่องของเกมอำนาจไปแล้วคำถามก็คือถ้าเกิดว่าลูกพี่คุยกันได้แต่ลูกทีมบริวารแล้วแต่จะเรียกมีปัญหางัดข้อกันเล่นเกมแย่งชิงอำนาจมันพาพังได้ไหมครับ
2: ได้ครับถ้าบริหารจัดการไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าการบริหารจัดการเนี่ยยังอยู่ในคอนโทรลยังอยู่ในวิสัยขีดความสามารถของทีมงานทั้งครูใหญ่ทั้งท่านนายก
1: แสดงว่าตอนนี้คือค่อนข้างโอเคการจัดการในมุมมองคุณศักดา
2: ในการจัดการในมุมมองเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ถูกส่งไปปฏิบัติการเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจ
1: ครับ
2: เพราะผมควรจะได้ผมควรจะได้ซึ่งผมเนี่ยมันผมคนละส่วนกันส่วนของคุณเนวินก็อยากจะได้คนนี
1: ้ครับ
2: ซึ่งเชื่อมือแล้วก็เชื่อฟัง
1: ครับ
2: ส่วนคุณรัชินก็บอกว่าอยากจะได้คนนี้เพราะผมมองว่าคนนี้เนี่ยจะทำให้เป็นแซนด์บ็อกซ์ได
1: ้
2: นี่คนละมุมมองนะ
1: ครับ
2: แต่ปรากฏว่าภูเก็ตเป็นหนึ่งใน5จังหวัดของประเทศไทยที่มีผลประโยชน์ในทางรายได้สูง
1: จังหวัดเศรษฐกิจว่าอย่าง
2: ไรจังหวัดเศรษฐกิจของภาคใต้เลยก็ว่าได้การที่ต้องการให้เป็นจังหวัดต้นแบบเพราะว่าเป็นเมืองของการท่องเที่ยวเป็นเมืองของการที่อยู่พักอาศัย
1: ครับ
2: เหตุปัจจัยสำคัญก็คือจังหวัดนี้เป็นจังหวัดเล็กที่จะบูรณาการสร้างให้เกิดขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวและทำรายได้เศรษฐกิจได้ฉะนั้นการไปบูรณาการในเรื่องของสาธารณูปโภคเช่นถนนหนทางเช่นสิ่งแวดล้อมเช่นการจัดระเบียบผังเมืองเช่นการไปดูแลการล่วงล้ำทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องที่ดินเนี่ยไม่ให้มีการล่วงล้ำนี่ล้วนแล้วเป็นเป้าหมายของภูมิใจไทย
1: ครับ
2: ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดก็คือคุณเนวินคุณเนวินเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาด
0: ใช่คร
2: ับกระทรวงเกษตรซึ่งทะเลาะกันอย่างรุนแรงกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณในเรื่องของเอากระจงไปปล่อยและทะเลาะกันเรื่องของสปก
1: ครับ
2: ฉะนั้นทีมงานของคุณเนวินเข้าไปอยู่ในภาคใต้เนี่ยสูงถึงสูงมาก คุณพอเอาขอไปเร็วแล้วกัน คุณพอคุณพิพัฒน์ก็ถือว่าเป็นแขนขาซึ่งรู้จักกันมาอยู่นาน
1: กำลังจะถามเลยว่าจริงๆคุณพิพัฒน์เนี่ยเป็นจิ๊กซอสำคัญเลยในภาคใต้นะ
2: ครับใช่
1: เขาก็มีคนของเขาเหมือนกันนะ
2: เป็นแม่ทัพใช่หนึ่งในนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นยอหญิงหรือขอหีบก็แล้วแต่ตัวย่อซึ่งเป็นระดับผู้อำนวยการผ
1: ู้อ
2: ำนวยการไหนก็ไม่รู้นะไม่ใช่ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ของวิเชียรบุรีคงไม่ใช่หรอกนะ
1: ค
2: นละประเด็นกันแต่กรณีอย่างนี้คือการฝังรากผมขออนุญาตเสริมอาจารย์ตันนิดนึงครับว่าการปรับเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเนี่ยปี62แล้วมาเปลี่ยนปี66 62คือท่านประยุทธ
1: ์
2: 66ก็คือคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งแต่การยืนอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องยอมรับตั้งแต่ปี66ตั้งแต่นายกเศรษฐาเป็นของคุณอนุทินมาโดยตลอด
1: มหาดไทยเป็นของคุณอนุทิน
2: มหาดไทยเป็นของคุณอ
1: าจจะมีเว้นวรรคช่วงสั้นๆไหมใช่ไหมคร
2: ับ 2-3 เดือนซึ่งไม่มีผล
1: ครับ
2: ฉะนั้นใครไปเป็นรัฐมนตรีว่าการพอเขาไปเป็นรัฐมนตรีว่าการในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาเนี่ยจะไม่สามารถทำได้เพราะเป็นการย้ายนอกฤดูการที่จะย้ายเหตุปัจจัยหลักสำคัญที่สุดคือย้ายผู้ว่าคนจะสั่งย้ายผู้ว่าได้คือปลัดกระทรวงมหาดไทยฉะนั้นคุณอนุทินรู้กลยุทธ์กลไกตรงนี้ว่าต้องยึดปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ได้ก่อนจึงจะได้ย้ายผู้ว่า
0: ครับ
2: ใช่ไหมครับหลักการมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ถามว่าทำไมถึงเอาผู้ว่าเมื่อรัฐบาลกลางเนี่ยได้แล้ว
1: ครับ
2: ได้รัฐบาลกลางคือได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี 3-4 นี้จะบอกว่าบริหารราชการส่วนกลางก็คือกระทรวงทบวงและกรมอย่าลืมมีการบริหารส่วนภูมิภาคการบริหารส่วนภูมิภาคคนที่เป็นแม่ทัพถ้าเป็นเจ้าพญาสมัยก่อนก็คือผู้ว่าราชการนี่แหละ
1: ครับ
2: เป็นเจ้าเมืองคุมจังหวัดทั้งหมดเลยแล้วก็ย่อยลงไปก็คุณพระ ก็คือนายอำเภอเจ้าพญากับคุณพระสมัยโน้นก็คือผู้ว่านายอำเภอสมัยนี้เป็นกลไกสำคัญที่จะเป็นค้ำยันไม่ใช่ระบบบริหารอย่างเดียวนะสำหรับการเมืองสนามใหญ
1: ่
2: ฉะนั้นหัวใจเนี่ยคุณเนวินเนี่ยอ่านเรื่องนี้มาโดยตลอด
1: ครับ
2: เท่าที่ทราบนะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยให้ใครไม่ได้แม้กระทั่งยุคที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นรัฐบาลแล้วแยกออกมาแล้วมาเป็นรัฐบาลร่วมขอ 3-4 กระทรวง
1: ครับ
2: 1มหาดไทย2พาณิชย์3คมนาคม
1: ครับ
2: 4ไม่รู้อะไรเนี่ยเอาประมาณเนี้ยนี่เอาหัวใจเป็นทั้งหมดเลยเอาอำนาจและเงิน
1: กรณีของ
0: ผมขออนุญาตจบประเด็นภูเก็ตนิดนึง
1: เชิญอาจ
0: ารย์ว่าทำไมภูเก็ตถึงเป็นจังหวัดเป้าหมาย
1: ครับ
0: คือภูมิใจไทยเนี่ยในปี66ที่เขาพังงานขึ้นมาภาคใต้อ่ะแทนรวมไทยสร้างชาตินะแทนกลุ่มลุงตู่อ่ะหรือปี69ล่าสุดเนี่ยภูมิใจไทยตีภูเก็ตไม่แตกเลยนะ
1: มีแค่2ที่ก็คือยะลาซึ่งเขามีเจ้าถิ่นสุด
0: ๆมีเจ้าถิ่นก็ปล่อยเขาไปนะแต่ภูเก็ตเป็นเมืองสำคัญที่พี่ศักดาบอกคือเมืองเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่ตรงกลางระหว่างใต้บนใต้ล่างมันเป็นเมืองเชื่อมทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยภูเก็ตเขาตีไม่แตกเพราะว่าพรรคบ้านน้องส้มเนี่ยเขาครองมาตลอดเขาถึงต้องเอา
2: สองสมัยเอง
0: สองสมัยใช่
2: สองสมัย
0: ใช่เขาที่จะต้องพยายามที่จะเอาภูเก็ตเนี่ยยกมาเป็นจังหวัดหลักที่ทำให้มันเกิดประโยชน์เพื่อภูมิใจไทยจะได้ตีแตกในอนาคตผมว่าอันนี้แหละที่เป็นประเด็นหนึ่งที่ในเดาใจนะในมุมของท่านนายกอนุทินเนี่ยแกต้องการจะปักธงภูเก็ตซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นความต้องการเดียวกับคุณพิพัฒน์เพราะว่าเขาเป็นแม่ทัพภาคใต้นะเพราะนั้นเนี่ยสองคนนี้บอกว่าจุดยืนตรงกันอย่าลืมนะแม้ว่าตัวของคุณพิพัฒน์กับคุณเนวินเนี่ยจะเป็นการเมืองสไตล์บ้านใหญ่มาตลอดแต่คุณพิพัฒน์มี2ด้าน1คือบ้านใหญ่2นักธุรกิจระดับสูง ค
1: ุ
0: ณเนวินแม้จะไม่มีบ้านใหญ่แต่เขาคือนักธุรกิจระดับสูงเพราะนั้น3คนนี้มันมีรอยเชื่อมต่อกันอยู่คนละมุมทีนี้ภูเก็ตมันเป็นเมืองเศรษฐกิจมันจึงเป็นเมืองที่เชื่อมต่อระหว่างคุณเนวินกับคุณพิพัฒน์ได้เพราะมันเป็นเมืองที่สามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจระดับสูงได้อันนี้ที่ผมคิดว่าคุณเนวินถึงตั้งใจจะคุมภูเก็ตดีๆท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้พอตั้งใจคุมภูเก็ตแต่ปรากฏว่าอีกสายหนึ่งเขาก็อยากจะคุมภูเก็ตแต่ว่ามันก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าคนข้างล่างเนี่ยที่อยู่ในภูเก็ตเนี่ยถึงอาจจะขัดแย้งกันแต่สุดท้ายผมก็ยังเชื่อว่าระดับบนเคลียร์กันได้เพราะไม่มีใครจะล้มเรือที่ตัวเองช่วยกันสร้างมา
2: ก็เสริมนิดนึงครับว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดเป้าหมายสไตล์ของคุณเนวินในเรื่องสนามการเมืองสนามเลือกตั้งเราเป็นสไตล์บ้านใหญ่หานักการเมืองที่คุมจังหวัดนั้นจังหวัดนี้พอเล็งไปหนึ่งในนั้นก็คือภูเก็ตไอ้ภูเก็ตเนี่ยที่ปี66อ่ะมันไม่มีบ้านใหญ่นี
0: ่
2: ทำไมเราล้มเขาไม่ได้ พรรคส้มมายังไงมองอีกมุมนึงนะพรรคส้มมาไงฉะนั้นให้เข้าตีก็จะใช้แม่ทัพพรรคใต้แหละคุณพิพัฒน์นี่แหละเข้าตี
1: คุณพิพัฒน์ถือว่ามีอำนาจต่อรองมากขนาดไหนกับผมพูดตรงๆเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคุณเนวินคุณอนุทินต้องง้อคุณพิพัฒน์ต้องง้อโกเกียเจเปียขนาดไหน
0: โอ้โหก็เขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ดูแลทรัพยากรทางการเมืองในภาคใต้ที่เขาได้มาร่วมๆ30กว่าใช่ไหมคร
2: ับ 31คน
0: โอ้โหนั่นคือพลังสูงมากนะ
1: ก้อนใหญ่มาก
0: ก้อนใหญ่มากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่คุณพิพัฒน์อาจจะทำตัวโลโปรไฟล์ที่สุดในบรรดา2นกับ1พเนี่ยฉากหลังเขาเนี่ยเขาไม่ได้โลโปรไฟล์ขนาดนั้นนะอำนาจต่อรองเขาสูงมากเพราะฉะนั้นผมถึงคิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเคยบอกว่าในที่อื่นมันมี3ก๊กสมัย3ปอนะมี3ก๊กจริงๆก็ไม่แน่นะว่าอาจจะมี3ก๊กย่อยๆภายในน้ำเงินเพียงแต่ว่ามันต่างจาก3ก๊กย่อยๆของ3ปอเพราะว่า3ปอเนี่ยเขาไม่ใช่นักการเมืองแท
1: ้
0: เพราะนั้นไอ้การที่เป็น3ก๊กอาจจะแบบว่าขัดแย้งกันบ้างมากหน่อยแต่ในฐานะที่3ก๊กของภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นก๊กที่ฉลาดเพราะว่าเขารู้จักประนีประนอมหลบบังเรื่องไม่หลบบังเรื่องตรงนี้ทะเลาะ กันอ
1: ี
0: กหน่อยก็จะหลบกันเพราะสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยผลประโยชน์ทั้งหมดของรวมเนี่ยมันใหญ่กว่าที่จะทำให้3ส่วนแตกกันเพราะอย่าลืมนะผมว่าสมการของการที่จะ2นอ1พอมันแตกกันเนี่ยณวินาทีนะผมว่าไม่ลงตัวผมเสริมพิศักดาเลยว่าไม่ลงตัวเพราะอะไรเพราะประดาประการที่1คือว่าถ้าแตกกันตอนนี้ใครรออยู่ครับผู้มีบารมีทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยอันดับหนึ่งเขารออยู่เขานั่งรออยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วเขาก็พร้อมที่ดูว่าจังหวะการเมืองเป็นอย่างไรอย่าลืมนะผมว่าวินาทีนี้ไม่มีใครที่คร่ำบอดและเคี่ยวการเมืองเท่ากับอดีตนายกทักษิณอีกแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังไหมล่ะถ้าแตกกันตอนนี้ก็พังดินะสองก็คือว่าถ้ากวาดสายตาดูปัจจุบันเนี่ยเบอร์หนึ่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันยังไม่มีใครขึ้นมาแทนได
1: ้
0: ถ้าจะขึ้นมาแทนต้องรออีกสักระยะเพราะนั้นทางโตของภูมิใจไทยหรือท่านนายกอนุทินเนี่ยยังสามารถเป็นเบอร์หนึ่งอนุรักษ์ได้อยู่ในวินาทีนี้ต่อให้อาจจะแบบว่าชอบบ้างไม่ชอบบ้างอนุรักษ์นิยมเดินจะถอนตัวบ้างแต่สุดท้ายจำเป็นต้องใช้อยู่นะครับสามก็คือว่าผมเห็นสไตล์คุณเนวินกับคุณอนุทินนะตั้งแต่เขาออกมาจากพรรคเพื่อไทยนะสมัยนั้นเนี่ยไทยรักไทยสมัยนั้นเนี่ยเขามีประสบการณ์การรอมชอมสูงมากไม่ว่าจะรอมชอมกับฝั่งคุณสุเทพเทือกสุบรรณจนมาเป็นรัฐบาลรอมชอมกับรัฐบาลรัฐประหารของลุงตู่รอมชอมกับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเขามีความรอมชอมสูงและตรงนี้ผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ของพรรคนี้เพราะนั้นของคงจะไม่ถึงขนาดต้องมาชนกันจนแตกแยกนะครับประการที่4ผมเห็นว่าธรรมชาติของลุงตู่ลุงป้อมที่เรามักจะยกอ้างว่าเอ๊ะคุณเนวินคุณอนุทินจะเหมือนลุงตู่ลุงป้อมมั้ยมันต่างกันเพราะลุงตู่ลุงป้อมอยู่ในอำนาจลุงตู่ทั้งเป็นนายกลุงป้อมเป็นผู้จัดการรัฐบาลและเป็นรองนายกเบอร์1ที่พร้อมจะขึ้นเป็นนายกได้แต่คุณอนุทินเป็นนายกเบอร์1ทางการคุณเนวินอยู่ฉากหลังไม่ได้อยู่ข้างหน้าเวทีไม่ได้มีความปรารถนาจะเป็นนายกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะปะทะกันแรงขนาดนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะคุณเนวินไม่ได้ขึ้นเองนะประการที่5ครับลูกน้องขัดกันก็ยืนยันนะมันอาจจะทำให้พรรคแตกได้แต่ถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยตัดแขนขาก็รักษาชีวิตได้และสุดท้ายคือว่าภูมิใจไทยเป็นพรรคเพิ่งโตครับ จาก71เสียงนะพี่นะเมื่อปี66กระโดดขึ้นมาเป็น192เสียงมากกว่า2เท่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันต้องมีปัญหาในช่วง3เดือนแรกแต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะรู้วิธีการปรับจูนเพราะเขาล้อมชอมกันได้เพื่อรอการเติบโตเพราะผมก็กลับไปที่ข้อแรกอยู่ดีเพราะคนที่เป็นเบอร์หนึ่งเขาอยู่ข้างนอกแล้วคือคุณทักษิณเขารออยู
1: ่ผมเติมจิ๊กซอให้คุณศักดาได้วิเคราะห์ตอบผมเติมเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าไปถ้าสุดท้ายแล้วมันบังคับใช้ขึ้นมาตัวละครทางการเมืองบิ๊กเนมในอดีตจะสามารถโลดแล่นบนเวทีกลางสปอตไลท์ได้มันจะทำให้สมการทางอำนาจปัจจุบันเปลี่ยนไปอีกไหมครับ
2: ต้องเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าคนแชร์ในตลาดการเลือกตั้งหรือการที่ต้องพูดคุยกันต่อรองกันในระดับพื้นที่เนี่ยจะต้องมีแน่เลยการเลือกตั้งคราวที่ผ่านมาเมื่อกุมภา69เนี่ยการต่อรองในลักษณะของเชิงใช้คำว่าคนที่มีผลต่อการจูงใจในการลงคะแนนแล้วกันไม่ใช้คำว่าอิทธิพล
1: ครับ
2: ในพื้นที่เนี่ยต้องยกให้ภูมิใจไทยแต่ในขณะดูคู่เบียดเนี่ยในลักษณะท่วงทำนองคล้ายกันก็คือพรรคเพื่อไทยแต่พรรคเพื่อไทยเมื่อไม่ใช้ลักษณะองคาพยพหรือเชิงอัตลักษณ์ว่าเป็นการต่อสู้แบบบ้านใหญ่กับบ้านใหญ่ซะทีเดียวเนี่ยเป็นลักษณะทุนกับบ้านใหญ่อะไรเงี้ยความแผ่วเบาเนี่ยมันก็เลยสู้แรงปะทะไม่ได้ยกตัวอย่างพื้นที่อีสานเนี่ยจึงทำให้แพ้ภูมิใจไทย หรือแม้กระทั่งพื้นที่ภาคใต้จะเห็นชัดที่สุดว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย

0: ไม่เป็นทรงของพรรคบ้านใหญ่ก็เลยพ่ายแพ้ทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยกวาดต้อนผู้แทนได้รับการยอมรับทั้งที่กระแสเสียงในระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยไม่ดูสูงถึงขนาดนั้นแต่ผลออกมาเนี่ยได้ผู้แทนจากหลายพื้นที่ไปทีเดียวโดยมีสีเขียวในแยกขึ้นมานิดหนึ่ง
1: บิ๊กเนมเหล่านั้นจะเข้าไปเสริมทัพให้กับค่ายสีน้ำเงินไหมอย่างเช่นเข้าไปหาคุณเนวินเข้าไปหาคุณพิพัฒน์ในลักษณะแบบนี
0: ้ผมคิดว่าเหล่านี้จะกระจัดกระจายเพราะว่าในรูปแบบของการทำงานการเมืองในเรื่องของอุดมการเนี่ยนะก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่จะต้องมองควบคู่

0: คุณ
1: ผมเชิญนะขอสั้นๆนิดนึงครับว่ากรณีของคุณเนวินกับคุณอนุทินเนี่ยจะแตกต่างกันสมัยที่เขาอยู่เล่นการเมืองเนี่ยคุณเนวินเนี่ยไปหลายพรรคมา
0: ครับ
1: เล่นตั้งแต่การเมืองตั้งแต่เป็นสจเมื่ออายุ27 28แล้วก็มาเป็นผู้แทนราษฎรอาศัยความเป็นตัวตนของตั้งแต่คุณพ่อปู่ชัยมาโดยตลอดส่วนคุณอนุทินเนี่ยเป็นในสายของนักเรียนคนมีเงินมีทองแล้วก็เข้ามาเล่นเป็นผู้แทนครั้งแรกในไทยรักไทยแต่ในขณะที่คุณเนวินเนี่ยโลดโผนมาโดยตลอดสองคนนี้มีความแตกต่างกันจึงมาอยู่บู๊กับบุญบู๊เนี่ยหมายถึงคุณเนวินส่วนบุญเนี่ยภาพลักษณ์อัตลักษณ์ต่างๆเนี่ยลูกคุณหนูลูกคนมีเงินเนี่ยใช่ไหมจึงให้มาอยู่ฝ่ายบุญคุณเนวินเนี่ยผ่านการต่อสู้ห้ำหั่นต่อรองลบวาฆ่าวันจนถึงขนาดมาอยู่ในการยืดหยุ่นสิ่งที่จะพูดในเวลานี้ก็คือคุณเนวินรู้จักท่วงทำนองของการยืดหยุ่น
0: ครับ
1: จะรบกับใครและจะไม่รบกับใครจึงได้มาอยู่ในจุดของการเป็นตัวแทนของฝ่ายอนุรักษ์ได้ในวันนี้
0: ครับ
2: ใช่
0: อาจารย์ปิดท้ายสั้นๆครับลูกเทพจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พรรคแตกคอระหองระแหงกันภายในไหมฮะ
2: ลูกเทพเนี่ยเป็นประเด็นหวือหวาหรือเป็นประเด็นเซ็กซี่ทางการเมืองที่บรรดาสังคมชอบจับตาว่าลูกเทพคือคนเจนวายรุ่นใหม่นะหรือเจนซีรุ่นใหม่เนี่ยจะเมื่อเขาจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับเจนวายเจนซีของพรรคบ้านน้องส้มว่าจะเป็นอย่างไรก็เลยกลายเป็นประเด็นสีสันแต่สุดท้ายเนี่ยอย่างกรณีลูกเทพโดยเฉพาะอาจจะบอกเป็นแกนนำลูกเทพเลยก็ได้คือท่านรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยนะที่เป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยผมเพิ่งฟังสัมภาษณ์ล่าสุดเรื่องเนี่ยสองนอหนึ่งพ
0: อ
2: ที่ให้สัมภาษณ์มาเมื่อวานเองมั้ง
0: ใช
2: ่หรือเมื่อเช้าเมื่อวานนี้มั้งลีลาเขาเรียนรู้เยอะขึ้นนะ
0: เอาพิ้วแล้วใช่ไหม
2: พิ้วแล้วที่บอกว่าสองนอนอนี้คืออะไรนกกับหนู
0: นอนนกกับนอน
2: นอพอมีใครบ้างอ่ะนี่กับคุณนาทีอะไรเงี้ยนั่นแสดงว่าแล้วแสดงว่าลูกเทพของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต่างจากลูกเทพคนรุ่นใหม่ของพรรคบ้านส้มนะเพราะมีทั้งคนที่เป็นโปรไฟล์ดีๆนะแล้วโปรไฟล์ดีๆเนี่ยมาเติมเรื่องของเทคนิคของการเป็นการเมืองแท้แบบบ้านใหญ่ก็เลยกลายเป็นกรณีของลูกเทพแบบภูมิใจไทยซึ่งแบบนี้เนี่ยสำหรับผมเองนะเขาจะมีความยืดหยุ่นไม่ต่างจากกรณีรุ่นพ่อรุ่นอาของเขาเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นสีสันว่าถูกโจมตีถูกอัดหนัดหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยลูกเทพเนี่ยเขาก็รู้จักวิธีหลบได้แล้วก็สำคัญมีคุณพ่อคุณอาคอยดูแลอยู่ด้วยแม้ว่าตอนแรกดูเหมือนว่าผมได้ยินว่าตอนที่คุณชัยชนกถูกวิพากษ์มากเรื่องของ THAI passport เนาะแล้วก็ท่านนายกอาจจะไม่ได้ออกมาช่วงแรกเนี่ยนะคือคุณเนวินต้องยอมรับว่าขออภัยนะคุณอนุทินเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามาเป็นนายกได้ขนาดนี้โดยเพราะเป็นนายกที่ได้มาจาก MOA ของพ
0: ร
2: รคบ้านส้มได้ไม่ธรรมดานะแสดงว่าเขาอ่านเกมขาดเขาไม่ได้มาออกมาครั้งแรกเพื่อต้องการจะหยั่งกระแสแล้วค่อยมาตบท้ายตอนหลังจะสังเกตไปอย่างนี้ตลอดตั้งแต่สมัยตอนกรณีคุณพิพัฒน์ที่คุมน้ำมันตอนแรกจำได้ไหมครับออกมาทีหลังนะอันที่สองคือคุณเอกนิตินะคุณสุภจีที่ไปไล่ขายทุเรียนก็คล้ายๆกันและมาลูกนกสุดท้ายคุณเนวินคุณอนุทินเลยกลายเป็นคนที่ว่าเป็นพี่ใหญ่ที่มาเคลียร์แล้วภาพมันจะดูเป็นบิ๊กบราเตอร์ที่สามารถอุ้มชูลูกอ
0: ุ
2: ้มชูหลานอุ้มชูน้องได้สำหรับผมเองก็คือว่าลูกเทพในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นลูกเทพที่ปรับตัวนะอาจจะตัดจากพรรคส้มเพราะนั้นเนี่ยเขาผมว่าเขาไปรอดเพราะมีคนอุ้มชูเขาอยู
0: ่ครับตอนนี้จับตากันต่อว่าจะมีใครมาคอยแซะให้ใครหรือกลุ่มไหนในลูกเทพหรือกลุ่มไหนในพรรคสีน้ำเงินต้องคอยปวดหัวกับการจัดการเหล่านี้อีกหรือเปล่าวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับประเด็นนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาหลายสัปดาห์นะครับในขณะที่ไทย PBS พวกเราเองได้พูดคุยเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ช่วงแรกของการตั้งรัฐบาลแล้วก็ทิ้งเชื้อไฟมาเรื่อยๆครับดูลีลาการบริหารจัดการของบรรดาบิ๊กเนมทางการเมืองแล้วลองดูการวิเคราะห์ในตอบโจทย์วันนี้อาจจะฉายภาพให้เห็นได้ว่าอนาคตของค่ายสีน้ำเงินจะไปในทิศทางไหนนะครับวันนี้หมดเวลาของตอบโจทย์พบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: รัสเซียถล่มเมืองหลวงของยูเครนหนักที่สุดอันดับที่2ของปีนี้สวนกลับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจะมีหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้มินอองไลเดินเครื่องเกมการทูตเตรียมเยือนลาวเป็นชาติแรกในอาเซียนจับตาปัญหาสงครามกลางเมืองทำยาเสพติดทะลักเข้าไทยสำรวจปัจจัยเบื้องหลังมาตรการตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียเข้มงวดติดอันดับโลกฟังเสียงสะท้อนอดีตลูกเรือไทยในสายการบินต่างชาติทันโลกไซแอนเทควัคซีน AI มิติใหม่ในวงการแพทย์เป็นไปได้มากแค่ไหน
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับหลังจากยูเครนถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานำไปสู่ปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในหลายพื้นที่อย่างหนักวันนี้รัสเซียได้ใช้ทั้งขีปนาวุธและโดรนโจมตีเข้าไปยังกรุงเคียฟครั้งใหญ่ส่งผลให้อาคารที่พักอาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักเจ้าหน้าที่จากหน่วยกู้ภัยยูเครนต้องช่วยเหลือชายคนหนึ่งออกมาจากซากปรักหักพังของอาคารที่ได้รับความเสียหายนะครับขณะที่ประชาชนหลายพันคนต้องหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินของกรุงเคียฟการโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย20คนได้รับบาดเจ็บอีกหลาย10คนครับถือเป็นการโจมตีที่สร้างความสูญเสียเป็นอันดับที่2ของปีนี้รัสเซียได้ใช้อาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงพุ่งเป้าโจมตีพื้นที่30จุดนะครับครอบคลุมตั้งแต่เป้าหมายทางการทหารโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในกรุงเคียฟหลังจากยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนของรัสเซียโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาเคลื่อนไหวย้ำถึงการเดินหน้ามาตรการกดดันยูเครนในสงครามด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ยุติการเยือนกรุงดับลินของไอร์แลนด์หลังจากก่อนหน้านี้ได้เตือนประชาชนล่วงหน้าถึงการโจมตีครั้งใหญ่จากรัสเซียด้วยเมื่อเราเห็นภาพแบบนี้แน่นอนนะครับความหวังในการยุติสงครามยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนื่องจากยูเครนก็คงไม่ลดละเป้าหมายใหญ่ในการโจมตีโต้กลับเช่นเดียวกันเป้าหมายหลักจุดหนึ่งของยูเครนก็คือคาบสมุทรไครเมียที่ถูกรัสเซียผนวกเมื่อปี2014ครับ
2: Krym, по суті, перетворився в військову базу повністю росіян для того, щоб продовжити окуповувати південь нашої країни і перекидати сили на схід нашої країни. Тому для нас це з точки зору військової важлива ціль і з точки зору логістики, яка сьогодні відбувається у нашого ворога.
0: ไครเมียเป็นเป้าหมายอันชอบธรรมของฝูงโดรนจากยูเครนเนื่องจากรัสเซียใช้ไครเมียเป็นฐานเปิดปฏิบัติการทางการทหารรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนประกาศจุดยืนชัดเจนในเรื่องนี้นะครับทำเลที่ตั้งของไครเมียมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์อย่างมากครับเนื่องจากที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างรัสเซียยูเครนและทะเลดำได้รับฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งทะเลดำนะครับพื้นที่ตอนเหนือของไครเมียเชื่อมต่อกับพื้นที่ตอนใต้ของยูเครนก็คือแคว้นเคอร์ซอนที่ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียตั้งแต่ปี2022รัสเซียใช้เส้นทางภาคพื้นดินในการส่งกำลังพลและอาวุธเข้ามาในไครเมียครับทำให้ยูเครนหันมาโจมตีพื้นที่บริเวณนี้อย่างเป็นระบบมากขึ้นเป้าหมายอีกจุดหนึ่งก็คือสะพานเคิร์ชทางตะวันออกในจุดที่กระพริบอยู่ในภาพนี้นะครับมันมีความสำคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมเพียงแห่งเดียวระหว่างรัสเซียกับไครเมียด้วยก่อนหน้านี้ไม่นานครับกองกำลังระบบไร้คนขับของยูเครนได้เผยแพร่คลิปวิดีโอนี้แสดงให้เห็นการโจมตีคลังน้ำมันใกล้สะพานเคิร์ชนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากผนวกไครเมียเมื่อ12ปีที่แล้วยูเครนยืนยันหนักแน่นว่าสงครามในครั้งนี้ไม่มีวันสิ้นสุดได้จนกว่าไครเมียจะได้รับการปลดปล่อยและกลับคืนสู่ยูเครน

0: ขณะเดียวกันรัสเซียก็ไม่มีวันยอมสละดินแดนแห่งนี้ไปอย่างแน่นอนเนื่องจากถือเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ของรัสเซียที่สามารถนำไปอ้างความชอบธรรมภายในประเทศได้ด้วยสลับไปดูความเคลื่อนไหวของผู้นำเมียนมาที่เดินเกมรุกขยับตัวบนเวทีระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องท่ามกลางข้อกังขาถึงผลการเลือกตั้งเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับหนังสือพิมพ์ทางการของเมียนมารายงานว่ามินอองไลผู้นำเมียนมาเตรียมเดินทางเยือนลาวอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตามคำเชิญของทองลุนศรีสุฤทธิ์ประธานประเทศลาวถือเป็นการเดินทางเยือนชาติอาเซียนชาติแรกนับตั้งแต่คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคมท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสในการเลือกตั้งซึ่งอาเซียนและนานาชาติยังไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก่อนหน้านี้ผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนทั้งอินเดียและจีน2ประเทศเพื่อนบ้านขนาดใหญ่ที่ขนับข้างเมียนมาไปแล้วครับหลังจากมินอองไลคว้าชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จจากการเลือกตั้งประเด็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอาเซียนก็ขึ้นแท่นภารกิจสำคัญของรัฐบาลชุดนี้นะครับการเดินทางเยือนลาวอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาก็สะท้อนว่าเมียนมากำลังหลุดพ้นจากมาตรการทางการทูตของอาเซียนหรือเปล่าหลังจากก่อนหน้านี้อาเซียนกำหนดแผนสันติภาพฉันทามติ5ข้อห้ามไม่ให้บรรดาผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าไปร่วมการประชุมสุดยอดตลอด5ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของชาติสมาชิกอาเซียนอย่างไทยและมาเลเซียก็เริ่มทยอยเดินทางเยือนเมียนมาหลังจากการเลือกตั้งเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเสร็จสิ้นลงไปนะครับความเคลื่อนไหวเหล่านี้ล่ะครับคุณผู้ชมทำให้พลังของอาเซียนอาจจะลดลงจนไม่สามารถรักษาจุดยืนแข็งกร้าวต่อเมียนมาได้อีกต่อไปขณะเดียวกันความขัดแย้งในเมียนมาก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 100,000 คนตลอด5ปีที่ผ่านมาจนความขัดแย้งครั้งนี้ขึ้นแท่นรุนแรงที่สุดในเอเชียประชาชนไม่ต่ำกว่า 3,700,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นฐานภายในประเทศด้วยนี่เป็นตัวเลขที่เพิ่งถูกเผยแพร่ออกมาจากสถาบันนานาชาตินะครับสิ่งที่เราต้องจับตาต่อไปก็คือปัญหาภายในเมียนมามันเป็นเผือกร้อนของอาเซียนล่าสุดฟิลิปปินส์ประธานอาเซียนปีนี้ได้ยื่นหนังสือขอส่งผู้แทนพิเศษไปพบองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐวัย81ปีแต่รัฐบาลเมียนมาปฏิเสธไม่ให้ผู้แทนพิเศษเข้าพบเด็ดขาดให้เหตุผลว่าซูจีกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมายรัฐบาลจะอนุญาตต่อเมื่อการรับโทษสิ้นสุดลงแล้วเท่านั้น
1: อองซานซูจีที่ปิดหมู่ดีเนี่ยป่ะเนาะที่อุปริยะยืนอยู่คันท่าได้ปิดดันจ้าคันได้อะไรรู้ผิดไปไอ้ไอ้ด้วยที่อินเตอร์เนชั่นแนลโคสเลยเนี่ยเราตุยโลไม่ได้ป่ะปิดดันจ้าคันปีตัวได้เฉิงจ้าเองตาถ้าก็ตุยกวนยายเองแล้วยาไหนมาอกุฉิงอ่ะเราปิดดันจ้าคันได้อะไรถูกผิดแต่ด้วยตุยกวนไม่ได้ป่ะสิ
0: แล้วไทยควรจะวางบทบาทอย่างไรนักวิชาการด้านเมียนมามองว่าประเด็นนี้มันมีความสลับซับซ้อนมีตัวละครหลายตัวที่มาเกี่ยวพันนะครับไทยควรจะคำนึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย
2: เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เลือกหรอกค่ะว่าเราต้องใช้วิธีการทางการทูตวิธีการทางการทหารหรือวิธีการอื่นๆนะคะแต่ทุกแทบจะทุกหน่วยที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยในประเทศฝั่งเราทั้งนั้นนะคะก็เราถึงเห็นนะว่าเขาก็มีปฏิสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยมากขึ้นแต่ว่าการจะเข้าไปแบบเต็มตัวอย่างกรณีที่จีนไปสนับสนุนที่ NLA พวกโกกั้งหรือพวกปะหล่องเองเนี่ยไม่ได้เป็นเจตนารมณ์ของฝั่งไทยนะแต่ดิฉันก็จะแฮปปี้มากนะคะถ้าฝั่งไทยเรามานั่งตกผลึกกันว่าจะทำอย่างไรต่อไปแล้วก็จะมีวิธีในการพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยอย่างไรอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการไปแทรกแซงการเมืองภายในประเทศเพื่อนบ้านนะแต่มันเป็นเรื่องของการรักษาอธิปไตยภายในประเทศของเราแล้วก็รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนของเรามากกว่า
0: สงครามกลางเมืองเมียนมายังบ่มเพาะอาชญากรรมข้ามชาติเนื่องจากกลุ่มติดอาวุธหันมาหาเงินจุนเจือคลังอาวุธผ่านการค้ายาเสพติดทำให้ตัวเลขเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยครับ และอุตสาหกรรมยาเสพติดในเมียนมาที่เติบโตอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศของสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาตินะครับคือวันนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตสำรวจที่มาของอาณาจักรยาเสพติดระดับโลกแห่งนี้ครับ
3: มกราคม2026กองทัพเมียนมาเข้าตรวจยึดแหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่เมืองหม่องใหญ่และเมืองสีป้อทางตอนเหนือของรัฐฉานถูกระบุว่าเป็นการตรวจยึดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 88-100 ไร่ถือเป็นแหล่งผลิตแห่งสำคัญของเมทแอมเฟตามีนชนิดผลึกหรือยาไอซ์และเฮโรอีนเจ้าหน้าที่ยังพบยาเสพติดและสารเคมีจำนวนมากที่ใช้ในการผลิตมูลค่ากว่า 65,200 ล้านจาร์หรือประมาณ 1,000 ล้านบาทระหว่างการแถลงข่าวเจ้าหน้าที่เมียนมาเปิดเผยว่ากว่าจะเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้ต้องใช้เวลาเดินทางต่อเนื่อง5วันผ่านป่าและหมู่บ้านหลายแห่งพร้อมทั้งเผชิญการปะทะกับกองกำลังติดอาวุธนับตั้งแต่การรัฐประหารปี2021ธุรกิจยาเสพติดในเมียนมาขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในรัฐฉานพื้นที่ที่รายล้อมด้วยความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธหลายฝ่ายและได้รับผลกระทบจากความยากจนและสงครามมาอย่างยาวนานเครือข่ายค้ายาเสพติดสามารถดำรงอยู่ภายใต้การคุ้มครองและผลประโยชน์ทางการเงินของกลุ่มติดอาวุธขณะที่ขบวนการค้ายาเสพติดจำนวนมากในพื้นที่เป็นเครือข่ายที่ย้ายฐานมาจากจีนหลังทางการจีนกวาดล้างโรงงานผลิตยาเสพติดอย่างเข้มข้นในช่วงปี2013ถึง2014โดยเฉพาะในมณฑลยูนนานติดกับพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ The New York Times รายงานว่าสารตั้งต้นสำหรับการผลิตยาเสพติดจึงไหลเข้าสู่เมียนมาแทนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากจีนถ่ายทอดความรู้ให้คนในพื้นที่ผลิตยาเสพติดเหล่านี้รวมถึงนำเครื่องอัดเม็ดยาบ้าเข้ามาใช้ในการผลิตภายในเมียนมาขณะที่ New Lines Institute for Strategy and Policy สถาบันคลังสมองด้านการต่างประเทศจากกรุงวอชิงตันดีซีระบุในรายงานปี2025ว่าขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดกำลังใช้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเป็นช่องทางขยายเส้นทางลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐานของจีนในรัฐฉานอย่างโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ BRI หรือระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาหรือ CMEC ที่เอื้อต่อการลำเลียงยาเสพติดรายงานยังระบุว่าห้องปฏิบัติการผลิตเมทแอมเฟตามีนกำลังผุดขึ้นตามแนวเส้นทางของ CMEC โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดระหว่างพื้นที่ของกองกำลังติดอาวุธกับโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมที่เพิ่งพัฒนาใหม่แม้จีนจะประกาศใช้นโยบายปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวดแต่การบังคับใช้กฎหมายของจีนต่อเครือข่ายค้ายาเสพติดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมุ่งจัดการเฉพาะเครือข่ายที่กระทบต่ออำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างกระแสด้านลบภายในประเทศหรือสร้างความเสียหายโดยตรงต่อพลเมืองจีน
4: มันก็คันซะเจมาโรเบนซ่ายาโรมาก้องบ่เปียมุยซีวาทอลโลเรยาริเปกูใส่เปก้องมาเลยเปียดาแม้ญาจีนอ่ะไม่ดูอูเลยตรุญามาจนอญามาตรุลาวินเมซนเลยตรุใส่จามาเวบาลุเลยสรอกูแค่ๆกูเวตีเดอุมาจนงัดตาตรุมามางัดตาอูเนาะจนเราอ่ะโหทำไมงัดพูดอะไรอันตรายชื่อเด
3: ขณะที่ชาวบ้านที่เป็นผู้ปลูกฟินระบุว่าเขาเปลี่ยนจากการทำนามาปลูกฟินนับตั้งแต่การรัฐประหารในเมียนมาปี2021และเชื่อว่าหากความสงบในเมียนมาเกิดขึ้นจริงธุรกิจในลักษณะนี้จะจางหายไปสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ซึ่งประเมินว่าในปี2025เมียนมาผลิตฝิ่นได้ประมาณ 1,010 ตันมากกว่าอัฟกานิสถานกว่า2เท่าทำให้เมียนมากลายเป็นผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่ที่สุดของโลก UNODC ยังประเมินว่ามีการส่งออกเฮโรอีนจากเมียนมาระหว่าง65ถึง116ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ525ถึง935ล้านดอลลาร์สหรัฐยาเสพติดที่ผลิตในพื้นที่ดังกล่าวจึงยังคงถูกลักลอบส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศรวมถึงออสเตรเลียหนึ่งในตลาดยาเสพติดที่มีมูลค่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก UNODC ระบุว่าไทยยังคงเป็นจุดผ่านแดนและจุดหมายปลายทางหลักของเมทแอมเฟตามีนที่ลักลอบนำเข้าจากเมียนมาโดยมีการตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนได้มากที่สุดในภูมิภาคสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
0: คดีของแอร์โฮสเตสไทยในออสเตรเลียนำมาสู่คำถามว่าทำไมมาตรการตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียถึงขึ้นชื่อเกี่ยวกับความเข้มงวดติดอันดับโลกนะครับรายการของเราคืนวันนี้จะเปิดเหตุผลเบื้องหลังของการใช้มาตรการสุดหินครับ
5: You must always declare or dispose of food and ingredients
6: ผักและผลไม้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ดินติดรองเท้าและอุปกรณ์กีฬาล้วนเป็นสิ่งของที่ต้องสำแดงในการเดินทางเข้าออสเตรเลียหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่อาจถูกปรับถูกดำเนินคดีหรือถูกเพิกถอนวีซ่าได้ Don't be sorry just declare it หรือไม่ต้องขอโทษแค่สำแดงสิ่งของคือข้อความรณรงค์ด้านความมั่นคงทางชีวภาพของรัฐบาลออสเตรเลียในการสื่อสารกับผู้เดินทางเข้าประเทศให้สำแดงสิ่งของที่อาจมีความเสี่ยงต่อระบบนิเวศก่อนเดินทางเข้าประเทศข้อความนี้ถูกนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบทั้งวิดีโอบนเครื่องบินป้ายประชาสัมพันธ์ที่สนามบินเว็บไซต์ของหน่วยงานตัวอย่างของบัตรผู้โดยสารขาเข้าบนเว็บไซต์ของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียจะมีชุดคำถาม11ข้อให้กากบาทว่าใช่หรือไม่ใช่ครอบคลุมตั้งแต่คำถามเกี่ยวกับการนำสิ่งของเข้าประเทศสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าถูกควบคุมเช่นยาสเตียรอยด์สื่อลามกอนาจารผิดกฎหมายอาวุธทุกชนิดหรือยาเสพติดอาหารผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสิ่งของที่มีดินติดไปจนถึงคำถามเกี่ยวกับประวัติการเดินทางความเข้มงวดเหล่านี้มาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ออสเตรเลียเป็นประเทศเกาะที่มีพืชและสัตว์อันเป็นเอกลักษณ์ปลอดจากศัตรูพืชและโรคต่างถิ่นทั้งโรคพิษสุนัขบ้าโรคมาลาเรียโรคปากและเท้าเปื่อยในปศุสัตว์หากศัตรูพืชหรือเชื้อโรคจากอาหารพืชดินหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์หลุดรอดเข้ามาในประเทศอาจสร้างความเสียหายรุนแรงต่อพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทบต่อเศรษฐกิจมหาศาลขณะเดียวกันสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้การลักลอบนำเข้ายาเสพติดมีต้นทุนและความเสี่ยงสูงเมื่อปัจจัยนี้ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและกำลังซื้อของผู้บริโภคสูงส่งผลให้ราคายาเสพติดในออสเตรเลียสูงติดอันดับโลกดึงดูดเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติให้พยายามลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยกระดับมาตรการตรวจคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการเข้มงวดเหล่านี้ครอบคลุมถึงลูกเรือสายการบินด้วย
7: เขาจะมีวิดีโอฉายก่อนจะแลนด์อยู่แล้วว่าแบบถ้ามีอะไรที่จะเอาเข้าไปที่เมลเบิร์นอ่ะก็คือต้องสำแดงก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ชัวร์ว่าของอันเนี้ยมันถูกกฎหมายหรือเปล่าก็คือให้สำแดงไปก่อนเลยล่วงหน้าส่วนถ้าเกิดว่าเป็นลูกเรือก็คือเราจะมีฟอร์มสำหรับลูกเรือโดยเฉพาะมันเป็นแบบCabin Crew Declaration Form ที่เราเองจะต้องกรอกแล้วก็แจ้งเข้าไปว่าเรามีอะไรนำเข้าไปบ้างโดยปกติมันก็จะเป็นแค่ yes กับ no ว่าแบบใช่หรือไม่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแบบกรอกในช่องว่าเรามีของที่จะต้องสำแดงก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าของพวกนี้เป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเขาบอกรู้สึกว่ามันโอเคเขาก็จะปล่อยผ่านแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าของมันแบบไม่แน่ใจเขาก็จะให้เราไปสแกนกระเป๋าสำหรับเมลเบิร์นหรือว่าสเตชันต่างๆในออสเตรเลียก็คือเราก็สำแดงช่องเดียวกับผู้โดยสารพอเขาเห็นว่าเราเป็นลูกเรือใช่มาตรการหรืออะไรเงี้ยความเข้มงวดมันก็จะน้อยกว่าผู้โดยสารค่อนข้างมากคือเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นการแบบให้ความไว้เนื้อเชื่อใจว่าโอเคเราเป็นลูกเรือนะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็คือจะแค่ดูถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้สำแดงอะไรโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะปล่อยผ่านจะไม่ได้สแกนกระเป๋าในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้โดยสารบางทีแบบต่อให้แบบสำแดงไปว่าไม่ได้นำอะไรเข้ามาแต่เมื่อถ้าเกิดเขาเห็นว่าแบบกระเป๋ามีหลายใบหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีเขาก็อาจจะขอให้ไปสแกนซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถสแกนกระเป๋าทั้งผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือได
6: ้สำหรับออสเตรเลียการคุมเข้มชายแดนไม่ใช่แค่การตรวจคนเข้าเมืองเนื่องจากสนามบินเป็นด่านแรกในการปกป้องทั้งประชาชนเศรษฐกิจและระบบนิเวศอันเปราะบางของประเทศเกาะแห่งนี้
0: สหรัฐประเทศเจ้าภาพฟุตบอลโลกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดท่ามกลางความกังวลของผู้เชี่ยวชาญต่อแฟนบอลที่ไปติดตามการแข่งขันกีฬา
8: ฟุตบอลโลก2026ที่จัดขึ้นในสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกถือเป็นมหกรรมกีฬาที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกแต่การแข่งขันครั้งนี้ยังต้องเผชิญอีกหนึ่งความท้าทายสำคัญคือสภาพอากาศที่ร้อนจัดและความชื้นในระดับสูงนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ประมาณ1/4อาจจัดขึ้นในสภาพอากาศ

0: ที่มีความเสี่ยงจากความร้อนเกินระดับแนะนำสำหรับนักกีฬาทีมชาติอังกฤษเริ่มปรับตัวกับสภาพอากาศดังกล่าวระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมในรัฐฟลอริดาหนึ่งในจุดที่อุณหภูมิอาจสูงถึง35องศาเซลเซียสและมีความชื้นสูงในช่วงการแข่งขันขณะที่นักกีฬามีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแต่นักวิจัยมองว่ากลุ่มที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันคือแฟนบอลจากทั่วโลกที่เดินทางมาชมการแข่งขันมหาวิทยาลัยพอร์ตสมัธของอังกฤษจำลองสภาพอากาศร้อนชื้นในห้องปฏิบัติการให้อาสาสมัครเดินบนลู่วิ่งภายใต้อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสและความชื้น 75% ใกล้เคียงกับสภาพอากาศในเมืองไมอามีผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความร้อนอาจส่งผลต่อร่างกายตั้งแต่อาการปวดผื่นตะคริวหน้ามืดและอ่อนเพลียไปจนถึงภาวะฮีทสโตรกที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายให้ความสำคัญกับการปกป้องนักกีฬาในสนามแต่แฟนบอลจำนวนมากอาจไม่มีเวลาปรับตัวกับสภาพอากาศหรือได้รับการดูแลด้านสุขภาพเหมือนนักกีฬาอาชีพแม้องค์กรผู้จัดการแข่งขันจะเตรียมมาตรการรองรับทั้งการพักดื่มน้ำระหว่างการแข่งขันและการเพิ่มความพร้อมด้านการแพทย์แต่ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำให้ผู้ชมดื่มน้ำอย่างเพียงพอหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดเป็นเวลานานและหมั่นพักในที่ร่มเพื่อลดความเสี่ยงจากอากาศร้อนท่ามกลางอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องฟุตบอลโลก2026จึงอาจเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของวงการกีฬาโลกในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
1: คุณผู้ชมเคยคิดถึงภาพการนำ AI มาช่วยออกแบบวัคซีนป้องกันโรคไหมครับมันจะมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนติดตามในทันโลกไซเอ็นเทคกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

0: ันโลกไซเอนเทคกับแนวทางในการพัฒนาวัคซีนในอนาคตครับเมื่อเครื่องมือ AI กำลังมาช่วยประมวลผลข้อมูลมหาศาลทำให้หาแนวทางในการพัฒนาวัคซีนที่ตรงจุดมากขึ้นครับในอดีตการจะคิดค้นวัคซีนสักตัวหนึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานหลายปีเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ครับAI กำลังมาช่วยประมวลผลข้อมูลมหาศาลครับซึ่งหาตัวยาที่เหมาะสมในการป้องกันโรคและพัฒนาวัคซีนมารองรับในอนาคตได้ครับ
1: จริงๆมันคือคอมพิวเตอร์ที่คำนวณเยอะๆที่มันดูข้อมูลได้เยอะๆแล้วก็หารูปแบบในข้อมูลได้นะแต่แล้วแบบเรียกสั้นๆว่า AI ก็แล้วกันเหมารวมไว
0: ้รวมไป AI ไปหมดเลย
1: ใช่
0: แต่ถ้าดูเรื่องของการทำวัคซีนเนี่ยขั้นตอนมันต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับ
1: อย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าโรคเนี่ยเกิดจากเชื้อโรคอะไรใช่ไหมจากไวรัสประเภทไหนอย่างนี้นะเราต้องไปหาทางกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนให้มันไวต่อเชื้อโรคเหล่านั้นพอได้สารเคมีที่เราเรียกว่าวัคซีนอันนี้ที่แบบจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยเราก็ต้องทดลองอีกเราก็ทดลองปกติก็ทดลองในสัตว์อะไรก่อนแล้วก็ทดลองในคนในกลุ่มเล็กๆก่อนดูว่ามีข้อเสียอะไรหรือเปล่าแล้วก็แบบมาหาโดสเพื่อกลุ่มใหญ่ขึ้นซึ่งระยะเวลาการเทสต่างๆเนี่ยมันก็นานพอสมควรอย่างในอดีตเนี่ยมันหลายปีนะครับแต่ว่าในยุคโควิดเนื่องจากมันเป็นเรื่องใหญ่ของโลกเลยเนี่ยเป็นแพนเดมิกเนี่ยมันก็เหลือแค่ปีเดียวคือทดลองย่นเวลาทั้งหมดในปีเดียวแล้วออกมาเป็นวัคซีนตอนนั้นที่ทำได้เร็วๆเนี่ยคล้ายๆว่าเราดูว่าหน้าตาของไวรัสมันเป็นยังไงแล้วก็ดูน้ำแหลมต่างๆส่วนโปรตีนที่ผิวของไวรัสเราก็สังเคราะห์โปรตีนที่หน้าตาเหมือนกับชิ้นส่วนของไวรัสเหล่านั้นแล้วก็ส่งข้อความเป็นคำสั่งให้เซลล์ช่วยสร้างโปรตีนเหล่านั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวิธีซึ่งมีประโยชน์มากแล้วเร็วมากส่วนใหญ่มันกลายเป็นการทดสอบดูความปลอดภัยต่างๆแล้วก็ผลข้างเคียงพอเราจะใช้ AI มาช่วยเนี่ยไอเดียก็คือเราจะเตรียมวัคซีนประเภทต่างๆไว้ก่อนสำหรับเชื้อโรคประเภทต่างๆหรือเป็นกลุ่มของเชื้อโรคประเภทต่างๆก็คือ
0: เตรียมไว้ล่วงหน้า
1: เตรียมไว้ล่วงหน้าไปดูก่อนว่าเชื้อโรคที่เราสนใจเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยมันเป็นเครือญาติกันความจริงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกอ่ะมันเป็นญาติกัน
0: กันหมดเลย
1: มันใกล้ๆเคียงมันมีความเกี่ยวข้องกันหมดเพราะฉะนั้นเชื้อโรคบางประเภทมันก็จะมีเชื้อโรคในสัตว์ในข้างคาวในนกในคนที่มันเป็นญาติกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูว่าพันธุกรรมของมันมีความใกล้เคียงกันอย่างไรถ้าเกิดเราสร้างเรียนแบบส่วนนี้ของเชื้อโรคกลุ่มนี้แล้วเนี่ยจะเป็นกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราซึ่งไองานอย่างเงี้ยมันต้องดูข้อมูลมหาศาลหลายๆสายพันธุ์แล้วแต่สายพันธุ์ DNA อะไรมันยาวเฟื้อย
0: ย่อยไปอีก
1: ใช่ก็ต้องไปนั่งดูข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเทียบกันซึ่งงานอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะกับตาคนแต่มันเหมาะมากกับคอมพิวเตอร์กับ AI ทั้งหลายระบบmachine learning คือระบบเครื่องจักรที่เรียนรู้อย่างเงี้ยมันเข้าไปดูข้อมูลเหล่านี้เยอะแยะๆๆแล้วก็พยายามดูว่าส่วนไหนน่าสนใจพอสนใจแล้วปุ๊บก็เสนอให้คนตัดสินใจว่าจะสังเคราะห์อย่างนี้ไหมจะสร้างโปรตีนเหล่านี้ไหมเพื่อมากระตุ้นภูมิคุ้มกันแต่แล้วมันก็จะเข้าสู่วงจรที่ว่าสร้างตัวที่จะมาทดลองว่าเป็นวัคซีนได้หรือเปล่าเนี่ยตัวทดลองเหล่านี้ก็ต้องไปใส่ในสัตว์ก่อนไปทดลองในสัตว์ทดลองในคนกลุ่มเล็กคนกลุ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็คนกลุ่มใหญ่มากการทดสอบเหล่านี้ก็ใช้เวลาขั้นตอนกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ย่นระยะเวลาอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะมีผลดีในเชิงที่ว่ามันอาจจะเจอวัคซีนบางอย่างซึ่งตอนนี้ต้องทำทุกปีเพราะว่าเชื้อโรคมันเปลี่ยนบ่อยๆทุกปียกตัวอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของไวรัสของเปลือกของมันอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกปีมันทำให้วัคซีนของปีที่แล้วมันไม่เวิร์ค
0: เอาไปแล้ว
1: ใช่ก็ต้องทำทุกปีกรณีที่ดีที่สุดนะถ้าเกิดสำเร็จนะตอนนี้มันยังไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่ก็คือถ้าเกิดเราหาส่วนที่แบบว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงระหว่างปีไอ้ส่วนสำคัญของมันเนี่ยคืออาจจะตอนนี้ก็ถึงคือต้องใช้ AI ไปนั่งดูแล้วถ้าเจอพวกเนี้ยแล้วสร้างวัคซีนสำเร็จมันอยู่ทนหลายปีเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์อย่างมากเรียกว่าเราพยายามแก้ปัญหานี้มาโดยไม่ใช้ AI นานแล้วก็ยังไม่สำเร็จ
0: ต้องใช้เวลาน
1: ะใช้เวลาใช่มันก็เป็นวิธีใหม่ที่อาจจะสำเร็จมันมีเปอร์เซ็นต์การสำเร็จมากขึ้นพอสมควร
0: เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบวกกับการรักษาทางการแพทย์ครับทำให้ในอนาคตการรักษาโรคต่างๆจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
2: รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดตัว3โครงการใหญ่ในการลงทุนด้านเทคโนโลยีครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเฟสถัดไปครอบคลุม3เทคโนโลยีหลักคือเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูล AI และหุ่นยนต์อัจฉริยะคาดการณ์ว่ามูลค่าการลงทุนอาจสูงทะลุ 1,000 ล้านล้านวอนหรือประมาณ22ล้านล้านบาทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับคริสวิลเลียมและเจสสิก้าเมียนักบินอวกาศ NASA ออกไปเปลี่ยนข้อต่อแขนหุ่นยนต์คานาดาม2นอกสถานีอวกาศนานาชาติหลังพบว่าแขนหุ่นยนต์ชำรุดไม่เคลื่อนไหวตามที่คาดไว้ครับเมื่อดูแล้วจำเป็นต้องออกไปเปลี่ยนชิ้นส่วนสำรองเป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษาแขนหุ่นยนต์ที่ใช้งานมามากกว่า25ปีแล้วครับ
0: คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
3: ติดตามเบอร์ราวดับทันโลกวันนี้ครับ
4: อิหร่านเตรียมจัดพิธีศพอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดเป็นเวลา6วันครอบคลุมหลายเมืองทั่วประเทศหลังจากเลื่อนกำหนดมานานหลายเดือนขณะที่การเจรจาเชิงเทคนิคระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่กรุงโดฮาของกาตาร์มีความคืบหน้าในเชิงบวกและการเจรจารอบถัดไปจะมีขึ้นหลังเสร็จสิ้นพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดภาพจากท่าเรือลาเกวร่าของเวเนซุเอลาเผยเห็นลงศพจำนวนมากหลังทางการจัดตั้งห้องเก็บศพชั่วคราวเพื่อรองรับผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว 2,295 คนท้องฟ้าเหนือกรุงการากัสของเวเนซุเอลาปรากฏเป็นสีแดงเข้มในช่วงเย็นท่ามกลางภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุฝนรุนแรงพัดถล่มกรุงบูคาเรสต์และอีก20จังหวัดของโรมาเนียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีเพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายหรือ Pride Month ภาพจากกล้องติดตัวตำรวจเผยเห็นนาทีการจับกุมชาวรัสเซีย2คนหลังปีนขึ้นไปบนยอดเสาส่งสัญญาณของอาคาร Empire State ในนครนิวยอร์กและกางธงเรียกร้องสันติภาพ
3: ทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพนิทรรศการฉลองครบรอบ250ปีวันชาติสหรัฐที่นครนิวยอร์กครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ

รู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

เล่นมากเล่นละครจักรวงๆอ่ะเล่นเป็นนางเอกด้วยแล้วก็ตัวโกงด้วยมีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังนึงมีรถด้วยผู้ชายสองผู้หญิงคนนึงเขาไม่รักเราเลยสักคนนึงคือคิดถึงลูกอ่ะอยากเจอลูก

0: ถ้าจะเรียกแม่จิตเฉย
1: ๆ85กับ6เดือนค่ะอุทัยเทวีประบูททองแล้วก็อะไรเรื่องก็ไม่รู้เดินมากเล่นละครแบบเนี้ยค่ะจักรวงๆอ่ะเล่นเป็นนางเอกด้วยแล้วก็ตัวโกงด้วยถ้าอิจฉาก็สนุกมาทำไมเหรอฉันไม่รู้จักเธอนะเธออย่ามายุ่งกับฉันนะนางเอกอะค่ะก็พูดจาพอพูดช้าช้าเสด็จพี่เพคะหม่อมฉันมาเข้าเฝ้าแล้วนะเพคะคิดถึงมาอยู่นี่ก็คิดถึงวงการไปแสดงไม่ไหวแล้วเพราะเราเดินไม่ได้

0: มีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ซอยวิภาวดีรังสิตใช่ฮะมีรถด้วยยายเป็นคนขับเองเขาก็ให้ได้หลายๆอย่างฮะแต่เราเอาไว้ไม่ได้ลูกๆ ก็แบ่งเอาไปกันหมดแล้วให้เราเซ็นให้แล้วก็เราคนเสื้อก็เลยโอเคเซ็นให้ก็เลยไปเป็นของเขาหมดเลย
1: ชื่อเสียงของดาราดังในอดีตแทบจะไม่มีใครจำได้เงินทองที่เคยมีก็หมดลงทุกวันนี้อดีตนักแสดงอาวุโสในวงการละครพื้นบ้านและภาพยนตร์กลายเป็นเพียงหญิงสูงวัยที่เจ็บป่วยไม่มีบ้านไม่มีคนคอยดูแล
0: มีอยู่40บาทไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ใครเข้าไปหมดลูกหลานนะคงเอาไปกันหมดแล้วพอเข้าไปหมดเขาก็ไม่รู้จักเราแล้ว

ยู่คนเดียวค่ะเป็นตึกแถวบ้านตัวเองเราเดินไม่ได้ไม่รู้จะไปขายใครก็ขายของแบบขนมก๊อบแก๊บเป็นถุงๆนะคะโชคดีค่ะถ้าไม่ได้คุณบินมาลือดิก็ไม่ได้มาอยู่นี่ค่ะมีคุณบินไงบอกไปอยู่บ้านผมนะแม่แม่ไปอยู่บ้านสุขสุดท้ายบ้านผมนะแม่ไม่ลำบากหรอก

0: ยายจิตคะสวัสดีค่ะหนูชื่อแววนะคะชื่อนาตยาค่ะ
1: คุณยายตอนเด็กๆอ่ะหนูดูละครจักรวงศ์วงศ์ช่อง7ตลอดเลย
2: จักรวงศ์วงศ์นี่เหมาหมดเลยคนเดียว
1: คนเดียวเลยเล่นเรื่องอะไรบ้างคะ
2: จำไม่ค่อยได้ละมันนานเหลือเกิน
1: ปลาบู่ทองเล่นไหมคะ
2: โอ้เล่นค่ะเล่นปลาบู่ทองเล่น
1: เล่นเป็นคนไหนคะเป็นเอื้อยเป็นอ้าย
2: เล่นเป็นลูกสาวคนโตนะ
1: แก้วหน้าม้าเล่นไหมคะ
2: เล่นค่ะ
1: ต้องทำฟันเป็นฟันเหยินเหยินเป็นม้าปะ
2: ค่ะเขาจะมีฟันปลอมมาสวมอันไว้ให้พอเวลาถ่ายเสร็จจะดึงออก
1: ขอบคุณนะคะที่เล่นหนังเล่นละครจักรวงศ์วงศ์ให้หนูดูแล้วก็โตมา
2: เล่นมาตลอดเลยหนังจักรวงศ์วงศ์นะคิดบางทีก็นึกถึงอากงอาม่าอยู่ที่ซอยวิภาวดีรังสิตบ้านหลังเบลอเลย
1: อยู่ด้วยกันกี่คนคะจำได้ไหม
2: ได้ก็มีอากงอาม่าอาเจกอาแปะ อยู่รวมกันหมด 7-8 คนนะ
1: ครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายคนผ่านมาหลายปีในที่สุดก็เหลือเราคนเดียวเหรอคะ
2: เหลือคนเดียวไม่อยากอยู่เพราะพี่น้องเสียหมดแล้วเพราะเราอยู่อย่างนี้บางทีก็อ้างว้างนะคะบางทีนอนคิดไปคิดมาทำไมพี่น้องเราหายไปไหนหมดก็เกรงใจเขานะเพราะเราแก่จนป่านนี้แล้วมาให้รุ่นลูกรุ่นหลานทำให้ก็บางทีก็อายเขาเหมือนกันแต่ก็ต้องทนเพราะเราทำเองไม่ได้ถ้าลูกเราทำเราก็จะดีใจแต่นี่ลูกมาหนเดียวก็ไม่บายเลยเดี๋ยวทุกวันนี้ก็คิดถึงเขานะ
3: ว่าไงป้าวันดี
2: โอ้ยทีจัง
3: ปากหวานอีกแล้ว
2: คิดถึงจริง
3: ตอนที่สมัยเราไปช่วยเหลือประชาชนตอนอยู่โรงพยาบาลอยู่เราก็เห็นเฮ้ยคนโดนทิ้งในตลาดบ้างปล่อยโอ้โหแมงวงวันตอมผมไปอุ้มมาทางนั้นอ่ะอยู่ด้านในที่นอนอยู่ผมไปอุ้มมาหมดเลยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยที่รับดารงดาราเข้ามาเนี่ยก็คือด้วยความที่เราอยู่วงการบันเทิงด้วยความที่เรารู้แล้วว่าเนี่ยพวกดาราก็เหมือนกับสุนัขล่าเนื้อนั่นแหละพอแก่ตัวไม่มีงานไม่อะไรเนี่ยจากที่เคยทำงานมีเงินแต่ไม่เก็บมันก็เป็นสภาพแบบนี้บางทีเราไปเจออย่างเงี้ยโหนี่เหรอวะนางเอกเริ่มแรกก็จะมีพี่อุเทนบุญยงนี่เป็นดาราที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะที่สองคือพี่พลพลาบพลากรพระเอกดาวพระศุกร์สมัยนั้นดังมาก
1: ค่ะ
3: น่าจะประมาณสัก40-50คนละที่อยู่นี่แล้วก็ทยอยไปจากเรา

ยายจิตเข้ามาอยู่ในบ้านสุขสุดท้ายนานกว่า2ปีแล้วพรวัย56ปีเป็นคนคอยดูแลทั้งการกินการอยู่และพาไปหาหมอในยา

0: ที่เจ็บป่วย
1: การดูแลหมายถึงหน้าที่ที่เราต้องดูแลแต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่เพราะพี่อยู่ตรงนี้มา8ปีกลายเป็นว่าเป็นญาติเราไปแล้วการดูแลเราดูญาติผู้ใหญ่ของเราคนหนึ่งเราไม่ใช่สายเลือดเขาไงมันต่างกันตรงนั้นเราก็รักเขาแบบแม่เรารักแม่เราเหมือนญาติเราเหมือนย่ายายเราลูกเขามีภาระเนาะมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลกันเนาะบางทีแม่คนเดียวเขาอาจจะเลี้ยงไม่ได้เขาก็เลยเหมือนก็ว่าภาระหน้าที่นั้นมันเกินฝ่ายจะเลี้ยงแม่ได้ต้นสูงมากลองดูสักลูกไหมเอาไหมมีลูกแล้วเนี่ยมีลูกด้วยส่วนใหญ่ไม่มีกลับมาบ้านเราเลยเคสที่ว่าเอาแม่มาอยู่แน่แล้วไม่มีการกลับมาหาแม่เหมือนกับเขาไว้ใจอะว่าอยู่ที่นี่แล้วพ่อแม่จะอยู่สบายจะไม่ลำบากแต่เขาลืมคิดหนึ่งอย่างสบายตัวแต่ไม่สบายใจ
2: บ้านสุขสุดท้ายเป็นศูนย์พักพิงเอกชนดูแลผู้สูงอายุที่ญาติหรือลูกหลานไม่พร้อมจะดูแลไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายที่นี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของนักแสดงหลายคนที่เคยมีชื่อเสียงในอดีต
3: ไม่ได้เล่นละครผมเล่นแต่หนังใหญ่สหมงคลฟิล์มกับเจเจียงรวมตังได้4ล้านหรูนี่ใส่ทอง5บาท10บาทนี่5บาทใส่นาฬิกาโรเล็กส่วนมากแต่งรถหมดหลังจากนั้นผมมาใช้ BM หมดกับเรื่อง BM เนี่ยเยอะหลายตังค์ตอนนี้จนงานหนังก็ไม่มีละครก็ไม่มีบ้านจริงๆกลายเป็นว่าเราตัวคนเดียวอยู่คนเดียวตัวคนเดียวผมงงว่าไม่เข้าใจทำไมกับตัวเองทำไมเราลำบากวะตอนนี้

0: พราะว่าเขาจะเป็นสะเก็ดเงินเช้ามาเราฉีดแอลกอฮอล์ทาไอคอเบ็ด
1: พรเคยทำงานหนักในโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์แต่ว่าถูกเลิกจ้างในช่วงโควิดชะตาชีวิตพลิกผันให้ได้มาทำงานดูแลผู้สูงอายุในบ้านหลังนี
0: ้ทำโรงงานมา16ปีมันเป็นเหล็กเนี่ยมันเป็นจุ๊บรถยนต์แต่ว่ามันเป็นเหล็กด้วยไงไม่ได้เซฟร่างกายเราไงก็ว่ามันได้เงินเยอะเราก็ทำยิ่งทำเยอะทำหนักก็คือเวลาพักผ่อนเราน้อยสุดไปผ่าหลังมา2รอบใส่เหล็กเนี่ยใส่เหล็กหลังมาไม่คุ้ม ไม่คุ้ม
2: เดินไม่ได้ที่แรกก็เดินได้อยู
0: ่ยายเพิ่งมาอยู่ได้เดือนกว่าใช่ไหม
2: สองเดือน
0: ครับตั้
1: ง8ปีที่ผ่านมาพรรู้สึกผูกพันกับผู้สูงวัยที่เธอดูแลและทำให้เธอได้หันกลับมามองภาพบั้นปลายชีวิตของตัวเอง
0: อันนี้คือบ้านหลังที่สองเลยบ้านโดยมากจะไม่ค่อยได้อยู่เลยพี่ยึดติดกับที่นี่เยอะอยู่กับตายายเยอะมากพี่มาอยู่นี่ตลอดถึงเวลากลับบ้านอาบน้ำก็คือที่วันไม่ได้เข้าเวรนะก็นั่นแหละเวลาที่ไปอยู่บ้านให้หยุดเดือนละ2ครั้งแต่เราหยุดไม่ได้เพราะว่าเรามีห่วงไงเหมือนกับว่ามันผูกพันอ่ะยิ่งอยู่ทุกวันทุกวันคนไหนเป็นยังไงเราก็ยิ่งรู้ใจเขาใช่ไหมก็อยู่ได้อยู่ปีนี้ปีที่8
3: ว่าอาม่าจะไปไหน
0: เอ้ายายไม่รู้เหรออาม่ากลับบ้านแล้วอ่ะ
3: ไม่รู้ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อ
3: ว่าอยู่ที่โรงพยาบาล
0: อุ๊ยกลับบ้านมานานแล้วแกหายป่วยแล้วเรื่องคำกลับบ้านก็คือบ้านเก่าเขาคือการตายกลับบ้านยายจิตเขารู้ว่าอาม่าไปอยู่โรงพยาบาลนะแต่เขาคิดว่าอาม่าหายแล้วแล้วกลับไปอยู่บ้านไม่ได้มาอยู่นี่แล้วมันบางทีมันก็สะเทือนใจนะคำว่าตายมันหดหู่สุดท้ายก็คือสุดท้ายของเราคือหน้าที่ของเราที่ต้องไปส่งตายายลอยอังคารไปทุกคนนะที่เนี้ยถ้าไม่มีญาติเราจะไปทำอย่างนี้กันทุกคน
4: พี่พรอ๋อนี่ชุดของ
5: ยาย
4: ยายใช้ด้วยกันเหรอคะหรือว่าเป็นของใคร
5: ของ
4: ใคร
5: เดียวเราจะจัดเป็นวันสีวันไหนใส่สีไหน
4: ใช่โอ้ยหอมสะอาดสะอ้านและสวยงาม
5: เสื้อผ้ายายจะพับกันอันนี้ก็จะเป็นของยายจิตหมดเลยของทุกคนจะมีส่วนตัวกัน
4: ของใช้ของคนที่คุณยายที่มาพักที่นี่นะคะก็จะมีแค่4 ชั้นก็มีของแค่นี
5: ้
4: ชีวิตมีแค่มีของแค่นี
5: ้แค่นี้
4: ที่จำเป็น
5: กับชีวิตเสื้อผ้ากับชีวิต
4: ถ้าไม่ต้องดูแลใครอ่ะมันคือความสุขความสบายแต่ว่าพี่กับเอาหน้าที่เอาภาระตรงเนี้ยมาเป็นความสุขของชีวิตเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะ
6: เราต้องย้อนกลับไปถ้าเกิดเราโดนทิ้งแบบนี้มั่งแล้วเราไม่มีคนดูแลเราก็จะเหมือนกับพวกเขาก็ไม่มีความสุขแต่เราอ่ะทดแทนกับเขาได้เพราะเขาไม่มีเราซัพพอร์ตกับเขาตรงนี้ได้นี่แหละความสุขแท้จริงเลยนะ

0: สำหรับยายจิตเวลาที่หมุนผ่านอย่างเชื่องช้าในแต่ละวันถูกใช้ไปกับการนั่งรอใครบางคนที่เธอคิดถึงที่สุด
1: ใหญ่เล็กเอ3คนแต่2คนเสียไปแล้วเหลือแต่ใหญ่คนเดียวกับลูกสะใภ้เขามีลูกมีเมียแล้วไม่อยากไปรบกวนเขาไม่ขออะไรเขาเลยสักอย่างขอให้ได้เห็นหน้าเขาเราก็ดีใจแล้ว
2: คุณยายจิตคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้ตอนท้ายของพอเราอายุเยอะแบบนี้แล้วเนี่ยลูกๆไม่มาอยู่ด้วยเนี่ยค่ะทั้งที่ตอนเราทำงานได้เนี่ย ก็ถือว่ามีเงินมีทอง มีหน้าตาทางสังคมเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีลูกตั้ง3คนด้วยใช่ไหมคะ แล้วพอมาถึงตอนนี้ทำไมถึงต้องมาอยู่คนเดียวที่บ้านนี้อะคะ
1: ก็เขาเห็นแล้วหมดเงินแล้วมาฮะพอบ้านหลังนึงอยู่ในซอยวิภาวดีรังสิตนะบ้านหลังใหญ่เขาก็ไปขายแล้วก็ไม่ได้ว่าเขานะอยากจะทำแล้วก็ทำไปแต่อย่าทิ้งแม่กันผลสุดท้ายก็ทิ้งกันหมดก็ยังนึกเสียใจทุกวันนี้ทำไมเขาถึงไม่รักเราเหมือนอย่างเรารักเขาก็คิดนะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ตั้งแต่เข้ามาส่งที่นี่แล้วก็หายไปเลยอยากเจอเขาสักครั้งหนึ่งคิดถึงลูกมากเลยใหญ่อะแม่คิดถึงให้มาหาแม่สักหน่อยเถอะให้แม่เห็นหน้าเท่านั้นน่ะก็ชื่นใจแล้ว

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ใช่คุณใหญ่ลูกป้าจิต
0: ใช่ครับ
1: ขออนุญาตรบกวนค่ะแบบไปเยี่ยมยายจิตที่บ้านนู้นมา
0: ครับ
1: ที่บ้านสุขสุดท้ายอ่ะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วยายจิตพูดถึงลูกชายชื่อพี่ใหญ่ยายจิตแกพูดถึงว่าลูกๆไม่ไปเยี่ยมแล้วลุงเคยไปเยี่ยมไหมคะ
0: เยี่ยมฮะเยี่ยมนานๆบางทีถ้าไม่ไหวเราก็เยี่ยมไม่ได้เราก็ต้องมาดูแฟนแฟนก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
1: ขับแท็กซี่เหรอคะ
0: ขับแท็กซี่
1: ขับแท็กซี่มากี่ปีแล้วอ่ะ
0: ก็ประมาณปีหน้าก็21ปีวันนี้20ปีละ
1: เห็นว่าฟอกไตด้วย
0: ครับฟอกไตอาทิตย์ละ3วัน
1: แล้วตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะ
0: บางทีก็เหนื่อยทีฟอกมาก็เหนื่อย
1: ฟอกไตมากี่ปีแล้วนะคะ
0: 5ปี5ปีรับปีนี้5ปี
1: ทำไมมันถึงต้องปูดอย่างเงี้ยคะ
0: เพราะเวลาเขาฟอกมันเออเส้นมันถ้าไม่ปูดเนี่ยเขาก็เจาะเข็มไม่ได
1: ้ภาระเราก็เยอะชีวิตเราก็ยากเหมือนกัน
0: นี่นี่ชาวบ้านอยู่นะ
1: ห้องไม่ได้ใหญ่ถ้าพาแม่มาอยู่ด้วยก็น่าจะลำบากเหมือนกัน
0: ลำบากเราหมอเขาไม่โดนข้างซ้ายนะข้างซ้ายยกไม่ได้ถ้ายกเสร็จปุ๊บแล้วถ้ามันดับปุ๊บเราแย่เลยเราต้องไปผ่าใหม่ตอนนี้ต้องผ่าข้างขวาละถ้าดับอีกถ้าเรายกเขาทุกวันอย่างเงี้ยเสร็จเลย

0: เนี่ยแค่นี้ของเราห้องเราแค่นี้เองกับข้างหลังแฟนจะนอนตรงนี้ผมก็จะนอนตรงนี้ดูแลแกไงถึงเวลาก็ไปซื้อกับข้าวให้แกอย่างเงี้ยเช่าเดือนละ 3,500 ไม่มีปัญญาละถ้าเดือนละ10,000 กว่าบาทเดี๋ยวอะไรก็ไม่มีปัญญาละแล้วก็อยู่2คนตายายเงี้ยอายุเท่านี้แล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วไงก็อาศัยเงินชรา600 บาทกับเงินสวัสดิการของรัฐอ่ะ300ไปซื้อของอะไรมาอะไรเงี้ยบางทีเราท้อไงบางทีเราก็พูดไม่ออกเออชีวิตไปทิ้งกันดิ้นต่อนอกจากว่าเราจะฟอกไตไงเป็นความดันก่อนแล้วก็มาเป็นเบาหวานไตกรีสลายแล้วก็มาเป็นไตถ้าสมมติถ้ามันดับไปผมจะไม่รักษาแล้วก็ปล่อยเลยแล้วมันก็เดี๋ยวไปเองพรุ่งนี้ถ้าอันนี้นะถ้าเราไม่มีตังค์ไปทำใหม่ก็ประมาณ10,000 กว่า 20,000อ่ะทำเส้นใหม่นะ
1: การเป็นผู้ป่วยฟอกไตทำให้คนหาเช้ากินค่ำยากลำบากมากขึ้นชีวิตที่ต้องดิ้นรนให้ตัวเองอยู่รอดอาจเป็นเหตุผลที่ไม่มีเวลาและเรี่ยวแรงที่จะดูแลแม่และฝากความหวังไว้กับพี่น้องซึ่งเป็นลูกคนอื่นๆของยายจิตด้วย
0: เมื่อก่อนน่ะแกอยู่ตลาดนางเลิ้งตอนนั้นเป็นดาราหนังถ่ายดาราวิดีโอไงอยู่ลาดหลุมแก้วเข้าไปอีกนิดนึงก็ถึงละรู้สึกจะแกทำงานไม่ไหวก็มา80มั้ง70กว่าแกไม่ไหวแล้วไงผมก็ไปหาแกก็อยู่ลาดหลุมแก้วผมก็ไปหาแกบ่อย 2-3 เดือนไปหาทีแต่ว่าแกมีลูกกับสามีใหม่ไงแกแต่งงานกับเป็นดาราหนังอะแกมีตังมีบ้านดาราเขามีเพื่อนเยอะไงลูกจริงๆกับพ่อผมว่ามี3คนเขามีพ่อเลี้ยงอันที่ผมบอกมีอีก2คนก็เป็น5คนประมาณ 5-6 ปีได้แล้วมั้งผมไม่ได้ไปหาเขา2ปีละที่ผมไม่ได้ไปหาแกว่าไปหาแม่เราเหนื่อยไงพ่อตายเสร็จวันนึงขึ้นต้องไปแกคิดถึงเราเดี๋ยวหาว่าเราโกหกมั่งเราก็ไม่อยากให้แกร้องไห้บางทีเราก็ไม่ไหวไง

0: เสร็จจากฟอกไตเช้านี้แท็กซี่ใกล้เกษียณมีลูกค้าพ่วงมาด้วยถึงแม้รายได้จะไม่มากแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์ก็ถือว่าจำเป็นเพราะภรรยาวัย69ปีของเขากำลังป่วยเส้นเลือดสมองแตกนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
1: เนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องไปรับแกกลับบ้านอยู่ที่นู่นเราก็ห่วงแกเดี๋ยวมาบ้านเรายังดูเขาได้ใช่ไหมฮะตั้งแต่ด้วยกันแล้วบางทีเขาจะหาแท็กซี่ลำบากไงเดี๋ยวผมไปส่งให้ก็ได้ไม่ต้องไปเรียกใช่ไหมก็ได้ไม่เพียเวลานี่เขาก็จะนั่งรถอังคารของวันพฤหัสเพียก็ต้องทนไงเพื่ออะไรเพื่อเราก็เอาแบบได้ผู้โดยสาร80 บาทอย่างเงี้ยได้ไงปุ๊บเราก็ไปซื้อข้าวมากินกับแฟน2 คนเนี่ย

0: วันนี้ใหญ่ฟอกไตขับแท็กซี่ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วรีบไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมและดูแลภรรยา
1: บางทีเราก็ห่วงเขาไงให้เขาเห็นหน้าก็เรามาแล้วพอดีหมอบอกกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมแม่
2: แต่เมื่อวานนี้แกบอกอยู
1: ่
2: แกบอกว่าถ้าวันนี้แม่ไม่มีอะไรก็อาจจะให้กลับบ้าน
1: ใจเย็นๆขอให้แม่หายไวๆแล้วก็ได้กลับบ้านใช้ชีวิตเหมือนเราเหมือนเดิมปกติใช้ชีวิตปกติ
2: อาบน้ำ
1: ใช่
2: สระผมให้เนาะป้า
1: เดี๋ยวได้มาอีก
2: โรงพยาบาลไม่ใช่
1: เดี๋ยวจะได้โกผมให้ตัวเองกับตัวเอง
2: อย่าเสยอย่าเสยมันยิ่งงอกอยู
1: ่แล้วไม่เป็นไร
2: แล้วเขาก็เหนื่อยด้วยเที่ยวไปเที่ยวมาใช่ไหมตัวเอง
1: ไม่เหนื่อยหรอกโอ้เหนื่อยทำไม

0: เรืออยู่นู่น
1: ไปมองตรงนี้นี่ก็เลย
2: ยายยายชอบอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอก
1: ชอบอยู่ข้างนอก
2: ชอบอยู่ข้างนอกมันชื่นใจใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เย็นชื่นใจ
1: อากาศมันเย็นดี
0: กับที่ยายเคยอยู่กับอยู่ตรงบ้านสุดเนี่ยต่างกันไหม
1: ต่างนะอยู่ที่นี่สบายกว่า
2: สบายใช่ไหม
1: ค่ะ
2: มีที่นี่มีเพื่อนเยอะไหม
1: อยู่นู้นไม่มีเพื่อนไม่มีใครลูกก็นานๆมาหาที่
2: คิดถึงไหมเนี่ย
1: คิดถึง
2: แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขามาหายายหรือยายทำไงคะถ้าเก
1: ิ
2: ด
1: ดีใจ
2: ถ้าเกิดพี่ใหญ่มา
1: โอ้ยใหญ่มายิ่งคิดถึงใหญ่ ใหญ่เขาก็มาครั้งเดียวไม่เห็นมา
2: ก็เขาขับแท็กซี่เขาไม่มีเวลายายเขาไม่มีเวลามาหายายเพราะว่าเขาต้องทำงานไง
1: น่าจะเวียนมาดูสักนิดนึง
2: เดี๋ยวได้เจอกันอยากเจอเหรออ
1: ยากเจอ

0: มคะ
1: ยืดเลยยืดขึ้นยืนจับฟ็อกเกอร์ยืดยืดขาขึ้นยืดขาขึ้นนะยืดยืดขาให้สุดๆยืดเลยยืดอย่าเกร็งนะไหวไหม
0: ลองดูค่ะกลัวหงายท้องไหมคะ
1: ใช่ไหวไหมถ้าไม่ไหวนั่ง
0: ไม่ไหวแล้ว
1: อย่านะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนั่งนะอย่าเพิ่งนั่งนะเอ๊ะ
2: ยายจิตพยายามฝึกยืนให้ได้อีกครั้งหวังว่าถ้าเดินเข้าห้องน้ำเองได้คงช่วยพรแบ่งเบาภาระในการดูแลลงได้บ้าง
1: งานเห็นไหมร้องอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ๊นั่นแหละเอ๊ยกอย่างนั้นก่อนยกอย่างนั้นก่อนยกอย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งเดินเอ
3: ๊ปวดหัวเข่าแสดงว่าหัวเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อม
0: นั่งเลย
1: ได้ได้ได้นั่งเลยยายต้องเข้ามาแกก็เดินไม่ได้ก็อยู่นู่นแกคงไม่ได้เดินแล้วก็ไม่มีคนช่วยพยุงแกมาอยู่นี่ก็เลยเนี่ยพอเราจับยืดขาขึ้นแกก็เจ็บหัวเข่าเพราะว่าสภาพเข่ามันไม่ยืดมันก็เส้นมันยืดไปแล้วดีทั้งสองฝ่ายเลยดีกับยายยายจะเดินไปห้องน้ำเองอย่างเราก็ไม่ต้องหนักแรงมากใช่ไหมยายเดินได้เข้าห้องน้ำเองได้แต่อย่างเงี้ยเราต้องเช้ามาต้องเอารถไปเข็นยายเข้าห้องน้ำยายก็ไปเข้าเองแล้วแค่เดินไปดูว่าอาบน้ำนั่งล้มหรือเปล่าแค่นั้นเอง
0: เก่งใจคนดีเหลือเกินทุกคนที่ดูแลที่นี่ดีทุกคนเลยค่ะเราก็เก่งใจเขาบางทีเราก็ถ้าช่วยเหลือตัวเองได้ก็พยายามช่วย
1: บางทีตอนคืนน่ะแกเปลี่ยนแพมเพิร์สเองนะดึกดึกดึกอ่ะแกไม่เรียกแม่อะไรแล้ว
0: คือไม่อยากรบกวนเลยเห็นเขานอนแล้วแล้วก็เกรงใจเขาเพราะตอนเช้าตอนบ่ายแต่เขาก็ดูแลเราอยู่แล้วแล้วไปนี่ตอนกลางคืนเกรงใจร้อยเขานอนแต่เขานอนพักผ่อนเขาก็เหนื่อยพออยู่แล้วค่ะลูกชายสองคนผู้หญิงคนน
1: ึ
0: งเขาก็อย่างว่านะคะมาดูแล้วคุณพรจะดีที่สุด
1: หนูจะดีกว่าลูกยายได้ยังไง
0: ดูแลเหมือนคุณพรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีโอกาสแล้วคือไม่มีสามีเขาผู้ชายก็มีเมียพอเขามีเมียมีลูกเขาก็มาสนใจเราแล้ว
1: จะว่ายังไงดี ยังไงก็อยู่กับหนูเนี่ยแหละหนูก็ดูแลยายไปเรื่อยๆนะ
0: จ้ะ
1: กันดูแลเหมือนกันทุกคนแหละเนาะอยู่ด้วยกันไปอย่างเงี้ยแหละเนาะมีอะไรก็นั่นแหละ
0: มีอะไรก็บอกแกแกก็มาทําให
1: ้เนาะไม่ต้องไปคิดถึงลูกเนี่ยหนูก็เหมือนลูกกับยายแหละเหมือนลูกยายทุกคนเลยเพราะว่าในเนี้ยเจ้าหน้าที่ในเนี้ยทุกคนก็เหมือนลูกยายแหละก็ดูแลยายเหมือนกัน

0: ใหญ่รู้สึกโล่งใจที่ภรรยาอาการดีขึ้นการกลับมาพักฟื้นที่ห้องเช่าทำให้สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
1: ขึ้นกระดกขึ้นขึ้นสูงๆใช่ไหมลงถ้าแฟนผมไม่อยู่ผมก็ไม่อยู่เขาบอกถ้าผมไม่อยู่เขาก็ไม่อยู่แต่ตายในห้องก็คือตายกันด้วยกันไงเขาก็มีลูกแฟนเก่าเขาผมก็มีลูกแฟนเก่าผมสามคนเขาคนเดียวไงไม่อย่าไปพูดถึงเขาเลยเพราะว่าผมไม่อยากไปพึ่งพาเขาไงแต่ลูกสาวก็ยังช่วยนะให้เงินเดือนละ3,000โอนเงินอย่างเดียวไม่เคยมาหาไม่เคยอะไรกี่ปีแล้วตั้งแต่เขาจบเขาไม่เคยมาเลยนะเขาจบปี54ไม่กลัวแม่อะไรแต่ว่ามันเสียความรู้สึกลึกๆไงเหมือนกับเรามีลูกเหมือนก็ไม่มีแล้วไงว่าเราส่งเขาแบบจนเราไม่มีตังค์สมัยก่อนนะผมบางทีขับรถนั่งคิดถึงแม่นั่งทีเราบางทีฟอกไตมันจะไปมันไปไม่ได้แล้วไงแต่บางครั้งเนี่ยปัจจัยก็คือไม่มีเงิน
0: รายได้จากการขับแท็กซี่ของชายวัยเกษียณและต้องดูแลภรรยาที่เจ็บป่วยแทบไม่พอเลี้ยงปากท้องแต่ใหญ่ก็ยังหวังว่าจะมีบ้านที่มั่นคงและรับแม่มาอยู่ด้วยกัน
1: บางทีคิดนะถ้าเรามีตังค์ซื้อที่แบบไม่ต้องมากห้าสิบตารางว่าเหลือ20-30ให้เราปลูกบ้านเอาไว้สำหรับเราเอาไว้อย่างเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้ถ้ารวยๆมาก็เอาแม่มาอยู่ถ้าผมไปก่อนผมมีความสุขว่าโอเคครั้งหนึ่งเราในชีวิตเราเอาแม่มาเลี้ยงแล้วก็เอาแกมาอยู่กับเราในครั้งสุดท้ายอ่ะที่แกจะไปเดี๋ยวเราจะไปก่อนเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะถ้าผมมีบ้านน่ะเขาคงจะมาอยู่กับผมเขาก็สงสารเราไง
0: วันนี้มีคณะจิตอาสามาสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุในบ้านสุขสุดท้ายแต่ยายจิตจะต้องไปหาหมอที่นัดตรวจข้อเข่าพรทำหน้าที่พายายไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเธอยังมีความหวังว่ายายจิตจะลุกขึ้นเดินได้อีกครั้ง
2: กอดพี่พันนะ
3: กอดผมไว้กอดผมไว
2: ้ยืดขึ้นยืดขาขึ้นไม่ต้องกลัวโอ้ยอย่าพันขาไปโรงพยาบาลกันยายวันนี้เราหมอไปโรงพยาบาลไปหาหมอกัน
4: เป็นเจ้าหน้าที่เพราะว่าญาติเขาไม่ค่อยว่างกันเนี่ยมีพี่พาร์ทมีพี่ที่ไปกันบ่อยไม่พาไปกันบ่อยมาช่วงนี้ไม่ค่อยบ่อยแล้ว4 เดือนครั้งเมื่อก่อนนะเดือนต่อเดือนเลยเมื่อก่อนนะยายเป็นไตเดือนครั้งทุกเดือนเดือนละครั้งละครั้งถ้าเราไปโรงพยาบาลไซน้อย14 กิโลแต่ที่นี่มันใกล้เวลาฉุกเฉินอะไรมันก็ไวสะดวกนายยายเป็นอะไรฉุกเฉินได้สะดวกกับเรา
5: เรายืนที่ห้องบัตรก่อน
4: ไปยืนห้องบัตรได้ไหม
6: ได
4: ้
6: ถ้าไ
4: ม่
6: ได้แบบ
7: ปะเอ็กซเรย์เข่าเอ็กซเรย์เข่าสันลึกไทย
2: ยาย
8: เดี๋ยวจูยืมเอาก้นให้ได้ก่อนโอเค
2: ขยับมันดี30 บาทก็คือเราไม่ต้องเสียตังค์เยอะไปค่ารักษาพยาบาลเนี่ยบางทีอ่ะมันเกินกำลังเราเป็นหมื่นขึ้นเนี่ยมันเกินกำลังคนรากหญ้าแบบพวกเราเนาะมันก็ช่วยเราได้บัตรทองแล้วอย่างพวกตายายเนี่ยไม่มีก็คือหมดสิทธิ์ที่จะรักษาเลยอย่ายกเลิกเลยคนจนตายแน่ตายายผู้สูงอายุตายแน่ทุกคนน่ะเพราะว่าระดับรากหญ้านี่ไม่มีปัญญาที่จะไปเสียเงินเป็นหมื่นๆค่ารักษาหรอกเนาะมีความหวังอย่างเดียวคือไม่ต้องรักษาเข้าวัดอย่างเดียวเลยแต่บัตรทองมันช่วยได้30 บาทช่วยได้ทุกคน
9: ยายไม่ต้องเก่งนะปล่อยเลย
10: สังเกตเห็นว่าเข่าแกข้อระยะระหว่างข้อค่อนข้างชินนะครับเข่าเสื่อมค่อนข้างเยอะนะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็จะแนะนำให้ผ่าตัดนะครับกลับมาเดินได้อาจจะพอมีบ้างแต่ถ้าให้พูดตามตรงก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเป็นมา 2-3 ปีนะครับ
2: ผ่าไหมจะผ่าไหม
11: เจ็บ
2: เชิญว่ายืนยันคำเดียวว่าไม่เอาคือเจ็บ
6: ในปัจจุบันนะครับคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุก็ค่อนข้างเยอะถ้าญาติหรือว่าคนดูแลต่างๆนะครับได้พาคนไข้มารักษาเร็วการรักษาก็จะส่งผลได้ดีมากขึ้นนะครับบทบาทในปัจจุบันนะครับก็คือผู้สูงอายุมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นบทบาทของผู้ดูแลหรือว่าญาติเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพาผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วครับ

0: คะโอ้สวัสดีค่ะยายอ่ะลูก
1: ห้ามร้อง
0: แม่ชอบเด้อลูกคิดถึงเธอลูกไม่เห็นมาหาแม่บ้างลูก
2: หลายปีที่ไม่ได้เจอกันยายจิตเกือบจะจำลูกไม่ได้แต่อ้อมกอดนี้ทั้งสองคนจดจำได้ดีการรอคอยของแม่วัยชราสิ้นสุดลงและเหตุผลของลูกชายก็ถูกบอกเล่าให้แม่ฟัง
0: ทิพย์ผมไม่เยอะเลยนะ
3: แล้วก็วันนั้นปากเบี้ยวอีกเกือบพามาหาไม่ทันเกือบจะไม่ได้มาหาแม่อีกแล้วจะมาแกก็ไม่สบายวันนี้ก็ท้องเสียหน่อยบอกเอามาเถอะ
0: ใหญ่ก็ไม่แกสบายดีนะแม่เดือนหน้าบ้างแม่ก็ไปหาหมออีก
3: ไม่คิดถึงแม่ตลอดอ่ะถ้ามันเหนื่อยก็มาไม่ได้บางทีบอกแม่บางทีฟอกไตมาบางทีเหนื่อย
0: ยังขับรถอยู่เปล่าย
3: ังขับรถอยู่นะอาจจะปีหน้าไม่ได้ขับแล้วเพราะว่ารถหมดแล้วถ้าเจ็บป่วยอะไรป่ะครับเนี่ยแม่สบายดี
0: สบายดีลูก
3: แข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆผมก็ไม่รู้จะอยู่กับแม่ไปอีกนานเท่าไหร่
1: ไม่รู้ค
3: ่ะ ไปไปก่อยก็ไม่รู้กันเนี่ยพวกนี้มันก็เจาะเอาเลือดออกอันนี้เลือดข้าวเลือดแล้วข้าว4ชั่วโมงอ่ะ
1: นั่
3: งต้องนอนอย่างนี้4ชั่วโมงบางทีเราก็โอเคไม่อยากให้แม่รู้โอเคเราเหนื่อยที่มาเหนื่อยนะที่มาแม่ผมก็ดีใจหายเหนื่อยเลย
0: ขอบใจมากลูกเอ
3: ้โอ้ยอย่าไปร้องไห้แม่อดทนแล้วผมยังอดทนเลย

0: ปีนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: วันที่17แล้ววันนี้มันเกิดแม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแม่ผมลืมเลย
0: 17
1: ใ
0: ช่ป่ะ
1: เอ้ยแม่กินขนมเค้กไหมขนมเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์

0: ันดีใจแทนเขาเราคิดถึงเขาเขาคิดถึงเราแต่เขาตื่นมา
1: อะไร
2: ซึ่งเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับที่ที่ดูแลยายมาตลอดนะอันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่ยายยิ้มแย้มหัวเราะมีความสุขมาก
3: แกต้องไม่รู้แม่ชอบเมื่อกี้จะเอาไอติมให้แม่แม่ทานได้ไอติม
0: ทานได้ลูก
3: ไอติม
2: โยเกิร์ตไหม
3: แม่โยเกิร์ตแม่ทานได้ป่ะ
0: ได
3: ้โอเค
4: ไม่มีขนมเค้กวันเกิดราคาแพงแต่ของขวัญที่มีความหมายที่สุดได้ถูกส่งมอบให้แล้วเป็นของขวัญที่แม้จะมีเงินมากมายก็ไม่สามารถหาซื้อได้
0: แม่คิดคำนึงลูกเพราะเราพูดใจเขาเขาต้องทำงานหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาอย่างไรก็นานๆมาหาแม่สักครั้งหนึ่งเราก็ดีใจแล
3: ้
0: ว
3: โอ้ผมไม่ลืมหรอกแม่บางทีจะ
2: ยังมีลมหายใจนะแม่เนาะใช่ป่ะ
3: ดีใจครับดีใจมากไม่รู้ว่าผมจะไปก่อนแม่เดี๋ยวแม่ไปก่อนผมก็คิดนะถ้าผมไปก่อนแม่เนี่ยผมก็เสียใจว่าผมไม่ได้เลี้ยงแกไงไม่มีบ้านให้แกอยู่ไม่มีอะไรแฟนผมก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นบันไดไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็ลำบากต้องมาอยู่บ้านพักคนชราแล้วมั้งปีหน้าคงจะไม่ได้อยู่กับใครเลยเพราะว่าจะไปพึ่งลูกแม่แม่ผมก็ไม่พึ่งแล้วไงไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนถ้าบางทีผมคิดว่าถ้าผมไม่มีที่อยู่เลยผมกะว่าจะบอกแม่บอกช่วยคุณบรรลือฤทธิ์แต่ใช่ว่าผมจะมาอยู่กับแม่ได้ไหมเพราะผมก็ไม่มีที่ไปแล้วไงถ้ารับผมก็มาอยู่กับแม่ผมได้มาอยู่สุดท้ายแล้วมาตายที่นี่แล้วไม่ต้องไปหาลูกแล้ว
0: ขอให้หนูอยู่อย่างเจริญเจริญนะลูกนะ
3: คือ
0: สิ่งใดก็ให้สมตามความปรารถนาคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะลูก
3: ครับสวัสดีครับโอเคแข็งแรงนะเดี๋ยวผมโอกาสมาผมจะมาหาแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับแม่ก็ได้ครับไปแล้วครับแม่อืมหอมจัง

0: ดีใจไหมคะที่วันนั้นน่ะลุงใหญ่จำได้ว่าเป็นวันเกิดแม่แล้วเอาขนมเค้กมา
1: ดีใจมากเลยดีใจจะร้องไห้กอดลูกด้วย
0: ตอนที่ลุงใหญ่ยังไม่ได้มาเนี่ยนานเลย
1: นานเลยค่ะ
0: คุณยายจิตก็คิดว่าลูกไม่รักแล้วก็ไม่มา
1: ใช
0: ่แต่ว่าพอลุงใหญ่แกมาค่ะ
1: ดีใจมากเลย
0: แล้วลุงใหญ่ก็บอกว่ารักคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ยายรักแม่นะบอกยายไม่ทิ้งแม่เลยบอกไม่ทิ้งแม่ก็มาหาแม่บ่อยๆนะลูกนะยายมีครอบครัวนะแม่บอกมีครอบครัวแม่ไม่ได้ว่าหรอกลูกทุกคนก็ต้องมีครอบครัวเขาก็เลยไม่มาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้
0: เดือนที่แล้วไงเมื่อเดือนพฤษภาคมอ่ะวันเกิดยายอ่ะลุงใหญ่มาแล้ว
1: อยากจะเจอเขาอีก
0: อยากเจออีกเนาะเดือนที่แล้วมายายจิตจำไม่ได้แล้ว จำไม่ได้แล้ว

เพราะว่าลูกอ่ะมีภาระกันทุกคนเนาะบางคนก็แล้วแต่ว่าภาระอันนั้นคืออะไรบางคนก็ที่อยู่ก็ไม่มีที่จะเลี้ยงพ่อแม่มันสะท้อนไงแต่พี่อ่ะก็นึกอ่ะแต่ก็ขอทำบุญที่เนี้ยขอให้บุญที่พี่ทำกับตายายเนี่ย

0: ส่งผลให้ลูกพี่นึกถึงพี่อย่าทิ้งพี่เลย
1: ภาพของสังคมมันได้สร้างปัญหาแบบนี้ไว้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆๆเนี่ยต้องมีคนที่ทำแบบบินบรรลือฤทธิ์สักกี่คน
2: การทำแบบนี้มันก็เป็นเหมือนกับดาบสองคมเหมือนกันนะบางทีสิ่งที่เราทำมันทำให้คนอื่นเนี่ยอาจจะทอดทิ้งพ่อแม
1: ่
2: อาจจะทอดทิ้งญาติพี่น้องเคยดูแลกันอยู่พอมาเจออย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวปัดไม้ดังนี
1: ้ไม่ต้องรับผิดชอบเลย
2: ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องอะไรประมาณอย่างนี้ไง
1: ช่วยคนที่ประสบภัยพิบัติในภาวะยากลำบากอะไรมาเยอะเนี่ยแต่สุดท้ายมาช่วยเรื่องสุขสุดท้ายคือวาระท้ายของชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญที่สุดของชีวิตทุกคนเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับคนเราเกิดมาเนี่ยอย่าลืมว่าพวกเนี้ยเขาเคยมีเมียมีสามีมีลูกมีหลานมีพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าบั้นปลายชีวิตของเขาแล้วเขาจะโดดเดี่ยวโตคนเดียวจากชีวิตเขาเคยแบบโอ้โหอยู่แบบรู้อะไรมาแต่ณตอนนี้ไม่มีแล้วเราเห็นตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาจะเป็นยังไงมากันแล้วแต่ในอดีตผมไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีสำหรับตัวเขา
1: ผู้คนใช้ชีวิตมาเกิดมามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแต่พอถึงเวลาตายกลับตายอย่างโดดเดี่ยวมันเลยเป็นแรงที่ทำให้พี่ไปต่อกับการที่มาสร้างบ้านสุขสุดท้ายเพื่อที่จะรองรับคนที่ประสบปัญหามีเงื่อนไขของชีวิตแบบนั้นให้มาอยู่ในช่วงบั้นปลายในช่วงวาระท้ายอย่างมีศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในชาตินี
2: ้คนที่โดนทอดทิ้งคนที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ยอยู่ในสังคมบ้านเราน่ะโอ้โหน่าจะที่บอกน่าจะเป็นพันคน
1: เยอะกว่านั้น
2: เยอะมากครับนี่เรายังไม่ไปจังหวัดอื่นอำเภออื่นตำบลอื่น

0: แม่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันต้องอะไรสักอย่างที่เรามาต้องกันหรือว่าเราถึงมาเจอกัน
1: เมื่อกี้แม่โดอ่ะบอกว่าที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ขาเราเป็นแบบนี้เนาะแล้วยังต้องมาเจอเจ้าขุนที่ไม่มีแขนอีกความหมายของชีวิตขุนคืออะไร
2: น้องเจ้าขุนคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
3: เจ้าขุนเทวดาน้อยของแม่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร3 ทุ่มครึ่ง9 กรกฎาคมนี
4: ้รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
5: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
4: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100 ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2 วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBSดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27 มิถุนายนมะคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28 มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4 กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5 กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูก

0: ตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me
1: เพราะนี่คือ
2: เรื่องบ้านบ้าน
3: รายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
4: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
5: บ้านแรกของมนุษย
4: ์ใช
3: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
6: อย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
7: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
3: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราๆอย่างไร
8: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
9: ไม่มีครับอันตราย
8: you mean คนไทยไม่ควรอันตรายหรือยังไง
3: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
10: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
3: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
11: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
3: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
12: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
13: ไอ้นก
14: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทาง wipha.me และ wipha application
15: Human กำเนิดมนุษย์ห้องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC 6-10 กรกฎาคมนี้อะไรคือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียนส
16: ์เรามาจากไหนเรื่องราวของเราเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ใครคือโฮโมเซเปียนส์กลุ่มแรก
15: สำรวจประวัติศาสตร์กว่าแสนปีแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์สู่เผ่าพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไขความลับช่วงเวลาอันยาวนานของการดำรงชีวิตท่องโลกกว้างชุดHuman กำเนิดมนุษย์ 6-10 กรกฎาคมนี้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
17: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
18: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
19: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
3: แต่พอเราที่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยเราที่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
17: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 นทางไทย PBS
5: วันที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับตั้งสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
2: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให้
5: ความเดือดร้อนของประชาชน
2: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
5: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
2: ถ้าเรื่องถึงเดี๋ยวมันต้องจบ
5: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
2: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
5: 7.7สถานี

0: าชน
1: จัดไป
2: Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกซื้อสิ่งที่จำเป็นการบริโภคอย่างพอดีเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดเงินและลดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้ารวมถึงลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์เพียงปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมีสติก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยครับ

0: ป๊อปดีโคตรครับรอบเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกนะครับวันนี้ชวนคุยกับหนึ่งบุคคลจริงๆป้านิยามว่าเป็นมาสเตอร์เมนเทอร์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็ได้ใครที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์วันนี้น่าจะมาเลคเชอร์ได้แต่ไม่ได้เลคเชอร์เลยนะเบื่อเลคเชอร์จอยๆสนุกๆต้อนรับคุณชายอดัมครับหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนนะคร
1: ับ สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับเบื้องหลังก่อนคุยอัดเมื่อกี้เราเมาส์กันไปเยอะแยะมากหนึ่งในนั้นคือบทบาทของความเป็นย้อนหน่อยมาสเตอร์เมนเทอร์ที่ทุกวันนี้คนยังแซวอยู่นะ
1: ใช่ใช่นี่เพิ่งนี่ที่วันที่อัดนี่ก็คือเพิ่งห่างจากวันรอบไฟนอลวอล์กไป2วันคือก็สนุกดีครับหลายเดือนเลยมันอัดตั้งแต่มกรา
0: ครับ
1: ตั้งแต่มกรามาจนถึงเมษาก็ผ่านไปละถ่ายกันเหนื่อยมากเพราะว่า1เทปเนี่ยถ่ายกันประมาณ2เกือบ3วัน2วัน
0: 1เทป2วันใช่มั้ย
1: ใช่ไม่รวมพวกซ้อมพวกอะไรพวกนี้อีกนะเด็กๆเขาจะมีซ้อม 2-3 วันแต่ว่าแคมเปญแต่ผมอ่ะคืออย่างนี้คนไม่ค่อยรู้กันว่ามาสเตอร์เมนเทอร์ไปจริงๆอ่ะผมอยู่แทบจะทุกตลอดเวลาเลยแต่ไปแอบฟังสัมภาษณ์ดูกล้องไปอยู่มอนิเตอร์อยู่กับพี่เต้แล้วก็ไปเมาส์กันแบบเป็นยังไงอะไรพวกนี้บ้างคือเราดูตลอด
0: แม้กระทั่งบาง EP ที่เราไม่ได้เห็นคุณชายปรากฏ
1: ที่ไม่เห็นก็อยู่อ
0: ะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: ก็อยู่อันเดียวที่ไม่ได้อยู่อ่ะวันนั้นติดงานจริงๆคือวันเคลียร์วันที่แบบฉันได้เคลียร์วันนั้นไม่อยู
0: ่
1: แต่ผมได้ดูตอนเขาซ้อมร้องเพลงก็คือเพราะซ้อมอยู่ที่ศาลายาพอดีก็ได้ดูทุกคนซ้อมอยู่แต่วันที่เขาไปซ้อมเต้นกันไม่ได้อยู่อันแล้วอันที่ไปแคมเปญที่ไปช่วยเลยเต็มๆก็จะเป็นแคมเปญสุดท้ายที่ไอ้เทพบุตรสุดเวหานั่นคือไปฝึกเลยตั้งแต่ฝึก acting ไปอะไรพวกนี้ซึ่งแล้วก็แบบซ้อมทุกอย่างแล้วก็ไปช่วยพี่ก๊อฟกำกับด้วยตอนนั้นก็จะเห็นว่าถ้าเห็นในรายการจะเห็นว่าผมนั่งอยู่นั่งทำอะไรอ่ะคือจริงๆแล้วไปช่วยเขากำกับอยู่ช่วยแบบแก้นู่นแก้นี
0: ่
1: กันก็จริงๆอยู่เยอะกว่าที่คิดแล้วก็ที่คุณเห็นในรายการอ่ะทุกอย่างมันคือประมาณ 3-5% เองของที่เขาถ่าย
0: นิดเดียว
1: เพราะ
0: คนอ่ะชอบเดี๋ยวอย่าเพิ่งคอมเมนต์กันเยอะนะชอบมาแบบว่าทัวร์ชอบลงมาสเตอร์เมนเทอร์มีไว้ทำไมอย่างนี้คุณจะอดัมอ่าน
1: อ่านตลอดอ่านทุกคนอ่านทุกอย่างอ่านแบบกูสาเข้าไปจับจ๊อกๆนางงามเข้าไปแบบเพื่อที่จะเข้าไปให้เขาถล่มเละเทะแล้วก็แบบพักพวกกันคือก็ช่วยกันปั่นกันเหลือเกินแบบเพจอวยอย่างเงี้ยเราก็แบบปั่นอ่ะแล้วก็คือรู้จักกันนะแต่ก็ปั่นอยู่ดีอ่ะใช่ไหมก็แบบปั่นแล้วทุกคนก็ปั่นเราก็อ่านสนุกมากแล้วก็แฮปปี้นะที่คนด่าคนชมคนอะไรก็แฮปปี้ดีเพราะว่ารู้สึกว่าแปลว่าเขาอินกับมันนั่นคือข้อดีอ่ะ
0: แต่มันเป็นดราม่าด้วยมีเคส
1: มีเยอะ
0: อย่างคุณชาย
1: อย่างทุกเคสที่ผมพูดอ่ะมันเป็นเคสที่โดนยังไงก็โดนด่าแต่ในวงการจริงๆถ้าคุณอ่ะมาแคสงานในวงการอ่ะแล้วคุณมานั่งอยู่ข้างหลังมอนิเตอร์แบบเวลาคุณไม่ได้เจอหน้าจริงๆอ่ะคนในวงการข้างหลังเขาพูดแรงกันมากนะแรงกว่านี้ด้วยแรงกว่าในรายการด้วยนี่คือแบบแรงกว่าเยอะถ้าใครเคยแบบเคยเห็นเวลาเขาแบบมาดูนักแสดงกันหรืออะไรกันข้างหลังมันอมหิตมากมาก
0: คุณชายอีกประเด็นนึงต้องเคลียร์คือมันมีคำถามมาเสมอเพราะว่ามันมีเขาแซวกันว่าอดัมชอยส์ไปถึงไฟนอลวอล์กตาถึงมาก3คนที่เลือกที่คุณชายอดัมเลือกจริงๆเบื้องหลังมันคือยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วมีคนเควสชั่นหมดว่าเอ๊ะบางคนมันพรูฟกับพิสูจน์ฝีมือตัวเองได้ในขณะที่บางคนเขาถามกันเลย
1: เอามาทำไม
0: นะเออใช่
1: พี่กรมบอกไปเลยชื่ออ่ะง่ายดีเพราะว่ามันก็อยู่ในเน็ตกันอยู่แล้วเน
0: า
1: ะก็คืออย่างนี้2คนเลือกเพราะว่าเราระหว่างเราดูรายการเราไม่ได้มองแค่เฉพาะตัวเองนะเรามองเมนเทอร์คนอื่นด้วยแล้วจริงๆแล้วมันมี 2-3 คนที่แบบเขาเสียดายกันแล้วเราเห็นชัดเลยว่าคนที่เสียดายคนนึงคือกัฟคนที่เสียดายคนนึงคือปอมนะครับเราก็เห็นเราก็รู้สึกเสียดายด้วยเพราะว่ามันมองเห็นเลยว่ามี potential แบบวิธีการโครงหน้าอะไรทุกอย่างมันคอมพลีทแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นทางเทคนิคคนแบบปอมมาตั้งแต่ต้นๆคนเข้าใจว่าเดี๋ยวจะต้องเก็บช้อยไว้เลือกกันนู่นนี่นั่นเราก็เห็นแล้วว่าต่อพอถึงจุดนึงแล้วเขาเสียดายแล้วก็จริงๆแล้วมีคนนึงที่เป็นฝรั่งเศสอ่ะคนนั้นอ่ะก็เสียดายแล้วก็แต่ไม่ได้เลือกเพราะว่าที่เลือกวิกรมมาเพราะว่า

0: ลองชาเลนจ์ดูว่าแบบว่าจะรับมือกันยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้ตอนนั้นให้ช้อยไปนะให้เมนเทอร์ให้เมนเทอร์ให้ช้อยไปว่าถ้าเมนเทอร์จะเลือกเองอะเลือกได้จะเลือกใครกลับมาก็ได้คนหนึ่งเมนเทอร์เขาแกล้งผมแกล้งกันอันนี้โดนแกล้งครับคือเขาไม่เลือกใครเลยก็บอกว่าเขาเสริมความมั่นใจอีกต่างหากให้คนเชียร์ไงเขาเสริมว่าช้อยส์ของเราคือช้อยส์ที่ตัดสินแล้วเบิร์ดกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำอ่ะเข้าใจใช่ไหมคือช้อยส์เราเลือกแล้วเราก็แบบเอาได้อยากได้อย่างนั้นใช่ไหมเอาเหลือวิกรมอยู่ซึ่งก็ให้แล้วก็เลยเลือกให้เรารู้ว่าทุกคนอยากผมมองเห็นเลยว่าแต่ละคนอยากอยู่ทีมไหนแล้วก็ส่วนวิกรมเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ทีมไหนหรอกแต่ว่าผมอยากให้เขาอยู่กับผู้ใหญ่เพราะว่าไอ้ที่ตัดไปจากรายการนี่คือพี่แพนพี่ดัดดาคือแบบซัดน้องแหลกบ้าคือแบบสอนแบบตั้งแต่พอตอนนั้นเป็นช่วงที่ดราม่ารถไฟฟ้ามาพอดี
1: ครับ
0: แล้วก็เลยแบบว่าแต่เสียดายรายการไม่ได้ใส่เพราะรายการเขาคงไม่อยากแบบไปเล่นน้องตรงนี้มันดูแบบท่วมท้นเกินไปคือก็สอนเลยว่าแบบวิธีการที่จะแฮนเดิลตัวเองในอุตสาหกรรมทำยังไงอะไรพวกนี้บ้างก็มีอยู่จริงแล้วก็ดูได้มีเทปอัดอยู่จริงๆแล้วก็อัดกันแบบ20นาทีเลย
1: ในวันที่กลับมาเลยใช่เลือกเลยนะฮะ
0: ใช่ตอนเดินมาเนี่ยใช่ตอนเดินตอนยืนอยู่3คนเนี่ยโดนตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เขาก็คนอื่นด้วยเมนเทอร์คนอื่นก็พูดว่าอย่าทำแบบนี้แบบมันไม่ได
1: ้ที่เราเห็นในรายการน่าจะแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของ
0: 3-5% บอกได้เลย 3-5%
1: เนี่ยเหมือนที่เราบอกว่าวงการบันเทิงมันมีอะไรแบบเยอะกว่านะตัวรายการนี้มันทำมาประมาณนั้นเลยคุณชายดำเอามอยเรื่องของวงการบันเทิง
0: ใช่
1: มีหินหนึ่งของคุณชายดำจริงๆแล้วหินหนึ่งที่คุณชายดำทำทุกวันนี้ในอุตสาหกรรมคุณชายดำเหยียบในฐานะเพราะภาพจำปาร์กอะฮะนอกจากงานหน้าจอที่เราเห็นจากเดอะเฟซแล้วอะเราเห็นในภาพของคนเบื้องหลังที่ดูในเชิงโพลิซีดู
0: คือมันมีหลายคือจริงๆก็สวมหลายหมวกมากครับในทุกที่คือแต่ละที่จะเห็นแต่ละหมวกของเราละกันครับในสายงานบริหารก็คือเคยอยู่ก็เคยอย่างที่เคยอยู่ก็ RIP คุณหมอประเสริฐนะฮะเคยเป็นที่ปรึกษาคุณหมอประเสริฐครับแต่คุณจอบวัชชัยนี่แหละรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยกับผอ.ไทย PBS เนี่ยคือทำงานอยู่ด้วยกันตอนไทย PBS ผมดูผังคุณจอบดูข่าวพี่จอบดูข่าวก็อยู่ในยุคเดียวกันทำงานด้วยกันนะครับตอนนั้นยังไม่มีผอ.ช่องตอนนั้นไม่มีผอ.ช่องไทย PBS เขากำลังสรรหาคุณก่อนคุณสุรินทร์มาหลังพี่ใหญ่เขมทัศน์ออกไปแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งแกปปีที่เข้ามาดูนะครับก็ดูอยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับกับตอนนั้นแล้วก็เคยเป็นวิวอยู่5ปีเฮดคอนเทนต์ดูแลเบื้องหลังเคยทำบริษัทกิฟต์กล้องไฟเคยทำแบบ CG เคยทำอินเทอร์เน็ตทีวีเจ้าแรกๆของประเทศฟุกลุกทีวีก็คือสมัยยังไม่มี YouTube ยังมี Facebook ทำไลฟ์แรกๆของประเทศเลยละไลฟ์ที่คนคุยกันสมัยก่อนเนี่ยจำได้เลยว่าเอาวัยรุ่นมาใช่ไหมเพื่อนๆพรรคพวกที่แบบทำงานด้วยกันเนี่ยคอลลีกมาแล้วบอกเอ้ยเดี๋ยวคุณต้องคุยกับกล้องคุยไลฟ์ตอนสมัยนั้นบอกช่วยไลฟ์แล้วคุยกับคนดูหน่อย
1: ครับ
0: แล้วคนก็งงคนงงสมัยนั้นงงว่าทำไมต้องคุยกับคนดูทำไมฉันต้องคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้กับคนดูเป็นเรื่องที่แบบมันไม่สมเหตุสมผลไม่มีใครทำบนโลกใบนั้นสมัยนี้คือเรื่องปกติคือเปิด Instagram เปิดกดไลฟ์คุยเล่นคือได้คือปกติแต่สมัยนั้นคนไม่เข้าใจคำว่าไวรัลเดินเข้าไปหาเอเจนซี่โฆษณาคนไม่เข้าใจ
1: มีหน้าอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นแบบมาสเตอร์เมนเทอร์ในอุตสาหกรรมได้แต่มีอย่างนึงผู้ชายปั๊บแอบถามส่วนตัวอันนี้ไม่มีในสคริปต์ไม่น่ะผู้ชายลองเป็นนักแสดงบ้างแล้วยังฮะ
0: ไม่ผมไม่เป็นนักแสดงไม่จะไม่เป็นคือเป็นทำเรื่องฝึกสอนการแสดงเป็น acting coach เป็น CI ด้วยเป็น IC ด้วยเป็น intimacy coordinator ด้วยทำหมดเลยแต่ว่าจะไม่แสดงเพราะว่าอย่างนี้ฮะแล้วก็เคยมีหนังสองเรื่องที่เคยขอเป็นพระเอกตลกมากแล้วก็โชคดีมากที่พระเอกคนนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องเฉือนเคยท้าทายพี่เป้อารักษ์ก่อนหน้าพี่เป้เป็นผมก็ชวนผมพี่ขมชวนผมอีกเรื่องนึงคนโรคจิตของคุณอุ๋ยนนทรี
1: มันจำเป็นไหมฮะว่าเพราะป้าอันนี้ป้าแอบคิดเองนะคุณชายคนสอนการแสดงถ้าไม่เคยแสดงได้เหรอฮะ
0: ไม่จำเป็นเพราะว่าการสอนการแสดงคือการที่เราวิเคราะห์ครับมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์มันเป็นเรื่องของการเข้าใจตัวเองมากกว่าแล้วแต่ละคนไม่มีทางเหมือนกันมันแต่ละคนมีแบบเราจะไปสอนอาร์ติสว่าคุณจะต้องวาดรูปให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้อาร์ติสเขาก็จะมีศิลปินเขาก็จะวาดรูปด้วยสไตล์เขาด้วยวิธีเขาแต่เราแค่แบบพูดถึงแนวคิดพูดถึงวิธีการการใช้งานการใช้ผู้กันสีเป็นยังไงแค่นั้นเองแต่เราแต่ไม่ได้บอกว่าคุณต้องวาดรูปแบบไหน
1: คุณชายอิทธิพลงานในวงการบันเทิงขออนุญาตถามอันนี้เป็นผลอิทธิพลมาจากท่านพ่อด้วยไหมฮะ
0: แน่นอนครับพ่อมีส่วนสำคัญแล้วก็ บอกเลยว่ามันคือสัมภาษณ์ที่ไหนก็จะบอกว่าจุดเริ่มต้นมันคือเสียดายหนึ่งอะหนังเรื่องเสียดายหนึ่งผมก็คือเราเกิดจากตรงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่จากอิทธิพลจากท่านพ่ออย่างเดียวแต่มันเป็นอิทธิพลจากการที่ต้องบอกว่าครอบครัวดูหนังเราดูหนังทุกวันนะฮะผมดูหนังทุกวันเมื่อคืนก็ดูทุกคืนกลับบ้านสิ่งที่ทำให้ผมนอนคือการเปิดหนังหรือซีรีส์ดูเมื่อวานนี้ก็คือซีรีส์หนึ่งตอนหนังหนึ่งเรื่องก็เดินนอนกี่โมงก็ได้แต่ว่าเราจะหลับไปพร้อมหนังหรือซีรีส
1: ์บ้าก็จับสังเกตอย่างทุกท่านที่เวลามานั่งคุยตัวเนี้ยคนที่อยู่สายการแสดงหลายท่านพูดเหมือนกันหมดว่าผมดูแล้วก็ดูอย่างเดียว
0: ไม่ดูทำหนังไม่ได้ครับอันนี้การันตีไอ้พวกเด็กๆเรียนฟรีมาเนี่ยไม่ดูหนังก็ยังไงคุณก็ไปไม่รอด
1: ใช่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่ทุกคนจะพูดเหมือนกันก็จงจำไว้ครับถ้าทุกคนพูดเหมือนกันแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างครับ ถ้าคุณดูแล้วคุณไม่รักมันคุณเอียนกับมันคุณอยู่ในวงการนี้ไม่ได้อย่าทำถ้าคุณไม่รักหนังอยู่โรงการนี้จนไปทำอย่างอื่นทำโฆษณาไปทำอย่างอื่นแทน
1: หลายคนแซวอยู่แล้วว่าทำหนังมันจนนะคุณชายฮะ
0: มันจนอยู่แล้วครับจนมากครับจนมากๆเพราะมันแบบโอกาสมันได้มันน้อยครับมันจากหมื่นคนคนที่มันจะรอดกันแบบเป็นเศรษฐีจริงๆมันมีแค่หลักร้อยคนน่ะใช่ไหมมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอก
1: คุณชายแต่ว่าร
0: วยจากตรงนั้น
1: ทำหนังมันจนเพราะรายได้มันไม่ตอบโจทย์แต่เวลาลงทุนมันใช้เงินเยอะมันจนยังไงฮะถ้าอย่างนั้นฮะ
0: ก็ไปเอาเงินคนอื่นมาลงเนี่ยฮะมันไม่ได้เป็นเงินเราแล้วคิดว่าเงินนั้นเขาจะจ่ายเราเหรอฮะ เราหักเปอร์เซ็นต์ได้เราต้องเดลิเวอร์เราหักเยอะผลหนึ่งอ่ะแต่ถ้าคุณทำได้ดีอ่ะคุณก็ได้หักเยอะๆรอบต่อๆไปแต่ถ้าคุณหักมาแล้วคุณทำหนังห่วยรอบต่อไปคุณก็ไม่ได้ทำหรอกครับ10ปีคุณก็ไม่ได้ทำให้ตายคุณก็ไม่ได้ทำ
1: คุณชายตอนนี้ปาร์กตาปายังงงอยู่ว่าถ้ากล้ามันอยู่ในสเต็ปไหนมันยังมีมัน
0: สเต็ปเดี้ยงไปแล้วตายไปแล้วทักก้าตายไปแล้วรัฐบาลนี้ไม่ชอบคือมันเป็นเรื่องการเมืองพูดกันตรงๆก็มันก็การเมืองเลยก็คือว่าแบบเขาไม่ชอบเขาไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายเขาไม่ชอบ
1: ไม่ชอบในเชิงว่านโยบายหรือไม่ชอบในเชิงว่าการที่เพราะเป็นผลงานของ
0: เพราะเป็นผลงาน
1: รัฐบาลที่แล้ว
0: เพราะเป็นผลงานของรัฐบาลที่แล้ว
1: อันนี้พูดกันตรงๆก็คือเป็นเรื่องการเมืองโดยเฉพาะ
0: ก็เป็นการเมืองโดยเฉพาะ
1: เอางั้นแสดงว่าต่อไปแล้ววิธีการในการสนับสนุนเพราะป้าก็จำได้ว่าตอนป้าสัมภาษณ์ทักก้าใหม่ๆยังสัมภาษณ์คุณชายเลยเน
0: า
1: ะว่า
0: แต่มันจะอยู่
1: มันจะเป็นอยู่ต่อเนี่ย
0: แหละแต่ว่านโยบายยังอยู่แต่ทักก้าจะหายไปนโยบายจะอยู่แต่นโยบายอยู่ตอนนี้ก็นโยบายทุกอันก็ยังอยู่การดำเนินการนี่ก็แถลงไปแล้วก็ส่งเซ็นโปรเจกต์ไปแล้วเทศกาลหนังต่างประเทศงบสนับสนุนก็ออกมาแล้วแต่ถามว่าปีนี้เหนื่อยไหมบอกเลยว่าเหนื่อยทุกคนไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณสบิดาที่เป็นรัฐมนตรีปัจจุบันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากเอาหรืออะไรนะแต่เพราะว่านโยบายรวมของรัฐบาลน่ะเขาต้องเอาเงินไปช่วยอย่างอื่นก่อนไปช่วยน้ำมันไปช่วยคนละครึ่งพลัสไปช่วยนู่นช่วยนี
1: ่คุณชายถ้าอย่างนั้นตอนนี้ถ้าในแง่ความชัดเจนนโยบายทักก้ายังอยู่แต่แค่ชื่อทักก้าไม่อยู่
0: ทักก้าจงหายไป
1: แสดงว่าถูกเปลี่ยนชื่ออื่นมาครอบนโยบาย
0: แล้วไม่มีก็เป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมดูแลต่อ
1: ตัดทักก้าไปแล้ว
0: คือเขาก็คิดง่ายๆครับว่าเขาคิดแค่ว่าภาคราชการทำงานได้ก็ทำงานไปจะไปเพิ่มภาระให้กับรัฐบาลเพิ่มทำไมอ่ะ
1: แต่มันต่างกันไหมฮะเพราะในแง่วิธีการคิดคนชอบมองว่าข้าราชการที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมกับคนอุตสาหกรรมผลักดันกันเองวิธีการคิดมันต่างกันอยู่แล้ว
0: ก็ต่างแต่ว่าถ้าข้าราชการทำงานดีเขาก็ฟังอุตสาหกรรมก็ได้เหมือนกันมันก็มีวิธีการของเขาอยู่ก็ต้องผมทำงานกับกรมส่งเสริมมาครับก็ถ้าไม่ได้ติดว่าข้างบนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตอนนี้ข้างบนเขาก็เข้าใจท่านปลัดเข้าใจท่านประสบก็เข้าใจท่านรองก็เข้าใจรองปลัดรองแก้วรองต่างๆท่านอธิบดีนุ้ยคือข้อสำคัญคือเราคุยกับเขาแค่ไหนเราทำให้เขาเข้าใจได้แค่ไหนก่อนแล้วเราทำให้เราเปลี่ยนกระบวนการเรามองเริ่มจากตอนแรกเราต้องเปลี่ยนก่อนว่าเรามองเขาเป็นคนร้ายหรือเรามองเขาเป็นคนที่ไม่รู้ถ้าเรามองเขาเป็นคนร้ายรัฐบาลคือผู้ร้ายเราจะทำงานโดยการตีกับเขาเสมอแล้วใครจะฟังถ้าผมมีปืนจ่อคุณอยู่อะแล้วผมเกลียดคุณทำตามกูบอกเดี๋ยวนี้อันนี้ใครจะ
1: ทำให้
0: ใครจะทำให้ถูกไหมแต่เราบอกว่าโอเคคุณไม่รู้ มาพูฟมาพูฟกันทีละสเต็ปเล็กไปใหญ่ยื่นหมูยื่นแมวยื่นหมูจนกระทั่งเขาได้ประโยชน์
1: บักถกไปอีกทีละประเด็นคุณชายเมื่อกี้คุณชายพูดเรื่อง AI ก่อนหน้านี้มันเห็นแม้กระทั่งว่าบางจีนถ้าบักจะไม่ผิดใช่ไหมฮะที่ออกมาโพสต์ว่าแบบเซ็นสัญญาต่อไปนักแสดงไม่ต้อง
0: ไอซียี
1: ่เล่นแล้วใช่ไหมคุณชายอนาคตมันจะไปขนาดนั้นไหมบ้าง
0: ผมใช้นี่วันก่อนคือนั่งทำโปสเตอร์หนังแล้วก็แบบอยากรู้ว่าโปสเตอร์หนังมันจะออกมาเป็นยังไงทำว่าเนียนมากเลยแล้วก็ทำคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วแบบปรากฏโปสเตอร์หนังดูดีจังแล้วก็เลยแบบว่า ขอแบบขอดึงเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์จากโปสเตอร์นี้ได้ไหมอะไรได้ไหมเขาก็ทำเป็นคาแรคเตอร์

0: ดีไซน์มาให้เราก็ชอบมากเลยแล้วก็รู้สึกว่า มันดีจังแล้วก็มันมองได้หลายมุมอย่างที่บอกว่าผมว่ามันดีมากๆเลยนะชอบแล้วก็มันมีอยู่ 2-3 อย่างมันสร้างจากพื้นเราอยู่ที่ว่าเรายืนอยู่จุดไหนแล้วมอง
1: ครับ
0: หนึ่งเลยคือสำหรับคนที่อยู่ข้างบนมองก็คือว่าโอกาสที่จะไม่ต้องยุ่งกับใครแบบโอกาสที่เราจะงกได้เต็มที่นะครับ
1: ไม่ต้อง
0: มีใครเลยต่อไปนี้เป็นแบบอีกยุคถัดไปกูเอาปลั๊กมาต่อสมองมาแปะ EKG มาแปะปุ๊บแล้วกูคิดเป็นเรื่องอยากได้แบบนี้เพราะกูการเงินมันจะเป็นแบบนี้เพราะกูเป็นนักการเงินแต่ทำอะไรก็ได้ที่กูจะได้เงินตรงนี้มาแล้วมันก็ครีเอทให้หมดเลยเป็นคอนเทนต์แล้วก็แบบอ๋อโอเคแล้วกูไม่ต้องจ่ายเงินใครเลยกูได้เงินเดือน50ล้านดอลลาร
1: ์
0: เดือนแล้วก็ไม่ต้องมีพนักงานแล้วก็ทุกอย่างมาร์เก็ตติ้งให้อะไรให้กูคิดแบบในหัวกูบอกว่าอยากให้ทำอะไร AI ทำให้เสร็จสับหมดพนักงาน1คนบริษัท10,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ซึ่งก็ดีผมว่าดีนะ
1: แล้วถ้าในมุมนักแสดงเขาต้องเป็นอาชีพเหรอฮะแล้วเอาคาแรคเตอร์เอาลุคตัวเองไปใช้
0: การทำแบบนั้นทำให้เกิดอะไรรู้ไหมฮะทำให้เกิดปัญหา
1: อ
0: ันนี้คือข้อดีอย่างนึงปัญหาทำให้เกิดทางออกเพราะว่าถ้าเราไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเป็นนอร์มของสังคมถ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าต่อไปนี้นะจะมีบริษัทแค่3บริษัทที่ทำคอนเทนต์ออกมาฝัดตลาดแล้วทำคอนเทนต์ดีมากด้วยระบบ AI เอาลองคิดตามผมนะคือมีแค่3คนมีทั้ง3บริษัทนี้มี CEO แค่คนเดียวแล้วไม่มีพนักงานอีกเลยแล้วบริษัทนี้ได้หมื่นล้านได้เท่ากับ 15% ของ GDP ประเทศรวมกัน3บริษัท 45% GDP ประเทศสมมุติเอาแบบเอ็กซ์ตรีมสุดๆเลยแล้วแค่คน3คนนี้ได้เงินไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยเพราะว่ากูได้เงินเยอะแล้วจะได้เงินเพิ่มเรื่อยๆด้วยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแปลว่าคนอีกจำนวน70ล้านคนจะไม่ได้ประโยชน์เลย
1: ไม่มีงาน
0: จะไม่ได้ประโยชน์เลยคนทั้งหมดจะกลายเป็นคนจนและถูกเป็นทาสแล้วคนเหล่านี้จะถูกเอาเปรียบแล้วคนเหล่านี้จะตกงานหมดแล้วคนเหล่านี้จะไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วคิดว่าคนจำนวนมหาศาลสมมุติว่าโลกประเทศมี100ล้านคน99,999,997คนโดนเอาเปรียบหมดเลยเขาจะทำอะไร
1: ยอมเหรอ
0: เขาไม่ยอมใช่ฮะเขาไม่ยอมนั่นคือสาเหตุที่มันก็จะกลายเป็นร่างกฎหมายจะกลายเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่จะกลายเป็นการต่อสู้ใหม่นะฮะนี่คือโลกเสรีเรากำลังพูดถึงโลกเสรีนะไม่ได้พูดถึงแล้วคนเหล่านี้ไม่ยอมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนี่ขนาดดาราของไอ้สื่อยี่เองเขาก็ออกมาใส่บวยป๋อเลยว่าไม่ฉันไม่ได้ให้คอนเซนต์นะ
1: ไม่ได้ยอม
0: นี่ขนาดคนที่มีชื่อเสียงยังออกมาพูดในบวยป๋อเองคนดูก็ออกมาใช่ไหมคือแล้วเดี๋ยวสักพักรัฐบาลจีนก็จะออกมาว่าใช้ได้ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องปกป้องคน
1: แอบมีอีกเคสหนึ่งให้คุณชายนิดนึงฮะอันนี้ต้องเตะโพสเรื่องของการระดมทุนลักษณะของการเป็นโทเค็น
0: อันนั้นนอกเหนือ AI ใช่ไหมก็คือโทเค็นคืออย่างนี้ว่าตอนนี้เรามีระบบในทุนต้องเตะเขาโพสเรื่องโทเค็นว่าเราอยากมันถ้ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะลงทุนโดยที่เราทำเหรียญขึ้นมาแล้วเราเป็นโทเค็นเหมือนกับแบบเป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีแล้วเป็นลงทุนทำหนังซึ่งมันมีแค่หลักการคิดง่ายๆแค่นั้นเองว่าเราคิดว่าคนคนนี้ทำหนังได้ตังค์หรือเปล่าถ้าคนนี้ทำหนังได้ตังค์แปลว่าโอกาสที่เราจะลงทุนก็จะได้รีเทิร์นกลับไป อันนี้แค่นี้เองหลักการไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นทำเป็นอะไรก็ได้ครับจะทำเป็นกู้ก็ได้ทำเป็นกองทุนก็ได้ทำเป็นโทเค็นทำเป็นอะไรก็ได้ถ้าเรารู้แต่ถ้าเกิดอยู่ดีตาสีตาสาเดินมาบอกว่าผมอยากทำโทเค็นแล้วใครลงทุนกับผมเดี๋ยวผมจะทำหนังออกมาหนึ่งเรื่องจากตรงนี้คิดว่าใครจะลงไม่ลงแต่ถ้าเป็นอย่างต้องเตมีประวัติทำหนังหนึ่งเรื่องแรกลงทุนไม่กี่สิบล้านได้700เรื่องที่สองได้350ในเศรษฐกิจแบบนี้น่ะใช่ไหมครับก็แปลว่าเขาทำได้แล้วก็แต่จริงๆแล้วมันจริงๆมันไปไกลกว่านั้นครับมันมีบริษัทที่พยายามจะลงทุนทำแบบนี้อยู่แต่ว่าเราต้องมองภาพอย่างนี้ว่าเราผมอยากให้มองอันนี้พูดตามแบบหลักจริงๆหลักเศรษฐศาสตร์กันเลยนะภาพยนตร์ไทยผลิตประมาณ 50-70 เรื่องต่อปีใน 50-70 เรื่องนั้นมีใครเคยไปรับรู้ก่อนนะเขาเรียกอะไรนะเขาจะมีคำพูดหนึ่งที่เขาจะชอบพูดหลังโฆษณาผู้ลงทุนควร
1: ศึกษา
0: ก่อนการลงทุนถูกไหมการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลง
1: ทุนให้ดีก่อนตัดสินใจ
0: ให้ดีก่อนตัดสินใจดังนั้นเราบอกว่า 50-70 เรื่องมีใครเคยรู้บ้างไหมว่าหนังได้กำไรกี่เรื่องเพราะว่าตอนนี้ยอดบ็อกออฟฟิศไม่เป็นไม่มีตัวเลขจริงอยู่เป็นตัวเลขปลอมทั้งหมดนะทั้งหมดนะครับตัวเลขมีแค่ในกรุงเทพและปริมณฑลตัวเลขขายต่างจังหวัดที่เป็นตัวเลขบ็อกออฟฟิศไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเลขที่

0: ได้เงินมาเพราะอาจจะเป็นการขายสายหนังอาจจะเป็นการหักลงหนังไปอีก 50% การขายดิสทริบิวชั่นฟรีและอื่นๆอีกคุณไม่รู้ตัวเลขที่แท้จริงนะครับ
1: ที่ได้ยินว่า100ล้านเนี่ย
0: 100ล้านนี่
1: ไม่ใช่นะ
0: 100ล้านนี่อ้าวรอตีนะหนังได้100ล้านหักครึ่งนึงไปกับโรงหนังก่อนหักดิสทริบิวชั่นฟรี 10% จากตรงนั้นนั่นแปลว่าจาก50ล้านก็จะเหลือประมาณ45 47หักค่าโปรโมทประชาสัมพันธ์ไปอีกประมาณ5เอา5ก็ได้อ่ะเหลืออีก40นั่นแปลว่าหนังจริงๆเหลือ5แต่ไม่รวมค่าจิปาถะ
1: กับเ
0: น
1: ละ
0: ลงทุนลงทุนก็หักค่าลงทุนออกไป
1: เ
0: พราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหนัง1เรื่องปกติถ้าหนังลงทุน20ล้านต้องได้60นะครับหนังลงทุน20ล้านต้องได้60ถึงจะรอดนะครับหนังลงทุน30ล้านต้องได้ประมาณ90ถึง100ต้อง100 100ล้าน120 100 120ด้วยซ้ำถ้าหนังลงทุน40ล้านซึ่งนั่นคือสาเหตุว่าทำไมหนังไทยส่วนใหญ่ลงทุนประมาณ15ถึง25ล้านเป็นเรนจ์หลักๆเพราะมันสามารถในตลาดของเมืองไทยในการฉายหนังสามารถทำเงินทุนคืนได้ถ้าหนังดีทำได้แต่ในขณะเดียวกันกับที่คนไทยนะถ้าไปดูจดหมายของโซนี่ที่ลีกออกมาในวิกิลีกอ่ะเขาเขียนเลยผู้บริหารโซนี่ทั้งหมดเขียนรวมกันเลยว่าประเทศไทยคนดูยากที่สุดในโลกยากที่สุดในโลกยากที่สุดผมเดี๋ยวนี้เรื่องจริง
1: ไม่ถึง Sony Picture
0: Sony Picture อเมริกาที่มัน
1: เป็นจดหมายหลุดออกมายากที่สุดใน
0: ใช่พิกกี้ที่สุดในโลกเลือกเยอะที่สุดในโลกเราให้ของดีเขาเยอะมากจนกระทั่งเขาไม่เลือกทางเลือกอื่นเขาไม่เลือกทางเลือกออปชั่น2คนดูเลยไทยลำบากกว่าหนังเกรดสมมติหนังมี10เกรด
1: ตายแล้ว
0: คนไทยจะดู90คนไทยจะไม่ดู8 7 6
1: คุณชายแอบแซวนิดนึงขออนุญาตไม่คุณชายบอกพรูฟตัวเองมาเยอะพิสูจน์ตัวเองมาเยอะหนังเราบางเรื่องประสบความสำเร็จบางเรื่องไม่ประสบความสำเร็จคุณชายน่าจะเคยเจอประเด็นคำถามนี้แน่เลยว่าทุกวันนี้การอยู่ในวงการของเราอิทธิพลส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากหลายบางคนอาจจะเกรงใจความเป็นลูก
0: ความเป็นบิดาโอ้ใครจะไปเกรงใจฮะพ่อผมใครจะแค่คนเกรงใจพ่อในวงการมีเหรอ
1: เคยเจอไหมคุณชายที่บางคนอาจจะมอง
0: คนพูดไปงั้น
1: อ่
0: ะพูดเอาด่าเอามันเหมือนอะไรรายการ
1: เดอะเฟสใช่ไหมที่ต่างว่าอะไรยังไงนู่นนี่ใช่ไหมล่ะ
0: เรื่องจริงมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับ
1: ม
0: ันไม่มีอยู่จริงมันคำว่าไม่มีอยู่จริงเพราะว่าคุณอยู่ในวงการเดี๋ยวคุณก็รู้เองคุณอยู่ในวงการคุณก็รู้เองเพราะว่าคิดเหรอครับว่าเขาจะเอาตัวเองมาแบบมาผูกกับเรื่องอิทธิพลเพื่อให้คนด่ากัน
1: อ
0: ่ะมันไม่มีมันถ้ามันมีอ่ะผมก็จะต้องโดนด่าแล้วถ้าผมใช้ตรงนั้นแล้วผมโดนด่าก็กลายเป็นคนอื่นก็จะแบนผมพวกหนังอินดี้ก็ไม่คุยกับผม
1: ก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ดีสุดท
0: ้
1: าย
0: ผมไม่สามารถเดินถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมเดินเข้าไปคุยกับพวกแก๊งอินดี้เขาก็จะมองผมเป็นศัตรูหมดแล้วผมจะเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์ได้ไง
1: แต่สุดท้ายมันอยู่ที่การพรูฟกับการพิสูจน์ฝีมือไงที่ทำมาตลอดใช
0: ่แล้วคิดว่าผมจะมีอิทธิพลเหนือคุณวิชาเหรอฮะเจ้าของเมเจอร์คุณจะผมจะมีอิทธิพลเหนือคุณจีน่า GDH เหรอผมมีอิทธิพลเหนือคุณจอบวันชัยอย่างเงี้ยเหรอไม่เป็นไม่ได้ผมเด็กกว่าเยอะผมในสายบริหารผมถือว่าผมเด็กสุดนะผม40เองนะเพิ่งหัวเพิ่งงอกไม่กี่เส้นตรงเนี้ย
1: ไม่ใช่ว่าคุณชายป๊าผมงอกมากตอนนี้ขนาดป๊า30ต้นน่ะทำงานกับวงการเนี้ย
0: แล้วผมเด็กถือว่าเด็กมากแล้วเด็กมากเนี่ยอยู่เพราะว่าความสดล้วนๆเลยความสดเน้นความสดความกล้าด้านได้อายอดล้วน
1: ๆแต่ชอบนะเพราะว่าวันนี้ไปนั่งคุยกับคุณชายดำอะไรใหม่ๆอ่ะรู้จากคุณชายหมดแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวน่าจะเห็นผลงานก
0: ับ
1: ของไทย
0: PBS เดี๋ยวมีซีรีส์ด้วย
1: ด้วยแล้วมีผลงานอื่นอีกไหมคุณชายฝากหน่อย
0: มีปีนี้มีซีรีส์ละเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็มีซีรีส์ต่อจากนั้นอีกนะครับอย่างที่บอกครับวงการหนังไม่เอาผมแต่วงการซีรีส์ยังรักผมนะครับเพราะว่าได้ยอดได้ยอดเราทำยอด
1: ยูริด้วยไหมฮะ
0: ได้นะฮะ
1: ทำยูริด้วยไหมฮะ
0: มียูริอยู่ใช่ปีที่6เรื่องแล้วก็มันจะมีเว็บตูนอยู่เว็บตูนกำลังเขียนอยู่ก็ทำ develop เรื่องจากยูนิเวอร์สนี้แล้วก็มีจริงๆแล้วเราสัมมิทหนังไปสำหรับขอทุนนะแต่ว่าก็ไม่เคยได้นะครับแบบในทุนที่เราขอกันทุกๆครั้งที่ทุกคุณบอกว่าเราลำเอียงหรืออะไรผมส่งเองไม่ได้เองนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์เรามีเทศกาลหนังอยู่แล้วเทศกาลหนังสยองขวัญกรุงเทพที่จัดนี่ปีที่2แล้วเราทำมาแล้วก็คิดว่าช่วงกรกฎาคมเดี๋ยวจะมีเทศกาลหนังอีกตัวหนึ่งเป็นเทศกาลหนังที่จะพยายามไปรื้อฟื้นหนังไทยที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่เป็นหนังดีเราอยากจะให้คนดูหนังไทยที่ดี
1: ไม่อ
0: ยากจะพูดถึงมีคุณภาพแล้วก็คือจะใช้ชื่อว่าน่าจะใช้ชื่อ Alive Film Festival อะไรคือแบบอยากให้มันคงอยู่อยากแบบเทศกาลหนังคงอยู่คืออยากให้หนังไทยเหล่านั้นคงอยู่ถึงแม้มันจะไม่ประสบความสำเร็จทางรายได้ไม่ได้ได้รางวัลเพราะว่าเราจะเห็นว่ารางวัลหนังไทยส่วนใหญ่มันจะแบบเทกระจาดเยอะเพราะว่าหนังแบบเขาจะเลือกครับ3 เรื่องแข่งกันอยู่แค่นี้ทุกปีแต่จริงๆแล้วมันมีอีก10เรื่องคือต่อให้ผมยกตัวอย่างแบบผมยกตัวอย่างหนังเจ๊งบางเรื่อง แต่มีนักแสดงที่ดี

0: มากๆเล่นอยู่อ้าวยกตัวแบบหน้าหน้าทองไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จทางใดได้แต่พี่สายเล่นไม่ดีเหรอครับในนั้นพี่สายเล่นดีนะเราก็อยากจะพูดถึงแบบความดีที่มีอยู่ในหนังแต่ละเรื่องอ
1: ่
0: ะมันน่าสมควรเนี่ยแล้วก็จะจัดรางวัลด้วยที่จะให
1: ้อ๋อขอตัวเล่นสักการนี้
0: มี
1: เดี๋ยวขออนุญาตไปตามไปทำข่าวนะคุณชาย
0: ได้ครับยินดี
1: แอบเมาตามไปทำข่าว
0: แล้วก็ตอนนี้ก็คุยเนี่ยคุยกับเซนจูรี่คุยกับโรงหนังเซนจูรี่เพราะว่าโรงหนังเขาก็เป็นโรงหนังที่ถูกลืมอ่ะโรงหนังเขาดีมากเลยเพิ่งไปมาที่แบบที่เอกมัยแล้วแบบโรงหนังดีอ่ะไม่มีคนดูเลยแล้วโรงดีเลยโรงแบบดีๆเลยคุณภาพดีมากแล้วโรงมันไม่ใหญ่มาก 70-100 คนเราก็อยากจะจัดเทศกาลเล็กๆขึ้นมาก่อนยังไม่อยากยิ่งใหญ่ครับไม่อยากเป็นสุพรรณหงส์ถัดไป แต่ว่าร
1: อให้มีรางวัลหนังใหม่ๆเพิ่มหรือพื้นที่เพิ่ม
0: แต่แค่มันเป็นแบบเฉพาะทางก
1: ็
0: แบบขอเป็นแบบหนังที่อยู่ในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาที่ไม่เคยได้รางวัลในไม่เคยชิงรางวัลในงานไทยหรือไม่เคยชิงรางวัลในเมืองนอกแล้วไม่เคยได้รางวัลในงานไทยและไม่ได้รายได้ตามเป้าไม่ได้กำไร
1: เดี๋ยวปั๊กไปตามมาให้แล้วเดี๋ยวอัปเดตเรื่องราวต่อผลงานคุณชายอัปเดตได้ที่ Facebook คุณชายด้วยแล้วก็ไปถึงที่เพจ Facebook ของ
0: หักได้เสมอ
1: ไทยบันเทิงไทยพีบีเอสด้วยวันนี้ขอบคุณคุณชายมากนะจะมีเรื่องอีกเยอะที่แบบ
0: โอ้สนุกสนาน
1: ไว้เมาสนุกสนานเดี๋ยวพามาเมาจริงๆมีเบื้องหลังอีกคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้ติดตามต่อแต่ทั้งหมดนี้คือป๊อปตีโค้ดครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ือหนูมีปัญหาในเรื่องของทะเบียนประวัติใหม่ๆนี่เขาเรียกเป็น15,000
1: ไม่ได
2: ้บาทเดียวก็ไม่ได
1: ้เอาที่ส่งมาหนาวเงินไปไหนทำไมไม่ได้
3: เราเสียทุกวันวันละบาทมันไปอยู่ที่ไหนกองทุนล่มไปแล้วไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานกองทุน
4: ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณมียศคุณต้องถอดยศไว้หน้าเรือนจำเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีห้อง VIP มีห้องแอร์นะครับ
5: ปลูกพืชนิดหน่อยถ่ายรูปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและต้นไม้ที่ปลูกก็ตาย
6: บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันและเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคม 2569
7: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถามและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงไอ้ตัวไอฝึกคำศัพท์และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
8: เซียฟิล
9: วีเชิญ
7: วันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ

0: ุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเหตุสลดครั้งใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารเหตุการณ์นี้ทำให้พระ

0: รีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพระสงฆ์เพื่อรอการผ่าตัดล่าสุดมีรายงานยืนยันว่าพระสงฆ์มรณภาพแล้ว10รูปบาดเจ็บสาหัส2รูปและคฤหัสถ์ได้รับบาดเจ็บ1คนหลังจากเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายเจเซได้ไปยังจุดเกิดเหตุที่บ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าได้เรียกแม่ของเด็กมาสอบปากคำโดยให้ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่เด็กขับรถออกมาจนถึงจุดเกิดเหตุระยะทางประมาณ12กิโลเมตรรวมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาความเชื่อมโยงซึ่งหลักฐานจากที่เกิดเหตุเมื่อเวลา 10:52 นาทีและตำรวจได้รับแจ้งเวลา 10:58 นาทียังต้องไปดูว่าผู้ปกครองได้โทรแจ้งตำรวจเวลาเท่าไหร่เพื่อใช้ประกอบสำนวนการสอบสวนส่วนตัวเด็กยังไม่สามารถสอบปากคำได้เพราะว่ายังอยู่ในความดูแลของแพทย
1: ์ของเด็กหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับมันมีกรอบระยะเวลาเนื่องจากว่าตอนนี้เด็กยังอยู่ในภาวะของการช็อกไม่สามารถที่จะให้การได้ก็อยู่ในการประเมินสอบถามพูดคุยกับแพทย์และทุกอย่างแล้วนะครับก็รอเพียงแต่ว่าเด็กพร้อมที่จะให้คำให้การเมื่อไหร่เราก็จะนัดสหวิชาชีพทั้งหมดแล้วรวมทั้งผู้ปกครองมาทั้งหมดแล้วมาสอบปากคำหาถึงสาเหตุของการเกิดเหตุครับไหมครับ
0: สำหรับพระสงฆ์ที่มรณภาพจะได้รับเงินชดเชยเยียวยาศพละ 300,000 บาทค่ารักษาพยาบาลรายละไม่เกิน 80,000 บาทส่วนพรบผู้ประสบภัยจากรถจะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตศพละ 500,000 บาทนางยุพินคดพิมายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นอุบัติเหตุแต่ต้องรอการสอบสวนของตำรวจหากพบว่าเด็กมีความผิดสามารถดำเนินคดีทางแพ่งกับผู้ปกครองเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้เนื่องจากตามพรบคุ้มครองระบุว่าเด็กที่มีอายุยังไม่ถึง12ปีไม่ต้องรับโทษทางคดีคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ขบวนพระธุดงค์กำลังเดินอยู่ที่ริมถนนซึ่งเป็นถนน4เลนในพื้นที่บ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารขณะนั้นมีรถยนต์กระบะขับโดยเด็กอายุ11ขวบพุ่งชนขบวนพระธุดงค์พระที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าพระสงฆ์ในขบวนมีทั้งหมด34รูปและคฤหัสถ์5คนซึ่งทั้งหมดเดินอยู่บนไหล่ทางหลังเส้นทึบในลักษณะเดินเรียงหนึ่งส่วนรถยนต์กระบะอยู่ในทิศทางสวนกันและเมื่อพระมาเดินถึงที่เดินนำหน้าเห็นรถยนต์กระบะกำลังพุ่งมาก็เลยรีบบอกคนในขบวนว่ารถเสียหลักมาแต่ว่าหลบไม่ทันทำให้รถพุ่งชนตั้งแต่พระรูปที่6เป็นต้นไป
2: รถวิ่งมาประมาณสัก70กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นหลวงพ่อคณะตำบลท่านหลบทัน5รูปนี่ก็คือเปลี่ยนตัวออกหลบทันภายใน2วิหรือ3วิ
3: หลังจากนั้นมันเร็วมากรถก็วิ่งกระเพื่อมกระเพื่อมเลย
2: แล้วเกือบชนเสาเห็นไหมไปดูล้อได้เลยรถมันเอียงมาแต่นู่นมานี่แล้วก็เนี่ยสะบัดออกคราวนี้พระที่อยู่ด้านหลังประมาณสัก 3-4 รูปที่ท่านมาก็คือรถมันตีอ่ะ
0: ยายของเด็กอ้างว่าหลานชายขโมยรถยนต์ขับออกจากบ้านจึงแจ้งตำรวจให้ช่วยสกัดรถไว้ค่ะแต่ว่าเด็กได้ขับรถฝ่าด่านนาคำน้อยมุ่งหน้าเข้าเมืองมุกดาหารจนเกิดอุบัติเหตุสำหรับคณะพระสงฆ์ได้เดินธุดงค์ตามโครงการเดินธุดงค์ก่อนเข้าพรรษาเป็นเวลา20วันโดยเริ่มจากวัดดอยพระบาทภูมิมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวานนี้จะไปสิ้นสุดที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่20กรกฎาคมก่อนเกิดเหตุพระเริ่มเดินทางออกจากวัดภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงเวลานี้เจ้าหน้าที่ยังคงใช้ความพยายามในการแกะรอยสืบสวนที่มาของพัสดุต้องสงสัยและคนที่ส่งพัสดุให้กับแอร์โฮสเตสค่ะซึ่งเป็นแอร์ที่ถูกจับกุมพร้อมกับเฮโรอีนที่สนามบินเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะล่าสุดตำรวจจับสามีภรรยาซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติระหว่างที่หลบซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะพร้อมกับเตรียมส่งตัวให้กับตำรวจปปส.สอบปากคำเพิ่มเติมว่ามีความเชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสหรือไม่ตำรวจคุมตัวนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางสาวทักษพรเป็นชาวลาวอายุ42ปีสองสามีภรรยาไปสอบปากคำที่สภ.เอราวัณหลังจากพบพฤติการลักลอบนำเข้าเฮโรอีนข้ามแดนจากประเทศลาวเข้ามาในพื้นที่เชียงคานจังหวัดเลยเพื่อกระจายจะส่งต่อให้กับเครือข่ายในกรุงเทพอีกทอดหนึ่งชุดสืบสวนสามารถจับนายอาทิตย์ได้ขณะทำงานที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอวังสะพุงเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่วนนางสาวทักษพรจับกุมได้ที่สวนยางแห่งหนึ่งขณะขับรถกระบะเพื่อไปหลบซ่อนตัว

0: ากการสอบสวนเบื้องต้นนายอาทิตย์รับสารภาพว่าเคยส่งยาเสพติดผ่านไปรษณีย์รวม6ครั้งแบ่งเป็นอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย5ครั้งและอำเภอเอราวัณจังหวัดเลย1ครั้งโดยเขาอ้างว่าได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทซึ่งล็อตนี้สกัดเฮโรอีนก่อนที่จะถูกลักลอบส่งข้ามชาติได้มากกว่า24กิโลกรัมโดยยาเสพติดรับต่อมาจากชาวลาวข้ามแม่น้ำโขงจากนั้นนำเข้ามาในยังประเทศไทยส่วนภรรยาปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อขยายผลและเข้าตรวจค้นบ้านพักซ้ำเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะก่อนที่ตำรวจจะนำตัวมาสอบปากคำที่กรุงเทพมหานครว่ามีความเชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสหรือไม่และยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาขณะเดียวกันตำรวจยังอยู่ระหว่างแกะรอยผู้ส่งพัสดุให้กับแอร์โฮสเตสซึ่งเลขาธิการปปส.ระบุว่าผู้ส่งพัสดุไม่ได้ติดต่อกับแอร์โฮสเตสโดยตรงแต่เป็นผู้ที่ใช้ชื่อว่าโรสที่คอยเป็นคนกลางให้ซึ่งการลักลอบส่งผ่านพัสดุกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดจะมีคนที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้นำส่งก็คือกลุ่มนักคิ้วเป็นเป้าหมายค่ะมีทั้งคนทั่วไปและคนที่อยู่ในวงการการบินแต่ว่าเครือข่ายนี้จะเกี่ยวกับกรณีของแอร์โฮสเตสหรือไม่ทางออสเตรเลียอยู่ระหว่างขยายผลและติดตามผู้รอรับพัสดุซึ่งเชื่อว่าเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติด
1: โดยการสืบสวนการข่าวของสำนักงานปปส.เนี่ยเขาไม่ได้เพ่งเล็งเป็นใครบางคนใดคนหนึ่งอันนี้ประการแรกในกลุ่มแรกกลุ่มที่สองนะครับที่ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องคือมีการส่งของแล้วก็มีรายได้จากการรับหิ้วเนี่ยอันนี้อาจจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็มีการติดต่อกันลักษณะง่ายขึ้นก็จะมีทั้งสองลักษณะเพราะฉะนั้นในการยืนยันว่าคุณมีนาจะรู้ขาดเจตนาในการที่เขาไปถึงสองครั้งเนี่ยอันนี้ยังบอกข้อเท็จจริงตรงนั้นไม่ได้และในฐานะของปปส.เองที่เรายังไม่เห็นพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะต้องรอรับฟังทางออสเตรเลียจริง
0: ปปส.ยังพบข้อมูลผู้สั่งการของเครือข่ายนี้เป็นชายชาวไทยค่ะที่หลบหนีหมายจับในคดีช่อโกงในพื้นที่จังหวัดตากกบดานอยู่ในออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้บงการเครือข่ายทั้งหมดและได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับออสเตรเลียแล้วขณะเดียวกันบ่ายวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เชิญ2หน่วยงานการบินคือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและสถาบันการบินพลเรือนพร้อมกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมใหญ่เพื่อวางมาตรการขันน็อตตรวจจับยาเสพติดในสนามบินให้เข้มงวดและรัดกุมมากขึ้นพร้อมกับชี้ถึงพฤติกรรมแอร์โฮสเตสที่ขนยาเสพติดผ่านสายการบินที่แม้จะกลับประเทศไทยโทษก็ไม่ได้เบาลง
2: ก็ต้องเรียกประชุมมาแล้วก็ขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุดจุดที่มันรั่วได้ใช่ไหมโอ้โหขนใส่เครื่องบินไปจริงๆขนไปก็ไม่ฉลาดนะเนาะเวลาไปออสเตรเลียเนี่ยโอ้โหเขาเอาหมามาดมมันแทบทุกกระเป๋าไม่มีรอดหรอกครับแล้วก็ไปไม่รู้ทำไมเขาคิดอย่างนี้คิดสั้นมาก
0: สำหรับการประชุมวาระเร่งด่วนที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นการร่วมกันกำหนดระเบียบปฏิบัติและปิดจุดรั่วไหลของสายการบินทั้งหมดค่ะโดยเน้นไปที่การจัดระบบภายในประเทศเป็นหลักความคืบหน้าในการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะประธานคณะกรรมการสอบสวนระบุว่าในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด5คนด้วยกันขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำนะคะว่าหากเส้นเงินโยงถึงใครก็ตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มพร้อมกับส่งดำเนินคดีเพิ่มอีกในการแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมอยู่ด้วยนายสันติธรยิ้มละไมในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเปิดเผยว่าจากการแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการด้านไอทีมาร่วมให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบรายคำตอบที่สุ่มมาจาก10ศูนย์จำนวน79คนพบว่าคะแนนในกระดาษสำเนากับกระดาษคำตอบไม่ตรงกันกับฝ่ายประมวลผล48คนโดยมีผู้เกี่ยวข้องก็คือข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างบริษัทเอกชนและบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตน
3: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นนะครับของผู้รับจ้างนะครับของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือบุค

0: คลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับขออนุญาต
1: ในรายละเอียดผลสอบก็คือผู้เข้าสอบ79คนมีคะแนนในกระดาษสำเนากับกระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลเกินกว่าครึ่งค่ะนี่เป็นเหตุผลที่สะท้อนได้ว่ามีการแก้ไขคะแนนเริ่มที่คะแนนสอบภาคกและภาคขเป็นนัยสำคัญนะคะโดยคะแนนภาคกเกินกว่า160ขณะที่ภาคขก็จะมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึง90%จากนั้นส่งชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคให้กับคณะกรรมการกลางหรือว่ากสทโดยที่ไม่สอบทานเพื่อสอบภาคคและประกาศคะแนนในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจากนี้หากพบว่าใครที่เกี่ยวข้องอีกก็จะสั่งสอบวินัยเพิ่มเติมด้านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบที่พบเป็นการทุจริตอย่างแน่นอน
2: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเราก็จะดำเนินการในการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงนะครับถือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินนะครับก็ดำเนินการในเรื่องของการฟอกเงิน DSI ปปป.คือตำรวจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือปปช.ก็เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนสามารถสบายใจได้ว่าจากนี้ไปก็คงถ้าใครคิดจะโกงขึ้นใหม่ก็เจ็บหน่วยงานนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วล่ะครับ
3: แล้วก็ขอเรียนว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้เราก็ดำเนินการร่วมกับทางปปช.ด้วยซึ่งท่านก็ตอนนี้ท่านก็อายัดแผ่นข้อมูลดิบของกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นแล้วอยู่ที่ปปช.นะแล้วก็ท่านก็มีไทม์ไลน์ทุกคนทราบดีนะปปช.เปิดไทม์ไลน์ให้แล้วว่า 3-6 เดือนจะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีไม่ใช่ว่าแค่การโกงข้อสอบตอนนี้อาจจะไปถึงย้อนหลังไปอีกอันนี้คือกระบวนการของปปช.แต่ว่าในส่วนของธรรมไทยเนี่ยภายใน7วันเนี่ยเราต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับจริงๆถ้าใครดูคำสั่งนะจะ7วันทำการก็จะครบพรุ่งนี้7วันทำการเพราะเสาร์อาทิตย์เขาก็ประชุมสดมาช่วงนึงแล้วเขาจะสรุปแล้วพอเปิดวันจันทร์ก็จะมาประชุมเรียกคนมาสอบแล้ววันศุกร์จริงๆคือวันพรุ่งนี้อันนี้เราทำเสร็จก่อนนะเพราะท่านนายกท่านห่วงใย
1: นายกรัฐมนตรียังปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าได้เปิดช่องโกงให้ทั้งรุ่นพ่อที่เป็นมท.1จากปมทุจริตสอบในอำเภอถึงรุ่นลูกกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอีกโดยนายกย้ำนะคะว่าผมเป็นคนแรกที่สั่งเบรกยังอยู่ที่เรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการค่ะหลังจากที่มีการประกาศผลสอบครูผู้ช่วยคาดเคลื่อนทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็มอบเงินเยียวยาให้กับครูนิ่มและให้กลับไปสอนที่โรงเรียนเดิมในตำแหน่งครูอัตราจ้างตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมอบเงินเยียวยาให้แก่นางสาวชนัดดาวรสารหรือว่าครูนิ่มจำนวน 400,000 บาทหลังจากได้ข้อยุติกรณีการประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสวท.ปี2569ซึ่งคาดเคลื่อนจากที่สอบได้อันดับ1ก่อนจะถูกปรับมาเป็นอันดับ2นางสาวชนัดดาเปิดเผยว่าจากนี้จะกลับไปสอนหนังสือที่โรงเรียนเขาวงพิทยาคารซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมในจังหวัดกาฬสินธุ์ในตำแหน่งครูอัตราจ้างและกลับไปดูแลแม่พร้อมกับฝากกรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนสำคัญ
4: ดิฉันก็อยากให้กรณีของดิฉันเป็นกรณีตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ที่เป็นกรณีตัวอย่างไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ระบบของเราดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการหารือในครั้งนี้ค่ะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยคำนึงถึงประโยชน์และความรู้สึกของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
5: ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีนะครับแล้วก็หลังจากนี้คุณนิ่มก็

0: ก็จะได้ไปทำงานที่โรงเรียนเขาวงซึ่งเป็นบ้านเกิดเป็นศิษย์เก่าจบที่โรงเรียนแห่งนี้ก็อยากไปดูแลแม่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าคุณพ่อก็ไม่อยู่ต้องดูแลคุณแม่แล้วก็เป็นโรงเรียนที่อยากไปสร้างความรู้ให้กับเด็กๆ เพราะว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิชาที่สำคัญแล้วก็โรงเรียนก็ขาดแคลนอยู่ด้วยนะครับ
1: นายประเสริฐยังมอบนโยบายกับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเน้นไปที่การขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคืนเวลาให้ครูและนักเรียนรวมถึงขอบเขตของการใช้อำนาจของผู้บริหารระดับพื้นที่แต่ละจังหวัดและการย้ายครูต้องมีระบบที่ชัดเจนรวมทั้งพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่ชุมชนแทนมุ่งเน้นการยุบโรงเรียนขนาดเล็กค่ะพร้อมกับทำให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมคุณผู้ชมคะการขยายตัวของร้านค้าและโครงการพาณิชย์ของกลุ่มนักลงทุนชาวจีนในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านค่ะทั้งเรื่องผลกระทบต่อผู้ประกอบการของท้องถิ่นการจ้างแรงงานต่างชาติและการควบคุมความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจร้านขายซาลาเปาและติ่มซำบริเวณฝานตาจุ้ยตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีป้ายหน้าร้านเป็นภาษาจีนแล้วก็มีภาษาไทยด้านล่างค่ะเขียนว่าร้านซาลาเปาจากการสำรวจในร้านก็พบว่าเมนูอาหารเป็นภาษาจีนมีภาษาไทยกำกับอยู่ด้านล่างส่วนพนักงานพูดไทยไม่ชัดเมื่อสอบถามก็ให้ข้อมูลว่าเป็นคนไทยใหญ่สแกนได้มั้ย
2: ร้านเปิดกี่โมงคะเปิดปิดกี่โมง6โมงเช้าเหรอเปิดทุกวันไหมคะขายอะไรบ้างอะหรือก็ซาเปาอันนี้คนจีนเหรอ
3: ไม่ใช่
2: พูดไทยได้ไหมเอาพูดไทยได้คนชาติไหนเนี่ยฮะไทยอ๋อไทยใหญ่อ๋อ
1: จากการสำรวจในตำบลบ่อวินพบว่ามีร้านอาหารจีนและซูเปอร์มาร์เก็ตจีนหลายร้านค่ะส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่3การขยายตัวของธุรกิจที่มีนักลงทุนชาวจีนเข้ามาดำเนินกิจการทำให้ชาวบ้านในตำบลบ่อวินเขากังวล นะคะว่าจะส่งผลกระทบกับอาชีพและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความถูกต้องด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการประกอบธุรกิจและการจ้างแรงงานต่างชาติขณะที่ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาตัวแทนจัดหางานจังหวัดชลบุรีพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งกรมที่ดินมีการประชุมหารือถึงความกังวลของชาวบ้านกับการขยายตัวของธุรกิจชาวจีนโดยเฉพาะโครงการพาณิชย์แห่งใหม่ในพื้นที่หมู่3ใกล้กับฝ่ายตาจุ้ยริมถนนสายห้วยปราบโปร่งสะเก็ดซึ่งมีร้านอาหารสถานบันเทิงและสำนักงานผู้ประกอบการหญิงไทยคนนึงมาให้ข้อมูลโครงการนี้ค่ะยืนยันว่าเป็นธุรกิจของคนไทยไม่ใช่เป็นโนมินีของชาวจีน
4: แล้วสัดส่วนผู้ถือหุ้นก็ดิฉันเป็นคนไทยที่ถือหุ้นตามสัดส่วนของจดทะเบียนพันธุ์
5: ผู้ถือหุ้นมีกี่คนคะ
4: ผู้ถือหุ้นก็มีตัวดิฉันแล้วก็ลูกๆแล้วก็ผู้ถือหุ้นคนจีน
5: คนจีนกี่คนคะ
4: คนจีนเนี่ยมีคนนี้กับเพื่อนเขาอีกคน

0: กิโลกรัมนะครับหากหมดแล้วก็จะไม่ทำอีกต้องรอปีต่อไปครับเพราะว่าต้องการคงความเป็นกาแฟของกลุ่มดอยช้างป่าแป๋ไม่เน้นปริมาณมาก
1: ก็ราคาขายมันก็จะแตกต่างจากตัวปกติตัวนี้ถุงหนึ่งเราจะขายอยู่ถุง300บาท200กรัมอันนี้จะ240บาท200กรัม
2: นั่นคือพวกเครื่องพวกกลาง
1: ตัวนี้เป็นพวกกลางครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวขายดีของกลุ่มเรา
2: แต่ที่ทำเฉพาะจำกัดมันแต่ละปี
1: ใช่
2: แต่ละหมดเลย
1: ใช่ครับ
2: ไม่ทำต่อ
1: ใช
2: ่ถ้ามีคนสั่งเพิ่มครับ
1: ไม่
2: ทำ
1: ใช่
2: เพราะว่าอะไรครับ
1: ก็เราอยากจะคงความเป็นอย่างเงี้ยอยู่เพราะว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณผลผลิตในแต่ละปีด้วย
0: ภายในร้านครับนอกจากมีกาแฟให้บริการยังมีป้ายหลากหลายขนาดที่บอกเล่าเรื่องราวที่มาของกาแฟอาราบิก้าดอยช้างป่าแป๋ซึ่งทำร้านกาแฟมา16ปีครับรวบรวมชาวบ้านปากาเกยอ25ครัวเรือนบนดอยช้างป่าแป๋มาทำเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบนี้ครับที่ผ่านมาก็มีร้านกาแฟอื่นๆนะครับทำกาแฟในขั้นตอนคล้ายๆกันเจ้าของสูตรบอกว่าการปรุงกาแฟทำกาแฟแบบนี้นะครับสภาพภูมิประเทศในการปลูกกาแฟรวมถึงสภาพภูมิอากาศต่างๆก็มีผลทำให้กาแฟรสชาติแตกต่างกันไปก็เปรียบเหมือนกับรถมือในการทำกับข้าวนะครับส่วนทางกลุ่มก็จะตั้งใจพัฒนารสชาติกาแฟใหม่ๆต่อไปด้วยครับผลไม้ไทยครับยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศนะครับแต่ว่าต้องเน้นว่าต้องเป็นแบบออร์แกนิกนะครับไปดูสวนที่จันทบุรีกันตอนนี้เก็บรองกองส่งขายส่งไกลได้ถึงเยอรมนีเลยครับคัดผลผลิตอย่างดีตรงตามคุณภาพก็ทำรายได้มาเรื่อยๆเลยครับเปลี่ยนสวนเกษตรที่เป็นเคมีครับกลับมาเป็นออร์แกนิกแบบเต็มรูปแบบจนปัจจุบันนี้ผลไม้หลายๆชนิดของสวนสุทีออร์แกนิกฟาร์มพื้นที่ของตำบลวังสับปะรดที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีของนายสุธีปรีชาวุฒิวัย52ปีครับมีคู่ค้าสำคัญในยุโรปฮ่องกงญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนีโดยเฉพาะผลผลิตรองกองตอนนี้ครับยังรอเก็บเกี่ยวอีกประมาณกว่า500กิโลกรัมรอรวบรวมผลผลิตเพื่อส่งออกซึ่งยังมีออเดอร์มาต่อเนื่องนะครับเฉลี่ยรอบละ100ถึง200กิโลกรัมโดยทางสุธีออร์แกนิกฟาร์มทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมสินค้าตรวจสอบคุณภาพช่อรองกองนะครับช่อละประมาณสัก3ขีดครึ่งทำความสะอาดอย่างดีครับก่อนบรรจุลงกล่องแล้วก็เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อส่งออกต่อไปครับ
3: ยิ่งในสภาวะสงครามความมั่นคงทางอาหารก็สำคัญทำให้ออเดอร์ทางยุโรปเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่ทางนั้นเขาซีเรียสเรื่องสารตกค้างมากมันเขาจะได้กินของที่ไม่ได้อร่อยเหมือนคนไทยมันก็จะเป็นเปรี้ยวอมหวานเพราะว่าต้องเดินทางไกลต้องมีการขนส่งแบบยกขึ้นยกลงอะไรหลายๆรอบขึ้นเครื่องบินอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็เราต้องในการที่เราจะขายเราต้องมีการทำความสะอาดแมลงที่จะติดไปมดแมลงกิ้งกือแมงป่องที่จะอยู่ในนั้นอะหรือแมลงเพลี้ยอะไรใดๆใช้แปรงขัดลมเป่าใช้น้ำล้างเนี่ยถ้าใครมีศักยภาพในการทำมีความสามารถก็ทดลองทำดูนะครับผมว่ามันคุ้มที่เราจะทำอ่ะ
0: อย่างยืนยันว่าการทำรองกองออร์แกนิกส่งออกตลาดต่างประเทศนะครับเกษตรกรต้องอาศัยความสม่ำเสมอใส่ใจเรื่องคุณภาพมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกต่อเนื่องนะครับโดยกลุ่มชาวสวนนะครับมีกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดที่จับมือกันมาเป็นผู้ลงทุนร่วมกันนะครับคือจังหวัดจันทบุรีตลาดแล้วก็ระยองด้วยครับวิกฤตสงครามในพื้นที่ของตะวันออกกลางก็ส่งผลให้ตลาดของทางยุโรปยังต้องการผลไม้จากฝั่งประเทศไทยนะครับรวมถึงทางภาคตะวันออกในบ้านเราค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าก็ยังเน้นย้ำว่ายังไงก็ต้องเป็นแบบออร์แกนิกนะครับถึงจะสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ครับส่วนผลไม้นะครับคุณผู้ชมใครที่ชอบกินผลไม้แต่ว่าไม่อยากจะได้แบบหวานจัดหวานแหลมหวานเพียงอย่างเดียวครับงั้นต้องลองมังคุดทิพพังงาที่เป็นพืช GI ของพื้นที่ครับคือด้วยพันธุ์ของเขานะครับรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะมีความหวานอมเปรี้ยวแทรกอยู่ในผลถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยเลยครับมังคุดทิพพังงาผลไม้ GI ชื่อดังของจังหวัดพังงาครับที่โดดเด่นด้วยรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวเนื้อขาวแล้วก็เปลือกมีลวดลายสีน้ำตาลอมแดงเป็นเอกลักษณ์นะครับจะไม่ดูเป็นสีดำสนิทเหมือนกับมังคุดที่อื่นนี่เป็นผลผลิตจากสวนที่ทยอยเริ่มเก็บขายกันแล้วนะครับอย่างเช่นที่สวนอำเภอกระโปงสวนมังคุดผิงผิงนะครับจะได้เป็นการ

0: ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสรสชาติผลไม้สดจากสวนในช่วงของฤดูกาลผลไม้ทุกปีจริงๆฤดูกาลเก็บเกี่ยวมังคุดทิพย์พังงาเขาจะเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับส่วนเดือนกรกฎาคมนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลายฤดูยังมีผลผลิตอยู่บ้างนะครับถ้าไปเที่ยวพังงาก็ยังหาซื้อกันได้ส่วนนี้ครับเขาเน้นวิถีธรรมชาติดูแลด้วยการตัดแต่งกิ่งบำรุงต้นตามความเหมาะสมนะครับหรือว่าปล่อยให้ธรรมชาติช่วยดูแลจนชาวสวนเปรียบเปรยกันว่าให้เทวดาช่วยดูแลนั่นเองเป็นเอกลักษณ์ตามสโลแกนรสชาติหวานอมเปรี้ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: มังคุดทิพย์ของพังงาซึ่งมีลักษณะเด่นแตกต่างจากที่อื่นก็คือลูกใหญ่แล้วก็ผิวลายที่ผิวลายนี้เพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีซึ่งเป็นนิยมของผู้บริโภคซึ่งข้างในก็เป็นเนื้อขาวไม่ฉ่ำน้ำรสหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อย
0: ที่สวนเริ่มปลูกมังคุดตั้งแต่ปี2537นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี่มีลักษณะลาดชันดินระบายน้ำได้ดีด้วยทำให้ต้นมังคุดเนี่ยไม่อุ้มน้ำมากในช่วงฤดูฝนนะครับส่งผลให้ได้ผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพดีแล้วก็รสชาติเป็นเอกลักษณ์เลยครับลุงบอกว่าแม้ว่าการทำสวนผลไม้ต้องใช้ความอดทนความสม่ำเสมอถือเป็นงานหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่มังคุดทิพย์พังงาได้ขึ้นเป็นสินค้า GI ก็ทำให้ขายดีเป็นที่รู้จักนะครับสร้างรายได้ตลอดทั้งปีคุ้มค่ากับการที่เรียกว่าลงทุนแล้วก็เหนื่อยไปเยอะเลยครับไปดูคุณหมออนามัยที่หลังจากเกษียณแล้วนะครับเขาก็เริ่มวางแผนใช้ชีวิตด้วยการหันมาทำเกษตรตามความชอบของตัวเองอย่างเต็มตัวรับใช้พื้นที่บ้านนะครับประมาณสัก20ไร่ปลูกพืชผสมผสานเลี้ยงสัตว์ต่างๆหลากหลายชนิดเอาไว้เป็นรายได้หลังเกษียณด้วยที่จังหวัดสุรินทร์ครับ
2: หน้าที่ทางอบต.มาชมสวนน
0: ะคะอดีตหมออนามัยประจำชุมชนนางวัจนาสวากันอายุ59ปีครับอยู่บ้านคณาตำบลตาตุ่มที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ในอดีตนั้นก็ถือเป็นผู้ทุ่มเททำงานรับใช้ประชาชนมาหลายสิบปีครับก่อนจะหันมาใช้ชีวิตบนผืนดินที่รักอย่างเต็มตัวหลังเกษียณซึ่งจริงๆนะครับตั้งแต่ก่อนเกษียณก็ใช้เวลาวันหยุดมาเริ่มดูแลที่ดินวางแผนปลูกพืชผักต่างๆนะครับทดลองปลูกพืชผักผลไม้ตอนนี้มีทุเรียนน้ำแร่เงาะมังคุดมะไฟขนุนกล้วยพืชผักพืชสมุนไพรครับแล้วก็ยังอนุรักษ์พื้นที่บางส่วนไว้เป็นป่าเตรียมปลูกต้นยางดาเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศด้วยนอกจากทำสวนผลไม้แล้วนะครับยังใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเลี้ยงไก่งวงไก่ต๊อกแล้วก็ไก่พื้นบ้านนะครับเริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวหลังจากที่ไปชมงานเกษตรแล้วก็สนใจไก่งวงก็เลยซื้อมาลองเลี้ยงนะครับเริ่มต้น3ตัวเป็นตัวเมีย2ตัวผู้1แล้วก็เลี้ยงไก่ต๊อกเพื่อความสวยงามด้วย
3: ครั้งแรก
4: รู้สึกว่าเริ่มต้นจากพ่อแม่พันธุ์3ตัว
3: ตัวเมีย2ตัวผู้1
4: อ๋อค่ะตอนนี้เหรอคะ

0: ซิลด้วยใช่ไหมคะจุดตรงนี้มีปลาซิลกับอะไรนะกุ้ง
1: นอกจากนี้ยังทดลองเลี้ยงปลาซิลอ้าวกุ้งฝอยแล้วก็หอยขมรัตนะครับเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายพันธุ์ในอนาคตตัวอยากจะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานเปิดโอกาสนะครับให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกันได้ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังทำร้านกาแฟเล็กๆภายในสวนนะครับเพื่อเป็นพื้นที่สร้างงานสร้างรายได้กับคนในชุมชนด้วยกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่อยู่ครับร้านข้าวแกงที่ขายอาหารตามสั่งแล้วก็ราคาถูกยังมีอยู่นะครับคุณผู้ชมอย่างร้านข้าวแกงที่ปทุมธานีเป็นข้าวแกง10บาทน้ำดื่มก็ฟรีด้วยแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นที่เรียกว่าใจดีต่อคนท้องนะครับใครท้องเข้ามาในร้านเนี่ยเขาจะแจกไข่พะโล้เพิ่มอีก1ฟองด้วยเป็นการส่งกระแสเศรษฐกิจอยากให้ทุกคนอิ่มได้ราคาประหยัดครับยังมีผู้ประกอบการน้ำใจงามที่ยังยืนหยัดช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนนะครับอยู่ที่ร้านของนางสาวจิราลัยชัยชนะเจ้าของร้านข้าวแกง10บาทหญิงจิราพิกัดนะครับอยู่ริมถนนหมายเลข347สายปทุมธานีเชียงรากก่อนถึงแยกเทคโนปทุมนะครับฝั่งขาเข้าปทุมธานีตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีเปิดให้บริการข้าวแกงตั้งแต่7โมงเช้าถึง10โมงเช้านะครับขายข้าวแกงจานละ10บาทจะทำข้าวแกงตอนเช้ารอบเดียวนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้กินอาหารที่สดใหม่ปรุงใหม่ทุกวันเลยครับไม่ใช่วัตถุดิบหรือว่าอาหารค้างเก่ามีน้ำดื่มบริการฟรีนะครับตักข้าวไม่อั้นกินกันแบบอิ่มๆไปเลยแล้วก็มีติดป้ายบอกไว้ว่าถ้าหญิงตั้งครรภ์นะครับอันนี้จะแจกไข่พะโล้เพิ่มฟรีอีก1ฟองด้วยเป็นการช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษครับ
2: ที่ร้านข้าวแกงหญิงจิรานะคะจะเป็นข้าวแกงถ้วยละ10บาทจะมีทั้งแกงธรรมดาที่ไม่ใส่กะทิแล้วก็เป็นแกงใส่กะทิจะเป็นถ้วยละ15บาทค่ะอ๋อแล้วก
3: ็ทำไมคนถึงมานิยมกินที่ร้านหนูอ่ะ
2: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นราคาถูกแล้วก็กินทานได้หลายอย่าง
3: เห็นว่ามีไทยช่วยไทยด้วย
2: มีค่ะสำหรับข้าวแกง10บาทนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของไทยช่วยไทยนะคะถ้าลูกค้ามาทานก็จากถ้วยละ10บาทก็จะเป็นถ้วยละ4บาทเพราะว่าถ้าลูกค้าได้ใช้ไทยช่วยไทยไปด้วยเป็นข้าวแกงถ้วยละ10บาทนะคะเป็นซิกเนเจอร์ราคา10บาทแล้วก็จะมีสำหรับคนท้องค่ะสำหรับคนท้องที่มาทานนะคะจะมีไข่พะโล้ที่เราจะเพิ่มไข่ให้คนท้องได้ทานฟรีด้วยค่ะเพราะว่าก็จะบำรุงลูกน้อยในครรภ์ด้วยอะไรอย่างเง
4: ี้
2: ยค่ะ
4: วันนี้ผมกินไป4อย่างครับแล้วก็ข้าวเปล่า1จานครับก็ทั้งหมด45บาทก็ถือว่าโอเคนะครับได้กินหลายอย่างแล้วก็ราคาค่อนข้างย่อมเยา
3: แล้วเห็นเขามีไทยช่วยไทยช่วยลดราคาไปอีก
4: อ๋อยิ่งก็ยิ่งดีครับแต่พอดีเดือนนี้ผมเต็มแล้ว
3: แล้วมองยังไงว่าข้าวมันราคาถูกแล้วแบบคนแบบที่มีรายได้น้อยก็สามารถ
4: อ๋อจริงผมว่าก็ถือว่าดีครับแต่ว่าเมื่อกี้ลองคุยกับเขาอยู่ว่าทำไมไม่ลองทำเป็นบุฟเฟ่แต่ว่าเห็นร้านบอกว่าร้านน่ะเคยทำแล้วแต่ว่าขาดทุนก็เลยบอกว่าก็เลยถามว่าเออราคาคิดราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เลยบอกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะถ้าทำเป็นบุฟเฟ่ได้แต่ว่าอัพราคาขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะผมว่าน่าจะดีกว่านี้แล้วก็คนน่าจะได้กำไรมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับ
1: พอตอนเช้าขายข้าวแกงหมดแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนมาขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระต่อตอนสายๆครับจนถึงสักประมาณบ่ายสามโมงเย็นแล้วก็ที่ร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานโรงงานนะครับพนักงานออฟฟิศแถวๆนั้นนะครับพวกบอกว่าดีใจจริงๆนะครับที่ทุกวันนี้ยังมีร้านอาหารที่ยังขายราคาถูกแบบนี้อยู่ช่วยพวกเขาประหยัดเงินได้เยอะเลยครับคุณผู้ชมที่ชอบไม้มงคลไม้ประดับนะครับผมมีพิกัดนะครับถ้ามีโอกาสไปลองสั่งซื้อกันนะครับที่ตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่เป็นแหล่งใหญ่ในการจำหน่ายไม้มงคลแล้วก็มีแคคตัสสวยๆรูปร่างหลากหลายให้เลือกกันนะครับก็ขายกันทั้งหมู่บ้านเลยติดตามกับคุณสรรเสน่ห์พลอยวิไล
5: นานาชนิดเป็นต้นไม้ที่ทำเงินให้กับเกษตรกรชุมชนชาววัดตาใกล้พวงตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นอย่างดีซึ่งที่นี่เป็นแหล่งใหญ่ที่จัดจำหน่ายไม้มงคลและแคคตัสของภาคอีสาน โดยได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาววัดตาใกล้พวง
6: คุณแม่เห็นบอกว่าตรงนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นแค่อาชีพเสริมตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้ว
7: ใช่ค่ะ
6: ก็คือทำรายได้ดีเลย
7: ใช่ค่ะ
6: ปลูกกันเกือบทั้งหมู่บ้านก็ว่าได้ใช่ไหมคะ
7: ทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ
6: แล้วทำไมเขาถึงมาปลูกตรงนี้กันคะคุณแม
7: ่เริ่มแรกก็เห็นอาจารย์ขวัญ นะคะเป็นผู้ที่เริ่มปลูกก่อนทีนี้ก็มีผู้ใหญ่เก่าท่านก็ได้งบจากอบต.มา 45,000 ก็มาถามอาจารย์ขวัญว่าเราจะทำอาชีพเสริมให้ชาวบ้านแบบไหนดีที่จะให้มีรายได้ค่ะอาจารย์ขวัญก็เลยแนะนำว่าปลูกไม้ประดับสิคือเราน่าจะทำได้นะเหมือนภาคกลางส่วนมากมีแม่ค้าแม่ขายเขาไปรับซื้อที่ภาคกลางนะคะก็คือเดินทางไกลถ้าบ้านเราทำได้คนส่วนมากก็จะแวะบ้านเราโดยที่ไม่ได้เดินทางไปไกลนะคะวันนั้นขายไปได้ต้อง 30,000 บาทชาวบ้านลุกขึ้นเลยค่ะทีนี้มาทำกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเพราะว่ามันเห็นผลแล้วเห็นผลจริงแล้วก็สามารถออกรถเพื่อที่จะนำสินค้าเราเนี่ยไปออกบูธได้ค่ะ
5: ไม้มงคลที่เพาะพันธุ์มีหลากหลายชนิดค่ะมีทั้งแคคตัสบอนสีเคลาลือสีอโกนิมาป้อยเซียนการปลูกจะใช้วัสดุเป็นใบก้ามปูขุยมะพร้าวสับปุ๋ยคอกและดินเล็กน้อยค่ะ
7: จะเป็นบอนสีนะคะลูกค้าส่วนมากก็ชอบเหมือนกันนี่จะเป็นกวนอิมค่ะใบสีขาวมีหลายชนิดหลายแบบค่ะลูกค้ามาก็จะชอบที่เป็นสีกัดๆแบบนี้แหละค่ะอันนี้จะเป็นกวนอิมส่วนตัวนี้ก็จะขายดีที่สุดเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นของเขาสีเขาจะกัดแบบนี้ค่ะเป็นจุดๆจะมีสีแดงสีชมพูเวลาได้แสงสว่างเนี่ยมันจะสวยมากเลยไม้บอนสีของเราจุดเด่นของเราเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้นะคะเป็นไม้ที่แข็งแรงค่ะ
6: พาคุณผู้ชมมาดูต้นป้อยเซียนกันบ้างที่นี่เขาปลูกกันเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลากหลายสีสันมีหลายราคาเลยอย่างกระถางใหญ่ตรงนี้อยู่ที่150บาทคุณผู้ชมนะคะ
7: แล้วก็มีไซส์8นิ้วราคาที่80บาทค่ะแล้วก็มีอันนี้คือราคาต่ำสุดจากที่สวนนะคะจะเป็นป้อยเซียนแคะค่ะราคาอยู่ที่25บาทค่ะ
6: น่ารักมากเลยนะป้อยเซียนแคะ
7: ใช่ค่ะซื้อเยอะมีราคาส่งนะคะค่ะนี่จะเป็นเดฟขาวค่ะเดฟขาวเดฟเขียวแล้วก็มีหลายเดฟมีหลายตระกูลค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะเป็นไม้ที่ชำเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่เหมือนกันถ้าชำใหม่ๆนี่ต้องไว้ในร่มก่อนค่ะแล้วพวกนี้จะเป็นเขาลุสีเขาลุสีที่ชอบน้ำค่ะรดน้ำได้ทุกวันยิ่งดีค่ะนี่ค่ะจะมีราคาส่งราคาอยู่ที่15บาทค่ะอันนี้กำลังน่ารักน่ารักเลยส่วนด้านนี้จะเป็นทองอภัณฑ์เป็นไม้ยอดฮิตช่วงนี้กำลังมาแรงเลยนะคะทองอภัณฑ์สีสันสวยมากเลยค่ะไม้เราเนี่ยจะเป็นไม้ที่ทนแล้งทนสภาพอากาศได้ดีไม่ค่อยเป็นโรคเท่าไหร่เพราะว่าเราปลูกแบบธรรมชาติค่ะ
6: แล้วก็จะเห็นว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็จะปลูกไม่เหมือนกัน
7: ใช่ค่ะคือความถนัดแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันค่ะบางบ้านก็จะเน้นป้อยเซียนเพราะว่าเขาจะปลูกป้อยเซียนได้ดีอะไรประมาณนี้แล้วก็บางบ้านเขาก็จะปลูกบอนสีจะสวยบางบ้านก็จะปลูกไม้ใบใหญ่ๆได้อะไรประมาณนี้ค่ะเราจะขายรวมกันเฉพาะเทศกาลเปิดสวนค่ะปีละครั้งจะเป็นงานเดี๋ยวนี้เราจัดเป็นเทศกาลเปิดสวนแล้วค่ะปีละครั้งทีนี้ส่วนมากแล้วก็จะปลูกบ้านใครบ้านมันถ้าลูกค้ามาอยากบางคนอยากได้บอนสีแล้วก็จะบอกว่าบ้านนู้นนะมีบอนสีเยอะถ้าจะหาป้อยเซียนก็แนะนำไปว่าบ้านนู้นนะมีเยอะ
6: พาคุณผู้ชมมาดูแคคตัสบ้างที่นี่เขาปลูกเยอะแล้วก็มีหลากหลายแบบมากมีอะไรบ้างคะ
7: อ
6: ัน
7: นี้จะเป็นนิ้วทองนะคะนี่เลี้ยงๆไปเดี๋ยวเขาก็แตกหน่อแตกลูกสวยค่ะอันนี้ไม่ค่อยมีหนามคมจับได้
6: ค่ะ
7: ตัวนี้จะเป็นชื่อขนแมวผสมขนแกะอันนี้จะเป็นหนามก่อมือเล็กน้อยติดเสื้ออย่าให้เสื้อโดนนะคะนั่นตัวเขาจะไปกับเสื้อหมดเลยค่ะ อันนี้จะมีดอกเขาสวยค่ะก็เป็นที่นิยมเหมือนกันค่ะ ตัวนี้จะเป็นเลมอนเนี่ยช่วงที่คุณครูจัดสวนถาดเนาะให้นักเรียนจัดสวนถาดประกวดเพราะมันเป็นสีสันนะคะแบบตัวนี้ก็ขายดีมาก ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือนางเอกตลอดกาลก็คือยิมโนค่ะเป็นยิมโนเป็นพันธุ์ที่ดูแลง่ายที่สุดนะคะ เลี้ยงแบบไม่ต้องใส่ใจทิ้งๆคว้างๆเขาชอบแบบนั้นค่ะไม่ค่อยรดน้ำอาทิตย์นึงรดน้ำครั้งก็ยังอยู่ได
6: ้เหมาะกับหนูนะเนี่ย
7: ใช่ค่ะ
6: หนูแบบชอบแบบทิ้งๆคว้างๆ
7: ใช่ค่ะไม่ต้องดูแลเยอะไม่ต้องรดน้ำบ่อย
6: อย่างนี้ต้นละประมาณเท่าไหร่คะราคา
7: แบบนี้นะคะต้นละ60บาทค่ะ
6: 60บาท
7: ค่ะ
6: ส่วนต้นเล็กๆล่ะคะ
7: อยู่ที่15บาทค่ะ
6: โอ้โห15บาทถูกมากคุณผู้ชมนะคะ
5: แคคตัสแบบธรรมดาราคาเริ่มต้นที่10บาทถึง15บาทค่ะถ้าซื้อยกถาดจำหน่ายในราคาส่งต้นละ10บาทเท่านั้นและยังมีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์เพจ Facebook โสภาแคคตัสการรวมกลุ่มปลูกไม้มงคลและแคคตัสทำให้สร้างความสามัคคีในชุมชนค่ะและสร้างรายได้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม37คน
8: หนึ่งก็ต้องมีความรักสามัคคีกันก่อนแล้วก็มีรายได้เสริมเข้ามาทั้งด้านการขายออนไลน์และขายในเฟซค่ะขายออนไลน์ก็มีเยอะกันหลายคนค่ะก็มีรายได้เสริมโดยที่เราจะไม่ต้องเดินทางออกนอกจังหวัดต่างจังหวัดส่วนหนึ่งก็จะมีลูกหลานมากลับมาบ้านก็มาช่วยกันขายช่วยพ่อแม่ขายได
9: ้ค่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพ่อแม่เขาอยู่ต่างจังหวัดเราก็ทำต้นไม้ให้หลานไปโรงเรียนได้
10: ไม่ยาก
9: ก็ไม่ยากลูกหลานเลิกโรงเรียนมาก็ตามช่วยตายายก็ได
11: ้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามานะคะมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มขึ้นเยอะแยะจากที่เราเคยเปิดสวนมาค่ะตั้งแต่เปิดสวนมานี่มีลูกค้าเข้ามาสอบถามแย่ๆเลยค่ะเพราะว่าเปิดแบบนี้ลูกค้าชอบมากแล้วก็สนใจจากที่ไม่เคยเห็นก็ได้เข้ามาดูในส่วนนี้มีเยอะมากเลยค่ะ
12: ครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนชาววัดตาใกล้พวงแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวชุมชนวัดตาใกล้พวงซึ่งประกอบด้วย4ชุมชนเป็นหลักนะครับโดยมีศูนย์รวมจิตใจเป็นวัดตาใกล้พวงซึ่งท่านพระครูท่านได้กรุณานะครับให้ความเกื้อหนุนดูแลนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำส่งเสริมนะครับภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเกษตรอำเภอทางรองนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการทั้งเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการผลิตการขยายพันธุ์พืชนะครับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชรวมถึงเรื่องของการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับก็อยากจะนำเรียนว่าวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นี่เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในภาคอีสานนะครับซึ่งจุดสำคัญซึ่งเราอาจจะแตกต่างจากจุดอื่นก็คือว่าที่นี่เป็นแหล่งที่พี่น้องเกษตรกรผลิตเองขายเองตั้งแต่ต้นจนจบในทุกกระบวนการเราไม่ได้เป็นแหล่งที่จะซื้อมาแล้วขายไปนะครับแล้วก็เป็นแหล่งขายส่งนะครับแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในภาคอีสาน
5: ใครที่อยากจะอุดหนุนไม้มงคลและแคคตัสก็มาเลือกซื้อกันได้ที่ชุมชนชาววัดตาใกล้พวงรับรองว่ามีไม้สวยๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้เลือกมากมายค่ะมีเงินเพียงแค่หลักสิบก็หยิบไม้ถูกใจกลับบ้านไปได้แล้วค่ะ
13: ปลูกด้วยรักคัดด้วยใจไม้สร้างสุขชุมชนชาววัดตาใกล้พวงงามอีหลีเด้อ
1: ชุมชนที่นี่พอถึงช่วงเดือนธันวาคมก็จะเปิดเทศกาลนะครับเป็นสวนทำให้ถนนทั้งสองฝั่งคุณผู้ชมเขาจะเอาสินค้าไม้มงคลไม้ประดับต่างๆมาวางขายกันเป็นระยะทางยาวเลยไว้ให้นักท่องเที่ยวไปเลือกซื้อก่อนถึงปีใหม่กันได้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมเส้นสายจากปลายรวงช่อพวงสีทองเพื่อน้องบ้านทุ่งปีที่4รับเป็นกิจกรรมปลูกกล้าทำนาโยนส่งเสริมให้นักเรียนและก็เยาวชนมาเรียนรู้ถึงความสำคัญของการทำนาในพื้นที่จังหวัดตราดกันครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเดนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะในฐานะน้องใหม่ของไทย PBS ค่ะเดนไม่ได้มาเล่นๆนะคะเดนมาจริงจังค่ะกับรายการสถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS 7.7 จัดให้แบบจุกๆ
1: เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเครื่องเขินเปลี่ยนตามไปด้วยจากใช้ในชีวิตประจำวันก็ตั้งโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์เรามีการเปลี่ยนแปลงทำยังไงให้เครื่องเขินมีชีวิตอยู่ได้เราใช้วัสดุที่มันร่วมสมัยโดยใช้เทคนิคความเป็นเขินโบราณอยู่บนชิ้นงานสมัยใหม่ประยุกต์เป็นงานไลฟ์สไตล์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
2: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 ทางไทย PBS
3: ไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษจากจังหวัดราชบุรีจะมาทำขนมไทยแบบโบราณกันค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแขกนะคะสุชาดายอดคำมาจากตำบลหนองบ่อหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้ทำขนมตาลกับขนมไข่ปลาค่ะทำมาจากลูกตาล นะคะตัวขนมตาลเนี่ยจะยากค่ะตรงที่ว่าเราหมักจากเนื้อตาลค่ะเป็นยีสต์จากตัวเนื้อตาลเองอะค่ะธรรมชาติค่ะไม่ใส่ผงฟูขนมไข่ปลาเนี่ยตอนนี้หาทานยากค่ะแล้วก็ทำมาจากเนื้อตาลค่ะจะไม่เหมือนตัวขนมอื่นนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้คุณแขกก็อยู่กับเราในกินอยู่คือแล้วนะคะจะมาทำขนมอะไรคะวันนี้
1: จะมาทำขนมตาลค่ะกับขนมไข่ปลา
0: ขนมตาลกับขนมไข่ปลาซึ่งทั้งสองขนมนี้ต้องใช้ลูกตาล
1: ใช่ค่ะทำมาจากเนื้อตาลค่ะ
0: ตาลนี่มีสายพันธุ์ไหมคะใช้ได้หมด
1: ใช้ได้หมดค่ะขึ้นอยู่ที่ว่าขึ้นบริเวณไหนแต่ว่าระยะเวลาในการปลูกนานค่ะถึง20ปีถึงจะมีลูกตาล
0: โหต้องใช้20ปีถึงจะมีลูก
1: ใช่
0: แล้วพอมันมีลูกมันก็ออกมาเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะจะออกมาเรื่อยๆออกมาตลอดค่ะจนกว่าต้นเขาจะตายไป
0: ถ้าเราไปทางเพชรบุรีเนี่ยเราก็จะเห็นเขาขายน้ำตาลตะโหนดเป็นกระปุกหรือถ้าเกิดในหน้าที่มีลูกตาลอ่อนช่วงเดือนอะไรคะส่วนใหญ่
1: ตั้งแต่มิถุนาค่ะ
0: ค่ะ
1: มิถุนาไปจนถึงตุลาเลย
0: ก็จะเห็นเขาวางอย่างนี้เป็นทลายเลยแล้วก็มีคนเฉาะตาลแล้วก็มีลูกอ่อนข้างในแต่ว่าสำหรับขนมตาลที่วันนี้คุณแขกจะมาทำ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ตาลอ่อนละ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ต้องเป็นแบบไหนถึงจะใช้ได้คะ
1: ต้องเป็นตาลสุกค่ะแก่สุกเขาจะหล่นจากต้นมาเองเราไม่ต้องไปสอยเลยค่ะ
0: ก็คือเราเก็บใต้ต้นมาทำ
1: ใช่
0: ค่ะทำขนมตาลก่อนเนอะวิธีมียังไงบ้างคะ
1: วิธีก็เราต้องปอกลูกตาลก่อนนะ
0: คะ
1: เพื่อเอาเฉพาะเนื้อนะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเอาดีตาลข้างในเนี่ยออกเพราะมันจะขมปอกเลยนะคะ
0: ได้เลยค่ะซื้อตาลอ่อนอ่ะไม่สามารถฉีกแบบนี้ได้นะเฉาะอย่างเดียวเลยใช้อีโต้เฉาะแต่อันนี้คือสุกแล้วก็เลยมีเนื้อ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันไหนคือดี
1: เนี่ยค่ะแกนแข็งๆเนี่ยค่ะ
0: ตรงกลางของม
1: ัน ใช่ค่ะมีแค่นี้เองค่ะไม่เยอะ
0: อือ
1: เป็นเส้นๆนะคะเราก็เอาออกให้หมด
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นจะขม
0: อันนี้คือดีของตาลนะคะคุณแขกบอกว่าต้องเอาออกให้หมดก่อนที่เราจะเริ่มยี
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่อย่างนั้นมันจะขมไฟเบอร์มันเยอะมากเลยเหมือนลูกมะพร้าวเลยค่ะเราก็ปอกเอาข้างนอกออก
1: ใช่ค่ะเอาแค่เปลือกออก
0: เอาแค่เปลือกคาราเมลเบา
1: ๆหอมไหม
0: หอมมาก
1: เนี่ยอันอย่างเงี้ย
0: กลิ่นไม่เอียนด้วยหอมไม่เอียนหอมเย็นๆเบาๆแต่หวานเนี่ยขอลองได้ไหมคะว่ามันยากไหมโหมันก็ใช้แรงนิดนึงแล้วมันก็ลื่นด้วยเวลาทำที่บ้านเนี่ยค่ะทำทีนึงต้องปอกกี่ลูกคะ
1: ถ้าตาลเยอะๆก็ปอกทีเป็น
0: ก็ปอกกันเข้าไป
1: ใช่เยอะมากปอกแล้วก็แช่น้ำเอาไว้อะค่ะแล้วก็ค่อยมายี
0: อ๋อต้องไปแช่น้ำ
1: เพื่อให้ตัวเนี้ยนิ่มอะค่ะ
0: มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ง่ายคุณผู้ชมสุกแล้วก็จะสีเหลืองอย่างนี้ทุกลูก
1: ใช่ค่ะเขาหล่นลงมาเองเราก็รู้ว่าเขาสุกแหละเนี่ยเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเราก็แค่นี้ค่ะมันมีเม็ดแยกได้อยู่แล้วค่ะ
0: เม็ดเอาไปปลูกได้ไหมคะ
1: เอาไปปลูกได้ค่ะ
0: แต่รอ20
1: ปีมันถึงจะมีลูกให้แค่นี้เองแล้วเราก็เอามา
0: ค่ะใส่หมดเลย
1: หมดเลยก็ได้ค
0: ่ะ
1: แล้วก็ใส่น้ำลงไป
0: ค่ะได้เลยค่ะแช่ไว้ต้องแช่ไว้
1: แช่ไว้ค่ะ
0: นานไหมคะ
1: แป๊บเดียวค่ะเขาสุกอยู่แล้วเรายีได้เลยเหมือนซักผ้าค่ะให้ตัวเนื้อตาลเนี่ยออกมาค่ะ
0: เนื้อตาลที่ติดอยู่ตามเส้น
1: ใช่
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชม
1: เขาก็ออกมาเอง
0: เราก็สรรหากินเนาะอ๋อมันก็ออกมาจริงด้วย
1: ใช่ค่ะออกมาเลยเหมือนเราซักผ้าเลยค่ะเพราะเดี๋ยวพอเราเอาไปกองผ้าขาวบางเขาก็จะออกมาเป็นเนื้อตาแบบนั้นเลย
0: พอยีเสร็จเนี่ยเหลืออันนี้เราเอาไปทำอะไรไหมคะ
1: ทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะ
0: ทำอะไรไม่ได้เลยก็โยนเข้าป่าไปปล่อยให้มันโต
1: ปล่อยให้เขาโต
0: อันนี้ก็เหมือนกันก็ทำอะไรไม่ได้
1: ใช่ค่ะ

0: มือนุ่มเลยมั้ยทำครบทลาย
1: ขาวเลยค่ะมือจะขาวเลยเดี๋ยวเราไปกองผ้าขาวบาง
0: อืมนี่ค่ะขั้นตอนต้องเป็นยังไง
1: อันนี้ผูกได้เลยค่ะ
0: ผูกสี่มุมไม่ได้หรอคะ
1: ใช่ค่ะผูกอย่างนี้ก็ได้ค่อยกัน
0: โอเคคุณแขกทำเลยเหมือนกับว่าเอาน้ำออก
1: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปผูกไว
0: ้
1: แขวนนะคะต้องแขวนให้
0: ก็คือเหมือนมีไม้พาดห้อยไว้นี่แล้วก็มันหยด
1: ข้ามคืนเลยนะคะ
0: ข้ามคืน
1: ใช่อย่างเงี้ยค่ะเราก็หาที่
0: อันนี้ต้องใส่อะไรไหมคะไม่ต้องใส่
1: ไม่ต้องเลยค่ะ
0: หาที่แล้วก็แขวนไว้ข้ามคืนก๊อกน้ำบนซิงก็ได้คุณผู้ชมเวลาทำ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่อย่างเงี้ยเลย
0: หลังจากแขวนเสร็จข้ามคืนเราก็จะได้เนื้อแต่เนื้อเฉพาะเนื้อละออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: ออกมาหน้าตาแบบนี้ไหมคะ
1: แบบนี้เลยค่ะ
0: ออกมาหน้าตาแบบนี้หนึ่งคืนผ่านไปค่ะแล้วก็ได้เนื้อตาลแบบนี้ออกมาคราวนี้เราจะเอาเนื้อตาลแบบนี้แหละค่ะที่มาทำ
1: ขนมตาล
0: ขนมตาล
1: แป้งข้าวเจ้าค่ะ
0: แป้งข้าวเจ้า
1: ใส
0: ่ค่ะขนมตาลที่เวลาเราเห็นว่านึ่งออกมาแล้วเนื้อมันฟูฟูเหมือนขนมถ้วยฟูเงี้ยคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะมันเกิดจากการ
1: ยีสต์ค่ะยีสต์จากตาล
0: ยีสต์ธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะทำให้เขาฟูเองแต่ว่าใช้เวลานะคะ
0: เหมือนซาวเวอร์โดอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชม
1: แล้วก็ใส่เนื้อตาลลงไปนะ
0: ค่ะ
1: เวลาเราหมดช่วงเงี้ยเราก็จะหาตาลยากเหมือนกัน
0: แล้วถ้าสมมติช่วงหน้าเยอะๆเราฟรีซไว้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะใส่ตู้เก็บความเย็นไว้ได้เลย
0: ค่ะแป้งข้าวเจ้าแล้วใส่เนื้อตาลแล้ว
1: แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ
0: น้ำตาลทรายค่ะแปลว่าถ้าสมัยก่อนเนี้ยคือเราไม่ได้กินขนมตาลได้ทุกหน้าเราจะได้กินตอนที่ตาลสุกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: คือช่วงไหนคะ
1: มิถุนายนนั่นแหละค่ะที่จะมีตาลตั้งแต่พฤษภามิถุนาจนถึงตุลาเลยค่ะที่จะมีตาลเยอะมาก
0: ๆ
1: หลังจากนั้นก็จะเริ่มหมดชุดออกมาก็จะเป็นลูกเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำกะทินะคะ
0: ใส่น้ำกะทิค่ะแป้งนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: แป้ง500กรัมค่ะ
0: แป้ง500
1: น้ำกะทินะคะ700ค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย400ค่ะส่วนเนื้อตาล250ค่ะ
0: แล้วก็ผสมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาผสมใช้มือหรือว่าใช้
1: ค่อยๆค่ะค่อยๆเติมน้ำกะทิลงไปเรื่อย
0: ๆใช้ม
1: ืออะไรก็ได้ค่ะ
0: นวดไปเรื่อย
1: ๆนวดไปเราต้องนวด
0: นวดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะก็เติมน้ำกะทิไปเรื่อย
0: ๆคุณแขกบอกว่าให้ค่อยๆใส่กะทิแล้วก็นวดไปเรื่อยๆหูสีสวยมากคุณผู้ชม
1: ไม่ต้องใช้สีผสมอาหารเลย
0: ใช่สีธรรมชาติสีสวยมากอ่ะมีข้อควรระวังอะไรไหมคะเวลาทำขนมตาล
1: ระวังอย่างเดียวก็คือไม่ขึ้น ถ้าแป้งไม่ขึ้นก็คือนึ่งยังไงก็ไม่ขึ้นค่ะขนมจะด้านใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงค่ะถ้าเร็วไปกว่านั้นสมมติเราทำได้ชั่วโมงเดียวเราเอามานึ่งเลยไม่ขึ้นแน่นอนคนก็จะบอกเอ้ยทำไมทำทีไรก็ไม่ขึ้น
0: เพราะใจร้อนนี่เอง
1: ตากแดดไว้ยิ่งดี
0: เราผสมก่อนแล้วเราค่อยไปตากแดด
1: ใช่ค่ะทำให้เสร็จเลยค่ะแล้วก็เอาวางไว้กลางแดดไม่ต้องแบบใส่พวก
0: ผงฟู
1: ใช่ๆอ๋อ
0: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลลงไปแล้วยีสต์มันก็มีอาหารไงคุณผู้ชมมันก็กินแล้วมันก็คายออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เวลาเราไปนึ่งมันเลยมีรูพุนใช่มั้ยคะมันก็เลยฟูได้
1: เน
0: ี่
1: ยเดี๋ยวเราใส่กะทิหมดเลย
0: ก็
1: พอแล้ว
0: เนื้อประมาณแบบนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะเนื้อประมาณแบบนี
0: ้กำลังจะบอกว่ามันเป็นขนมวิเศษมากเลยคุณผู้ชมกลิ่นก็ไม่ต้องแต่งสีก็ไม่ต้องเติมธรรมชาติหมดเลยแปลกเนอะใช้น้ำตาลทรายไม่ใช้น้ำตาลตาล
1: สีค่ะขนมจะออกมาแดงถ้าใช้น้ำตาล
0: ตาล
1: จากตาล
0: แดงแบบออกแดงแดงน้ำตาลน้ำตาล
1: ใช่ค่ะ
0: กลัวสีไม่สวยนี่เองอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมปิดให้ดีตากแดด 3-4 ชั่วโมงตากแดด4ชั่วโมงผ่านไปคุณผู้ชมสิ่งที่เราได้คือสิ่งนี้โหขึ้นฟองนี่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยีสต์ที่ทำงานแล้วก็กลิ่นมันเข้มขึ้นคุณผู้ชมเปิดมานี่กลิ่นแบบหอมเลยอ่ะ

0: แล้วยังไงต่อคะ
1: ก็เดี๋ยวเราคนให้เนียนเลยค่ะ
0: คนให้เนียน
1: นึ่งกันเลย
0: เป็นขนมที่อยู่กับผืนดินอยู่กับวิถีชีวิตจริงๆแป้งเป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ใช้ของที่มีรอบๆ บ้านแล้วทุกอย่างก็เป็นธรรมชาติหมดไม่ว่าจะเป็นสีจะเป็นกลิ่นธรรมชาติหมดเลยอ๋อคนให้เนียนแบบนี้เลยจากนั้น
1: เดี๋ยวเราทำกระทง
0: ค่ะทำกระทงค่ะทำกระทงก็ใบตอง2ใบนะคะคุณผู้ชมเจียนเป็นวงกลม
1: กัดสี่มุมเลยค่ะ
0: ครับแล้วก็กัดจากข้างในนะคุณผู้ชมแล้วก็อ้อมมากัดจากข้างในอ้อมมาแล้วก็กัดเข้าไปแบบนี้แล้วพอครบสี่มุมมันก็จะได้แบบนี้เหมือนแม็กแต่จริงๆก็เป็นไม้กัดเอาล่ะค่ะกระทงเราเสร็จเรียบร้อยสวยงามค่ะแล้วถ้าไม่ใส่กระทงจะใส่ถ้วยก็ได
1: ้ได้ค่ะ
0: จากนั้นเราต้องทำอะไรต่อคะ
1: เดี๋ยวเราขูดมะพร้าวก่อนค่ะ
0: ขูดมะพร้าวคุณแขกบอกว่าทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมง
1: 4ชั่วโมง
0: ถ้าเกิดทิ้งเลยลืมอ่ะ
1: ถ้าเกิดทิ้งเลยเนี่ยเขาจะมีรสเปรี้ยวค่ะแต่ไม่เสียนะคะไม่ได้บูดค่ะทานได้แต่ไม่อร่อย
0: แต่ไม่อร่อยเพราะ
1: ใช่มัน
0: ร
1: ้อนเปรี้ยวไปแล้ว
0: อ๋อเรียงถ้วยก่อน
1: ใช่ค่ะต้องเรียงถ้วยก่อนแต่ขนมเนี่ยถ้าเราใส่แล้วเราโรยมะพร้าวแล้วเราต้องนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดเราเอาตัวขนมที่ใส่ถ้วยไว้เนี่ยค่ะยังไม่ลงไปนึ่งนะคะมันจะขนมจะเดือดอยู่ในถ้วยค่ะเวลาที่ขนมขึ้นมาเนี่ยน่าจะไม่สวย
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคุณผู้ชมว่าถ้าใส่แล้วหยอดแล้วเนี่ยต้องนึ่งเลยมาตั้งทิ้งไว้ไม่ได้แปลว่าน้ำต้องเดือดพร้อมรอไว้เลยขนมตาลนี่คนไม่ค่อยเอามาต่อยอดเนาะใส่นู่นใส่นี่เปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยสีชมพูสีหรือว่าใส่ไส้เงี้ยก็ไม่มีไม่ใส่ไส
1: ้ด้วยกลิ่นด้วยไหมคะ
0: อันนี้ใส่ได้เลยไหมอ
1: ันนี้ใส่ได้เลยค่ะ
0: ตรงกลางหรือว่า
1: ตรงกลางค่ะ
0: เอ็งอย่างนี้อ๋อคือใส่เต็มเท่าขอบถ้วยเลยค่ะคุณผู้ชม
1: เวลาขึ้นฟูจะได้สวย
0: แล้วเรานึ่งถ้วยกับนึ่งใบตองพร้อมกันได้ไหมคะหรือมันจะสุกไม่พร้อมกัน
1: สุกไม่พร้อมกันค
0: ่
1: ะ
0: แล้วระหว่างทักก็แอบเปิด
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได
1: ้เดี๋ยวนะขนมดาน
0: ห้ามแอบเปิดด้วยนะแปลว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นถ้วยก่อนจริงๆวัตถุดิบไม่ได้มีเยอะมากคุณผู้ชมแต่มีเทคนิคหลายอย่างเช่นการที่เราจะต้องเอาไปตากแดดอันนี้นึ่งก่อน
1: ใช่ค่ะอันนี้นึ่งเลย
0: นึ่งเลยรวมไปถึงใส่ถ้วยเลยนะคุณผู้ชมต้องนึ่งเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าไปปล่อยเขาทิ้งไว้ในรังถึงนานๆแล้วก็น้ำต้องเดือดแรง
1: น้ำต้องเดือดแรงๆค่ะ
0: กับประกอบกับห้ามเปิดระหว่างทาง
1: ใช่เดี๋ยวหน้าขนมด้านค่ะ
0: ใช้เวลากี่นาทีคะ
1: 20นาทีค่ะ
0: 20นาทีแล้วเราถึงจะไปเปิดระหว่างที่เรารอขนมตาลสุกเนี่ยคุณผู้ชมคุณแขกเขาก็มีอีกหนึ่งขนมที่ทำจากตาลเหมือนกันมาฝากเป็นขนมอะไรคะ
1: ขนมไข่ปลาค
0: ่
1: ะ
0: ไข่ปลา
1: เดี๋ยวเราใส่แป้งข้าวเหนียวก่อน
0: ใส่แป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวเท่าไหร่ดีคะ
1: 500ค่ะ
0: 500
1: 500
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ500กรัมนะคะ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เนื้อตาลไป4ช้อนนะคะ
0: นอกจากไข่ปลานอกจากขนมตาลยังมีขนมอื่นที่ใช้จากเนื้อตาลแบบนี้ไหมคะ
1: มีค่ะก็มีขนมขี้หนูนะคะที่คนยังนิยมทานกันอยู
0: ่ขนมขี้หนูเนื้อตาล
1: ใช่ค่ะ
0: สีก็จะเหลืองสวย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ก็อันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำเปล่าค่ะ
0: ค่ะ
1: สี่ร้อยค่ะ
0: ใส่น้ำ400ค่ะ
1: แล้วเราก็นวดให้เข้ากันค่อยๆนวดเหมือนกัน
0: เป็นหนึ่งในขนมที่หารับประทานยากแล้วตอนนี้เพราะไม่ค่อยมีใครทำเขาไม่ทำเพราะคนกินไม่เป็นหรือว่า
1: ไม่นิยมเหมือนขนมตาล
0: ค
1: ่ะบางคนไม่เคยทานก็ ขนมอะไรนะ
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ัน
0: นี้ก็จะแบบว่า
1: เดี๋ยวเราจะเอามาปั้น
0: อ๋อมันก็จะไม่เหลวมาก
1: ใช่
0: มันก็จะเป็นแบบแป้งปั้นได
1: ้ปั้นได
0: ้ก็เลยน้ำก็เลยไม่ได้เยอะมากอีกหนึ่งลักษณะที่ทำให้มันเป็นขนมโบราณโบราณจริงนะคุณผู้ชมคือมันไม่ใส่ไข่เลยไม่ต้องใช้ไข่ไก่ในการทำขนมขนมไข่ปลาต้องหมักเหมือนขนมตาลไหมคะ
1: ไม่ต้องค่ะส่วนผสมเข้ากันดีเราก็ปั้นได้เลย
0: ไม่ต้องรอฟู
1: ใช่ค่ะ
0: นวดแป้งเข้ากันแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาปั้น
1: ปั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นรูปไข่ปลา
0: เป็นรูปไข่ปลา
1: เขาบอกว่าเหมือนไข่ปลาสลิดเนี่ยเลยเรียกว่าขนมไข่ปลา
0: เดี๋ยวค่ะ
1: รูปกลมๆก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำเป็นวงรีนิดนึงรีนิดนึงค่ะแล้วก็หักเข้าหากันแค่นี้เอง
0: อ๋อมันไข่ปลาสลิด
1: ใช่ค่ะมันไข่ปลาสลิด
0: แล้วก็เอาไปต้มเหรอคะ
1: เอาไปต้มค่ะ
0: อ๋อแล้วพอไปต้มเสร็จมันก็จะเหลืองเข้มขึ้นม
1: ัน
0: ก็จะเหมือนไข่ปลาจริงๆต้องอ้วนๆหน่อยไม่ต้องผอมมาก
1: ใช่ค่ะอ้วนๆหน่อย
0: คุกหมักไว้นวดไว้แล้วค่ะยังไม่ทำวันนี้เอาเข้าตู้
1: เข้าฟีดได้ค่ะพรุ่งนี้เอามาทำใหม่ได้
0: พรุ่งนี้เอามาทำใหม่ได้อันนี้ต้มนานไหมคะ
1: ต้มจนตัวเขาพองขึ้นมาค่ะนั่นแหละคือสุกหมดแล้วค่ะ
0: เราต้องให้พองลอย
1: ใช่พองลอยขึ้นมาเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลในน้ำ
0: ใส่น้ำตาล
1: ใช่ค่ะใส่น้ำตาลลงไปเป็นน้ำเชื่อมใส่หมดนี้เลยก็ได้จะได้หวานหวาน
0: เพราะว่าในแป้งเราก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลเราใส่แค่ลูกตาลแป้งแล้วก็น้ำแค่นี้เลยเหมือนต้มในน้ำเชื่อม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ถ้าเกิดเป็นบางที่เขายังต้มในน้ำเปล่าเราก็ใช้น้ำตาลโรยแล้วก็ทาน
0: ก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: บางคนเราต้มผ่านน้ำเชื่อมไปแล้วเนี้ยเขาจะกินอีกครั้งเขายังเอาน้ำตาลโรยก็มี
0: กลัวไม่หวานแล้วพอเราเสร็จแล้วเราค่อยกินกับมะพร้าวขูดเหมือนกันคุณแขกบอกว่าเดี๋ยวพอเรายกขึ้นมาจากน้ำที่ต้มค่ะเราจะใส่มะพร้าว
1: ใช่ค่ะเราเอามะพร้าวหล่อไว้เลย
0: ได้เลยค่ะเป็นมะพร้าวขูดไว้ที่ขูดเตรียมไว้แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงค่ะ
1: คลุกตัวมะพร้าวกับเกลือรอไว้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราค่ะใส่ขนมใส่ตัวปลาได้เลยค่ะ
0: ได้เลยก็คือให้น้ำเดือดก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ก่อนเนี่ยคุณแขกบอกว่ามันจะเปื่อย
1: จะเปื่อย
0: เพราะฉะนั้นลักษณะที่ดีคือกินแล้วหนึบหนึบฟันวิธีดูว่าสุกแล้วก็ง่ายมากเลยค่ะให้มันพองแล้วก็ลอยขึ้นมาหน้าตามันเหมือนไข่ปลาจริงด้วยอ่ะ
1: ใช่เดี๋ยวจะต้องพลิกนะคะให้สุกทั้งสองทาง
0: คือต้มไปก็พลิกเหมือนทอดของมันสวยข้างเดียวก็พลิกข้างนึงแล้วสีก็เป็นเหลืองเข้มเหมือนไข่ปลาสลิดจริงๆที่โผล่มาจากท้องมันแล้วสีมันก็เหลืองเหลืองอันนี้คือสุกแล้ว
1: ใช่ค่ะตัวเขาพองหมดแล้ว
0: อ๋อคือพองทั้งตัว
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือวิธีการดูขนมค่ะยกได้เลยไหมคะ
1: อันนี้ตักใส่มะพร้าวได้เลยค่ะต
0: ัก
1: ใส่ขนม
0: ได้ค่ะอุ้ยน่ารักอ่ะมันกลมๆ
1: เป็นไข่ปลาจริง
0: ๆแล้วคุณแขกก็บอกว่าถ้าไม่เป็นไข่ปลาก็มีคนเอาไปทำเป็นบัวลอย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือแป้งเหมือนกันอย่างนี้เลย
1: ใช
0: ่ค่ะเอาละค่ะอันนี้คือเรียบร้อยส่วนขนมตาลเรานี่ก็ใกล้ได้แล้วใช่ไหมคะ20นาทีแล้วเนาะ โอ้สวยอะ สวยหอมน่ารับประทานค่ะ
1: เป็นรูปตัวปลาเลย
0: ใช่อันนี้เรารอให้เย็นนิดนึงเราจะมาดูขนมตาล
1: ขนมตาล
0: เปิดได้เลย
1: เปิดได้เลย
0: มีวิธีเทคนิคอะไรต้องเปิดพิเศษไหมคะ
1: อย่าให้น้ำ
0: อย่าให้น้ำ
1: ฝ่าหยดลงไป
0: ค่ะสวยสุดๆยกได้เลยนะเมื่อกี้โบบอกว่าเนี่ยหูคุณแขกเทเต็มพอดีขอบปากของถ้วยเพราะว่าพอมันสุขึ้นฟูสวยมันสวยจริงค่ะอันนี้คือจริงๆต้องทิ้งให้เย็นก่อนแล้วให้จัดการมัน
1: ใช่ค่ะถึงจะเอาออกมาจากถ้วยได้
0: มาจากถ้วยได้อันนี้ขออนุญาตหยิบหนึ่งอันให้คุณผู้ชมดูนี่คุณผู้ชมฟูอย่างนี้เลยแล้วเราก็ทิ้งให้เย็นสักพักแล้วเราค่อยแกะออกมาจากถ้วยค่ะหอมหอมธรรมชาติจริงๆแล้วก็สีก็สวยธรรมชาติเลยค่ะ คราวนี้เรานึ่งในกระทงนะคะคราวนี้ขออนุญาตชิมขนมไข่ปลากินกับมะพร้าวงี้เลยเนาะนุ่มหนึบหอมหอมมากๆมันก็หวานกำลังดีอะค่ะมันหวานนะคุณผู้ชมแต่มันไม่หวานเกี๊ยบเพราะว่าเราต้มในน้ำเชื่อมคือโบตาแรกโบก็แบบกลัวว่าหูมันจะดูดน้ำหวานเข้าไปปวดปะมันเหมือนมันหวานอยู่ข้างนอกเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วข้างในมันก็นุ่มพอดีแล้วกินเจอมะพร้าวกับเกลือเค็มๆ เนี่ยต้องหักห้ามใจกินสัก5 ชิ้นไม่งั้นจะเลยเถิดนะคะคุณผู้ชมเวลาทำเนี่ยก็ต้องรอให้มันเย็นก่อนเนาะนิดนึงแล้วค่อยชิมได้หอมมันเตะจมูกก่อนอย่างอื่นเลยค่ะเราก็ได้ความหวานความมันขนมไทยอ่ะกินแล้วมันไม่เลี่ยนนะคุณผู้ชมกินแล้วมันเบาๆมันฟูฟูเบาๆไม่เหมือนกินขนมเค้กฝรั่งบางทีกินไปเยอะๆแล้วแบบแน่นมากอันนี้มันเบามากเลยค่ะด้วยความที่มันฟูด้วยเท่านี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับขนมตาลและขนมไข่ปลาค่ะ

0: ันนี้ก็เป็นโชคดีของโบนะคะได้ชิมขนมไข่ปลาใหม่ๆสดๆรวมไปถึงเรียนรู้เทคนิคการทำขนมตาลด้วยค่ะโบจะรบกวนคุณแขกฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ
1: ก็ถ้าเกิดใครอยากทำนะคะก็ลองทำดูนะคะถ้ามีลูกตาลเนี่ยเราหาเก็บแล้วก็ลองเอามาทำตามวิธีที่บอกไว้ได้เลยค่ะ
0: เพราะว่าบอกสูตรหมดครบทุกอย่างแล้วนะคะใครยังไม่มีลูกตาลนะคะก็ไปเริ่มปลูกได้20ปีเท่านั้นค่ะแล้วถ้าเกิดไปเที่ยว
1: ไปเที่ยวนะคะถ้าเกิดผ่านไปทางราชบุรีนะคะที่บ้านโป่งนะคะอำเภอบ้านโป่งนะคะตลาดไนท์มาร์เก็ตนะคะ
0: ก็จะเจอขนมไข่ปลา
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเริ่มหารับประทานยากแล้วนะคะวันนี้กินอยู่คือก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะคุณแขกที่สละเวลามาบอกสูตรกลเม็ดเคล็ดลับในการทำขนมอร่อยอร่อยแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณแขกต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
1: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
0: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

มันจะมีคำคำหนึ่งครับที่เป็นคำสากลที่เหมือนพูดเหมือนเอาเท่ครับเสื้อเปลี่ยนชีวิตเป้าหมายของผมอยากจะให้เซิร์ฟอะครับเป็นเหมือนฟุตบอลอะทำให้เซิร์ฟมันเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนที่นี่ได้มากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยากก็จะเป็นชื่อของกลุ่มคนนักเซิร์ฟไม่ใช่ผมคนเดียวเราเป็นที่หนึ่งที่ไม่ค่อยจะมีคนเชื่อว่าเล่นเซิร์ฟได้ทะเลที่เล็กคลื่นที่เล็กกว่าเขาคลื่นที่มีน้อยกว่าเขาเราสามารถได้ยังคงปั้นนักกีฬาได้ด้วยความรู้ที่เรามีสภาพที่เรามี

0: ผมติ๋ววรินทรคงทองครับผมตอนนี้เป็นครูสอนเซิร์ฟอยู่ที่แหลมย่าระยองเซิร์ฟคลับครับที่นี่นะครับจริงๆเขาจะเรียกกันชื่อเต็มๆก็คือหาดแม่ลำพึงเราเป็นเมืองพักก่อนที่จะส่งนักลูกค้าเข้าไปเกาะเสม็ดที่ที่สำหรับคนในเมืองนะครับชนตัวเมืองระยองนะครับอยากจะมาทะเลเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาฝั่งนี้แล้วก็ถ้าเป็นบ้านเพก็ประมงของแห้งเป็นหลักก็ทำอยู่ประมาณนี้เกิดที่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็คือเกิดมาก็เห็นทะเลแล้วในชีวิตในวัยเด็กของผมเนี่ยก็จะพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นลูกแม่ครัวครับครับก็จะมีซุ้มอาหารเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็เสิร์ฟอาหารผมชอบฤดูหนาวหน้าตอนนั้นนะครับผมอากาศมันดีครับทะเลสวยน้ำนิ่งเรียบไม่มีคลื่นไม่มีขยะเลยแล้วก็ฤดูร้อนเนี่ยเราจะยุ่งที่สุดเพราะว่าแม่จะขายอาหารดีมากนะครับเป็นหน้าไฮซีซั่นของเราเสาร์ที่นี่เราก็จะไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวแบบเด็กๆ เขาอะครับเพราะว่าเราต้องช่วยงานที่บ้าน
1: เพราะว่าติ๋วจะชอบเล่นกีฬาเล่นกีฬาทุกประเภทแล้วก็ดนตรีอย่างเช่นกีฬาก็เริ่มตั้งแต่อนุบาลก็เป็นวิ่งแล้วตัวแม่งหน่อยก็ว่ายน้ำแล้วก็มาฟุตบอลแล้วมาสักระยะหนึ่งก็มาเล่นกระดานโต้คลื่นตอนอายุประมาณ19
0: ก็เป็นช่วงหนึ่งที่เป็นชาวต่างชาติครับที่เขามาทำธุรกิจก่อนเราย้ายมาใกล้ๆบ้านเราเราเห็นชาวต่างชาติเห็นญี่ปุ่นมาเล่นแล้วเราก็เลยไปลองเรียนเขาก่อนครั้งหนึ่งในครั้งแรกที่เราลองครับเราก็รู้สึกว่าเราทำได้เลยนะเราแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าชอบขนาดนั้นก็ลองครั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้เล่นไม่ได้แตะเลยจนมาถึงช่วงหนึ่งตอนที่อายุประมาณสัก20-21ประมาณนี้ครับผมกลับมาบ้านแล้วเริ่มจากแค่คิดว่าเราไม่อยากเข้ายิมตลอดชีวิตครับเราแค่ไม่อยากอยู่กับยิมตลอดเวลารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราที่เราควรจะอยู่ก็เลยเปิดใจลองเล่นครั้งนึง
1: ช่วงนึงก็อยากเล่นกระดานโต้คลื่นคือออกจากบ้านไปไหนก็ไปเล่นกระดานโต้คลื่นนี่แหละครับคือไปเช่ากระดานโต้คลื่นเข้ามาจากฝรั่ง
0: จากวันนั้นมาเราก็ถือว่าเราชอบเลยแล้วก็มาเปิดร้านกาแฟเล็กๆก่อนชื่อ Waiting Wave ก็เริ่มมีคอมมูนิตี้เกิดขึ้นนะครับประจวบกับจังหวะที่มันมีไฟบินจากไทยไปบาหลีง่ายแล้วพอเขาไปลองที่บาหลีเขาก็ชอบแล้วก็เสิร์ชว่าที่ไหนเล่นได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมคนก็เลยเริ่มเทเข้ามาบ้างแล้วก็เริ่มมีคอมมูนิตี้ก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆครับ
1: ตั้งแต่เขาจะทำอะไรก็เหมือนพ่อเองก็แล้วแต่ทางครอบครัวจะไปเรียนอะไรทำอะไรตรงไหนเขาจะไม่บังคับก็เลยสนับสนุนมาตั้งแต่ต้น
0: จุดเริ่มต้นของการเปิดคลับขึ้นมานะครับคลับเซิร์ฟนะครับปีแรกเราก็

ยืมตังค์เพื่อนๆมาครับยืมตังค์เพื่อนก้อนนึงยืมตังค์พี่ชายก้อนนึงก็กัดฟันนะครับกัดฟันเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากทำให้อะไรมันดีกว่านี้นะครับก็ต้องยอมแล้วก็ตัดสินใจทำเลยมาเริ่มเป็นเซิร์ฟคลับที่ตอนแรกมีบอร์ดอยู่4ลำอาศัยคนรอบข้างที่รุ่นพี่ที่อยู่กรุงเทพนะครับช่วยหาเซิร์ฟบอร์ดให้หน่อยเปิดคลับขึ้นมาครับแล้วก็ทุกคนก็ช่วยสนับสนุนแต่สิ่งที่เราขาดไปเราสึกว่าเราขาดทีมงาน

0: ก็เล่นสเก็ตบอร์ดมาก่อนต่อมาก็มาเจอติ๋วก็ได้มาโตขึ้นใฝ่ฝันที่อยากจะเล่นมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าที่บ้านเล่นได้ที่หาดแม่ลำพึงเนี่ยเล่นได้
1: อยู่กรุงเทพเป็นอยู่โปรดักชันเฮาส์อยู่เบื้องหลังมารู้จักอูว่าโอเคบ้านเรามีเซิร์ฟซึ่งอยากเล่นมานานแล้วซึ่งการเป็นช่างภาพของเราเนี่ยมันสามารถไปต่อยอดกับอาชีพไหนก็ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะสื่อสารอะไรหลายๆอย่างออกไปได
0: ้ผมเล่นสเก็ตบอร์ดมาก่อนนะมันเลยมีทักษะการบาลานซ์การทรงตัวที่มากกว่าคนอื่นฝึกเล่นทุกวันตื่นเช้ามาเล่นมาเฝ้าออกกำลังตอนแรกเลยผมมาหัดเล่นใช้คำว่าบ้าคลั่งได้เลยใช้การฝึกตั้งแต่ 5:30 พระอาทิตย์เริ่มขึ้นก็ลงไปเล่นขึ้นมากินข้าว 9:00 ลงไปเล่นต่อบ่ายขึ้นมาอีกรอบนึงกินข้าวเย็นลงไปต่อมืดก็คือขึ้นกับบ้านนอน
1: เสน่ห์ของการเล่นเซิร์ฟอะครับทำให้คนใจเย็นลงมันได้อยู่กับตัวเองท่ามกลางทะเลท่ามกลางธรรมชาติเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าเราแน่มากยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วพอลงมาอยู่ตรงนั้นคือแบบเราตัวนิดเดียวเองเราทุกครั้งที่ลงต้องมีสติตลอดลงไปต้องรู้ว่าจะไปทำอะไรจะไปเล่นอะไรถ้าลงไปแบบโล่งก็ทุกอย่างก็จบครับกลายเป็นแบบเราก็แค่สนุกไปวันวัน
0: ถ้าคิดจะมาเรียนนะครับเริ่มจากเตรียมร่างกายของเราให้พร้อมเพราะว่าอันนี้เป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้แรงเยอะต้องพายออกไปกลางทะเลผมก็จะสอนเรื่องความปลอดภัยครับเวลาอยู่ในน้ำเวลาเป็นตะคริวเวลาสำลักน้ำมันจะมีวิธีการที่เราจะป้องกันตัวเองต่อไปก็จะเป็นสอนเกี่ยวกับคลื่นต้องเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นว่าคลื่นมันจะมาในลักษณะนี้ปรับตัวให้เข้ากับคลื่นจากนั้นก็จะเป็นเทคนิคเป็นสกิลแล้วครับเพื่อที่จะทำให้เราเล่นเซิร์ฟได้สนุก
2: วิธีการเล่นของเซิร์ฟนะครับตอนแรกเลยนะครับเราจะต้องเอากระดานนะครับออกไปทะเลนะครับพอเราถึงจุดนึงนะครับจุดที่คลื่นมีพลังงานในการส่งเรากลับเข้ามานะครับเราก็ต้องกลับบอร์ดนะครับให้หัวบอร์ดของเรานะครับหันเข้าหาฝั่งจากนั้นนะครับผมกะเวลาความเร็วของเรานะครับทิศทางของเรานะครับแล้วก็พายเพื่อสร้างความเร็วของกระดานของเรานะครับให้มีความใกล้เคียงกับคลื่นนะครับหรืออยู่ในจุดที่คลื่นจะผลักเราไปได้ดีบอร์ดจะวิ่งได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องพายนะครับคลื่นจะผลักเราไปแล้วมองไปข้างหน้านะครับทิศทางอยู่ข้างหน้านะครับจากนั้นนะครับผลักตัวเองขึ้นมายืนนะครับผลักตัวเองขึ้นมานะครับผมให้ตัวเองอยู่ในท่าของการยืนนะครับเตรียมยืนอย่างนี้นะครับยืนขึ้นมาครึ่งตัวนะครับย่อตลอดเวลานะครับกางแขนกางขานะครับตามมองไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามทรงตัวเลี้ยงตัวเราไปนะครับให้ได้นะครับ
1: จากเข้ามาก็อยากเป็นแค่เซิร์ฟเวอร์ทำทรงเท่ๆชายหาดวันนึงเป้าหมายของเราก็เริ่มสูงขึ้นเราก็อยากจัดงานอีเวนต์จะสร้างแบรนด์ของตัวเองเพื่อให้มันกระจายไปทั่วๆทะเลประเทศไทย
2: เป้าหมายของผมอยากจะให้เซิร์ฟอะครับเป็นเหมือนฟุตบอลอะออกมาจากบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ขึ้นดีไปเล่นเซิร์ฟดีกว่าทุกคนไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับการเล่นเซิร์ฟนะทุกคนอยากจะให้ทุกคนมีทางเลือกในการออกกำลังกายได้มากขึ้นทุกคนไม่ได้เตะบอลเก่งหมดทุกคนไม่ได้วิ่งเก่งหมดทุกคนไม่ได้ปั่นจักรยานเก่งหมดเขาอาจจะเล่นเซิร์ฟก็ได้ผมคิดว่าพอเรามีช้อยส์เยอะแล้วมันเข้าถึงได้ง่ายสังคมรอบข้างหรือโลกรอบข้างมันจะสดใสขึ้นมันจะทำให้มิติมันกว้างขึ้นนะครับพอเรามีความเก่งหลากหลายด้านสังคมก็จะมีคุณภาพเองตอนนี้ที่ได้เงินเยอะก็คือยิ่งได้เยอะเท่าไหร่เรายิ่งรู้สึกว่าเราต้องตอบแทนกลับไปให้ได้มากถ้าเราใช้ทรัพยากรของเราหมายถึงว่าเราทรัพยากรก็คือใช้ทะเลแล้วเราไม่เอาอะไรกลับไปตอบแทนเลยเราก็เลยมีแบบว่าคอนเซ็ปต์เช่นกับเล็กน้อยง่ายๆเก็บขยะบ้างเอาเงินไปบริจาคบ้างนะครับเราก็พยายามบริจาคตลอดเวลาภาพมองวัยรุ่นในสังคมบ้านนอกครับสมัยก่อนอ่ะการมั่วสุมอ่ะมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากสุราขี้ยาอยู่กันแต่งมอไซค์อยู่แค่นี้ครับวงโคจรอยู่แค่นี้ตลกมากผมเคยโดนชาวบ้านแจ้งความนะครับว่าที่ตรงเนี้ยนะครับได้ขับครับมีการขายยาเสพติดกันเพราะวัยรุ่นอยู่เยอะ แต่ว่าวัยรุ่นที่เยอะนะคือเขาก็มาเล่นเซิร์ฟกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเก่าๆคนบ้านนี่หรอครับอันนี้เราก็โทษเขาไม่ได้มันก็เป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งเหมือนกันทุกคนที่มาเล่นเซิร์ฟถ้าคุณมีแววในนักกีฬาคุณไปนักกีฬาถ้าคุณมีแววเรื่องการทำบอร์ดคุณไปทำบอร์ดนะครับเป็นการบริหารจัดการคนด้วยสังคมรอบข้างแน่นอนเขาเห็นโลกอะไรมากขึ้นเขาก็จะมีความคิดเปลี่ยนไปอย่างเช่นบางคนติดอยู่กับภาพลักษณ์อย่างนี้นะครับ
3: มาต่อกันที่โลเคชั่นถัดไปฮะคุณผู้ฟังหาดแม่รำพึงจังหวัดระยองหรือที่นักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยเรียกกันว่าหาดมรณะครับผมท่านผู้ฟังหลายคน
2: ซึ่งณตอนนั้น20ปีแล้วหาดแม่รำพึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหาดมรณะตามหนังสือพิมพ์ค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อมากครับว่าหาดแม่รำพึงเป็นหาดมรณะบ้างนะครับหากินคนบ้างมีคนจมน้ำเสียชีวิตอยู่จริงนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของชื่อหาดแล้วมาเล่นกับข่าวได้สนุกจริงๆแล้วการจมน้ำเสียชีวิตในประเทศไทยมีกันทุกที่ทุกหาดหาดไหนที่ขึ้นลมแรงครับมีโอกาสที่จะจมน้ำได้ทุกหาดเหมือนกันถ้าเราไม่มีความรู้อย่างเช่นตัวผมอย่างเงี้ยโอเคเกิดไปตั้งแต่เด็กเล่นน้ำตั้งแต่จำความได้ครับเล่นมาทุกฤดูแต่ว่าฤดูฝนที่แบบว่าขึ้นใหญ่ลมแรงเราก็ไม่ลงเรารู้อยู่แล้วว่ามันอันตรายมันคือที่ใช้ชีวิตของเรามันคือบ้านของเราการที่คนเราแบบรู้สึกว่ารักในที่ที่หนึ่งแล้วเรามาดนมาพูดว่าหาดผีสิงตีตาหาดเราก็เป็นอย่างนั้นมันก็อาจจะดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่
4: เห็นติวพูดว่าอยากจะเปลี่ยนบ้านเราอ่ะที่เป็นหาดมรณะเนี่ยให้มันสวยงามขึ้นให้มีคนกลับมาเที่ยวก็เลยอยากเอาการถ่ายภาพของตัวเองเนี่ยสื่อสารออกไปว่าบ้านเรามันสวยยังไงดียังไงเราก็ตัดสินใจที่จะกลับมาเพื่อเริ่มต้นไปกับเพื่อนๆไม่อยากกลับมาวันที่ทุกอย่างมันสวยงามไปแล้ว
5: ทะเลตรงนี้เขาบอกว่าคือสวรรค์สร้างสวรรค์สร้างมาให้กับคนบ้านเพไม่ใช่ทะเลทุกที่จะเล่นได้ทุกที่เมื่อสวรรค์สร้างมาแล้วสวรรค์มอบให้มาแล้วทุกคนต้องฉวยโอกาสตรงนี้มีคลื่นเล่นกันดันทุกคลื่นได้คือสวรรค์เขาสร้างให้เราก็ไปตามสวรรค์ที่สร้างให้เราไปถึงที่สุดของชีวิตได
4: ้เราแค่อยากจะเปลี่ยนมุมมองใหม่ก็จะสื่อสารให้มันแบบธรรมชาติสวยนะแบบน้ำใสผมพยายามจำลองตัวเองอ่ะเป็นคนนอกตลอดเวลาแล้วก็มองเข้ามาว่าที่นี่มันมีอะไรเพราะถ้าเราเคยชินกับมันเราจะไม่เห็นอะไรเลยแล้วพอเราลงไปจริงๆครับออกไปกลางทะเลมองเข้ามาบ้านเรายังกับแบบต่างประเทศ
2: ตอนแรกๆเขาก็อาจจะไม่เข้าใจหรอกครับว่าเซิร์ฟคืออะไรแน่นอน 100% ครับจนมันมีกระทั่งวันนึงนะครับเรามีนักกีฬาจริงๆที่ได้รางวัลได้ท็อป3ของทีมชาติ
0: แข่งที่ภูเก็ตครับผมเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยครับได้อันดับที่3มาครับแล้วก็เกาะพยามครับได้เป็นอันดับที่2นะฮะแล้วก็มีระยองคอนเทสต์ได้อันดับที่1ครับเมื่อล่าสุดได้มีโอกาสไปแข่งครับได้ไปเห็นคนที่เล่นเก่งๆรู้สึกว่ามันชอบมันตื่นเต้นมากๆเลยเราชอบการแข่งขันจากนั้นก็เดินสายแข่ง
2: ที่นี่ก็ค่อยๆเปลี่ยนภาพลักษณ์เรื่อยๆคนมากขึ้นหมายถึงว่าเห็นผู้คนหน้าอื่นมากขึ้นในทีมโค้ชครับมันก็จะกลายเป็นโลโก้แบรนด์แอมย่าก็จะเป็นชื่อของกลุ่มคนนักเซิร์ฟไม่ใช่ผมคนเดียวมันเริ่มกลายเป็นสังคมเซิร์ฟแล้วจากที่มีผมคนเดียวก็จะกลายเป็น20คนเริ่มเจอเพื่อนๆรอบบ้านแล้วจนมันมาพีคอยู่ปีนึงเป็นปีที่พายุปลาบึกเข้าคือคลื่นมันใหญ่มากคลื่นมันสวยมากคลื่นสวยมากนะตอนเช้าตรู่ครับตีห้าครึ่งโมงแล้วคนเต็มทะเลเลยครับจากทุกที่กรุงเทพมาหมดเลยครับมันมาถึงแล้วนะวันที่เรารู้สึกว่าแบบเราภูมิใจในสิ่งที่เราเริ่มมันขึ้นมาครับตอนนั้นอาจจะไม่มีใครรู้ว่าทำตาผมมันคอมาเองก็มันมาถึงวันนี้แล้วว่าวันที่มันอยู่กับพวกเราทุกคนตลอดเวลาสิ่งที่เราทำมันไม่สูญเปล่านะ ในช่วงวัยประมาณ 15-16 เริ่มรู้สึกว่าอยากค้นหาตัวเองตามภาษาเด็กที่อยากจะตอบคำถามชีวิตเหมือนกันนะครับว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาได้อะไรแล้วก็มาอะไรยังไงประมาณนี้ครับแล้วก็เดินเล่นหน้าหาดของเราไปอากาศดีๆอย่างเงี้ยแหละครับคล้ายๆช่วงหน้าหนาวนั่นแหละครับแล้วก็ได้ไปเจอชีวิตผู้คนที่แตกต่างกันพอสมควรเหมือนกันทั้งๆที่อยู่ในที่ใกล้เคียงกันมีฝีมือมีประสบการณ์แต่ว่าทำไมดูพื้นฐานชีวิตของเขาแตกต่างกันชาวประมงอ่ะพูดง่ายๆครับเกิดไปอย่างนั้นนะครับเขาเกิดมาพร้อมพรสวรรค์อยู่แล้วครับเขาควรที่จะได้เอาพรสวรรค์ของเขาตัวนี้ครับไปใช้อีกใจนึงเราก็คิดว่าเขาไม่อยากรวยเหรอเขาไม่อยากที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เหรอแต่พอเราเดินไปอีก3หลังก็เป็นครอบครัว4คน5คนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้อยากรวยแต่เขาดูมีรอยยิ้มมีความสุขผมเป็นคนนึงที่ชอบความเรียบง่ายผมเป็นคนชอบนึงไม่ได้อยากทะเยอทะยานมากผมเชื่อความสบายผมเชื่อความว่าทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในการชิลครับคุณจะสบายก็ได้ครับแต่คุณต้องรู้ว่าโลกมันไปได้สุดแค่ไหนทำไงก็ได้ไม่โดนเอาเปรียบเราต้องพึ่งพากันคนในเมืองไม่สามารถหาปลาได้แต่คุณทำได้คนกรุงเทพขึ้นรถไฟฟ้าได้แต่เขาไม่สามารถออกเรือได้นึกออกไหมครับทุกคนต้องพึ่งพากันหมดจากนั้นมาก็คือพอเริ่มเข้าปีที่3ปั๊บเจอเซิร์ฟเยอะเปิดร้านกาแฟที่บอกเล็กๆนะครับผมไปกรุงเทพน้อยลงมาลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิงกันที่บ้านก็ถามนะครับว่าไม่เรียนแล้วเหรอการใช้ชีวิตของเรามันไม่เข้าระบบไม่ได้เข้าระบบของการล่าปริญญาแต่ถ้าถามว่าอยากได้ไหมอยากได้ครับอยากไปเรียนอยากกลับไปเรียนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นผมเลือกที่จะเรียนไปนะเรียนจนจบนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อสุดท้ายก็ต้องยอมรับตัวเองแล้วก็สู้ไปในสุดทางณตอนนั้นมันก็ยังเป็นคำถามที่ว่าไม่สักเซสเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่การที่เราเรียนไม่จบอ่ะนะนิยามสักเซสของผมนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมาตอนที่เราหลับตาลงแล้วก็จากตรงนี้ไปครับแล้วเราเห็นภาพคนเล่นเซิร์ฟเต็มหน้าหาดทุกคนได้รอยยิ้มจากทะเลไปหมดเลยถ้าให้เปรียบเทียบนะครับชีวิตที่ออกไปโลกภายนอกนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนตอนที่เราออกไปอ่านคลื่นแรกๆครับเราออกไปนั่งอยู่กลางทะเลครับผมแล้วคลื่นมันก็จะมาตลอดทุกวินาทีแหละครับมันมาเรื่อยๆครับถ้าเราเลือกคลื่นถูกนะครับเราก็จะไปได้ไกลแต่ถ้าเราเลือกคลื่นผิดอาจจะไม่ไปเลยแต่อย่าลืมมันก็จะมาใหม่ถ้าเรายังคงรอมันอยู่แล้วก็ใช้จังหวะให้มันเป๊ะแสดงให้เห็นให้ได้ว่าเรายังไงซะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดอยู่แล้ว
0: มันสอนเรื่องสัจธรรมสมมติเราไปใช่ไหมครับมันไม่มีคลื่นสัจธรรมก็คือแบบมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เราเล่นกับธรรมชาติอย่าลืมมันเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากการเรียบง่ายของการเล่นเซิร์ฟคือการสนุกกับมันการที่ได้ไหลแบบเกี่ยวคลื่นแค่นั้นเอง
2: เพราะสิ่งที่ทำมาจนถึงทุกวันนี้ 4-5 ปีนี้มันอาจจะดูสั้นนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีความหมายกับหลายคนมากแค่มันมาจากโมเดลคำว่าให้ก่อนแล้วมันก็จะมาเรื่อยแล้วเซิร์ฟมันก็คือสอนตั้งแต่แค่คำง่ายๆคำว่าให้แค่นั้นนะครับมันก็จะพลิกมาเรื่อยๆนะครับ
0: ติ๋วเป็นเหมือนเพื่อนครับเป็นเหมือนโค้ชซัพพอร์ตผมตลอดคำถามเกี่ยวกับการเล่นเทคนิคการเล่นติวสามารถตอบได้หมดเป็นอาจารย์เลยก็ได้อาจารย์สำหรับผมแบบเป็นคนแรกที่สอนโตขึ้นเลยรักเพื่อนคนนี้มากครับผม
4: เวลาเห็นติวโตขึ้นเราคิดอยู่ในใจตลอดว่ามันรู้ได้ไงมันเข้าใจทะเลขนาดนั้นได้ยังไงแล้วเขาก็แบบเข้าใจขึ้นทุกแบบเป้าหมายของเขาคืออยากให้ระยองเนี่ยมีคอมมูนิตี้เซิร์ฟปรับตัวให้เป็นเซิร์ฟท้าวให้ได้เอากีฬามาเป็นตัวผลักดันในการท่องเที่ยวแล้วก็แทรกซึมไปในสังคม
2: ผมคิดว่าเซิร์ฟมันเป็นกีฬาหนึ่งที่วิเศษที่สุดแล้วกันนะครับคือมันจะอยู่ในท็อปในรายการที่ควรจะทำในชีวิตนี้นะครับมาเกือบทุกสำนักเลยนะครับการเล่นเซิร์ฟนะครับผมแรงผลักของคลื่นเป็นแรงผลักแรงนึงที่วิเศษที่สุดเท่าที่ควรจะนึกออก
4: การที่เราลงไปน้ำแล้วโดนลายล้อมอยู่อย่างนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กพอเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กปัญหาที่เราเจอมันก็เล็กตามไปด้วย
2: มันจะมีนิยามว่าคลื่นเปลี่ยนชีวิต ถ้าคุณหลงรักมันจริงๆนะครับคุณจะเข้าใจมันว่ามันไม่ใช่คำพูดเท่ๆ
5: ไม่ใช่เฉพาะอนาคตลูกชายนะครับอนาคตของเด็กอื่นๆที่จะขึ้นมาลูกชายอาจจะไปในที่สูงแล้วคนอื่นจะต้องตามขึ้นมาด้วยไม่ใช่จะว่าเราจะมองแต่ลูกเราอย่างเดียวเราต้องมองเยาวชนคนต่อไปพยายามแนะนำให้เด็กๆ10ขวบ15 16 17เข้ามาเล่นกระดานโต้คลื่นดีกว่า
2: สุดท้ายเราไม่ว่าคลื่นจะผักไปแค่ไหนเราจะพาออกไปกับแค่ไหนนะครับเรารักคลื่นแค่ไหนเราก็ไม่ได้อยู่ในทะเลสุดท้ายเราก็ต้องขึ้นฝั่งกลับมาที่บ้านอยู่วันนังค่ำบ้านที่ดีก็คือสำหรับผมก็คือเป็นที่อยู่แล้วสบายใจที่เรารู้สึกว่าคนรอบข้างหรือทุกๆอย่างรอบๆเราอะครับไปในทิศทางที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับ
4: วันนึงที่ผมทำงานแล้วรู้สึกว่าปวดหัวว่ะปวดตาว่ะผมถอดเสื้อลงน้ำเลยขึ้นมาอาบน้ำทำงานต่อได้ขับรถเอามือแบบโต้ลมตะโกนเสียงดังๆกับเพื่อนร้องเพลง
0: เป็นการที่เราได้เอนจอยกับคลื่นสนุกกับมันไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กผมมีความสุขผมแฮปปี้ได้ลงน้ำแต่ว่าที่บ้านมันก็คือบ้านนะยังไงคลื่นที่บ้านก็ดีที่สุดแล้ว
1: ถ้าเราอยากจะออกไปก็คืออยากจะออกไปเผยแพร่แล้วก็ทำให้คนมองกลับมาที่บ้านเรามากกว่าว่าโอเคระยองมันได้ขนาดนี้เลยถ่ายรูปออกไปให้เขาเห็นว่าแบบเอ้าระยองมีคลื่นเหรอพยายามให้สื่อมันออกไปยังต่างประเทศด้วยอะไรด้วย
5: คือเป็นบ้านของทุกคนพอคนไปมาเที่ยวเยอะขึ้นความสุขขายของได้ร้านอาหารขายได้ทุกคนได้หมดไม่ว่าลูกตัวเองหรือครอบครัวตัวเองหรือครอบครัวเรือนอยากให้ทะเลมันสะอาดให้คนมาเที่ยวเพื่อให้บ้านของเรามีความสุขอ
2: ยากจะสร้างชุมชนเซิร์ฟนะครับสังคมเซิร์ฟที่เราวาดฝันไว้นะครับคลื่นมันก็จะมีแค่ในช่วงฤดูนึงเราก็ต้องรอนะครับตอนช่วงที่ไม่รอเราก็ต้องหาอะไรทำตอนที่คลื่นมันมานะครับเราก็ต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดนะครับมันก็เหมือนเป็นจังหวะชีวิตมันไม่มีอะไรสักอย่างนึงที่ได้ดั่งใจเราแน่นอน 100% นะครับเราก็ต้องรอมันจังหวะจนถึงวันที่ใช่แล้ววันไหนที่คลื่นไม่ดีคลื่นเล็กหรือคลื่นแย่พยายามทําดีที่สุดแล้วณวันนั้นแล้วทํานิสัยพวกนี้ให้ชินนะครับมันก็จะเหมือนเรากําลังทําอะไรที่ดีสุดอยู่ตลอดเวลาครับ

ดูสารคดีสุดเอ็กซ์คลูซีฟดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะ

0: เถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวและท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน3กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะเช้าวันนี้มีเรื่องที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าค่อนข้างสะเทือนใจนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะมีการรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุจากการที่เด็กอายุเพียง11ปีเท่านั้นนะคะขับรถแล้วก็ไปชนกับพระที่เดินอยู่ริมถนนปรากฏว่ามีพระเนี่ยค่ะล่าสุดมีรายงานว่ามรณภาพไปทั้งหมด10รูปด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบยังไงบ้างนะคะ
2: ครับสิ่งที่สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของโทษทางกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเจนบอกว่าถ้าเกิดว่าเด็กอายุไม่เกิน12ปีจะไม่ถูกดำเนินคดีถามว่าผู้ปกครองมีความผิดอะไรไหมมีความผิดทางแพ่งนะครับเรื่องของค่าชดใช้ค่าเสียหายต่างๆแต่เป็นสิ่งที่สังคมก็เชื่อเหลือเกินว่าติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดเพราะอยากจะให้ถอดบทเรียนกรณีที่ผู้ปกครองต้องเข้มงวดกับเด็กด้วยหรือไม่เด็กอายุยังน้อยอยู่แต่ปรากฏว่าเอารถของผู้ปกครองออกมาขับแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในบ้านเราด้วยนะครับ
1: ค่ะมีคำถามตามมามากมายนะคะว่าเด็กขับรถเป็นได้อย่างไรแล้วก็รถคันเกิดเหตุคุณผู้ชมเป็นรถเกียร์กระปุกนะคะบางคนบอกว่ายังขับไม่เป็นด้วยซ้ำไปนะคะ
0: ครับเราเริ่มกันที่ข่าวดีๆรับเช้าวันนี้กันหน่อยครับเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามรายการไม่ตกข่าวรายการออนไลน์ของพวกเราทีมงานวันใหม่ไทย PBS จะทราบเลยนะครับว่าเราส่งสัญญาณว่าคุณผู้ชมราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยมันปรับลดลงแรงมาก อยากจะให้จับตาว่าเอ๊ะราคาน้ำมันในบ้านเราจะปรับลดลงด้วยหรือเปล่าเช้าวันนี้ปรับลงแล้วนะครับคุณผู้ชมน้ำมันในกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์นะครับปรับลดลงตามตารางนี้เลยนะครับสำหรับราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยจะยังคงเท่าเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเบนซินปรับลดลงครับแก๊สโซฮอล์85 Eขออภัยแก๊สโซฮอล์95นะครับอยู่ที่37.45 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91นะครับ37.08 บาทต่อลิตร E20 วันนี้จะอยู่ที่32.45 บาทต่อลิตร E85 อยู่ที่28.39 บาทต่อลิตรก็ปรับลดลงไป60 สตางค์ต่อลิตรด้วยกันนะครับมีเบนซินที่ปรับลดลงด้วยนะครับเบนซินเนี่ยจะปรับลดลงไป1.20 บาทต่อลิตรนะครับจะอยู่ที่46.44 บาทต่อลิตรนะครับราคาน้ำมันที่ปรับลดลงแบบนี้ก็เป็นผลชัดเจนมาจากราคาในตลาดโลกด้วยนะครับตอนนี้มีรายงานว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นถือว่าลดต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดสงครามอีกด้วยซ้ำนะครับคุณผู้ชมและนักวิเคราะห์เองยังคาดการณ์ว่าแนวโน้มของราคาน้ำมันอาจจะปรับลดลงไปได้มากกว่านี้อีกดังนั้นก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าบ้านเราเนี่ยจะปรับลดลงไปอีกหรือเปล่า
1: ค่ะแต่ว่าถ้าจะไปดูราคาน้ำมันดีเซลมันก็ยังไม่ถึงในช่วงที่ก่อนเกิดวิกฤตตะวันออกกลางนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังอยู่37กว่าๆถ้าจะให้เท่ากับในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยค่ะก็อยู่ที่สักประมาณ30บาทต่อลิตรดังนั้นต้องติดตามนะคะคุณผู้ชมว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยมันจะคลี่คลายมากขึ้นหรือเปล่านะคะ

0: 20รูปครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับจะเห็นรถกระบะคันหนึ่งขับพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่กำลังเดินอยู่ริมถนนบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นถนน4เลนพระที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าพระสงฆ์อยู่ในขบวนทั้งหมด34รูปและคารวาส5คนขบวนพระเดินอยู่บนไหลทางหลังเส้นทึบในลักษณะเดินเรียงหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าการธุดงค์พระจะเดินสวนเลนรถแบบนี้เพื่อให้มองเห็นรถข้างหน้าครับส่วนรถกระบะจะอยู่ในทิศทางสวนกันเหตุการณ์นี้พระที่เดินนำหน้าสังเกตเห็นรถที่กำลังพุ่งเข้ามาตามภาพมุมนี้นะครับก็เลยกระโดดแล้วก็รีบบอกพระในขบวนว่ารถเสียหลักมาแต่คือจังหวะนั้นมันเร็วมากนะครับคือแทบจะไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ำหลบไม่ทันทำให้รถกระบะพุ่งชนตั้งแต่พระรูปที่6เป็นต้นไปครับ
1: รถวิ่งมาประมาณสัก70กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นหลวงพ่อคณะตำบลท่านหลบทัน5รูปนี่ก็คือเปียงตัวออกหลบทันภายใน2วิหรือ3วิหลังจากนั้น
2: มันเร็วมาก
1: รถก็วิ่งกระเพื่อมกระเพื่อมเลยแล้วเกือบชนเสาเห็นมั้ยไปดูล้อได้เลยรถมันเอียงมาแต่นู่นนะนี่แล้วก็เนี่ยสะบัดออกคราวเนี้ยถ้าที่อยู่ด้านหลังประมาณสัก 3-4 รูปที่ท่านมาก็คือรถมันตีอ่ะ
0: คณะพระสงฆ์คณะนี้นะครับเดินธุดงมาจากจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการเดินธุดงก่อนเข้าพรรษาเป็นเวลา20วันเริ่มเดินจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่1กรกฎาคมครับไปสิ้นสุดที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันที่20กรกฎาคมก่อนเกิดเหตุขบวนพระเริ่มออกเดินทางจากวัดภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีถ้าเราดูภาพที่ถูกบันทึกไว้ก่อนเกิดเหตุช่วงที่เดินออกจากวัดเราก็จะเห็นว่าพระทั้งหมดเนี่ยเดินเรียงแถวชิดริมถนนแบบภาพนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นแถวเรียงหนึ่งคนที่ขับรถกระบะแคป2ประตูเกียร์ธรรมดาที่มาชนพระมรณภาพและบาดเจ็บคือเด็กชายวัย11ปีครับในช่วงที่เกิดเหตุอยู่ในอาการตกใจทางยายของเด็กเนี่ยอ้างว่าหลานชายขโมยรถยนต์แล้วขับออกจากบ้านทางยายได้แจ้งตำรวจให้ช่วยสกัดเอาไว้แต่ว่าเด็กชายขับรถฝ่าด่านตำรวจที่ด่านนาคำน้อยครับมุ่งหน้าเข้าเมืองมุกดาหารจนกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวครับ
3: ยายยายหลานชายเอารถออกมาบอก
4: แล้วก็คนที่สั่งใจดําก็รอเอาซอยแดกก็บ่มีผู้ซอยเอาซอยทางไหนคนพี่ว่าก็บ่มีผู้ซอยอู้ยเข้าไปรถ
3: เด้อเป็นร้านบ่ฮะ
4: พี่บ้ารักเอารถ
3: รักเอารถอยู่มาจากไ
4: สอยู่นี่จอดไว้นะถ้าเราหมุนกระทั่งหลุมเนี่ยมันไหล
5: มากับคันใด
4: มากับรถ
3: ยายร้านซื้อหยัง
4: น่ะ
3: แต่เหลิมซื้อหยังซื้อหยัง
4: คนพิการ
3: บ่ซื้อหยังซื้อหยังยาย
4: ซื้อใหญ่นะ
3: ซื้อร้านน่ะซื้อหยัง
4: เอาไปใส่รถเก่งค
3: ุ
4: ณหมอ
3: คือยายยาย
4: เป็นเบิร์ดจัง
3: หลานน่ะซื้ออย่างหลานน่ะใจเย็นๆมันแหละไอ้นั่นล่ะพอเขาจะได้หาของมันจะได้นั่นซื้ออย่าง
4: มึงสิหามึง
0: ตอนแรกที่มีข่าวรายงานออกมาเอาผมอ่ะเข้าใจว่าคงเพิ่งขับออกจากบ้านคงไม่ไกลหน้าบ้านอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่พอมีข้อมูลมาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะน่าตกใจมากขึ้นหรือไม่คุณผู้ชมลองดูเส้นทางนะฮะนี่คือช่วงเช้าเนี่ยเด็กชายคนนี้ขับรถออกจากบ้านพักที่ตำบลโพไซอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารแล้วขับไปบนถนนสายดอนตาลมุกดาหารทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2034มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารพอตรวจสอบจาก GPS คุณผู้ชมอย่างที่เห็นตามภาพเมื่อสักครู่เลยนะครับน่าจะขับไปถึงประมาณ14กิโลเมตรจนมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะอยู่ฝั่งมุ่งหน้าอำเภอเมืองมุกดาหารครับส่วนทางคณะสงฆ์อยู่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอดอนตาลแล้วก็รถกระบะพุ่งข้ามเลนมาชนคณะสงฆ์ครับโอ้โหขับออกจากบ้าน14กิโลนะครับทางพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารท่านบอกว่าการสอบสวนเด็ก11ปีอาจจะต้องใช้เวลาครับเนื่องจาก1เด็กยังอยู่ในอาการตกใจไม่สามารถให้ข้อมูลได้

0: ้2เป็นเยาวชนด้วยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองมาสอบถามตอนนี้เรียกสอบถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะหาสาเหตุนะครับเบื้องต้นทางผู้ปกครองก็ดูแล้วเนี่ยนะครับว่าผู้ปกครองอาจจะต้องถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปะละเลยเนื่องจากเด็กเนี่ยอายุต่ำกว่า15ปีด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้สังคมตั้งคำถามเยอะมากนะการขับรถของเด็ก11ปีขับรถเกียร์กระปุกด้วยไปเรียนรู้มาจากไหนรถเกียร์กระปุกนี่ต้องบดเบรกมือเหยียบคลัชเข้าม
1: าหลายขั้นตอน
0: แสดงว่าขับเป็น
1: ครับเรื่องของระยะทางเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆคนในพื้นที่ก็ค่อนข้างให้ข้อมูลน่าสนใจคุณสิริมาคุณเชอสารคือมีการนำภาพกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของตัวเองมาโพสต์ลงในโลกออนไลน์และเป็นลักษณะของการปฏิปต่อเส้นทางที่เด็กใช้ในการขับขี่ระยะทาง10กว่ากิโลเมตรเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับข้อมูลของผู้ปกครองของเด็กหนึ่งในนั้นก็คือคุณยายที่บอกว่าคือเด็กเนี่ยขโมยรถออกมาจากบ้านและพยายามที่จะแจ้งแล้วแจ้งขอความช่วยเหลือหนึ่งในนั้นคืออ้างว่าโทรไปแจ้งตำรวจด้วยแต่ระยะทางคนในพื้นที่เขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่ามันไกลเกินไปแล้วมันมีบางช่วงบางตอนที่เด็กเนี่ยคุณผู้ชมขับรถมาปรากฏว่ามันมีบางจุดที่เด็กเนี่ยขับรถย้อนสอนด้วย
2: ครับ
1: แล้วคนที่เขาขับรถผ่านมาเขาก็เห็นจังหวะนั้นกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งก็จับภาพไว้ได้ก็เลยเกิดการตั้งคำถามบอกว่าระยะทางที่เกิดขึ้นคือเด็กขับรถไกลมากๆเลยนะครับ
2: สมเด็จพระสังฆราชก็โปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระธุดงค์ที่ถูกกระบะชนมรณภาพเอาไว้ในพระอนุเคราะห์นะคะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการเปิดเผยตัวเลขล่าสุดค่ะพระสงฆ์ที่มรณภาพทั้งหมดมี10รูปด้วยกันและได้รับบาดเจ็บกว่า20รูปค่ะพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็กอายุ11ปีขับรถชนยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจพระสงฆ์เพื่อรอการผ่าตัดขณะที่นายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารก็บอกนะคะว่าอุบัติเหตุดังกล่าวผู้บาดเจ็บเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เดินธุดงค์จากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระภิกษุสงฆ์34รูปคารวาส5คนเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปค่ะและมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก5รูปรวมเป็น10รูปโรงพยาบาลมุกดาหารได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น23รายแบ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์22รูปและคฤหัสถ์อีก1คนส่วนใหญ่บาดเจ็บกระดูกหักและมีอาการบาดเจ็บทางสมองจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นรถกระบะคันที่เกิดเหตุมีการทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งพระที่มรณภาพจะได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาทต่อรายสำหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับความคุ้มครอง 80,000 บาทต่อรายพร้อมกับค่ารักษาพยาบาลตามจริง
3: ผมก็ต้องถือโอกาสนี้นะครับแสดงความเสียใจครับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับแล้วก็บรรดาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็เป็นความเสียใจที่ผมคิดว่าทั้งจังหวัดมุกดาหารเราก็มีความเสียใจเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกันในการที่จะรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนนะครับแล้วก็ใช้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่องเตือนใจนะครับเป็นแนวทางในการที่เราจะมุ่งมั่นในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่บนถนนหนทางต่อไปครับ
2: พระราชรัตนโมลีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารก็บอกนะคะว่าคณะเดินเรียงเดี่ยวสวนทางรถตามพระวินัยและธุดงควัตอย่างถูกต้องชัดเจนเดินห่างจากเส้นทึบบริเวณขอบถนนถึง2เมตรนะคะแต่ว่ารถยนต์คันดังกล่าวกลับขับมาด้วยความเร็วสูงมากจนเสียหลักและพุ่งเข้าชนค่ะ
4: เราเดินเรียงลำดับเรียงหนึ่งมันก็เป็นธรรมดาของพระแล้วก็สอบถามว่าเดินห่างจากถนนอย่างไรก็ได้รับคำตอบว่าเดินห่างจากเส้นทึบของจราจรทางมอเตอร์ไซค์ประมาณ2เมตรคือริมถนนสุดแต่รถเขาวิ่งมาด้วยเร็วแล้วก็ปรากฏว่ามันเสียหลักด้วยอันนี้มันก็เป็นอุบัติเหตุก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้อง

0: ส่วนบรรยากาศที่สำนักสงฆ์อุทยานธรรมทศหลวงตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นสำนักสงฆ์มีพระไปร่วมเดินธุดงค์และยังเป็นจุดหมายที่พระสงฆ์คณะนี้จะเดินธุดงค์ไปปฏิบัติธรรมครับภายในสำนักสงฆ์ปรากฏว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาพอสอบถามพระอาจารย์สัตยาสุภโทพระลูกวัดที่ดูแลสำนักสงฆ์ก็ทราบว่าการเดินธุดงค์ในครั้งนี้เป็นการเดินธุดงค์ที่สำนักสงฆ์จัดขึ้นทุกปีโดยปีนี้นั่งรถจากสำนักสงฆ์ไปที่จังหวัดมุกดาหารแล้วเดินธุดงค์กลับมาที่สำนักสงฆ์ใช้เวลาประมาณ20วันช่วงก่อนเข้าพรรษาก็จะมีพระจากหลายวัดจากต่างจังหวัดมาร่วมนะครับทำให้มีพระเดินธุดงค์ในครั้งนี้จำนวน34รูปเบื้องต้นทราบว่าเจ้าคณะอำเภอจะให้นำร่างพระที่มรณภาพที่สังกัดอำเภอน้ำขุ่นมาไว้ที่วัดอำเภอน้ำขุ่นที่เดียวเพื่อสะดวกในการจัดพิธีชาปนกิจครับ
1: ได้ยินข่าวว่าหลวงพ่ออำเภอว่าจะให้ตั้งบำเพ็ญที่วัดน้ำขุ่นวัดน้ำขุ่นแต่เรื่องศพจะมายังไงก็ยังไม่รู้ต้องรอข่าวอีกที
2: คือเอาศพมาทั้งหมดไว้ที
1: ่ใช่ทั้งหมดคือวางเอาไว้ที่วัดเดียวเลยที่เดียว
2: กิจกรรมการทุดงนี้เราจัดทุกปีใช่ไหมคร
1: ับ ทุกปีแต่ทุกปีแต่ปีที่แล้วหลวงพ่อไม่ได้ไปด้วยหลวงพ่อทั้งหมดก็จะมีอาจารย์โอ๊ตนี่แหละแกจะพาจัดทุกปีเดียวทุกปี
0: ขณะที่ทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกเอกสารระบุว่าสมเด็จพระอริยะองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์และโปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อดอกไม้จันทร์หนึ่งช่อในการชาปนกิจศพพระภิกษุทุกรูปให้ไวยาวัจกรจัดกิลานปัจจัยหรือปัจจัยสำหรับภิกษุไข้ประทานแก่พระภิกษุที่อาพาธและให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลกับคณะแพทย์และโปรดให้เชิญรับสั่งประทานให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปด้วยนะครับ
3: ค่ะและหลังจากกรณีนี้นะคะก็มีพระเนี่ยได้รับบาดเจ็บหลายรูปด้วยกันนะคะรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารค่ะเมื่อวานเนี่ยก็มีการประกาศบอกว่าจะขอรับบริจาคเลือดจำนวนมากจากกรณีที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็มีคนที่ใจบุญไปบริจาค กันค่อนข้างเยอะนะคะล่าสุดทางโรงพยาบาลประกาศผ่านทาง Facebook แบบนี้นะคุณผู้ชมบอกว่าขณะนี้ได้รับบริจาคโลหิตเพียงพอต่อความต้องการแล้วทางโรงพยาบาลขอขอบคุณประชาชนและผู้บริจาคโลหิตทุกท่านตลอดจนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันแสดงพลังในครั้งนี้นะคะแล้วก็คนที่จะไปเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆก็ไปบริจาคได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะบริจาคให้กับคนอื่นแล้วก็สะสมเอาไว้นะคะ
0: ครับคุณผู้ชมข่าวนี้ไปทั่วโลกแล้วนะครับจริงๆสำนักข่าว BBC รายงานข่าวนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้แล้วก็สำนักข่าวอื่นก็รายงานเช่นกัน The Guardian ก็รายงานผมลองเข้าไปอ่านดูคุณผู้ชมนอกจากเขารายงานเหตุการณ์แล้วเขาให้ข้อมูลที่เป็นบริบทสำหรับคนที่อ่านอยู่ทั่วโลกด้วยเขาระบุแบบนี้อุบัติเหตุทางคมนาคมที่ร้ายแรงเกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีสถิติความปลอดภัยบนท้องถนนที่แย่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมีปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการขับรถเร็วเกินกำหนดการดื่มแล้วขับและการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเหล่านี้ในประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ไปไกลทั่วโลกแล้วนะครับสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นในบ้านเราครับ
4: ครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ที่วงการสงฆ์นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนๆในสำนักพุทธครับนายบุญเชิดกิติธารังกูลเตรียมไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งหลังจากสำนักงานพระพุทธศาสนามีมติปลดออกจากราชการจากประเด็นเรื่องของเงินนิตยพัฒน์ครับซึ่งเป็นความผิดฐานบกพร่องต่อการกำกับดูแลและก็ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาครับชื่อของนายบุญเชิดกิติธารังกูลถูกนำออกจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลังที่ประชุมของคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่าอกพ.มีมติปลดออกจากราชการพร้อมกับข้าราชการอีก2คนในตำแหน่งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองแล้วก็เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ พระสงฆ์ในพื้นที่

0: ที่จังหวัดปทุมธานีโดยมีผลตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569นะครับจากประเด็นการทุจริตเงินนิติยพัฒน์เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงปี2567ขณะที่นายบุญเชิดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับแหล่งข่าวในสำนักพุทธเนี่ยออกมาเปิดเผยแบบนี้บอกว่าเรื่องนี้มันมีการอนุมัติงบประมาณเบิกเงินนิติยพัฒน์ประมาณ 800,000 บาทเพื่อโอนเข้าบัญชีพระสงฆ์ในพื้นที่โดยมีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานรับผิดชอบการเบิกจ่ายในขั้นตอนเมื่อระบบโอนเงินไปยังบัญชีพระสงฆ์แล้วไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีปลายทางถูกปิดปรากฏว่าเงินเนี่ยจะถูกตีกลับมายังสำนักพุทธเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบัญชีและก็ดำเนินการโอนใหม่แต่ช่องโหว่นี้แหละครับเขาบอกว่ากลับถูกใช้เป็นช่องทางทุจริตโดยมีการเปลี่ยนบัญชีปลายทางจากบัญชีพระสงฆ์เป็นบัญชีส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้เงินที่ควรถึงพระสงฆ์เนี่ยถูกโอนเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่การเงินคนดังกล่าวครั้งละประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทยอดเนี่ยสะสมเป็นความเสียหายเบื้องต้นราวๆ 100,000 บาทเลยครับแม้ว่าการตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบหลักฐานว่าเงินที่ทุจริตถูกส่งต่อไปถึงนายบุญเชิดแต่ว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาถูกพิจารณาว่าอาจจะบกพร่องต่อการกำกับดูแลและก็ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาคณะกรรมการอกพก็เลยอพกก็เลยมีมติให้ออกจากราชการนะครับส่วนประเด็นนี้ปรากฏว่านายบุญเชิดเนี่ยออกมายืนยันบอกว่าจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ข้อที่จริงและก็ขอความเป็นธรรมสำหรับตัวนายบุญเชิดนอกจากกรณีการตรวจสอบทุจริตเงินนิติยพัฒน์แล้วก็ยังมีกรณีการร้องเรียนไปยังปปช.ให้ตรวจสอบอดีตคู่สมรสซึ่งเป็นอดีตนักวิชาการศาสนาชำนาญการกองพุทธศาสนาศึกษาในข้อกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติโดยผู้กล่าวหารายนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีทุจริตเงินทอนวัดด้วยนะครับนายธรรมราชสารปัญญาทนายความผู้ยื่นร้องทั้งสำนักพุทธและสำนักนายกรัฐมนตรีมีการตั้งคำถามแบบนี้บอกว่าผู้ถูกกล่าวหาคนดังกล่าวรวมถึงเรื่องของการดำเนินการกับนายบุญเชิดในฐานะคู่สมรสหรือไม่โดยมองว่าปมทุจริตเงินนิติยพัฒน์เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นนะครับซึ่งสำหรับกรณีเงินนิติยพัฒน์เนี่ยพระศรีวัชระปฐมคุณซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานีแล้วก็เจ้าอาวาสวัดบางหลวงระบุแบบนี้บอกว่าไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินก้อนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่มารับเป็นเอกสารหน้าสมุดบัญชีและจะโอนเงินให้ทุกเดือนแต่บางเดือนก็ล่าช้าครับ
1: คล้ายๆเงินเดือนแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เงินเดือนเป็นการถวายการบำรุงพระศาสนาถวายเป็นนิติยพัฒน์ถวายเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันอย่างนี้แต่ว่าเขาให้เป็นปัจจัยมันก็สะดวกในการไปบริหารจัดการแต่ละวันส่วนมากก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างนี้นะแต่อาตมาเป็นคนไม่ค่อยได้เช็คเท่าไหร่ตามหลักเขาก็โอนให้กับทางเจ้าตัวของแต่ละวัดเลยโอนเข้าบัญชีของเจ้าว่าแต่ละองค์เพียงแต่ว่าจะตรงหรือไม่ตรงท่านจะคัดค้านทักท้วงหรือถามหาก็อีกเรื่องอาจจะมีบ้างว่าทำไมของอาตมายังไม่เข้าประมาณนี้นะ
2: แต่เดือนแล้วแต่ว่าผม
1: ไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องอะไรแบบนี้
0: พระศรีวัชระปฐมคุณบอกเพิ่มเติมนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยวัดแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีก็มีการประสานงานกันตลอดแล้วก็วัดไม่ได้คุ้นเคยหรือว่ารู้จักกับนายบุญเชิดแล้วก็ไม่ทราบเรื่องปมทุจริตด้วยแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นพระแต่ละวัดก็ต้องนำสมุดบัญชีไปอัปเดตเพื่อตรวจสอบว่าเงินเนี่ยเข้าครบด้วยหรือไม่ครับ
3: เราดูกรณีของครูนิ่มที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับครูนิ่มก็เป็นคนที่สอบบรรจุจริงๆได้อันดับที่1แล้วก็สักพักประกาศออกมาอ้าวไปทำไมไปอยู่อันดับที่2ทางหน่วยที่จัดสอบเองก็ยอมรับว่าอาจจะมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของการประกาศผลสอบด้วยนะครับก็พยายามที่จะมาร้องหน่วยงานต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็อาจจะต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงในเรื่องของการสอบด้วยล่าสุดหาทางออกร่วมกันได้แล้วนะครับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็มีการเยียวยานะครับเป็นเงินให้กับครูนิ่ม ก็400,000 บาทนะครับในขณะที่คุณครูเองก็

0: จะได้กลับไปสอนที่โรงเรียนเดิมในตำแหน่งครูอัตราจ้างครับตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมอบเงินเยียวยาให้แก่นางสาวชนัดดาวรสารหรือว่าครูนิ่มจำนวน 400,000 บาทหลังจากได้ข้อยุติครับกรณีการประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสพฐปี2569คลาดเคลื่อนโดยครูนิ่มได้ขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ประสานความช่วยเหลือในเรื่องของการให้ความเป็นธรรมหลังจากนี้ก็จะกลับไปสอนหนังสือที่โรงเรียนเขาวงพิทยาคารโรงเรียนเดิมในจังหวัดกาฬสินธุ์ในตำแหน่งครูอัตราจ้างหวังที่จะพัฒนาเยาวชนในบ้านเกิดแล้วก็กลับไปดูแลคุณแม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของตนเองและครอบครัวพร้อมกับฝากให้กรณีของตนเองเป็นบทเรียนสำคัญครับ
1: ดิฉันก็อยากให้กรณีของดิฉันเป็นกรณีตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ที่เป็นกรณีตัวอย่างไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ระบบของเราดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะ
0: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่าการหารือในครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาร่วมกันครับคำนึงถึงประโยชน์และความรู้สึกของทุกฝ่ายเป็นสำคัญแล้วก็สนับสนุนให้ครูนิ่มนำความรู้ด้านฟิสิกส์กลับไปพัฒนาการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านเกิดครับ
2: ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีนะครับแล้วก็หลังจากนี้คุณนิ่มก็จะได้ไปทำงานที่โรงเรียนเขาวงซึ่งเป็นบ้านเกิดเป็นศิษย์เก่าจบที่โรงเรียนแห่งนี้ก็อยากไปดูแลแม่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าคุณแม่คุณพ่อก็ไม่อยู่ต้องดูแลคุณแม่แล้วก็เป็นโรงเรียนที่อยากไปสร้างความรู้ให้กับเด็กๆ เพราะว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิชาที่สำคัญแล้วก็โรงเรียนก็ขาดแคลนอยู่ด้วยนะครับ
0: หลังจากนั้นทางนายประเสริฐก็ได้มอบนโยบายกับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเน้นย้ำเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคืนเวลาให้ครูและนักเรียนรวมถึงขอบเขตของการใช้อำนาจของผู้บริหารระดับพื้นที่แต่ละจังหวัดและการย้ายครูต้องมีระบบที่ชัดเจนขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่ชุมชนแทนการมุ่งเป้าไปที่การยุบโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมทำให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและจะต้องเท่าเทียมด้วยนะครับ
3: เรื่องครูนิ่มจบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของข้าราชการที่มีการทุจริตการสอบเนี่ยค่ะยังไม่จบนะคะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสอบท้องถิ่นตอนนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่ยืนยันในความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าถูกเลื่อนการบรรจุออกไปกลุ่มนี้มีการยื่นหนังสือผ่าน4หน่วยงานนะคะโดยบอกว่าขอให้เร่งรัดการตรวจสอบค่ะส่วนอีกกลุ่มเนี่ยมีการอ้างว่าถูกหลอกให้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือในการสอบกลุ่มนี้เมื่อวานออกมาเคลื่อนไหวนะคะแจ้งความดำเนินคดีกับสถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งที่มีอดีตข้าราชการและผู้บริหารอยู่ในนั้นด้วยนะคะดูหลักฐานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่เขาบอกว่ามันมีส่วนทำให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจว่าถูกหลอกนะคะสลิปการโอนเงินภาพถ่ายกรณีจ่ายเป็นเงินสดสัญญาเงินกู้แล้วก็แชทสนทนาค่ะนี่เป็นหลักฐานที่กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยนำเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองบุรีรัมย์เพื่อเป็นการดำเนินคดีกับสถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหนึ่งในผู้เสียหายเขาอ้างแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่ากลุ่มบุคคลในเครือข่ายเสนอช่วยการสอบบรรจุข้าราชการทั้งหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 150,000 ถึง 300,000 บาททำให้มีผู้เสียหายเกือบ100คนความเสียหายรวมกันเนี่ยค่ะหลายล้านบาทข้อมูลนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อปี2565ซึ่งผู้เสียหายระบุว่าสุดท้ายก็ไม่ได้รับการบรรจุตามที่กล่าวอ้างทีนี้พอทวงเงินนะคะบางคนก็ได้เงินคืนบางคนก็ไม่ได้เงินคืนคนที่ไม่ได้เงินคืนก็เลยตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
4: เขาจะบอกรูปแบบในการช่วยยังไงเขาก็จะคือจะพาเราไปสอบแล้วให้เรา 100% ถ้าไม่ได้เขาจะคืนเงินให้
3: ส่วนอีกกลุ่มค่ะกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568กลุ่มนี้ไปรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงปปช.สภาผู้แทนราษฎรศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะ หนึ่งในผู้ร้องเรียนบอกว่าต้องการให้ปปช.เร่งรัดคดีขอให้คัดแยกคนที่สอบด้วยความสามารถของตัวเองออกจาก

0: คนที่ทุจริตเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ที่สอบรวมไปถึงขอความชัดเจนในการบรรจุรอบ4ด้วยนะคะซึ่งผู้สอบท้องถิ่นต่างก็มีความหวังว่าจะถูกเรียกบรรจุตามลำดับค่ะ
1: คนที่สอบได้ด้วยสุจริตเนี่ยอายุมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากได้ความชัดเจนว่าระยะเวลาจะถึงตอนไหนอย่างที่ท่านหนึ่งบอกว่ารอได้แต่ขอความชัดเจนขอเรื่องระยะเวลานะครับปวดเห็นใจผู้ที่สอบได้โดยสุจริตด้วยครับ
0: ทางผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ก็ชี้แจงนะคะว่าปปช.ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียกหรือว่าชะลอการบรรจุผู้สอบส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะสัปดาห์หน้าต้องติดตามนะคุณผู้ชมเพราะว่าจะมีการแต่งตั้งคณะไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบโดยยืนยันนะคะว่าคดีนี้จะทำอย่างรวดเร็วค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่าการติดตามตัวคนสำคัญก็คือนายพิชิตเนี่ยค่ะซึ่งผู้ช่วยเลยค่ะที่การปปช.ระบุว่าเป็นเพียงหนึ่งในจิ๊กซอยังไม่มีเบาะแสแต่ว่าก็ตามตัวอยู่นะคะซึ่งก็เชื่อมั่นนะคะว่าผู้ถูกกล่าวหาพร้อมจะมาชี้แจงและไม่หนีแล้วบอกว่าถ้าเกิดจะหนีเนี่ยคุณผู้ชมต้องหนีไปตลอดชีวิตค่ะ
2: ถ้าหากไปต่างประเทศต่างๆเนี่ยเรามีความร่วมมือระหว่างประเทศได้อยู่แล้วครับก็ตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลครับว่าจะอยู่ในไทยหรือว่าจะไปต่างประเทศแล้วหรือยังนะครับ
3: แต่ไปทางช่องทางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเฝ้าระวังยังไงด้วย
2: เพราะอย่างที่บอกถ้าหนีก็หนีต้องหนีตลอดชีวิตครับ
4: มีหนังสือฉบับนี้ครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมาให้ถ้อยคำกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ในวันนี้ก็คือวันที่3กรกฎาคมเวลา 11:30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็คงต้องจับตาดูนะครับว่าวันนี้จ่าสิบตรีพิชิตจะเดินทางมาให้ข้อมูลหรือไม่ถ้ามาเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่ทีมข่าวถ้าเกิดว่าไปรออยู่จะได้เห็นหน้าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีกรณีนี้เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องจ่าสิบตรีพิชิตก็ไม่ได้ปรากฏตัวและทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลหรือกทจ.เพชรบูรณ์ได้มีมติสั่งพักราชการจนกว่ากระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จครับทางด้านของนายธนกฤตเลิศวิริยะวรังกูลผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านให้ข้อมูลว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นหนังสือลาออกและหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบขณะนี้เร่งประสานกับหน่วยงานหน่วยงานส่วนกลางนะครับเพื่อสืบทรัพย์และตรวจสอบเส้นทางการเงินในประเด็นความร่ำรวยผิดปกติโดยจะครอบคลุมไปถึงพฤติการในอดีตนอกจากนี้ยังมีการขยายผลเพื่อค้นหาผู้ร่วมกระบวนการหรือคนที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดด้วยครับ
5: พยายามหาข้อมูลว่ามีผู้ที่ไปจ่ายตังค์นะครับในภาพรวมของจังหวัดมีเยอะมากน้อยขนาดไหนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังหาข้อมูลครับว่าในเฉพาะเพชรบูรณ์เองจะมีผู้ที่ไปเกี่ยวข้องในนี้จำนวนกี่รายและก็อยู่ในพื้นที่ใดบ้างครับ
6: ถ้าเราสืบสอบเจอในผู้ที่เกี่ยวข้องนี่มันจะต้องเป็นยังไงไหมครับหลังจากนี
5: ้คือมันต้องไปดูข้อเท็จจริงเป็นรายๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีส่วนร่วมนะครับมันก็มีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการให้สินบนอะไรพวกนี้ครับ
4: ดังนั้นประเด็นหลักวันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าจ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยจะปรากฏตัวหรือเปล่าครับก่อนหน้านี้จ่าสิบตรีพิชิตแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับโดยทางเทศบาลได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่25 มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
7: ครับเรื่องของการทุจริตสอบเนี่ยคุณผู้ชมถือว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ซุกไว้อยู่ใต้พรมคือจริงๆมันมีการแชร์ส่งต่อข้อมูลกันด้วยนะอย่างกรณีเคสของบุรีรัมย์ที่บอกว่า ่ากรณีไปร้องสถาบันติวเตอร์ที่หลอกทำสัญญาบอกว่าต้องจ่ายเงินจำนวนหลักแสนบาทแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเข้าไปสอบเนี่ยยังไงก็สามารถบรรจุกระทรวงใหญ่ๆได้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขและวิธีการเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยแหล่งข่าวเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงข้อมูลตรงนี้ด้วยนะเขาบอกว่ามันมีมานาน 10-20 ปีละมันมีมานานมากวิธีการคือยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมคือติวเตอร์เนี่ยจะไปนั่งสอบกับเราด้วยติวเตอร์ไปนั่งสอบแล้ววิธีการคือเขาจะมีการส่งสัญลักษณ์อย่างเช่นขยับขาไปฝั่งนี้ต้องกาข้อไหนขยับมือไปฝั่งนี้ต้องกาข้อไหนคือให้ความมั่นใจกับเราว่าหนังสือไม่ต้องอ่านก็ได้น
0: ะ
7: ยังไงก็สอบได้แน่ๆแต่แบบนี้เรื่องแบบนี้เขาบอกมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะคือมันเกิดมานานแล้วอะ
0: ค่ะจริงๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบนะคะเพราะว่ามีข้อมูลว่าบางที่เนี่ยเปิดติวเตอร์บังหน้าเพื่อรับเงินจากคนที่มีความต้องการจะซื้อตั๋วเพื่อบรรจุเข้ารับราชการด้วยนะคะคุณผู้ชม
7: เดี๋ยวตามกันต่อสำหรับประเด็นนี้นะครับส่วนเมื่อวานนี้วันใหม่ไทยพีบีเอสของเรานำเสนอประเด็นใหญ่คุณผู้ชมที่โลกออนไลน์มีการพูดถึงกันก็คือสะพานข้ามแยกพัฒนาการตัดใหม่มันมืดมากคุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวไทยพีบีเอสก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าเมื่อจริงๆครับคือไฟส่องสว่างถามว่ามีไหมมีแต่ไม่เปิดบางจุดมันมืดถึงขนาดที่ว่าชาวบ้านเขากังวลเรื่องของอันตรายที่เกิดขึ้นทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดครับสำนักการโยธากทม.ผู้รับผิดชอบบอกว่าจะมีการเร่งดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดบอกว่าจะไม่เกินอาทิตย์นี้ครับดูภาพกันหน่อยนะครับที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมลองดูว่าถ้าเราไม่ใช่คนในพื้นที่ขับไปจุดนี้คุณผู้ชมว่ามืดไหมครับที่เห็นสว่างนี่คือรถสวนทางมาพอยังมีไฟส่องสว่างอยู่บ้างนี่นะครับจุดนี้เป็นสะพานข้ามแยกพัฒนาการตัดใหม่คือถ้าใครเดินทางเส้นนี้บางคนบอกว่าค่อนข้างยากลำบากเพราะอะไรไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยคือจากภาพจะเห็นได้เลยว่ามันมืดจริงๆคือถามว่าข้างทางเนี่ยมีไฟทางตั้งอยู่ไหมมีนะครับมีไฟทางตั้งอยู่โดยรอบแต่ไฟทางไม่เปิดทุกดวงมีแต่ไม่เปิดมันก็มืดครับมันไม่เห็นจริงๆก็เลยส่งผลทำให้ทัศนียภาพในการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนมันลดลงครับผู้ขับขี่เวลาเขาขับขี่ไปในช่วงกลางคืนเขาต้องใช้สายตาในการเพ่งอ่านป้ายข้อความทีนี้มันก็อาจจะส่งผลกระทบกับผู้ที่ไม่ชินเส้นทางที่อาจจะหลงทางบ้างหรือบางคนก็อาจจะประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนได้ด้วยก็ได้โดยเฉพาะช่วงกลางสะพานที่เขาบอกว่ากลางสะพานมันมืดมากแล้วก็มืดต่อเนื่องด้วยนะคุณผู้ชมบางจุดเนี่ยตรงจุดดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีไฟทางเนี่ยเปิดเลยทีนี้พอขับไปมันก็ต้องใช้ความระมัดระวังใช่ไหมครับกลางคืนเนี่ยสายตาบางคนก็บอกไม่ดีด้วยแบบนี้มันอันตรายครับล่าสุดทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ติดต่อไปยังสำนักการโยธากทม.เขาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับเบื้องต้นได้รับคำชี้แจงแบบนี้ผอ.การสำนักการโยธาเนี่ยระบุแบบนี้บอกว่าได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยได้กำหนดไว้ว่าต้องแล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์นี้ต้องไม่เกินบอกแบบนั้นส่วนสาเหตุที่ไฟส่องสว่างไม่ทำงานเขาบอกมีหลายปัจจัยครับมีทั้งเรื่องของการเร่งดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างใต้ทางด่วนในบางจุดที่มันยังไม่แล้วเสร็จแต่ไฟต้องเชื่อมโยงกับโครงสร้างหรือว่าบางจุดเขาอ้างแบบนี้บอกว่าอาจจะถูกขโมยสายไฟรวมทั้งการตัดระบบไฟเพื่อเข้าไปทำงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเป็นต้นดังนั้นเรื่องนี้ได้รับคำยืนยันแล้วนะครับแต่สิ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือกรอบระยะเวลาที่บอกว่าจะไม่เกินมาอาทิตย์นี้นะครับ
0: ค่ะทางสำนักการโยธาก็ออกมาระบุนะคะบอกว่าได้มีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งดำเนินการซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าคือจุดที่ไฟดับอะคุณผู้ชมปรากฏว่ามันไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวมันมีหลายจุดด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เองที่มีโดยจำกัดเนี่ยก็อาจจะค่อยๆแก้ไปทีละจุดเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้แบล็กนะคุณผู้ชมอย่าตกใจ คือมันมืดจริง
7: ๆมืดจริง
0: ค่ะแล้วก็คือมันก็จะมีเหมือนกับเสาไฟแล้วก็สูงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีดวงไฟอยู่ข้างบน ซึ่งเมื่อวานนี้ทางสำนักการโยธาผอ.เนี่ยก็บอกว่าเห็นละ ให้ไปเร่งดำเนินการละขีดเส้นเอาไว้เลยว่าวันอาทิตย์ต้องสว่างถ้าไม่สว่างเนี่ยเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวเราติดตามต่อนะคะว่าตกลงสว่างหรือว่าไม่สว่างนะคุณผู้ชมหรือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาตรงนั้นเนี่ยก็แจ้งแล้วก็รายงานได้เช่นกันนะคะ
4: หรือมีจุดไหนก็บอกพิกัดมาได้เหมือนกันนะครับแจ้งมาที่ไทย PBS ได้เผื่อว่าเราจะส่งนักข่าวเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมกันด้วยสำหรับจุดอื่นๆนะครับ อีกหนึ่งคดีใหญ่ครับคุณผู้ชมกรณีที่ตอนนี้หลายคนยังคงติดตามกันอยู่ให้ความสนใจก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ถูกจับพร้อมกับเฮโรอีนที่สนามบินเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็อยู่ระหว่างการขยายผลนะครับคุณผู้ชมจริงๆมีกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถสกัดขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติได้นะครับยึดเฮโรอีนได้กว่า24กิโลกรัมอยู่ระหว่างการสืบสวนเพื่อดูนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับกรณีของพนักงานสายการบินคนนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าในขณะเดียวกัน

0: นะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงคนที่เอาพัสดุมาส่งให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก่อนหน้านี้จะมีไรเดอร
1: ์
0: ที่มาส่งพัสดุวันที่23
2: อ
0: ันนั้นเขาออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วว่าไม่ใช่แต่คนที่ปรากฏในวงจรปิดวันที่22นี่แหละครับที่ดูมีพิรุธครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นที่พักของพนักงานสายการบินที่ถูกจับกลุ่มครับจะเห็นภาพของชายคนหนึ่งถือกล่องพัสดุเข้ามาส่งแต่คือมันเป็นภาพที่ค่อนข้างไกลทำให้เรามองไม่เห็นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ชัดเจนข้อมูลที่ได้มาล่าสุดเนี่ยถ้าปกติเป็นไรเดอร์ก็วันที่23เนี่ยเป็นขี่จักรยานยนต์เข้ามาสวมชุดไรเดอร์ใช่ไหมครับแต่คนที่มา22เนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้ใส่ชุดไรเดอร์ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยมารถยนต์ครับแล้วก็มาส่งนะครับคือเจ้าหน้าที่บอกว่าพอภาพระยะไกลปุ๊บมันก็เลยยังไม่เห็นทะเบียนรถยนต
1: ์
0: ว่าป้ายทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนอะไรยังเป็นอุปสรรคที่เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าต้องใช้เวลาในการสืบสวนติดตามตัวชายต้องสงสัยคนนี้ครับ
3: เนื่องจากว่าคอนโดเนี่ยเป็นเหมือนศูนย์ห้างสรรพสินค้าเล็กๆย่อมๆด้วยเพราะฉะนั้นเส้นทางก็ไม่ได้ผ่านการจุดคัดกรองตรวจทั้งหมดมันก็อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเขาจงใจเนี่ยเรายังไม่สามารถจะไปเสร็จได้แต่ถ้าท่านฟังอยู่ดูอยู่นะครับก็อยากประชาสัมพันธ์ให้ท่านรีบเข้ามาเถอะนะครับเพราะในท้ายสุดเดี๋ยวต้องมีคนแจ้งแน่นอนเพราะเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปทุกส่วนแล้วว่าใครเห็นนะครับในวันนั้นใครมีโอกาสหรือสงสัยเนี่ยแจ้งข้อมูลมาที่เราได้เราก็พยายามจะคัดกรองข้อมูลที่เข้ามาครับ
0: เลขาธิการปปส.บอกว่ายังสืบสวนติดตามตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแต่มีอุปสรรคเพราะว่าผู้ส่งพัสดุไม่ได้ติดต่อกับพนักงานสายการบินโดยตรงแต่เป็นคนที่ใช้ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ว่า Rose ที่คอยเป็นคนกลางให้ครับส่วนเส้นทางการเงินเนี่ยพบว่าจะได้รับก็ต่อเมื่อพัสดุถูกส่งถึงปลายทางแล้วแต่ว่าตำรวจออสเตรเลียก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามหาผู้รอรับพัสดุซึ่งเชื่อว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดนะครับเมื่อวานนี้ทางโฆษกของปปส.เนี่ยให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งด้วยนะปรากฏว่าโรสโรสเนี่ยคุณผู้ชมเป็นไปได้ว่าอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะคุณผู้ชมเป็นคนประสานเข้าใจว่าตอนแรกนึกว่าอยู่ที่ไทยแต่น่าจะอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับโรสโรสเนี่ยฮะขณะเดียวกันครับการข่าวของปปส.ก็พบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายพบการส่งพัสดุต้องสงสัยมาจากพื้นที่ชายแดนครับสืบสวนพบว่าจุดรับอยู่ในย่านหลัก4กรุงเทพมหานคร30มิถุนายนเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบพบเฮโรอีนน้ำหนักรวม8กิโลกรัมเศษซุกซ่อนในสินค้าพื้นเมืองปลายทางส่งไปที่ออสเตรเลียซึ่งต้นทางจัดส่งมาจากจังหวัดเลยนะครับการขยายผลตรวจสอบร้านรับพัสดุในจังหวัดเลยก็ไปพบพัสดุลักษณะเดียวกันอีก3กล่องถูกกระจายส่งเข้ากรุงเทพ2จุดจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตามลงพื้นที่ไปตรวจค้นตามข้อมูลเพิ่มเติมจุดที่1ย่านบางกะปิย่านรามคำแหงยึดพัสดุได้2กล่องบรรจุเป็นชุดผ้าไหมแบบนี้ซุกซ่อนเฮโรอีน6กิโลกรั
2: ม
0: กับอีก23กรัมปลายทางไม่ใช่ออสเตรเลียแต่เป็นที่ไต้หวันคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันซุกซ่อนอยู่ในชุดผ้าไหมมาเลยอ่ะ
1: คือวิธีการคล้ายๆกันเลยอ่ะคุณผู้ชม
0: ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผ้าเป็นอะไรที่เขาใช้ในการซุกซ่อนเฮโรอีนด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะอย่างกรณีของแอร์เนี่ยมันซุกซ่อนอยู่ในคือด้านในของกระเป๋า
0: ครับ
1: ถึงเปิดกระเป๋ามาก็ไม่เห็นนะคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่ข้างในตะเข็บของกระเป๋าเลยอะค่ะอันนี้ก็เหมือนกัน อยู่ข้างในตะเข็บของผ้าที่เป็นผ้าไทยอะลายไทยๆอะ
0: ชุดผ้าไหมเนี่ยคือโอ้โหซุกซ่อนกันมาแบบนี้ในผ้านะครับจุดที่สองที่ไปค้นครับคุณผู้ชมก็คือซอยรางน้ำสามารถคุมตัวผู้ครอบครองพัสดุได้1กล่องภายในบรรจุซองกาแฟและเสื้อกันหนาวซุกซ่อนเฮโรอีนนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่สินค้าที่เป็นสินค้าเชิงโอท็อปแล้วเนา
1: ะ
0: ที่ซุกซ่อนเนี่ยกาแฟก็มีนี่เป็นซองกาแฟแบบนี้แล้วจุดนี้พบเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมอันนี้ปลายทางระบุว่าไปออสเตรเลียนะคุณผู้ชมจากการสืบสวนระบุว่าเครือข่ายนี้ลักลอบนำเข้าเฮโรอีนมาจากสปป.ลาวจากนั้นลักลอบข้ามแดนในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งมีชายไทยร่วมกับภรรยาชาวลาวเป็นคนรับสินค้าแล้วเข้ามากระจายจัดส่งต่อให้กับเครือข่ายในกรุงเทพอีกทอดหนึ่ง ดยล็อตนี้สกัดกั้นเฮโรอีนก่อนที่จะ

0: จะถูกลอบส่งข้ามชาติได้มากกว่า24กิโลกรัมเลยนะครับเลขาธิการปปส.บอกว่าการลักลอบส่งผ่านพัสดุกลุ่มเครือข่ายก็จะมีคนที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้นำส่งซึ่งกลุ่มนักหิ้วคือเป้าหมายมีทั้งคนทั่วไปและผู้ที่อยู่ในวงการการบินแต่เครือข่ายนี้จะเกี่ยวข้องกับกรณีของพนักงานสายการบินหรือไม่ทางออสเตรเลียเองอยู่ระหว่างการขยายผลครับ
1: โดยการสืบสวนการข่าวของสำนักงานปปส.เนี่ยเขาไม่ได้เพ่งเล็งเป็นใครบางคนใดคนหนึ่งอันนี้ประการแรกในกลุ่มแรกกลุ่มที่สองนะครับที่ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องคือมีการส่งของแล้วก็มีรายได้จากการรับหิ้วเนี่ยอันนี้อาจจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็มีการติดต่อกันลักษณะง่ายขึ้นก็จะมีทั้งสองลักษณะเพราะฉะนั้นในการยืนยันว่าคุณมีนาจะรู้ขาดเจตนาในการที่เขาไปถึงสองครั้งเนี่ยอันนี้ยังบอกข้อเท็จจริงตรงนั้นไม่ได้และในฐานะของปปส.เองที่เรายังไม่เห็นพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะต้องรอรับฟังทางออสเตรเลียจริง
0: ปปส.ยังพบข้อมูลผู้สั่งการของเครือข่ายนี้เป็นชายชาวไทยหลบหนีหมายจับคดีช่อโกงในพื้นที่จังหวัดตากกบดานอยู่ในออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้บงการเครือข่ายทั้งหมดนะครับและได้ส่งข้อมูลให้กับทางออสเตรเลียแล้วขออนุญาตขยายความที่ปปส.พูดถึงกลุ่มนักหิ้วหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินคำนี้เหมือนกันปปส.เนี่ยบอกว่ามันมีขบวนการที่เรียกว่าการขายน้ำหนักกระเป๋าผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือแอร์โฮสเตสนักท่องเที่ยวนักศึกษาและคนที่มีแผนเดินทางต่างประเทศอยู่เป็นประจำบางทีแบบเดินทางบ่อยๆน้ำหนักกระเป๋าเหลือไงไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปเยอะอะไรอย่างนี้ก็จะมีขบวนการนี้อยู่ทีนี้พอพบผู้ที่มีกำหนดจะเดินทางตรงกับช่วงเวลาที่จะต้องจัดส่งยาเสพติดทางเครือข่ายค้ายาเนี่ยก็จะประสานงานติดต่อเสนอค่าจ้างให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วยโดยอ้างว่าเป็นของไทยของฝากของโอท็อปหรือของใช้ส่วนตัวแล้วก็ฝากกลุ่มขบวนการเหล่านี้อีกทีหนึ่งกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มขายน้ำหนักกระเป๋าเนี่ยครับคุณผู้ช
2: ม
0: ก็ปปส.ประชาสัมพันธ์เลยนะบอกว่าตอนนี้พอจะทราบเส้นทางบางส่วนแล้วอย่างที่บอกไปว่ามีนักศึกษามีอะไรด้วย
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่ารู้ว่าอยู่ในเครือข่ายนี้หรือว่าเคยทำมาก่อนบินบ่อยๆและมีคนมาฝากของไปบ่อยๆเห็นความผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบไม่เช่นนั้นก็อาจจะโดนจับกุมได้เหมือนกัน
2: ค่ะเรื่องนี้ก็ค่อยๆ คลี่คลายขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเชอสารได้มีการรายงานไปจากข่าวก่อนหน้าบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีชายชาวไทยร่วมกับภรรยาชาวลาวเป็นผู้รับสินค้าเข้ามาแล้วก็มากระจายส่งต่อให้ในกรุงเทพมหานครอีกทอดหนึ่งนะคะและที่จังหวัดเลยเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวค่ะตำรวจไปจับสามีแล้วก็ภรรยาเป็นคนที่จัดส่งกระเป๋าซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับแอร์โฮสเตสอะค่ะคือ2คนนี้อยู่ระหว่างการหลบซ่อนตัวในจังหวัดเลยนะคะเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาส่งตัวให้กับสำนักงานปปส.สอบปากคำเพิ่มเติมค่ะนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางสาวทักษพรชาวลาวอายุ42ปี2สามีภรรยาที่ส่งเฮโรอีนให้กับแอร์โฮสเตสค่ะ2คนนี้ถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สภ.เอราวัณชุดสืบสวนสามารถจับนายอาทิตย์ได้ขณะที่ไปทำงานที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอวังสะพุงก็จับได้เมื่อวานในช่วงเช้านะคะส่วนนางสาวทักษพรเนี่ยค่ะจับกุมได้ที่สวนยางแห่งหนึ่งขณะที่ขับรถกระบะเพื่อไปหลบซ่อนตัวสอบสวนเบื้องต้นนายอาทิตย์เนี่ยรับสารภาพว่าเคยส่งยาเสพติดผ่านไปรษณีย์รวม6ครั้งแบ่งเป็นอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย5ครั้งและอำเภอเอราวัณจังหวัดเลย1ครั้งโดยอ้างนะคะบอกว่าได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทส่วนภรรยาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ยาเสพติดเนี่ยรับต่อมาจากชาวลาวข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในไทยตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อขยายผลนะคะแล้วก็เข้าตรวจสอบค้นบ้านพักซ้ำเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อนจะนำเข้ามาสอบปากคำที่กรุงเทพมหานครและก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะคะเมื่อวานมีข้อมูลจากปปส.ด้วยนะคะที่บอกว่าได้มีการติดตามเครือข่ายนี้เนี่ยมาถึง2ปีด้วยกันซึ่งถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมกรณีที่เราเคยรายงานเนี่ยที่บอกว่ามันมีความผิดปกติในการฝากของส่งไปที่ออสเตรเลียแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตกรณีนั้นเนี่ยก็มีการจ่าหน้า แล้วก็ระบุผู้ส่งเนี่ยส่งจากจังหวัดเลยเช่นเดียวกัน
0: ใช่
2: ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะว่า

0: อาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ด้วยนะคะ
1: ครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าอาจจะต้องมีการขันน็อตปิดซีลนะคุณผู้ชมแล้วก็มีการนัดประชุมกันวันนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีทั้งทางด้านของการบินพลเรือนแล้วก็รวมไปถึงปปส.ด้วยเดี๋ยวติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันด้วยนะครับคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับเป็นอุบัติเหตุรถกระบะเปลี่ยนเลนกระทันหันทีนี้มันมีรถกู้ภัยที่เขากำลังจะไปรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุคือพอขับมาถึงปุ๊บเจอกันปุ๊บกู้ภัยก็เลยหักรถหลบทีนี้ไปชนกับแบรีเออร์ส่งผลทำให้อาสาสมัครบาดเจ็บ3คนเลยครับนี่เป็นภาพจากกล้องมือถือที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกตัญญูครับใช้มือถือบันทึกภาพเอาไว้ได้ขณะที่กำลังเดินทางฝ่าสายฝนไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจุดนี้เนี่ยอยู่บนถนนเทพรัตน์ขาเข้ากิโลเมตรที่15ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทีนี้เมื่อรถกู้ภัยเนี่ยเขาเดินทางมาถึงช่วงกิโลเมตรที่16เหลืออีก1กิโลเมตรเท่านั้นจะถึงจุดเกิดเหตุแล้วครับคือใกล้มากๆแล้วอีก1กิโลเมตรปรากฏว่ามีรถกระบะสีดำคันหนึ่งขับมาในเลนกลางช่วงที่รถชะลอตัวรถกระบะคันนี้หักออกขวาตัดเลนกระทันหันทีนี้ก็เลยทำให้รถกู้ภัยที่ขับมาในเลนขวาเพื่อจะตัดเข้าช่องทางด้านในพุ่งชนจนเสียหลักไปชนอัดกับแบรีเออร์เกาะกลางถนนเลยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยส่งผลทำให้อาสาสมัครที่นั่งมาในรถได้รับบาดเจ็บ3คนครับ
2: ไอ้หน้าบานฉลองเหรอ
3: เนี่ยมันบานฉลอง

0: พอไปถามคนขับรถคู่กรณีก็คือกระบะคันสีดำอ้างแบบนี้บอกว่ามองไม่เห็นรถกู้ภัยที่เปิดไฟเรนแล้วก็รวมถึงไม่ได้ยินเสียงด้วยอ้างแบบนั้นซึ่งบอกแบบนี้บอกว่าตนเองเนี่ยกำลังจะรีบไปทำงานครับก็เลยหักออกมาโดยไม่ทันระวังก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับ
1: จะไปไหน
2: ผมจะไปทำงานครับ
1: ไปทำงาน
2: ผมเห็นขั้นแรกไปเลยครับผมมอง
1: บอกไม่ทันได้มองหลัง
0: อ้างแบบนั้นบอกรีบไปทำงานมองไม่เห็นด้วยเสียงก็ไม่ได้ยินนะครับดูอาการของอาสาสมัครกู้ภัยกันหน่อยล่าสุดจากการตรวจสอบอาการปลอดภัยทั้ง3คนแล้วนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลยังให้พักรักษาตัวเพื่อรอดูอาการก่อนเนื่องจากหน้าอกมีการกระแทกกับตัวรถด้วยครับ
3: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะครับวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อยกระดับความร่วมมือทั้งความมั่นคงชายแดนแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับก่อนชื่นชมผลการเจรจาทั้งเรื่องของกุ้งและปลาครับที่มีแนวโน้มว่าดีก็คาดว่าพร้อมจะลงนามข้อตกลงใหม่สัปดาห์หน้านะครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคกุ้งหลายจังหวัดบรรเทาผลกระทบพี่น้องเกษตรกรครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์นำกุ้งขาวแวนดามายมาขายหน้าห้างท้องถิ่นเป็นวันแรกครับโอ้โหมีประชาชนจำนวนมากนะครับไปซื้อกุ้งกันแบบนี้ใส่กันคนละถุง2ถุงเลยนะครับซื้อกุ้งสดคุณภาพดีราคาพิเศษช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกไปมาเลเซียไม่ได้และผลผลิตเนี่ยมันตกค้างนะครับก็ต้องมาขายกันราคาถูกกว่าท้องตลาดจากปกตินะคุณผู้ชม1กิโล360บาทเขาขายกันอยู่ที่189บาท
4: โอ้โห
3: เห็นไหม QR code เมื่อกี้นี้ไม่ได้พักเลยอ่ะคนแบบสแกนรอสแกนเลยนี่ซื้อกันใหญ่ครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ขายกุ้งขาวคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราเหมือนกันราคาจากกิโลกรัมละ220บาทเอาไปเลย199บาทนะฮะแบงค์ร้อย2ใบมีทอน1บาทเพื่อช่วยระบายผลผลิตแล้วก็ลดผลกระทบจากปัญหาการส่งออกนะครับขณะเดียวกันที่บอกไปครับต้องติดตามกันเพราะว่านายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะหารือในหลายประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและปลาซึ่งเบื้องต้นจะหารือกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยย้ำว่าจะต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ก่อนที่จะเดินทางไปมาเลเซียในสัปดาห์หน้าและคาดหวังว่าจะได้ร่วมลงนามข้อตกลงระหว่างไทยกับมาเลเซียครับ
5: จะมีการประชุมแบบหารือชุดใหญ่หารือชุดแยกหารือชุดย่อยนะครับแยกกันออกไปแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาหา

0: ข้อสรุปร่วมกันพยายามจะทำให้มันบรรลุข้อตกลงให้ได้ในทุกเรื่องอย่างของท่านสุริยะท่านก็ดีมากเลยท่านไปประชุมจริงจังเลยแล้วก็มีการร่างการแก้ไขข้อตกลงที่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็ต่างคนต่างตรงนี้รับได้ตรงนี้รับไม่ได้เราก็ต้องมานั่งพูดคุยกันจนเรียบร้อยก็หวังว่าพอสัปดาห์หน้าทุกอย่างก็จะไปลงนามได้
1: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าจากการหารือร่วมระหว่างไทยมาเลเซียทั้งสองประเทศก็ตั้งเป้าหมายที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันเลยนะครับโดยกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานเนี่ยจะยังคงดำเนินไปอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของทั้งสองประเทศ
2: ก็ต้องมาตรวจสอบนะครับเราไปตรวจสอบเรื่องสุขอนามัยต่างๆอย่างเรื่องของปลากระพงเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูที่มีสารตกค้างนี่ต่างๆไปดูให้เรียบร้อยในขณะเดียวเรื่องของสิ่งที่เขากังวลเรื่องกุ้งเขาก็ส่งมาซึ่งคิดว่าภายใน30วันก็น่าจะจบได
3: ้เรามีการปรับลดระยะเวลาในการตรวจสอบปลากระพงตามคำเรียกร้องของทางมาเลเซียเพิ่มเติมตอนนี้เหลือประมาณกี่วันครับท่าน
2: นั่นคือสรุปแล้วเราพยายามจะทำให้มันเสร็จในกรอบ30วันและต่างคนทั้งสองฝ่ายให้ประกาศให้มีผลบังคับใช้นะครับ
1: มีมุมมองจากผู้เลี้ยงในจังหวัดสงขลาที่มองว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลหลังจากที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างล่าช้านะครับทั้งที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยมาเลเซียก็เป็นไปได้ด้วยดีจริงๆสามารถยกหูหารือแล้วก็จบปัญหาได้โดยเร็วแต่รัฐบาลกลับล่าช้าเกษตรกรที่เขาบอกว่าจนตอนนี้ไม่มีกุ้งส่งออกแล้วเพราะว่าจับขายเลหลังหมดแล้วขายแบบราคาขาดทุนในภาวะจำยอมไปหมดแล้วนะครับขายราคาถูกมากนับตั้งแต่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
4: คุณผู้ชมจากกุ้งไปดูทุเรียนกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นโค้งสุดท้ายของทุเรียนสาลิกาหรือว่าราชาทุเรียนบ้านซึ่งเป็นของดีของจังหวัดพังงานะคะปีนี้สวนของชาวบ้านในตำบลกระปงอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าได้มีการปรับเปลี่ยนการดูแลต้นทุเรียนก็มาดูแลด้วยเกษตรอินทรีย์นะคะและหลังจากเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยค่ะเขามีเคล็ดลับฟื้นฟูต้นทุเรียนด้วยค่ะปีนี้ทุเรียนสายพันธุ์สาลิกาหรือว่าที่รู้จักกันในราชาทุเรียนบ้านส่วนนี้เนี่ยเป็นของกำนันตำบลกระปงอำเภอกระปงจังหวัดพังงานะคะแล้วก็ให้ผลผลิตรวมกว่า 2.5 ตันหรือ 2,500 กิโลกรัมอะค่ะคุณผู้ชมซึ่งบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ให้ผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการหันมาปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลต้นทุเรียนแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเกษตรกรผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคค่ะหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนสาลิกาส่งขายจนหมดสวนแล้วอะค่ะขั้นตอนสำคัญที่เขาบอกว่ามองข้ามไม่ได้ก็คือการฟื้นฟูและบำรุงต้นให้กลับมามีความสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมสำหรับฤดูกาลถัดไปซึ่งทางกำนันเจ้าของสวนเนี่ยเขาบอกว่าใช้วิธีการเรียกรากฝอยให้ขึ้นมาหากินอาหารบนผิวดินค่ะ
5: หลังมันเป็นก็คือผมจะใช้ระบบริบบอนรูทนะครับก็คือระบบฟื้นรากโดยที่ว่าเรียกรากขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้พวกไคโตเดอร์มาไมโครไลซาช่วยในคุมตึงพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ของกระปงนะครับของพังงาฝนจะเยอะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้เคมีเยอะครับเคมีจะเป็นผิวสัมผัสก็คือต้องโดนตัวเชื้อราโดนตัวเชื้อโรคถึงจะตายแต่ว่าฝนที่ตกเยอะจะชะล้างความเข้มข้นของเคมีทิ้งหมดนะครับผมก็เลยมาใช้อินซีนะครับในการที่ว่าตึงพื้นที่แล้วก็รักษานะครับสภาพอากาศสภาพของสภาพต้นทุเรียนแล้วก็ช่วยป้องกันต้นทุเรียนนะครับ
4: การเรียกรากฝอยให้ขึ้นมาหากินบนผิวดินเนี่ยค่ะนอกจากจะช่วยให้ต้นทุเรียนดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุไปเลี้ยงลำต้นได้เต็มที่แล้วนะคะยังสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าซึ่งถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวสวนทุเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะ
5: ปีที่แล้วถ้าเกิดว่าผมเช็คน้ำหนักก็คือไปประมาณ2ตันนิดๆนะครับปีนี้ผมได้เพิ่มขึ้นมาเป็น2ตัน5นะครับเป็น2ตันครึ่งนะครับก็มองแล้วว่ามันบางคนเขามองว่าเป็นอินทรีย์แล้วผลผลิตจะลดลงแต่ผมมองว่าไม่ใช่ เราได้ผลเราได้สภาพต้นที่สมบูรณ์ขึ้นสภาพดินที่ดีขึ้นดังนั้นไอ้พวกปุ๋ยเคมีที่เราจะใส่เพิ่มที่จังหวะที่จะบำรุงลูกอะไรเงี้ยเราก็ลดน้อยลงเพราะว่าในการฟื้นต้นเราฟื้นต้นมาสมบูรณ์แล้วครับชุดใบเรามาเต็มแล้วดังนั้นในการที่จะใส่ปุ๋ยเพื่อยกภูหรือว่าบำรุงลูกเราก็ใส่น้อยลงครับ
4: ดูแลอย่างดีแล้วก็โอ้โหหลายคนบอกว่าอยากจะกินซึ่งนี่คือแบบหักมุมมากนะคุณเฉลิมสารคุณภัทรชัยใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนสาลิกาจากสวนกำนันรณพลเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้กินแล้วนะต้องรอข้ามไปถึงฤดูกาลหน้าเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคำสั่งซื้อเต็มหมดแล้วนะคุณผู้ช
1: ม
4: หมดเลยอดเลย
1: ผมใช้คำว่าหลอกให้อยากแล้วจากไปได้ไหมเนี่ย
4: ได้ได้เลย
1: แต่ผมจะจองไว้สำหรับปีหน้าน
6: ี่ไงกำลังจะบอกว่าที่ออกข่าวเพราะอะไรก็นี่ไงให้เตรียมตัวไว้ปีหน้าเดี๋ยวรอ
1: ขอดูชื่อนักข่าวก่อนใครไปทำมานะเรื่องนี้อ๋อคุณจุธามาศผูกโพใช่ไหม
4: ใช่
1: โอเคเดี๋ยวผมไปบอกคุณจุธามาศไว
6: ้ขายของ
1: จองไว้สำหรับปีหน้า
4: แหมเขียนมาซะอย่างดีคุณผู้ชมแต่ว่าปีนี้เต็มหมดแล้วนะคะทุเรียนสาลิกาเนี่ยเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GIเพราะมีรสชาติหวานมันแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับฉายาว่าราชาทุเรียนบ้านนั่นเองนะคะคุณผู้ช
1: ม
4: ใครเคยกินไหมอ่ะเนี่ยดูจากลักษณะแล้วมันดูมันฉ่ำๆนะคุณผู้ชม
1: ครับเราให้คุณผู้ชมดูทุเรียนนะฮะนี่คุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาเต็มเลยเจ้าของทุเรียนหล่อมากเลยค่ะ
6: เจ้าของทุเรียนเจ้าของสวนเป็นกำนันนะทุเรียนสาลิกาเบอร์หนึ่งทุเรียนบ้านของพังงาถ้าใครอยากกินอ่ะรอปีหน้าแต่พูดถึงเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยคุณผู้ชมจะดีหรือไม่ดีก็ต้องอาศัยเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยภาคใต้นี้ฝนอาจจะเยอะนะครับแต่ถ้ามาดูในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคเหนือปรากฏว่าเจอสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงครับได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่เลยคือในภาคการเกษตรเขาบอกว่าปริมาณน้ำไม่มากพอต่อการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่อย่างที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยชาวนาเขาบอกว่าเขาต้องปล่อยนาทิ้งร้างจากผลกระทบเอลนีโญครับแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำอยู่เลยนะครับก็เลยส่งผลทำให้พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานซึ่งต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักเริ่มได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทครับชัยนาทเนี่ยถ้าไปดูที่หมู่บ้านหนองกระทุ่มตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทจะมีผืนนาถูกปล่อยทิ้งร้างรวมๆกันเนี่ย100ไร่ทั้งที่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนของทุกปีเนี่ยควรจะเป็นช่วงที่ต้นกล้ากำลังเขียวเต็มแปลงนาพื้นที่แห่งนี้เขาบอกว่าเป็นนาดอนครับนอกเขตชลประทานชาวนาก็ต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักหลายครัวเรือนเนี่ยต้องลงทุนไถเตรียมดินไว้ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนแต่ปีนี้มาเจอกับฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องไม่สามารถตีดินหรือว่าเริ่มเพาะปลูกได้ครับนายอุดรแก้วเวียงเขาเป็นชาวนาตำบลอู่ตะเภาเขาเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าปกติเนี่ยทำนาได้เพียงปีละครั้งหากฝนมาช้าก่อนฤดูกาลต้นข้าวก็จะเจริญเติบโตไม่ทันเก็บเกี่ยวหลายครอบครัวตอนนี้เสี่ยงสูญเสียรายได้ทั้งปีเลยครับ
7: น้ำฝนชมประทานแค่นอนแค่ส่วนส้มอ่ะ
8: ครับผมออกมาไม่ถึง
7: มาไม่ถึงถ้าถึงก็สูบเข้ามา
8: ครับผม
7: เข้ามา
8: โอ้คือแถวนี้น่าเป็นนาน้ำฝนกันหมดเลย
7: น้ำฝนนั่นเลย
8: ครับแล้วปกติเนี่ยที่นี่จะทำนากันเดือนไหน
7: ก็ก่อนเข้าพรรษาแหละ
8: ครับผมอ๋อปกติเนี่ยคือเดือนเนี้ยของทุกปีเนี่ยต้องได้ทำนากันแล้ว
7: ทำนาแล้วเนี่ยกำลังย่ำละ
8: ครับผมแต่ปีนี้ไม่มี
7: นาปีนี้ไม่ต้องหวัง
8: ครับผม
7: ผมกลัวจะดีมีหมดปี
8: เผื่อไม่ได้ทำด้วย
7: ไม่ทำอีก
8: ปีนี้ฝนล่าใช่ไหม
7: ฝนล่าถ้าคนทำล่าได้อีก
6: ฝนทิ้งช่วงไม่ใช่แค่ชาวนานะคุณผู้ชมนักข่าวเนี่ยไปคุยกับเจ้าของโรงสีโรงสีแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทเขาออกมาประเมินด้วยเขาบอกว่าปรากฏการเอลนีโญปีนี้มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวนาปีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตอนนี้เริ่มเพาะปลูกนะครับหากปริมาณฝนตกยังไม่เพียงพอก็คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกอาจจะได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า1ใน4ส่งผลทำให้ปริมาณข้าวออกสู่ตลาดลดลงจะทำให้ราคาข้าวอาจจะปรับสูงขึ้นแต่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นประเทศไทยต้องนำข้าวจากต่างประเทศนำเข้ามาเนื่องจากไทยเนี่ยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมกันกว่า60ล้านไร่ทั้งนาปีนาปลังทำให้ยังมีผลผลิตเพียงพออยู่ครับ
9: แน่นอนครับเพราะว่าถ้าย้อนหลังไปประมาณ 5-10 ปีเนี่ยจากอินเดียที่ส่งไม่กี่ล้านตันปัจจุบันก็ส่งถึงปี20ล้านตันถึง22ล้านตัน เวียดนามพื้นที่น้อยกว่าเราแต่ส่งออก

ครองกับเราใกล้เคียงกับเราสลับกันเป็นที่หนึ่งที่สองก็หมายความว่าวิธีการเพาะปลูกข้าวหรือว่าตลาดการค้าข้าวมันการแข่งขันและที่สำคัญต้นทุนของอินเดียกับเวียดนามเนี่ยต่อไร่เนี่ย

0: แต่ปีนี้น้ำน้อยส่งผลกระทบกับเกษตรกรทำให้ขาดแคลนน้ำผลผลิตเสียหายขายไม่ได้ราคาและก็กังวลด้วยนะคะถ้าฝนทิ้งช่วงยาวนานอาจทำให้ต้นไม้ตายหมดค่ะ
1: ขาดน้ำปุ๊บนี่คุณภาพของลำไยนี่ปกติถ้าหากว่าออกมาเป็นเกรด A นะครับมันก็จะเหลือเป็นเกรด B เกรด C นะครับผลผลิตก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็ราคาก็ไม่ดีขายไปทำลงอะไรต่างๆนี่ผู้รับซื้อเขาก็จะตัดราคานะครับ
0: นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮงก็บอกนะคะว่าไม่เคยเห็นแม่น้ำหลีแห่งนี้เนี่ยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะที่ผ่านมาเทศบาลก็พยายามขุดลอกแล้วก็กักเก็บน้ำเอาไว้บางส่วนแต่ด้วยพื้นที่กว้างและงบประมาณมีจำกัดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดค่ะ
2: ในส่วนของลำน้ำลีเนี่ยนะครับยอมรับนะครับว่าปีนี้นะครับอาจจะได้รับผลกระทบอย่างจริงจังแต่ในส่วนของทางเทศบาลบ้านโฮงของเราเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะตั้งรับในเรื่องของสถานการณ์พายุที่จะเข้านะครับหรือมวลน้ำที่จะไม่มีรองรับภาคเกษตรกรเราก็มีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะสื่อออนไลน์หรือการประกาศประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน
0: ภูมิหน่วยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1ก็เปิดเผยนะคะว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญกำลังส่งผลกระทบทั้งอากาศร้อนฝนทิ้งช่วงแต่ว่าจะรุนแรงสุดในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้านะคุณผู้ชมดังนั้นจึงฝากเตือนไปยังประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงการเพาะปลูกเอาไว้ให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าอาจจะได้รับผลกระทบหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นค่ะ
3: ครับบางพื้นที่แห้งแล้งก็ต้องเอามาเตือนกันส่วนบางพื้นที่ที่จะเจอฝนตกหนักก็ต้องเอามาย้ำเตือนกันด้วยเหมือนกันชวนคุณผู้ชมตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับพายุโซนร้อนไม้สักมาแล้วคุณผู้ชมแม้ว่าจุดศูนย์กลางจะอยู่ที่จีนไม่เข้าไทยก็จริงแต่ว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนไม้สักก็จะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3กรกฎาคมจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเจอฝนตกหนัก80%ของพื้นที่หลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักแต่ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือเจอฝนตกหนักเหมือนกันครับปัจจัยมาจากร่องมรสุมที่มีกำลังแรงพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนวันนี้เจอฝนได้80%ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักแน่นอนครับเหนือตอนบนหนักอยู่แล้วนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแต่ถ้าขยับมาดูในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างอุตรดิตถ์จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์วันนี้เจอฝนตกหนัก80%ของพื้นที่และถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิช่วงเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิขยับสูงขึ้นนะครับสูงสุดวันนี้วัดได้อยู่ที่ 35-36 องศาเซลเซียสไปดูกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างที่บอกไปว่าวันนี้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไม้สักนะครับก็จะส่งผลทำให้วันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่อีสานใต้อย่างบุรีรัมย์แล้วก็อุบลราชธานีวันนี้เจอฝนตกหนักต้องเฝ้าระวังนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองได้60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่นะครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่35องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกที่วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักก็คือชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ย 31-35 องศาเซลเซียสครับ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับปัจจัยเนี่ยมันมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็บริเวณอ่าวไทยวันนี้มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ถ้าไปดูในฝั่งตะวันตกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็

0: จังหวัดตรังช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้32องศาเซลเซียสส่วนเรื่องของคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับ
1: 6นาฬิกา11นาทีกับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่เกิดเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เวเนซุเอลาล่าสุดมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับระหว่างภารกิจกู้ภัยแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อทีมกู้ภัยนานาชาติสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งออกมาจากใต้ซากปรักหักพังได้สำเร็จนะครับเป็นซากของห้างสรรพสินค้าหลังจากที่ติดอยู่ในนั้น8วันเต็มๆเลยนะคุณวินิธา
2: ปาฏิหาริย์จริงๆเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาบอกว่าเป็นโกลเด้นพีเรียด3วันแรกเกินมาหลายเท่าตัวแล้วเขาบอกว่าเวลาจากตอนแรกที่พบสัญญาณชีพกว่าจะช่วยออกมาได้นะคะใช้เวลาเกิน100ชั่วโมงเพราะว่าติดอยู่เป็นชั้นใต้ดินใต้ซากตึกน้ำหนักรวมกว่า140ตันส่วนแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ทางการรายงานยังอยู่ที่มากกว่า 2,200 คนค่ะ
3: Perfecto
2: เป็นสัญญาณที่ตอบรับทีมกู้ภัยแล้วก็นำความหวังมาสู่ภารกิจค้นหานะคะกับการโบกมือผ่านช่องปูนออกมาของผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากแผ่นดินไหวทีมกู้ภัยหลายสัญชาติเนี่ยเข้าไปพบชื่อแอนนันอัลเบโตกิลฟอเรสนะคะเป็นผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากอาคาร8วันเขาอายุ43ปีทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่กะดึกของห้างสรรพสินค้าในเมืองคาเตียลามาในรัฐลาเกเอราติดอยู่ใต้ซากตึกก็คือตั้งแต่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคืนเกิดเหตุที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในป้อมยามเป็นป้อมยามเล็กๆพอเกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงโครงสร้างคอนกรีตโดยรอบของตัวห้างเนี่ยพังลงมาแต่ว่าโครงสร้างของป้อมยามกลับช่วยรับน้ำหนักเอาไว้ได้ก็เลยเหมือนเป็นโพรงอากาศช่วยชีวิตแล้วก็กำบังเขาให้พ้นจากอันตรายจากเศษซากปรักหักพังขนาดใหญ่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยเคลื่อนย้ายตัวของฟลอเรสออกมาจากใต้ซากอาคารนะคะแล้วก็เอาขึ้นเปลสนามท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความยินดีมีเสียงโห่ร้องปรบมือดีใจของทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมกันปฏิบัติการและสุดท้ายนำตัวขึ้นรถพยาบาลของกาชาดอย่างเร่งด่วนไปรับการดูแลรักษานะคะปฏิบัติการที่เห็นถึงความสำเร็จครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนานาชาติค่ะทีมกู้ภัยเฉพาะกิจจากสภากาชาดกอสตาริกาเนี่ยเป็นผู้ไปตรวจพบสัญญาณชีพทีแรกแล้วก็ติดต่อพูดคุยกับตัวของกิลฟลอเรสได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะแล้วก็ประสานงานร่วมกับทีมค้นหากู้ภัยในเมืองจากหน่วยดับเพลิงที่มาจากชิลีแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยจากทีมของสหรัฐโปรตุเกสแล้วก็เม็กซิโกระดมกำลังกันขุดเจาะโครงสร้างคอนกรีตตลอด24ชั่วโมงไม่มีพักจนพาตัวรปภ.ท่านนี้ออกมาได้สำเร็จช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเวเนซุเอลารวมแล้วก็คือ8วันที่ติดอยู่ใต้ซากตึกค่ะส่วนบรรยากาศที่ท่าเรือในรัฐนี้นะคะที่ลาโกเอรายังเป็นภาพคุ้นตาที่เราเห็นในข่าวกันมาหลายวันแล้วนะคะก็คือความหดหู่จากภาพจำนวนของโลงศพที่เรียงรายกันจำนวนมากเป็นร้อยๆโลงนะคะพร้อมร่างผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวคู่ขนาด 7.2 และ 7.5 ที่ลำเลียงมารอรับการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชซึ่งรายงานระบุว่าทีมแพทย์นิติเวชกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตอนนี้ทำงานแข่งกับเวลาอย่างหนักนะคะอากาศก็ร้อนอบอ้าวต้องเร่งชันสูตรและบันทึกข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพราะว่าร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยมีมากเกินล้นนะคะเกินกว่าที่ระบบปกติจะรองรับไหวและนอกจากบริเวณในท่าเรือนี้ด้านนอกนะก็จะมีประชาชนและญาติของผู้สูญหายเป็นร้อยๆคนเหมือนกันที่มายืนรอกันท่ามกลางแดดจัดนานหลายชั่วโมงพยายามจะขอที่จะเข้าไปตรวจสอบและยืนยันตัวตนของสมาชิกในครอบครัวตอนนี้ประชาชนบางส่วนออกมาแสดงความไม่พอใจแล้วก็วิจารณ์รัฐบาลเวเนซุเอลาค่อนข้างรุนแรงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการรับมือภัยพิบัติและการจัดการของภาครัฐที่หลายคนมองว่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่สำคัญขาดแคลนอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จำเป็นอยู่แล้วซึ่งแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น24มิถุนายนที่ผ่านมานะคะตอนนี้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 2,200 คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 11,000 คนโดยอาคารบ้านเรือนพังทลายเสียหายหลายหมื่นหลังนะเจ้าหน้าที่เองยังคงอยู่ระหว่างการค้นหาผู้สูญหายที่เหลืออยู่แล้วก็ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังต่อไปค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเวเนซุเอลามาเป็น10ปีนะเรื่องของทรัพยากรต่างๆที่ไม่เพียงพอทุกอย่างก็มาซ้ำเติมประเทศเอาในนาทีที่เจอกับแผ่นดินไหวภัยพิบัติใหญ่ที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลรักษาการที่จะพิสูจน์ตัวเองต่อไปว่าจะสามารถทำหน้าที่ได้เต็มที่ตามที่ให้สัญญาไว้หรือไม่รวมถึงสหรัฐด้วยนะที่บอกจะช่วยเต็มที่ว่าจะเป็นยังไงต่อ
1: ครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของมิติตัวเลขของผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บเนี่ยครับก็น่าจะยังมีโอกาสที่จะเพิ่มไปได้มากกว่านี้นะอ่านที่นักพยาธิวิทยาแล้วก็แพทย์นิติเวชให้สัมภาษณ์กับ CNN เขาบอกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานออกมา 2,000 กว่าคนเนี่ยมันน่าจะยังไม่ถึง1ใน3ของตัวเลขจริงที่เห็นหน้างานด้วยซ้ำดังนั้นเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อเรื่องนี้นะ
3: ค่ะคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางกันหน่อยนะคะแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยค่ะจะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่หวือหวาแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่สหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยค่ะต้องเจรจาหาทางออกขั้นสุดท้ายเพื่อยุติสงครามภายใน60วันซึ่งก็เห็นว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเพิ่งไปเจรจากันที่กาตาร์ก็น่าจะมีความคืบหน้านะคะ
2: ต้องบอกว่าเป็นการเจรจาทางอ้อมอยู่นะคะยังมีตัวกลางอยู่ตอนนี้กาตาร์เองออกมายืนยันบอกว่ามีความคืบหน้าเชิงบวกแล้วก็2ฝ่ายเตรียมเจรจากันต่ออีกรอบนึงเร็วๆนี้ด้วยแม้ว่าจะมีความเห็นจากท่าทีแต่ละฝ่ายยังมีคำขู่ใส่กันอยู่บ้างนะโดยเฉพาะเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซส่วนถ้าไปดูในอิหร่านตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดนะคาดว่าจะจัดกันสุดสัปดาห์นี้ค่ะบรรยากาศบริเวณมัสยิดอิหม่ามโคไมนีในกรุงเตหะรานของอิหร่านเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่นะเข้าไปตกแต่งสถานที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดงานนะคะแล้วก็มีการตั้งเป็นตู้คอนเทนเนอร์เรียงเป็นแถวเตรียมเวทีพร้อมขึ้นภาพของอายาตอลลาอาลีกาเมนีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านไปทั่วบริเวณนี่จะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่จะใช้ในการประกอบรัฐพิธีศพให้อดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ถูกสหรัฐสังหารในวัย86ปีกลางกรุงเตหะรานตั้งแต่วันแรกที่สงครามเปิดฉากขึ้นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะถ้าไปดูบรรยากาศตามท้องถนนหลายสายในกรุงเตหะรานจะเห็นเป็นป้ายข้อความสีดำแขวนอยู่แบบนี้ค่ะพร้อมกับรูปภาพของอายาตอลลาอาลีกาเมนีประดับไว้ตามจุดต่างๆทั่วเมืองก่อนที่พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจะเริ่มต้นขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วนะคะแล้วก็จะลากยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีฝังศพที่เมืองมาชาร์ดเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของอดีตผู้นำสูงสุดนั่นเอง
4: ยาฮุเซ
2: สื่อทางการอิหร่านขณะเดียวกันเผยแพร่ภาพประชาชนหลายร้อยคนนะคะรวมตัวกันหน้าโลงศพที่คาดว่าเป็นของอายาตอลลาอาลีกาเมนีเป็นครั้งแรกนะคะที่อิหร่านเปิดเผยภาพโลงของอดีตผู้นำสูงสุดตั้งแต่ที่ถูกสังหารไปก่อนหน้าที่จะมีการจัดรัฐพิธีศพขึ้นซึ่งทางการอิหร่านประเมินว่าจะมีผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดในกรุงเตหะรานมากกว่า20ล้านคนคิดเป็น2เท่าของประชากรทั้งเมืองหลวงเช่นเดียวกับรักษาการนายกเทศมนตรีกรุงเตหะรานที่ระบุว่าพิธีนี้จะกลายเป็นงานชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรุงเตหะรานโดยในช่วงไว้ทุกข์อย่างเป็นทางการที่ประกาศไว้เป็นเวลา3วันเนี่ยหน่วยงานและภาคธุรกิจต่างๆในเตหะรานจะพร้อมใจกันปิดทำการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีสำคัญนี้ด้วยนะคะส่วนหัวหน้าคณะกรรมการจัดงานระบุว่าพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้แก่คนในชาติส่วนผู้นำต่างชาติที่ยืนยันแล้วนะคะว่าจะเดินทางไปเข้าร่วมงานนี้คนหนึ่งก็จะเป็นเชบาสชารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานด้วยนะก่อนหน้านี้กรุงเตหะรานเคยจัดงานที่มีผู้คนเข้ามารวมตัวกันเป็นจำนวนมากมาแล้วนั่นก็คือรัฐพิธีศพของอายาตอลลาฮ์รูฮัลลาห์โคไมนีผู้นำสูงสุดคนแรกแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมไปเดือนมิถุนายนปี1989นะคะพิธีครั้งนั้นคาดว่ามีคนไปเข้า

0: ร่วมเนี่ยมากถึง10ล้านกับอีก 200,000 คนหรือเท่ากับประมาณ1ใน6ของประชากรทั้งประเทศอิหร่านในตอนนั้นท่ามกลางบรรยากาศที่เขาใช้คำว่าค่อนข้างจะโกลาหลนะมีรายงานผู้เสียชีวิตระหว่างเข้าร่วมงานอย่างน้อย8คนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ 11,000 คนด้วยขยับออกมาติดตามความคืบหน้าของการเจรจาหาทางออกของสงครามในขั้นสุดท้ายกันบ้างนะคะหลังจากมีรายงานวันพุธที่ผ่านมาคณะผู้เจรจาของสหรัฐและอิหร่านเดินทางไปที่กรุงโดฮาของกาตาร์เพื่อเจรจาทางอ้อมผ่านตัวกลางอย่างกาตาร์และปากีสถานเกี่ยวกับการยุติสงครามให้ได้โดยถาวรฝ่ายสหรัฐเนี่ยก็นำโดยสตีฟวิทคอปทูตพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็เจเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยของทรัมป์เองส่วนฝ่ายอิหร่านนำโดยกาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านด้านกฎหมายและกิจการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เนี่ยยืนยันว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นมีความคืบหน้าในเชิงบวกและทั้งสองฝ่ายตกลงจะเจรจากันต่อนะคะแล้วจะมีการกำหนดวันอีกครั้งหนึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านแม้ว่ารายงานเกี่ยวกับการเจรจาจะดูเหมือนมีสัญญาณที่ดีแต่ต้องบอกว่าสองฝ่ายยังมีการแสดงท่าทีออกคำขู่กันไปมาต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยกองบัญชาการกลางกองทัพอิหร่านออกมาย้ำอีกรอบนึงว่าเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ทุกลำต้องใช้เส้นทางและปฏิบัติตามแนวทางที่อิหร่านกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการผ่านช่องแคบฮอร์มุสไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเจอกับผลลัพธ์ที่รุนแรงและเตือนไปยังสหรัฐด้วยว่าหากเข้ามาแทรกแซงในช่องแคบฮอร์มุสอิหร่านจะตอบโต้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดขณะที่เจดีแบนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ Fox News บอกว่าหากมีเรือลำไหนถูกอิหร่านโจมตีเนี่ยสหรัฐก็จะลงมือตอบโต้อิหร่านเช่นกันพร้อมระบุด้วยว่าไม่ว่าการเจรจายุติสงครามจะลงเอยอย่างไรสหรัฐก็จะยังอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบนะคะตอนนี้อีกเรื่องนึงที่อาจจะหลายคนอาจจะให้ความสนใจก็คือมีการเปิดเผยข้อมูลมาจากทางสำนักข่าวในสหรัฐมาอ้างอิงเจ้าหน้าที่อเมริกันเองบอกว่าทางการสหรัฐเนี่ยเชื่อว่าอิสราเอลอาจจะกำลังพยายามวางแผนลอบสังหารทีมคณะผู้เจรจาของอิหร่านอยู่ก็จะเป็นตัวของอับบาสอาราชีรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็มูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟตัวของประธานรัฐสภาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าถ้าเกิดทำจริงหรือมีแผนจะทำจริงเท่ากับจงใจเจตนาเลยที่จะมาพังกระบวนการสันติภาพที่กำลังจะทำกันอยู่ตอนนี
1: ้ท่าทีของอิสราเอลน่าติดตามนะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศที่บอกว่าอิสราเอลก็ยังมีปฏิบัติการทางการอาหารมีการส่งเครื่องบินรบเข้าไปโจมตีในพื้นที่ของเลบานอนอยู่เป็นการโจมตีกลุ่มเฮสบอลลาห์ต่างๆนะครับก็ยังดูอาจจะต้องคุยกับอิสราเอลเพิ่มเติมหรือเปล่าสำหรับทางสหรัฐ
0: อีกเยอะเลยค่ะ
1: ครับ
2: ครับคุณผู้ชมจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางขยับมาดูความเคลื่อนไหวในยูเครนกันบ้างนะครับตอนนี้สถานการณ์สงครามในยูเครนกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อกองทัพรัสเซียเนี่ยเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ถล่มกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนตลอดทั้งคืนก็ส่งผลทำให้อาคารที่พักอาศัยพังถล่มแล้วก็มีไฟไหม้รุนแรงโรงแรมใจกลางเมืองด้วยนะครับ
0: รายงานผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่อย่างน้อย27คนและคนที่บาดเจ็บเนี่ยมีอีกหลาย10คนประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้เดินทางเยือนต่างประเทศอยู่ต้องยกเลิกภารกิจเยือนแล้วก็บินด่วนกลับบ้านทันทีค่ะนี่เป็นภาพท้องฟ้าเหนือกรุงเคียฟเมื่อวานนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยแสงและควันที่เกิดจากการระเบิดรุนแรงในหลายๆจุดพร้อมแสงสว่างวาบแบบนี้เกิดขึ้นทั่วท้องฟ้าช่วงดึกวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้ก็จะมีภาพของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนนะคะที่ยิงสกัดวัตถุระเบิดที่พุ่งเข้ามาพวกขีปนาวุธหรือว่าโดรนต่างๆจากรัสเซียจะเห็นการระเบิดกลางอากาศเป็นระยะมีรายงานว่าเกิดขึ้นทั้งคืนจนเช้านะคะทางการท้องถิ่นยูเครนระบุว่ารัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและส่งโดรนพลีชีพโจมตีพื้นที่ชุมชนและอาคารที่พักอาศัยของประชาชนไม่ต่ำกว่า36จุดทั่วเมืองหลวงหนึ่งในนั้นไปชนอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งส่งผลให้โครงสร้างตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น6พังถล่มลงมาทันทีแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานแรงระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนสายหลักใจกลางกรุงเคียฟด้วยทางการรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเคียฟเนี่ยเปิดเผยว่าระหว่างเกิดการโจมตีมีประชาชนมากถึง 52,500 คนเป็นเด็กเล็กในจำนวน

0: ตอนนี้กว่า 4,500 คนเนี่ยขนที่นอนหมอนมุ้งเข้าไปลงไปนอนเบียดเสียดกันเพื่อหลบภัยจากแรงระเบิดในสถานีรถไฟใต้ดินตลอดทั้งคืนนะคะซึ่งตัวเลข 50,000 กว่าคนเนี่ยเป็นสถิติจำนวนผู้ที่เข้าไปหลบภัยใต้ดินสูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่งหลังเกิดการโจมตีนะคะภาพมุมสูงจากโดรนจะเผยให้เห็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยกู้ภัยเข้าไปพยายามตรวจสอบความเสียหายในซากตรงนี้เป็นซากของบ้านในย่านชานกรุงเคียฟซึ่งแรงระเบิดเนี่ยทำให้หลังคาหายไปเลยนะคะแล้วก็ตัวบ้านพังลงไปเหลือแค่โครงข้างล่างถ้ามองไกลๆเขาบอกว่ามีกลุ่มควันหนาทึบอยู่ในแถบใกล้เคียงกันด้วยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่ในโครงสร้างแถวนี้หรือไม่โดยกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยรายละเอียดออกมาบอกว่ารัสเซียใช้อาวุธหลากหลายรูปแบบในการโจมตีนะคะประกอบไปด้วยขีปนาวุธ74ลูกโดรน496ลำและแม้ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนจะสกัดวัตถุระเบิดส่วนใหญ่เอาไว้ได้แต่ว่าจะมีขีปนาวุธนำวิถีอย่างน้อย25ลูกกับโดรนอีก12ลำที่ฝ่าด่านระบบป้องกันภัยทางอากาศเข้าไปโจมตีเป้าหมายได้นะคะมี33จุดทั่วเมืองหลวงจนอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของพลเรือนเสียหายรวมกว่า130แห่งซึ่งปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียที่ไม่ทันให้ยูเครนได้ตั้งตัวเนี่ยก็ทำให้ตัวของวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนต้องตัดสินใจตัดทอนกำหนดการเดินทางเยือนกรุงดับลินที่ไอร์แลนด์เนื่องในโอกาสที่ไอร์แลนด์เข้ารับตำแหน่งประธานหมุนเวียนของสหภาพยุโรปไปที่ดับลินแล้วก็รีบกลับมาเลยนะคะรีบเดินทางบินด่วนกลับไปที่เคียฟบัญชาการการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีแล้วก็นำผู้แทนต่างประเทศสถานทูตต่างๆเนี่ยไปดูที่เกิดเหตุด้วยส่วนทางด้านเดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินของรัสเซียระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ระลอกนี้เป็นการโจมตีถล่มโรงงานอุตสาหกรรมทางการทหารของยูเครนตอบโต้ที่กองทัพยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในฝั่งรัสเซียก่อนสำทับว่ารัสเซียจะยังคงยกระดับการกดดันรัฐบาลยูเครนให้หนักหน่วงยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการนะคะก็คือพูดง่ายๆทางกลาโหมรัสเซียก็ออกมาแถลงเหมือนกันว่าเป็นการตอบโต้การที่ช่วงก่อนหน้านี้ยูเครนเนี่ยส่งโดรนแล้วก็ยิงขีปนาวุธอะไรต่างๆไปโจมตีคลังน้ำมันอย่างที่เราเห็นภาพกันช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่รัสเซียเสียหายหนักแล้วก็มีข่าวตามมาว่ารัสเซียเนี่ยถึงขนาดที่ขาดแคลนน้ำมันคนในแต่ละเมืองต้องเอาขับรถไปจอดต่อคิวเติมน้ำมันรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงธุรกิจหลายๆอย่างเปิดไม่ได้เพราะว่าขาดแคลนน้ำมันรัสเซียก็ลงมือตอบโต้แล้วค่ะ
1: เพราะในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยราคาน้ำมันลงแต่ว่ารัสเซียกำลังเจอภาพแบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นส่วนทางนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณวินิษฐา
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: มาดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างครับทางกองทัพไทยนำคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดครับเพื่อไปรายงานข้อเท็จจริงทั้งผลกระทบเขื่อนที่ดักตะกอนฝั่งกัมพูชารวมถึงกรณีทุ่นระเบิดที่พบตั้งแต่ช่วงปลายปีรวมมากกว่า186ทุ่นด้วยกันครับพลอากาศตรีชิตพลก่อกิจสัมมากุลผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยจาก3ประเทศลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับจุดแรกที่ลงพื้นที่ก็คือบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดไปตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนของภาคเอกชนของกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งทางทะเลของไทยโดยมีนาวาโทคุณวุฒิรุ่งรัศมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนที่คณะจะลงสำรวจบริเวณหลักเขตแดนที่73ซึ่งเป็นแนวเขตแดนไทยกัมพูชารวมถึงพื้นที่การก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนที่อยู่ใกล้เคียงที่ส่งผลกระทบต่อไทยด้วยเช่นกันนอกจากนี้คณะผู้สังเกตการยังได้เดินทางไปยังชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่3เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนพร้อมตรวจดูหลักฐานทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและทุ่นระเบิดแสวงเครื่องที่เจ้าหน้าที่ทหารนาวิกโยธินเก็บกู้ได้ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดระหว่างวันที่18ธันวาคม2568ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2569รวม186ทุ่นฝ่ายไทยจึงได้รายงานข้อเท็จจริงให้กับผู้สังเกตการได้รับทราบนะครับ

0: สำหรับคณะผู้สังเกตการอาเซียนที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจาก3ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์รวมจำนวน9คนภารกิจครั้งนี้เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินสถานการณ์และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำรายงานที่สะท้อนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการเตรียมความพร้อมหากมีการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ในอนาคตครับ
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันของแรงงานชาวเมียนมานะคะมีรายงานว่ามีการใช้น้ำมันราดแล้วก็เปิดวาล์วถังแก๊สจุดไฟพ่นใส่คู่กรณีแต่ว่าพลาดค่ะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมลองดูค่ะพอพลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็มีผู้บาดเจ็บชาวเมียนมา5คนแบ่งเป็นหญิง2คนแล้วก็ชาย3คนค่ะกลุ่มนี้ไปขอความช่วยเหลืออาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญูจุดจอดโรงพยาบาลบางนาอยู่ใกล้กับสำนักงานเขตบางนาเนื่องจากมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมีแผลถูกไฟไหม้บริเวณร่างกายโดยเฉพาะหญิง2คนเนี่ยค่ะมีอาการบาดเจ็บขั้นรุนแรงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเปิดเผยนะคะช่วงเวลาสักประมาณ 21:00 นมีชาวเมียนมา5คนเนี่ยค่ะนั่งรถมาขอความช่วยเหลือกับอาสาสมัครกู้ภัยเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุมาจากทะเลาะวิวาทกันเองโดยหนึ่งในผู้บาดเจ็บที่เป็นหญิงได้ถือถังแก๊สจุดไฟวิ่งใส่ผู้บาดเจ็บที่เหลือแต่เธอล้มค่ะวิ่งไปแล้วก็ล้มอะค่ะทำให้ไฟไหม้ลุกลามโดนตัวเองและผู้บาดเจ็บอีก4คนส่วนปมความขัดแย้งอยู่ระหว่างการรอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอาการดีขึ้นจึงจะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นแคมป์คนงานอยู่ท้ายซอยบุญวิถี12ก่อนที่จะเดินทางกลับทีนี้พอทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบสภาพแคมป์คนงานเป็นคนงานก่อสร้างบ้านเดี่ยวที่ไม่ได้อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปนะคะภายในคุณผู้ชมสภาพปิดเงียบสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง5คนอาสาสมัครกู้ภัยนำส่งรักษาโรงพยาบาลค่ะแบ่งเป็นชาย3คนส่งรักษาที่โรงพยาบาลสิรินธรส่วนหญิงอีก2คนเนี่ยค่ะส่งรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะ
2: ดูปัญหาเรื่องของยาเสพติดกันหน่อยนะครับพอพูดถึงยาเสพติดหลายๆปัจจัยก็ส่งผลทำให้เกิดคดีที่เกิดขึ้นในบ้านเราอย่างเมื่อวานนี้คุณผู้ชมวันเดียวเกิดขึ้น3เหตุการณ์และเป็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยเริ่มกันที่อุดรธานีกันก่อนเลยนะครับดูภาพที่อุดรธานีชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชม8คนวิ่งหนีกันครับหลังจากที่นายวันลบหรือว่าโจ้อายุ34ปีนายโจ้เนี่ยเขาใช้อาวุธขวานไปไล่ทำร้ายชาวบ้านที่